0: ส่วนใหญ่จะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางไงฉันอยากได้ฉันก็เอาน
1: ะ
0: ฉันไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นยังไงแต่การสอนแบบนี้ค่ะทำให้เด็กรู้จักรอคอยกับความอยากในขณะนี้เพื่อความสุขในอนาคตได้แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญมากเลยคือการปลูกฝังนะคะการปลูกฝังในคำว่าแบ่งปันก่อนที่เขาจะทะเลาะกันเนาะมันจะมีคำปลูกฝังกันก่อนว่าอ่ะเล่นด้วยกันนะลูกเดี๋ยวเล่นกันสนุกกันนะเล่นด้วยกันดีๆนะพี่น้องเนาะเล่นด้วยกันคือคำพวกนี้มันเข้าไปก่อนแต่พอเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยค่ะเหมือนกับอย่างที่ว่าบ้านแต่ละบ้านเราจำเป็นที่จะต้องตั้งกติกาและกติกาเมื่อตั้งแล้วอะค่ะหมายความว่ามันจะต้องถูกนำมาใช้นะคะบางทีเหมือนกับกติกาบางครั้งที่มันไม่เขาเรียกว่าไม่มีความชัดเจนเช่นครั้งนี้ใช้ครั้งหน้าไม่ใช้เขาเรียกว่ามันจะไม่เห็นความชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นกฎกติกาของที่บ้านเช่นถ้าเป็นแบบนี้เหมือนกับที่ตั้งกติกา4ข้อนะคะน้องๆเขาก็จะทราบว่าอ้ออันนี้คือแบบไหนแล้วเด็กเขาจะรู้บางทีแล้วเมื่อบอกว่าพี่ผิดนะน้องผิดนะบางทีบอกว่าหนูเมื่อกี้หนูขอหรือยังเอ่ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นคะเด็กเขาจะรู้เองอะค่ะแล้วบางทีแบบขอโทษถ้าขอโทษไปแล้วเด็กพูดแล้วอีกคนยังงอนอยู่อ่ะพี่เขาขอโทษแล้วเนาะถ้าพี่ขอโทษแล้วสิ่งที่เราทำคืออะไรคะนะก็คือให้อภัยอาจจะต้องให้เด็กพูดก่อนนะคะหรือถ้าอารมณ์เขายังไม่ดีแล้วต้องแยกเลยเนี่ยคือเวลาตามไปแยกคือตามไปคุยเรื่องความรู้สึกเมื่อกี้คุณพ่อในเหตุการณ์นี้หนูอยากจะเล่นของแล้วน้องมาเอาของเล่นของหนูหนูก็คงรู้สึกหงุดหงิดบ้างแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องมาเล่นเนี่ยหนูอาจจะต้องให้น้องเขามาขอหนูก่อนหรือหนูก่อนที่จะพี่เขาเล่นอยู่แล้วหนูอยากจะได้เนี่ยหนูเองอาจจะต้องไปขอพี่เขาก่อนนะ
1: อ
0: ันนี้คือแยกกันสอนนะคะตอนช่วงที่เด็กเขาเริ่มอารมณ์เริ่มดีละแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของการรู้จักการสังเกตการรอคอยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเป็นตัวแบบด้วยนะเพราะบางครั้งเวลาคุณพ่อคุณแม่ดุลูกอะค่ะถ้าเกิดว่าระยะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่งอนลูกนานลูกก็จะเรียนแบบการงอนของคุณแม่ใช่กับพี่กับน้องเขาเหมือนกันนะคะ
2: โอ้โหน่าประทับใจมากๆเลยนะคะทั้งสองครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็ทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวที่อยู่กับเราด้วยนะแต่ว่าเรายังมีอีกยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือการเล่นคุยอ่านค่ะคุณผู้ชมคะยุทธวิธีการเล่น
3: เล่นครับ
2: มีชื่อว่าบันทึกพี่น้องอาจารย์เปิ้ลคะบันทึกพี่น้องทำยังไงคะ
0: ค่ะวิธีการเนี่ยนะคะเราอาจจะเอาภาพของพี่น้องค่ะที่เขามีกิจกรรมดีๆที่ผ่านมาเนี่ยเอามาวางไว้นะคะแล้วก็จะให้เขาช่วยกันตกแต่งภาพนี้ร่วมกันแต่ระหว่างการตกแต่งภาพอะค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เขาจำได้ถือว่าเขาจะต้องรักกันพี่น้องเขามีพี่มีน้องเนี่ยเขาจะได้เป็นความรู้สึกที่ผูกพันกันแล้วก็เล่นอะไรให้สนุกซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าเกิดมีภาพขึ้นมาค่ะวางภาพปุ๊บแล้วลองไล่ภาพเหตุการณ์หนูจำได้ไหมภาพนี้ที่ไหนเอ่ยแล้วก็ค่อยๆ คุยกับเขาพี่น้องแล้วก็เป็นลักษณะภาพที่เขาไปเล่นกิจกรรมร่วมกันแล้วเขาสนุกกันยังไงให้พี่ช่วยเล่าน้องช่วยเล่าและขณะเดียวกันนะคะเราก็ใช้อุปกรณ์นะคะจะเป็นการวาดรูปก็ได
1: ้
0: การใช้สติกเกอร์ก็ได้เพื่อให้เขาตกแต่งภาพนี้ให้รู้สึกว่าเป็นภาพที่มีคุณค่ามากขึ้นในกิจกรรมที่เขาทำร่วมกันนะคะพี่น้องที่เขาจะรู้สึกภูมิใจว่าเนี่ยพี่ช่วยปั้นน้องช่วยแต่งนะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นความรู้สึกที่เป็นความทรงจำเวลามองภาพนี้แล้วเขาก็จะรู้สึกดีต่อกันนะคะทำให้เกิดความผูกพันได
2: ้โอ้โหเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาถามทีละครอบครัวดีกว่านะคะพี่บอยเชิญเลยค่ะ
3: มาที่ครอบครัวแรกครับครอบครัวน้องพร้อมกับน้องเพชรคุณพ่อโชว์หน่อยครับสวยงามเอาคุณแม่ลองเล่าหน่อยฮะ
4: นั้นน้องจำได้ไหมคะว่าก่อนที่เราจะมาเล่นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนจำได้ไหมทะเลาะกันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเพชรอ่ะมาเจอสายยางแล้วมาฉีดน้ำล้างพื้นก่อนแล้วทีนี้พี่พร้อมวิ่งไปเอาสบู่วิ่งมาขวดนี้ใส่น้ำแล้วก็ฉีดเป็นสเปรย์แล้วก็ไปหากะละมังมาคนละอันแล้วก็เอาน้ำมาเติมแล้วก็เล่นกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสองคนต้องทำอะไรครับรู้ไหมต้องอาบน้ำแต่อาบข้างนอกไม่ได้ต้องเข้าไปอาบข้างในเพราะถ้าอาบข้างนอกแล้วน้องต้องแก้ผ้าอายไหมลูก
3: อ
4: ายนะครับอ่ะน้องจำได้แล้วใช่ไหมเก่งมากครับลูก
3: โอ้ขอบคุณครับแม่ครับแม่จำละเอียดมากเลยเอาไปยิ้มไปเอาครับอีกหนึ่งครอบครัวของเราครับน้องเปาเปากับน้องปันปันนี่ครับ
5: เป็นลูกงานกีฬาสีของโรงเรียนนะคะน้องเปาเปากับน้องปันปันเขาอยู่สีแดงค่ะน้องเขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์พี่เขาจะเป็นนักกีฬาชักเกเยอร์เขาจะไปเชียร์พี่ชายเขาพี่เปาสู้สู้พี่เปาสู้สู้แรกๆก็เหมือนจะไม่ชนะพอน้องเชียร์หน่อยก็ชนะก็เลยได้เหรียญทองค่ะ
3: โอ้ยได้เหรียญทอง
2: ได้กำลังใจนะคะ
3: โอ้นี่ส ได้ยินเสียงเชียร์ของน้องครุบดึงปึ๊ดเลยพลังมาเลย
2: น่ารักมากมาก
1: วันนี้หัวใจดวงเบ้อเร่อ
3: เลยครับคุณแม่ครับโหนี่หัวใจใหญ่มาก
2: น่ารักมากเลยค่ะ
3: คุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับ
6: เป็นเจ้าเขาปั้นธันวาจำได้ไหมลูกวันนั้นเราไปเล่นน้ำด้วยกันนะครับตอนที่เราอยู่บ้านเราเปิดการ์ตูนเราเล่นของเล่นเราทะเลาะกันใช่ไหมลูกแต่วันนี้หนูเล่นน้ำแล้วป้าก็มีหลังอยู่หลังเดียวแต่หนูสามารถแบ่งปันเล่นบนหลังป้าได้จำภาพนี้ไว้นะลูกขอให้รักกันเหมือนกับภาพนี้ลูก
3: โอ้โห
2: น่ารักมาก
3: อยากขี่หลังป้าน้องทีโอกับน้องกระปุกครับ
7: ทุกเช้าทีโอกับกระปุกนี่จะมาปั่นจักรยานที่บ้านยายกับบ้านตาทุกวันแล้ววันนี้ทีโอได้ปั่นเล่นกับน้องปุกแต่น้องปุกมีล้อข้างน้องปุกปั่นล้อข้างหลุดแล้วทีโอก็ไปตามหาล้อให้น้องทีโอก็หาไม่เจอสุดท้ายน้องก็ต้องถอดล้อออกแล้วน้องก็ปั่นจักรยานได้สองล้อไม่ต้องใช้ล้อข้าง
3: วิกฤตเป็นโอกาส
2: มาถึงนี่ครับอีกครอบครัวนี้ก็น่ารักมาก
3: น้องไซเรนกับน้องแซมิมี่
8: จำได้ไหมลูกไซเรนแซมิมี่วันนั้นที่น้องแซมิมี่หนาวป้าป้าได้เข้าไปอบกอดแล้วหนูมองป้าป้าแล้วหนูเดินกลับเข้ามาหาป้าป้าป้าป้าถามว่าหนูหนาวเหรอหนูบอกหนาวป้าก็เลยเรียกหนูเข้ามากอดอีกหนึ่งคนลูกสองคนเข้าสมกอดป้าป้าจำได้ไหมลูก
2: น่ารักมากมาก
3: ขอบคุณ
2: อาจารย์เปิ้ลคะเรื่องของยุทธวิธีการเล่นนี้อาจารย์เปิ้ลพอจะสรุปได้ไหมคะว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับเราอีก
0: มันได้ในเรื่องของความผูกพันความสัมพันธ์เลยค่ะถ้าสังเกตคุณพ่อคุณแม่หลายคู่พูดไปเราจะรู้เลยว่าน้ำเสียงที่พูดออกมาเนี่ยมันมีอารมณ์ความรู้สึกเพราะนั้นถ้าเกิดตอนช่วงจังหวะพูดเนี่ยลูกเขาก็จะรับรู้ได้ค่ะว่านี่ความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีให้กับเขาและขนาดเดียวกันจริงๆแล้วเวลาเราเริ่มต้นนะคะเราอาจจะเริ่มด้วยจำภาพนี้ได้ไหมลูกภาพนี้อะไรเอ่ยอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนถามตอบก็ได้ตอนช่วงที่เขาพูดนะคะหรือแม้กระทั่งคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นลูกจำได้ไหมที่เนี่ยพ่อและพ่อก็พูดความรู้สึกได้แบบเมื่อกี้ค่ะพ่อรู้สึกดีมากเลยนะที่พ่อได้กอดลูก2คนและลูกจำได้ไหมว่าหนูกับน้องเนี่ยก็กอดกันด้วยเนี่ยเป็นภาพที่พ่อประทับใจมากเลยที่เห็นลูกทั้ง2คนรักกัน
2: นะคะ
3: ค
2: เอาละค่ะนี่ก็คือประโยชน์นะคะแล้วก็ยุทธวิธีเรื่องของการเล่นค่ะคุยบ้างนะคะเช่นเคยเราจะมีสิ่งที่ควรพูดและควรระวัง
3: อืมใช่แล้วครับอันนี้อันแรกเลยคือพ่อแม่พูดข้อดีของลูกแต่ละคน
2: นะคะ
0: ค่ะสิ่งที่เราควรจะพูดกับลูกอะค่ะทั้งพ่อแม่เอ่ยนะคะแล้วก็ทั้งลูกเอ่ยนี่เราสอนให้เขาพูดข้อดีของกันและกันได้นะคะเช่นถ้าสมมติลูกคนโตนะคะทำอะไรได้ดีแล้วก็สามารถพูดได้ว่าแม่ภูมิใจนะพ่อภูมิใจนะแล้วก็เป็นข้อดีของเขาหรือแม้กระทั่งพี่น้องอย่างเช่นในกรณีที่พี่ให้ของน้องหรือน้องพูดขอบคุณพี่เราก็บอกได้โอ้น่ารักมากเลยลูกที่พี่เองให้ของน้องจังหวะที่เขาให้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเห็นน้ำใจของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ให้เขารู้คุณค่าของการเสียสละว่าการเสียสละเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีโดยที่เราพูดในเชิงภาษาบวกที่เป็นในเรื่องของข้อดีเพราะฉะนั้นการพูดฝึกพูดขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่จะให้น้องน้องทำยังไงนะจ๊ะหรือแม้กระทั่งของพ่อของแม่ค่ะทุกๆครั้งเลยเนี่ยก็มีคำพูดตรงนี้มันจะช่วยมากๆเลยทำให้เขารู้สึกดีกับการที่ได้ให้เช่นเดียวกันนะคะ
2: ทีนี้อะไรบ้างที่เราควรระวัง
3: ประโยคแรกนะครับห้ามพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องนี่ครับเรื่องนี้นี่ไม่เฉพาะเป็นเรื่องระหว่างของลูกเรานะฮะคุณพ่อคุณแม่เองก็เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองพ่อยกตัวอย่างหน่อยครับพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
8: มีพี่น้องทั้งหมด5คน
3: ครับ
8: ตั้งแต่สมัยเด็กๆทางน้องสาวน้องชายก็จะโดนทางแม่เปรียบเทียบเพราะผมเป็นลูกคนโต
3: ครับ
8: เรื่องการเถียงวาจาการกระทำพอพ่อแม่ดุว่าเขาเปรียบเทียบผมไม่เหมือนพี่เลยอะไรประมาณนี้ครับพูดทำนองว่าผมดีแล้วส่วนน้องเนี่ยทำผิดตลอด
3: อ๋อคือพูดชมเราแล้วก็ไปว่าน้องเปรียบเทียบกัน
8: ใช่ครับทางผมเองก็ไม่สบายใจจนมีครอบครัวมาผมก็ยังไม่สบายใจ
3: นี่เราเป็นลูกเป็นคนที่โดนชม
8: ใช่ครับ
3: เรารู้สึกไม่สบายใจเลย
8: ใช่ครับ
3: โอ้แล้วน้องเราที่โดนเปรียบเทียบจะรู้สึกแย่ขนาดไหน
8: ถูกต้องครับบางทีผมก็แอบเห็นน้องร้องไห
2: ้
8: ความรู้สึกของคนถูกว่าครับ
3: ครับ
8: แต่ผมว่าหนักสุดคือพ่อแม่เปรียบเทียบเขาอาจจะดูถูกว่าพ่อแม่รัก ขาน้อยกว่า
2: น้อยกว่า
3: ครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้พูดอะไรกับน้องเชิญได้เลยครับ
8: ก็พี่ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะบอกว่าพี่รักน้องทุกคนสิ่งที่แม่ดุแม่กะแม่เขารักน้องทุกคน
2: ความรู้สึกมันไม่ใช่จะเป็นแค่คนที่ถูกว่าเท่านั้นถูกเปรียบเทียบเท่านั้นคนที่แบบได้รับคำชมบางทีมันก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะ
0: มันเหมือนกับว่าวางตัวไม่ถูกเหมือนกันเนาะเพราะว่าฉันอยู่เฉยๆแล้วอ้าวอยู่ๆอุ๊ยงานเข้าซะง
3: ั้นยกไปเปรียบเทียบ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่เราพูดในเรื่องของคำพูดที่ควรพูด
3: ค
0: ือพูดข้อดีเพราะฉะนั้นพอพูดข้อดีคือจบอยู่แค่นั้นนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาข้อดีไปเปรียบกับบ้านอื่นเปรียบกับพี่น้องของเราเองเนี่ยค่ะสิ่งที่เด็กจะเกิดขึ้นเลยคืออย่างที่บอกอะค่ะคือหนึ่งเด็กจะเกิดความน้อยใจรู้สึกตัวเองมีปมด้อยหรือรู้สึกว่าสู้ไม่ได้หรืออยากนะนะคะเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่เองเวลาพูดเนี่ยเจตนาค่ะคืออยากจะให้ลูกดูเป็นตัวอย่างแต่บังเอิญคำพูดที่มันสื่อออกไปผู้รับสารนะคะต้องมันมีคำพูดที่บอกว่าคนที่เขาฟังอะค่ะเขาอยากฟังในสิ่งที่เขาได้ยินไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูดนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดไปแต่เขาไม่อยากได้ยินมันก็เลยกลายเป็นการทำร้ายจิตใจเพราะฉะนั้นการใช้การเปรียบเทียบอะค่ะเรายุติไปเลยแต่สิ่งที่เราจะใช้ก็คือแค่พูดข้อดีอะอย่างสมมติว่าพี่เป็นคนเรียบร้อยอะดีจังเลยพี่คนโตเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยแล้วจบเลยค่ะจบเลยน้องอีก 3-4 คนหรือน้อง2คนเนี่ยเขาก็จะสังเกตเพราะอยากให้พ่อแม่รักนี่เขาก็จะสังเกตพฤติกรรมคนโตเองว่าอ๋อคนโตเรียบร้อยเพราะฉะนั้นฉันอาจจะต้องทำพฤติกรรมแบบนี
2: ้
0: แล้วพ่อแม่จะรักฉัน
3: อ้าวประโยคสุดท้ายวันนี้ครับห้ามตัดสินโดยที่ยังไม่ได้ถามลูกครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกรณีขออีกหนึ่งครอบครัวด้วยครับของเรื่องนี้เชิญครับคุณแม่ครับ
1: ค่ะก็เกิดจากที่เรากลับมาจากทำงานนะคะเราก็เหนื่อยๆแล้วได้ยินลูกร้องไห
2: ้ค่ะ
1: เป็นลูกคนเล็กร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็อุปมาไปเลยว่าพี่แกล้งมาถึงปุ๊บเราก็ตีพี่ก่อนเลย
3: ตีเลยเหรอครับแม่
1: ตีเลยค่ะไม่ได้ถามด้วยความที่อารมณ์เราด้วยมั้งคะตอนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยลูกก็จะเดินเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าทำไมแม่ตีหนูหนูไม่ได้ทำอะไรผิดน้องแย่งหนูนะทำไมแม่ไม่ถามหนูล่ะแม่ก็ใจเย็นลงเพราะเริ่มสำนึกผิด
3: แม่ก็เริ่มเสียใจแล้ว
1: เริ่มเสียใจค่ะแล้วก็บอกขอโทษก็บอกขอโทษเขาอะไรเงี้ยค่ะ
3: แม่ขอโทษลูกไปนะ
1: ใช่ก็บอกเขาว่าเห็นไหมถ้าแม่ผิดแม่ก็ขอโทษนะเหมือนกันถ้าหนูผิดหนูทำอะไรผิดหนูก็ต้องหัดขอโทษเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กอดกัน
2: แฮปปี้เอนดิ้ง
3: โอ้นี่คุณแม่ก็ขอโทษลูกแล้วก็กอดกันครับ
0: ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คืออย่างที่เขาว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างของลูกอะค่ะอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็คำพูดแรกที่จะต้องเป็นคาถาคือเกิดอะไรขึ้นลูกหรือมองก่อนยังไม่พูดคำว่าเกิดอะไรขึ้นก็มองก่อนนะคะมองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จังหวะช่วงที่เรากลับจากบ้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นประเด็นที่สุดเลยค่ะกลับเข้าบ้านนะคะเพราะว่าอารมณ์เหนื่อยอารมณ์ไรอารมณ์เนี่ยมันจะพุ่งแล้วเราก็จะพุ่งไปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ถามก่อนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอ่ะหนูเอาอะไรเขาเอาอะไรอันนี้จะดีกว่าการที่ตัดสินโดยการตีเพราะการตีเนี่ยมันคือการทำโทษนะคะถ้าการคุยมันยังเป็นในเรื่องของการฟังซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องระวังแต่ขอชมนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยว่าเราก็พลาดได้แล้วก็บอกขอโทษลูกได้แล้วก็กลับมากอดกันแล้วลูกก็จะรู้จักว่าให้อภัยหรือว่ามีในเรื่องของการใส่ใจซึ่งกันและกันน่ารักมากค่ะ
2: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีการคุยอย่าลืมนะคะบวกบวกไว้ก่อน
3: บวกกันไว้
2: บวกกันไว้ส่งเสริมซึ่งกันและกันให้พี่น้องนั้นสามารถรักกันแล้วก็ลดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้หรือว่าเวลาทะเลาะกันก็จะไกลเกลี่ยกลับมารักกันได้เหมือนเดิมได้ง่ายด้วยนะคะมาถึงยุทธวิธีการอ่านบ้างนะคะแน่นอนเรื่องของกิจกรรมการอ่านเนี่ยช่วยได้มากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์เปิ้ล
0: ใช่ค่ะเพราะว่าทำให้เด็กสร้างจินตนาการด้วยแล้วก็เขาติดตามเรื่องราวแล้วก็ทำให้เขาได้ข้อคิดผ่านทางนิทานเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ในชีวิตจริง
2: แต่ทีนี้เนี่ยไฮไลท์ของเราไม่ได้อยู่ที่การอ่านเท่านั้นนะคะอยู่ที่กิจกรรมหลังการอ่าน
3: อ
2: ันนี้คือยังไงคะอาจารย์เปิ้ลคะ
0: มีศิลปะอีกล่ะที่เราสามารถดึงเอามาทำให้เด็กนั้นค่ะได้เรียนรู้ในเรื่องของการรักกันและกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นนิทานเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องจะเป็นเรื่องของสัตว์ก็ได้จะเป็นเรื่องของคนก็ได
2: ้
0: ที่เขาอาจจะทะเลาะกันแล้วเขาก็กลับมาดีกันหรือสองพี่น้องที่จะช่วยกันนะคะเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจให้เขามาทำส ศิลปะกันด้วยการวาดรูปเนี่ยพี่น้องสองคนที่ประชันภัยกันแล้วแล้วเขาก็สามารถปรับมังกรไล่ได้อะไรที่เขาประทับใจก็สร้างเรื่องราวไปนะคะแล้วก็ให้เด็กวาดวาดเสร็จแล้วก็เอามาเล่ากันคือให้ค่ะเป็นคนเล่าหรืออีกแบบนึงจากการวาดมันเป็นลักษณะของสองมิติเราอาจจะทำได้อีก

0: ก็คือทำเป็น3มิติเลย
1: ปั้นเลยนี
2: ่
0: ปั้นเลย
2: ดินน้ำมันคิดถึงเน
0: า
2: ะ
0: ก็ให้เขาเริ่มปั้นนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาลองปั้นกันสมมติจะเป็นในเรื่องของ2พี่น้องผจญภัยแล้วก็คุยกันว่าจะเอาอะไรคนนี้อาจจะบอกเดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นรูปหมีอันนี้เดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นลิงอะไรต่างๆ
1: แล้วแต่จินตนาการของ
0: เด็กเนี่ยก็จะได้เป็นรูปปั้นออกมาแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องระหว่างปั้นไปก็เดี๋ยวช่วยกันสิลูกช่วยกันยังไงเดี๋ยวสีไหนดีลูกหยิบให้พี่เขาซิหยิบให้น้องเขาซิซึ่งอันนี้ค่ะมันคือการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วพอได้กิจกรรมโอ้โหไหนๆสองคนที่ช่วยกันโอ้น่ารักมากเลยลูกภาษาพวกนี้มันจะเป็นภาษาของการใส่เข้าไปแล้วเขารู้สึกว่านะพี่น้องช่วยกันแล้วก็มันสู่ความสำเร็จได
2: ้คราวนี้เรามาดู
1: พ่อแม่บ้าง
2: ครอบครัวของเราบ้างครับพ่อแม่เชิญเลยครับ
3: ค่ะอันนี้ของพี่โอ้ค่ะเขาก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันคนพี่ก็จะเรียนหนังสือเก่งแต่คนน้องก็จะถนัดเรื่องของศิลปะค่ะมีความถนัดแตกต่างกันเขาก็จะภูมิใจในสิ่งที่เขาถนัดค่ะ
2: ครับนี่ให้ลูกภูมิใจสิ่งที่ตัวเองถนัดและชอบคร
0: ับเป็นการสร้างเอกลักษณ์ด้วยเพราะเขาจะรู้เลยว่าตัวตนของเขาเด่นด้านไหนอย่างที่เราคุยกันไปแล้วค่ะว่าถ้าลูกคนนึงเก่งศิลปะลูกคนนึงเก่งวิทยาศาสตร์เราอาจจะมีเรื่องเล่าที่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมวันนึงที่คิดอะไรวิทยาศาสตร์ไม่ออกคนที่เก่งศิลปะก็วิ่งไปหาคนวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นการช่วยกันตรงนี้มันเป็นการเสริมแล้วลูกก็จะไม่รู้สึกน้อยใจว่าทำไมต้องเหมือนพี่ทำไมต้องเหมือนน้องแต่เขามีเอกลักษณ์ของเขาซึ่งพ่อแม่ก็ภูมิใจในตรงนี้ได้สื่อขึ้นมาได้ค่ะ
1: นะคะโอ้โหเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีนะคะทั้งเล่นคุยอ่านรวมถึงวันนี้นะคะเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์เปิ้ลมากๆเลยขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณครับอาจารย์เปิ้ลครับและขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะคุณสามารถเข้าไปตามเราได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ไปติดตามกัน
2: ใช่แล้วครับเหตุการณ์พี่น้องทะเลาะกันนี่ในแง่มุมนึงก็เป็นโอกาสเหมือนกันครับที่เด็กจะได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละที่จะเป็นคนส่งเสริมลูกครับ
1: ใช่แล้วนะคะให้เขารักกันนะคะเพราะว่าพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้
2: พ่อแม่สู้สู้
1: สวัสดีครับ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมลอยเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศครีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอย่างนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยกันถ้าก้าวใส่เข้าไปกาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศครีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับต้นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ครับหันไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปล่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม้พรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่ออีกทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะครับเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แกวแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวแล้วก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรา

0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมาเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอ็มครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับคราวนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายแบบสุดยอดจริงๆนะครับเอาล่ะใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสข้อความโพสรูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ิติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท้
5: ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอทำแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอทำแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์แปด
2: มรรคมีองค์แปด
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
2: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์
1: คโอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้

0: หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
1: จะโชคดีได้กลับ
2: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
3: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
0: รีบไปได้แล้ว

0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
1: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
2: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
3: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
4: อะไรนะ
2: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
3: นั่นน่ะอยู่นั่นแหละ
0: จับเลยจับเลยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนเร็ว
5: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
1: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
5: ฮะ
0: ฮึ
5: เฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
1: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
5: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
3: ข้าเดี๋ยวข้าไหน
2: ไม่ปีนอ่ะ
3: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
6: คิดว่าจะ
5: เร็วเร็วเร็วเร็วเอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
3: จับเด็กคนนั้นไว
6: ้รีบตามไปแล้ว
5: อย่านะเฮ้ย
3: หยุดนะห้ามทำอันตรายเพื่อข้าเด็ดขาดเลย
5: นี่มันเข็มทอง
2: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
3: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเอง
7: ก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
0: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
1: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงงงง
3: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
0: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
3: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี
8: ่ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
3: เอ๊ะอะไรเหรอ
8: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
9: โอ้ยเจ้าปัน
3: อะท่านหัวหน้าเกาะเรียกรวมพลแล้วไปกันเถอะ
9: อ
3: ้
9: าวรอด้วยสิเข็มทอง
10: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
9: คำทำคำไทย
1: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
8: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
1: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
8: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปปติชันนะมรณะแล้วสินะ
1: อัปปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
8: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิจฉันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
1: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
8: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วใช่แล้ว
9: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
8: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับ

0: เราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับพี่โจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับตัวอาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเนี่ยจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอะไรแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นนึงนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทํากล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องควงตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โตจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องควงตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับ sonsin@thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โตขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: ที่ครับฮัลโหล
3: เชิญเสียงใ
2: ครที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิน่าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: นะเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ

0: อ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้ๆ
1: โหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วหรอ
0: ใช
1: ่โหมากเลย
0: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
2: เมฆดูสิจู่ๆกระพ้นของแก่นแก้วก็ส่องแสง
1: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
2: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
1: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
2: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
1: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
2: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
3: ช่างดีเหลือเกิน
4: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
2: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
4: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างขาใครจักใคร่ค้าหมาขาใครจักใคร่ค้าเงินขาทองขาประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
1: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู
5: ่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
4: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางด้านตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
1: ่
4: า
1: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
4: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานโอ
2: ้พระร่วงที่ทำนบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
5: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิ
1: อยากให้เขียนหรอ
5: ก็ได้
1: พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาน่ะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้น่ะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปลูกเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะอูฟ้าสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีแม่
8: สว
7: ั
8: สดี
9: แม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยจริงก็วันนี้ละ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: เออไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วละ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอ

0: ยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
1: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
3: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
1: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
4: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
0: เมอันตรายรีบหนี
5: ฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
7: ปลอดภัยครับ
5: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
3: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมเตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างเราพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
3: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับพลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
3: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุด พราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
7: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
5: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
7: เย้ดีใจปลอดภัย
8: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
6: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าป่าแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
5: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
0: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
5: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
6: รีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
7: ค่ะ
5: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
0: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
5: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียน

0: รู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: วันนี้เสนอตอนไข่ตัวอะไรเดี๋ยวก่อนฟาฟานั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
5: เอ๊ะ
4: แล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
5: ไม่รู้ครับ
4: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะ
5: ไข่
4: ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้า
5: ฮ่า
4: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
5: ดีครับ

0: ายของคัตโต้ของคัตโต
1: ้อืมไม่ใช
0: ่แรปโบ้แรปปี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าไม่ใช่ของเรา
2: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟาฟาสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วถึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ไก่ไข่ของคุณแม่ไก่

ือของฟาฟาน่ะสีขาวนะแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟาฟาฟาฟาไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมันเป็นไข่ของใครกันแน่เชื่อเลยไข่มันกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะจ้า

0: ลูกเป็ดน้อยนี่เอง
1: ลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ด
0: ในที่สุดเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่เป็ดล่ะแม่เป็ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่เป็ดแม่เป็ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่เป็ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วย
1: บ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเราอยู่กันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเด็กๆนะคะได้ไปทำกิจกรรมหรือว่าเด็กๆได้ไปช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่อะไรบ้างนะคะและสำหรับหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆคือการช่วยเหลืองานเมื่ออยู่ที่บ้านค่ะเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆนะคะช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างนะคะให้เด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะอย่างเช่นเด็กๆนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านถูบ้านหรือว่าพับที่นอนเก็บที่นอนหรือว่าเมื่อเด็กๆเล่นของเล่นเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บของเล่นค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องออฟค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะการช่วยเหลืองานบ้านเมื่ออยู่ที่บ้านหนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างคะ
1: กวาดบ้านค่ะ
0: หนูช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านและหนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรอีกบ้างคะ
1: ถูบ้านค่ะ
0: ถูบ้านใครเป็นคนถูคะ
1: หนูค่ะ
0: หนูช่วยคุณแม่ถูเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะน้องอองฟองนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องอองฟองนะคะได้ช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่ด้วยการกวาดบ้านและถูบ้านค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะ
2: พี่เจนครับมีค่ะ
0: น้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะหนูช่วยเหลืองานบ้านคุณพ่อคุณแม่อะไรบ้างคะ
3: หนูรดต้นไม
0: ้หนูช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำต้นไม้หนูรดน้ำต้นไม้กับใครบ้างคะ
3: รดต้นไม้กับพ่อ
0: กับคุณพ่อและหนูช่วยงานบ้านอะไรอีกบ้างคะ
3: เรียนหนังส
0: ือหนูมาเรียนหนังสือเมื่อหนูมาเรียนหนังสือหนูต้องทำอย่างไรคะเป็นเด็กดีใช่ไหมคะเป็นเด็กดีแล้วต้องทำอย่างไรอีกคะ
3: เราต้องเขียนหนังสือ
0: ต้องเขียนหนังสือหรือว่าต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องมีอานะคะได้ช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่ด้วยการรดน้ำต้นไม้ค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านหนูช่วยงานคุณพ่อคุณแม่อย่างไรบ้างคะ
4: เลี้ยงน้อง
0: หนูช่วยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงน้องหนูเลี้ยงน้องหนูให้น้องทำอะไรบ้างคะ
4: กินนม
0: หนูป้อนนมน้องใช่ไหมคะแล้วหนูช่วยงานคุณพ่อคุณแม่อะไรอีกบ้างคะ
4: ถูพื้น
0: ถูพื้นเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องข้าวหอมนะคะช่วยงานคุณแม่ด้วยการเลี้ยงน้องค่ะและน้องข้าวหอมนะคะยังช่วยคุณแม่ถูบ้านด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อน้องยาลินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านหนูช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่อะไรบ้างคะ
5: เก็บขยะ
0: หนูช่วยเก็บขยะใช่ไหมคะเก็บขยะแล้วเราต้องนำขยะไปทิ้งที่ไหนคะ
5: ทิ้งถังขยะ
0: ทิ้งลงถังขยะแล้วหนูช่วยงานคุณพ่อคุณแม่อะไรอีกบ้างคะ
5: กวาดบ้าน
0: ช่วยกวาดบ้านหนูช่วยใครกวาดบ้านคะ
5: แม
0: ่ช่วยคุณแม่กวาดบ้านเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะน้องยาลินดานะคะได้ออกมาเล่าว่าเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะน้องยาลินดาได้ช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยการเก็บและนำไปทิ้งลงถังขยะค่ะและน้องยาลินดานะคะยังช่วยคุณแม่กวาดบ้านด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมายค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
6: น้องมายค่ะ
0: ชื่อน้องมายค่ะน้องมายค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านหนูช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างคะ
6: ตัดเสื้อผ้าค่ะ
0: ช่วยคุณพ่อคุณแม่ตากเสื้อผ้าหนูตากผ้าของใครบ้างคะ
6: ของคุณแม่ค่ะ
0: ของคุณแม่และของใครอีกคะ
6: ของพ่อค่ะ
0: ของคุณพ่อแล้วมีตากเสื้อผ้าของหนูด้วยไหมคะ
6: มีค่ะ
0: มีค่ะนอกจากหนูจะช่วยคุณแม่ตากผ้าแล้วหนูยังช่วยงานบ้านคุณแม่ทำอะไรอีกบ้างคะ
6: ถูบ้านค่ะ
0: ช่วยคุณแม่ถูบ้านหนูถูบ้านกับใครคะ
6: ถูบ้านจ้ะคุณแม่ค่ะ
0: ถูบ้านกับคุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะน้องไม้นะคะได้ออกมาเล่าว่าเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะน้องไม้ได้ช่วยงานบ้านคุณแม่ด้วยการตากผ้าค่ะและยังช่วยคุณแม่ถูบ้านด้วยค่ะวิ่งนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
7: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านหนูช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างคะ
7: ช่วยคุณแม่ซักผ้าค่ะ
0: หนูช่วยคุณแม่ซักผ้าแล้วหนูช่วยคุณแม่ทำอะไรอีกบ้างคะ
7: ล้างจานค่ะ
0: ช่วยคุณแม่ล้างจานแล้วหนูล้างจานเองคนเดียวได้ไหมคะ
7: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้นอกจากหนูจะช่วยคุณแม่ซักผ้าและช่วยคุณแม่ล้างจานแล้วหนูยังช่วยคุณแม่ทำอะไรอีกบ้างคะ
7: ทำอาหารค่ะ
0: ช่วยคุณแม่ทำอาหารคุณแม่พาหนูทำอาหารอะไรคะ
7: ไข่เจียวค่ะ
0: ทำอาหารไข่เจียวทำให้ใครรับประทานคะ
7: ทำให้หนูค่ะ
0: ทำให้หนูรับประทานอร่อยไหมคะอร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะน้องกันนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องกันได้ช่วยเหลืองานบ้านคุณแม่ด้วยการซักผ้าและยังช่วยคุณแม่ทำอาหารด้วยค่ะ ครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและได้เด็กปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะครูหญิงจะให้ของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านหนูช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่อะไรบ้างคะ
1: กวาดบ้านครับ
0: น้องบาสช่วยใครกวาดบ้านคะ
1: คุณแม่ครับ
0: น้องบาสช่วยคุณแม่กวาดบ้านและหนูช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่อะไรอีกบ้างคะนอกจากกวาดบ
1: ้านครับ
0: ถูบ้านหนูช่วยใครถูบ้านคะ
1: คุณพ่อครับ
0: ช่วยคุณพ่อถูบ้านเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะน้องบาสนะคะได้ออกมาเล่าว่าเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะน้องบาสช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยการกวาดบ้านและถูบ้านค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านหนูช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่อะไรบ้างคะ
1: รับประทานอาหาร
0: หนูรับประทานอาหารใช่ไหมคะแล้วหนูช่วยคุณแม่ทำอาหารด้วยไหมคะช่วยหนูช่วยคุณแม่ทำอาหารอะไรคะ
1: ไข่ดาว
0: ไข่ดาวทำให้ใครรับประทานคะ
1: หนู
0: ทำให้หนูรับประทานนอกจากหนูจะช่วยคุณแม่ทำอาหารแล้วหนูยังช่วยคุณแม่ทำอะไรอีกบ้างคะเมื่ออยู่ที่บ้าน
1: กวาดบ้าน
0: หนูช่วยคุณแม่กวาดบ้านเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะน้องกวินนะคะได้ออกมาเล่าว่าเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะน้องกวินได้ช่วยคุณแม่ทำอาหารและยังช่วยคุณแม่กวาดบ้านด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกรซค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องเกรซค่ะ
0: ชื่อน้องเกดค่ะเกดค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านหนูช่วยงานคุณพ่อคุณแม่อะไรบ้างคะ
1: กวาดบ้าน
0: ช่วยคุณแม่กวาดบ้านและหนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรอีกบ้างคะ
1: ถูบ้าน
0: หนูช่วยใครถูบ้านคะ
1: คุณแม
0: ่ช่วยคุณแม่ถูบ้านเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะน้องเกดนะคะได้ออกมาเล่าว่าเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะน้องเกดได้ช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยการกวาดบ้านและถูบ้านค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมสนทนาข่าวของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: แบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 น195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเรามาดูเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้กันนะคะคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมค่ะเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะ

จังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าครูหญิงเคาะ2ครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะเด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะครูหญิงจะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะเด็กๆสามารถทำท่าตามจินตนาการของตนเองได้เลยนะคะและให้เด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูขอด้วยนะคะ

สังว่าหยุดแล้วค่ะน้องเดมี่ทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าหมูน่ารักมากค่ะให้เด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูขอด้วยนะคะ

สังว่าหยุดแล้วค่ะน้องกวินทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าเครื่องบินน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเด็กๆสามารถเดินได้ค่ะแต่เด็กๆจะต้องระวังอะไรคะระวังชนเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะให้เด็กๆทำท่าตามจินตนาการและฟังจังหวะที่คุณครูเคาะค่ะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องบาซีทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทหาร
0: ทำเป็นท่าทหารน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องยาลินดาทำเป็นท่าอะไรคะทำท่านกน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามจังหวะที่คุณครูเคาะนะคะและเมื่อคุณครูเคาะจังหวะหยุดนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆฟังข้อตกลงที่คุณครูบอกนะคะข้อตกลงของเราในวันนี้นะคะเด็กๆถ้าครูหญิงพูดว่าไก่ครูหญิงจะให้เด็กๆไปที่มุมบทบาทสมมุติค่ะและถ้าครูหญิงพูดว่าช้างครูหญิงจะให้เด็กๆไปที่มุมบล็อกค่ะนี่คือข้อตกลงของเราในวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันก่อนนะคะและถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะหยุดแล้วคุณครูพูดคำว่าอะไรให้เด็กๆไปที่มุมนั้นนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆฟังนะคะว่าครูหญิงจะพูดว่าอะไรไก่เด็กๆจะต้องไปที่มุมไหนคะมุมบทบาทสมมุติถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะคุณหญิงพูดว่าช้างช้างเด็กๆจะต้องไปที่มุมไหนคะเก่งมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

จังว่าหยุดแล้วค่ะครูหญิงพูดว่าไก่เด็กๆจะต้องไปที่มุมไหนคะเก่งมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

สังว่าหยุดแล้วค่ะครูหญิงพูดว่าช้างเด็กๆจะต้องไปที่มุมไหนคะเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆคะเดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆหาพื้นที่นั่งเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

ดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักและหลับตาค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: นั่งแล้วคร
0: ับนั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล้วครับ
0: เก่งมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยใหม่ค่ะเด็กๆสังเกตป้ายนิเทศของคุณครูสิคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะมีสัตว์ต่างๆเลยใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยสัตว์น่ารู้ค่ะครูหญิงจะชี้ชื่อหน่วยเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะหน่วยสัตว์น่ารู้หน่วยสัตว์น่ารู้วันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยสัตว์น่ารู้ค่ะและเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนนะคะคือเรื่องชื่อรูปร่างลักษณะของสัตว์ที่เด็กๆรู้จักค่ะครูหญิงนะคะมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆนะคะเป็นคำคล้องจองแมวค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆฟังคำคล้องจองที่คุณครูท่องก่อนนะคะคำคล้องจองแมวผู้แต่งคุณวิภาตันทุนพงษ์แมวน้อยของฉันตัวมันน่ารักหนูคงรู้จักมันร้องเหมียวเหมียวตากลมแวววาวฟันขาวมีเขี้ยวรูปร่างประเปรียวว่องไวจริงเอ่ยครูหญิงได้ท่องคำของจองไปแล้วนะคะต่อไปค่ะครูหญิงจะให้เด็กท่องตามคุณครูนะคะคำของจองแมวแมวน้อยของฉันตัวมันน่ารักหนูคงรู้จักมันร้องเหมียวเหมียวตากลมแวววาวฟันขาวมีเขี้ยวรูปร่างประเปรียวว่องไวจริงเอ่ยอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเด็กๆได้นะคะเด็กๆท่องตามครูหญิงนะคะแมวน้อยของฉันตัวมันน่ารักหนูคงรู้จักมันร้องเหมียวเหมียวตากลมแวววาวฟันขาวมีเขี้ยวรูปร่างประเปรียวว่องไวจริงเอ่ยเก่งมากค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าในคำคล้องจองเขาพูดถึงสัตว์อะไรคะเหมียวเหมียวคืออะไรคะแมวในคำคล้องจองเขาพูดถึงแมวแล้วแมวร้องอย่างไรคะเด็กๆเหมียวเหมียวนะคะในคำคล้องจองนะคะพูดถึงแมวค่ะเด็กๆนะคะได้ท่องคำคล้องจองกันไปแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงมีภาพสัตว์น่ารู้มาให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตลักษณะของสัตว์นะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพสุนัขค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าสุนัขมีลักษณะอย่างไรบ้างคะมีอะไรลูกมีตัวสีดำใช่ไหมคะที่เด็กๆสังเกตเห็นในภาพและลักษณะของสุนัขเป็นอย่างไรบ้างคะสุนัขมีกี่ขาคะเด็กๆทราบไหมมีกี่ขาลูกมี4ขาเลยสุนัขมี4ขาแล้วลักษณะของสุนัขเป็นอย่างไรอีกบ้างคะที่เด็กๆสังเกตในภาพมีขนด้วยและมีอะไรอีกคะมีหูใช่ไหมคะหูยาวๆภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพสุนัขนะคะครูหญิงจะชี้คำเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะสุนัข
1: ส
0: ุ
1: น
0: ั
1: ข
0: ภาพนี้นะคะก็คือภาพสุนัขนะคะลักษณะของสุนัขนะคะเด็กๆสุนัขเป็นสัตว์4ขาค่ะมีหูมีตา แล้วก็มีฟันนะคะลักษณะของสุนัขที่เด็กสังเกตเห็นไปนะคะเป็นภาพนี้ค่ะและครูหญิงนะคะมีภาพต่อไปให้เด็กสังเกตอีกค่ะว่าคือสัตว์อะไรเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพต่อไปกันนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้คือภาพแมวแล้วเด็กๆลองสังเกตลักษณะของแมวสิคะว่าแมวมีลักษณะอย่างไรคะแมวในภาพตัวสีดำใช่ไหมคะแล้วตัวสีอะไรอีกคะตัวสีดำสีขาวใช่ไหมคะแล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะลักษณะของแมวเป็นอย่างไรบ้างมีหางถูกต้องค่ะและแมวมีกี่ขาคะเด็กๆมีกี่ขาคะ สี่ขาถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพแมวครูหญิงจะชี้คำเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะแมวแมวแมวแมวร้องยังไงคะเด็กๆเมียวเมียวเลยแมว

0: ียวเหมียวใช่ไหมคะเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพแมวและลักษณะของแมวไปแล้วนะคะครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตและเรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้คือภาพกระต่ายเด็กๆลองสังเกตสิคะกระต่ายลักษณะอย่างไรคะตัวสีอะไรลูกตัวสีขาวและมีลักษณะอย่างไรคะมีอะไรลูกมีหูใช่ไหมคะแล้วเด็กๆสังเกตเห็นอะไรอีกบ้างคะเห็นอะไรลูกมีตาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตาสีอะไรนะคะตาสีขาวๆหรือว่าสีดำๆนะคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพกระต่ายแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่ากระต่ายมีกี่ขามีกี่ขาคะ4ขาเลยนะคะภาพนี้นะคะคือภาพกระต่ายครูหญิงจะชี้คำนะคะเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะต่าย
1: กระต
0: ่
1: าย
0: ภาพนี้นะคะก็คือภาพกระต่ายนะคะเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพกระต่ายและลักษณะของกระต่ายไปแล้วนะคะครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตและเรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพคะภาพนี้คือภาพปลาปลาที่เด็กๆสังเกตเห็นสีอะไรคะสีส้มปลาจะอยู่ที่ไหนคะเด็กๆอยู่ในน้ำปลาอยู่ในน้ำนะคะแล้วเด็กๆลองสังเกตลักษณะของปลาสิคะเป็นอย่างไรคะมีอะไรลูกมีหางและมีอะไรคะมีอะไรอีกลูกลักษณะของปลานะคะเด็กๆจะมีหางหรือว่ามีครีบนะคะเด็กๆสังเกตเห็นใช่ไหมคะภาพนี้นะคะก็คือภาพปลาปลาของเราจะอาศัยอยู่ในน้ำค่ะเด็กๆครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำและเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะปลา
1: ปลา
0: ปลาภาพนี้นะคะก็คือภาพปลาเด็กๆนะคะได้เรียนรู้และสังเกตลักษณะของปลาไปแล้วนะคะครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตอีกค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้คือภาพนกเด็กๆลองสังเกตสิคะว่านกมีลักษณะอย่างไรคะนกสีอะไรลูกสีเขียวใช่ไหมคะนกมีหลายสีเลยในภาพนี้แต่เด็กๆลองสังเกตสิคะว่านกมีลักษณะอย่างไรบ้าง
1: ม
0: ีปากปากเป็นยังไงคะปากเป็นยังไงลูกแหลมๆถูกต้องค่ะแล้วลองสังเกตอีกสิคะว่านกมีลักษณะอย่างไรอีกบ้างคะมีอะไรลูก
1: ม
0: ีปีกถูกต้องค่ะนกในภาพนี้นะคะลักษณะคือที่เด็กๆสังเกตเห็นมีปีกแล้วนกมีกี่ขาคะเด็กๆ
1: ขาม
0: ีกี่ขาคะ2ขาถูกต้องค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะนก
1: นก
0: นก
1: นก
0: ถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพนกค่ะลักษณะของนกนะคะก็จะมีปีกมีขาและปีกของนกจะใช้ไว้ทำอะไรคะเด็กๆ
1: ไว
0: ้บินถูกต้องค่ะนกนะคะมีปีกไว้สำหรับบินค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพนกไปแล้วต่อไปค่ะครูหญิงมีภาพให้เด็กๆได้ดูและสังเกตอีกค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้นะคะก็คือภาพเป็ดเป็ดในภาพนี้ตัวสีอะไรคะตัวสีอะไรคะสีขาวแล้วเด็กๆลองสังเกตลักษณะของเป็ดสิคะเป็ดมีลักษณะอย่างไรคะมีลักษณะอย่างไรลูกมีขาเป็ดมีขากี่ขาคะเด็กๆ2ขาถูกต้องค่ะและเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าลักษณะของเป็ดเป็นอย่างไรอีกบ้างคะ
1: แหลม
0: แหลมแหลมแหลมคืออะไรคะที่หนูสังเกตเห็นคืออะไรลูก

0: ใช่ไหมคะปากของเป็ดก็จะแหลมๆยาวๆนิดนึงใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และอ่านตามนะคะเป็ด
1: เป
0: ็
1: ด
0: เป็ดถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพเป็ดค่ะและครูหญิงนะคะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตและเรียนรู้อีกค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพไก่ถูกต้องค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไก่ลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะไก่ลักษณะเป็นอย่างไรลูกมีอะไรบ้างคะที่เด็กๆสังเกตเห็นตัวสีดำขนสีดำใช่ไหมคะและเด็กๆสังเกตเห็นอะไรอีกบ้างคะ
1: เห็นตา
0: ตาไก่ไก่ลักษณะเป็นอย่างไรลูกเป็นอย่างไรคะมีอะไรคะมีปีกถูกต้องค่ะแล้วไก่มีกี่ขาคะเด็กๆมีสองขานะคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพไก่ค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะไก่
1: ไก
0: ่ไก
1: ่
0: ภาพนี้นะคะก็คือภาพไก่ค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพสัตว์และได้สังเกตลักษณะของสัตว์ต่างๆกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำค่ะกิจกรรมที่คุณครูจะให้เด็กๆทำวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆออกมาติดภาพค่ะสัตว์ที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างเด็กๆนะคะออกมาเลือกภาพและนำไปติดได้เลยเพราะว่าวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและรูปร่างลักษณะของสัตว์กันไปแล้วนะคะครูหญิงนะคะมีภาพสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักมาให้เด็กๆดูค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพแรกกันก่อนค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพไก่นะคะภาพนี้ก็คือภาพไก่ค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนกค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพปลาภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะกระต่ายถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะสุนัขถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเป็ดและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะแมวและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ย
0: ี
1: รา
0: ฟนะคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพช้างและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเสือค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะจระเข้ผู้หญิงนะคะได้ชูภาพให้เด็กๆดูทั้งหมดแล้วนะคะแต่ว่าเด็กๆค่ะภาพที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเลือกภาพที่เป็นสัตว์เลี้ยงให้เด็กๆนำมาติดค่ะว่าสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าคุณครูนะคะได้นำภาพมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ทั้งหมดแล้วนะคะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองเลือกภาพหนึ่งภาพเป็นภาพสัตว์เลี้ยงค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะภาพที่หนูเลือกคือภาพอะไรคะ
2: สุนัข
0: คือภาพสุนัขสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเด็กๆเป็นน้องอองฟองนำภาพสุนัขไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมค่ะ น้องสแตมเลือกภาพหนึ่งภาพที่เป็นภาพสัตว์เลี้ยงค่ะถือภาพให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องสแตมเลือกภาพอะไรคะ
2: ปลา
0: เลือกภาพปลาปลาเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเด็กๆเป็นถูกต้องค่ะน้องสแตมนำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่เลือกภาพที่เป็นสัตว์เลี้ยงค่ะ1ภาพค่ะน้องเดมี่เลือกภาพอะไรคะ
2: เป็ด
0: เลือกภาพเป็ดเด็กๆคะเป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเป็นถูกต้องค่ะน้องเดมี่นำภาพเป็ดไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกรซค่ะน้องเกรซเลือกภาพสัตว์เลี้ยงค่ะถือให้เพื่อนๆดูค่ะภาพสัตว์เลี้ยงที่น้องเกรซเลือกคือภาพอะไรคะ
2: แมว
0: แมวแมวเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเด็กๆเป็นน้องเกรซนำภาพแมวไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกรซด้วยค่ะคนต่อไปค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสเลือกภาพสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงค่ะน้องบาสเลือกภาพอะไรคะ
2: กระต่าย
0: กระต่ายกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเด็กๆเป็นน้องบาสนำภาพกระต่ายไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะและคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าเลือกภาพที่เป็นสัตว์เลี้ยงค่ะน้องอาก้าเลือกภาพอะไรคะ
2: ไก
0: ่ไก่ไก่เป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเด็กๆเป็นถูกต้องค่ะน้องอาก้านำภาพไก่ไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอาก้าด้วยค่ะและคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะน้องมีอาเลือกภาพที่เป็นสัตว์เลี้ยงค่ะน้องมีอาเลือกภาพอะไรคะ
2: เลือกภาพนก
0: นกนกเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเด็กๆเป็นถูกต้องค่ะน้องมีอานำภาพนกไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้นำภาพสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักมาติดแล้วใช่ไหมคะเรามาดูนะคะเด็กๆว่าสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างภาพแรกค่ะเด็กๆสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเป็นสัตว์เลี้ยงบ้านใครเลี้ยงสุนัขบ้านคะหลายคนเลยนะคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักคืออะไรคะ
1: ปลา
0: เป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเด็กๆเป็นนะคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักคือภาพอะไรคะแมวแมวเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเป็นและบ้านของใครเลี้ยงแมวบ้างคะหลายคนเลยใช่ไหมคะแมวก็เป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนกันค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: เป็ด
0: เป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเด็กๆเป็นและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ไก่
0: เป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเป็นและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: กระต่าย
0: เป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเป็นนะคะเพราะว่าบางบ้านนะคะก็นำกระต่ายมาเลี้ยงไว้ดูเล่นเหมือนกันค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะนกเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะ ป็นนะคะเพราะว่าบางคนนะคะก็นำน

0: มาเลี้ยงเหมือนกันค่ะเด็กๆนะคะได้นำภาพสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักนะคะมาติดนะคะเด็กๆรู้จักสัตว์เลี้ยงต่างๆมากมายเลยสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างคะมีสุนัขและมีอะไรอีกคะมีไก่และมีอะไรอีกคะมีปลามีแมวด้วยใช่ไหมคะมีบ้านใครเลี้ยงแมวบ้างคะเด็กๆมีหลายคนเลยใช่ไหมคะบ้านของเด็กๆนะคะก็มีสัตว์เลี้ยงต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าแมวนะคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อรูปร่างลักษณะของสัตว์เลี้ยงไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับชื่อและลักษณะของสัตว์เลี้ยงค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาซิดค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: บาซิดครับ
0: ชื่อน้องบาซิดค่ะน้องบาซิดค่ะชื่อและลักษณะของสัตว์เลี้ยงที่หนูรู้จักอะไรบ้างคะ
1: แมว
0: เลี้ยงแมวแล้วแมวมีลักษณะอย่างไรคะ
1: มีหาง
0: แมวมีหางและแมวร้องยังไงคะ
1: แมว
0: ร้องเหมียวเหมียวเลยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสิตด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะออกมาสนทนาเกี่ยวกับชื่อรูปร่างลักษณะของสัตว์เลี้ยงค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีคร
0: ับ ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องออโต้ครับ
0: ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ค่ะสัตว์เลี้ยงที่หนูรู้จักมีอะไรบ้างคะ
3: นก
0: นกนกมีลักษณะอย่างไรคะ
3: มีปีก
0: มีปีกแล้วนกมีกี่ขาคะ
3: 2
0: มี2ขาเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อรูปร่างลักษณะของสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักนะคะสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างคะเด็กๆมีสุนัขและมีอะไรอีกคะมีปลามีอะไรอีกคะมีไก่และมีอะไรอีกคะที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้เลยมีกระต่ายและมีอะไรอีกบ้างคะเด็กๆที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักมีเป็ดมีนกวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงรูปร่างและลักษณะของสัตว์เลี้ยงนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะกิจกรรมของเราก็หมดเวลาแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้

0: ดอื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะเต้ารู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต
0: ้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกแคทโต้

0: Min.
1: อ๋อไม่คัตโต้เจ็บไหมเนี่ย
0: อะ
1: ไรน่ะคัตโต้โอ๊ยเอายังไงดีล่ะฟาฟาหรือเปล่าท่อสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
2: ้ฮ่าเฮ้ยนี่ไง
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
0: ว้าวอัง
1: ที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
2: บ๊าย

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
3: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าจะช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะหากว่าเรากำลังสบายจงตบมือพันหากว่าเรากำลังสบายจงตบมือพันหากว่าเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกข์ได้ใดทุกสิ่งมัวประวิงอะไรกันเราจงตบมือพันน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกค่ะคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมค่ะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะครูหญิงนะคะมีอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีน้ำค่ะและในนี้นะคะคุณครูได้ใส่ผู้กันไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะผู้กันของคุณครูนะคะมี2ขนาดให้เด็กๆได้เลือกค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือค่ะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมวาดภาพสีน้ำไปแล้วนะคะต่อไปค่ะครูหญิงจะสาธิตวิธีการ

0: วาดภาพด้วยสีน้ำให้เด็กๆดูค่ะครูหญิงนะคะจะวาดภาพให้เด็กๆดูเด็กๆสังเกตนะคะว่าเวลาคุณครูยกผู้กันขึ้นมาสีของคุณครูเป็นอย่างไรคะ
1: หยด
0: หยดอยู่ใช่ไหมคะถ้าสีหยดคุณครูจะปาดสีที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะถ้าสีของเราไม่หยดแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะมาวาดภาพได้เลยค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าวันนี้คุณครูจะวาดเป็นภาพอะไรคุณครูวาดเป็นลักษณะวงกลมและคุณครูจะเติมหูเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าครูหญิงวาดเป็นภาพอะไรมีหนวดด้วยค่ะเด็กๆหนวดที่เป็นเส้นตรงและต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงจะใช้สีแดงเด็กๆสังเกตสีสิคะสีของคุณครูเป็นอย่างไรคะหยดอยู่จะต้องปาดสีที่บริเวณปากของภาชนะเมื่อสีไม่หยดแล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆนำมาวาดได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าคุณครูวาดเป็นภาพอะไรลูกเด็กๆคิดว่าเป็นภาพสิงโตใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตสิคะคุณครูกำลังวาดลำตัวเด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรคะเด็กๆคิดว่าเป็นสิงโตใช่ไหมคะและคุณครูกำลังจะวาดหางเด็กๆนะคะสามารถระบายสีในภาพที่เด็กๆวาดได้ค่ะคุณครูนะคะวาดภาพเสร็จแล้วค่ะครูหญิงจะโชว์ผลงานให้เด็กๆดูนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้นะคะครูหญิงวาดเป็นสิงโตค่ะใช่ค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆวาดแล้วเด็กๆสามารถระบายสีได้ให้ผลงานของเราสวยงามนะคะผลงานของเราใช้สีน้ำใช่ไหมคะเด็กๆเมื่อเด็กๆวาดแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานไปไหนคะนำมาหนีบตากให้แห้งค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมบล็อกและมุมอะไรคะและมุมบทบาทสมมุติเด็กๆนะคะถ้าทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจึงจะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ได้ค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆ กับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะแถวกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำให้เด็กๆ เดินไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะ

ผู้หญิงจะให้เด็กๆวาดภาพตามจินตนาการค่ะเด็กๆเลือกสีและผู้กันสนใจได้เลยเด็กๆอย่าลืมปาดสีนะคะวาดได้เลยค่ะ

เด็กๆคนไหนที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะ

เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดี

0: เด็กๆ เก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะผลงานแรกค่ะกิจกรรมปั้นสัญลักษณ์ของใครคะของน้องสแตมขอเชิญน้องสแตมค่ะน้องสแตมถือผลงานให้เพื่อนๆดูค่ะน้องสแตมปั้นเป็นอะไรคะ
1: ไฮรุ้ง
0: ปั้นเป็นสายรุ้งแล้วน้องสแตมใช้ดินน้ำมันสีอะไรปั้นคะ
1: สีนี
0: ้สีชมพูและสีอะไรคะ
1: สีน้ำตาล
0: สีม่วง
1: สีม่วง
0: เก่งมากค่ะเด็กๆคะผลงานของน้องสแตมสวยไหมคะ
2: สวย
0: ปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะและคุณครูนะคะมีอีกหนึ่งผลงานที่จะให้เด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะขอเชิญน้องบาสค่ะถือผลงานให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องบาสทำกิจกรรมอะไรคะ
3: กิจกรรมวาดภาพสีน้ำ
0: กิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำและน้องบาสวาดภาพเป็นภาพอะไรคะ
3: สิงโต
0: สิงโตและวาดเป็นภาพอะไรอีกคะ
3: พระอาทิตย
0: ์เป็นดวงอาทิตย์ผลงานของน้องบาสสวยไหมคะเด็กๆเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราหมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวไปล้างมือเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะแม่ไก่ร้องเอ๊กเอ๊กเอ๊กบอกเด็กๆนั่งอยู่กับที่เอามือกอดอกดีๆนั่งอยู่กับที่ไม่ส่งเสียงดังแม่ไก่ร้องเอ๊กเอ๊กเอ๊กบอกเด็กๆนั่งอยู่กับที่เอามือกอดอกดีๆนั่งอยู่กับที่ไม่ส่งเสียงดังน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมจับคู่ภาพสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในท่าทางต่างกันค่ะครูหญิงนะคะมีภาพสัตว์เลี้ยงมาให้เด็กๆได้สังเกตค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนกค่ะภาพนี้นะคะคือภาพนกนกสีอะไรคะเด็กๆสีน้ำตาลแล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะว่านกในภาพนี้อยู่ในท่าทางลักษณะอย่างไรคะกำลังบินใช่ไหมคะกลางปีกครูหญิงนะคะจะนำภาพนกไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนกนกในภาพนี้สีอะไรคะสีชมพูแล้วนกภาพนี้อยู่

0: ที่ไหนคะเด็กๆก็อยู่บนกิ่งไม้ครูหญิงจะนำภาพนกไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: แมว
0: ภาพแมวแมวสีอะไรคะเด็กๆแมวสีส้มครูหญิงจะนำภาพแมวไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนกนกภาพนี้สีอะไรคะสีชมพูครูหญิงจะนำภาพนกสีชมพูไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพแมวแมวสีอะไรคะแมวสีส้มแมวในภาพนี้ลักษณะอย่างไรคะเด็กๆแมวสีส้มแมวกำลังทำท่าอะไรอยู่ลุงกำลังท่านอนใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพแมวไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะนกนกอะไรคะเด็กๆทราบไหมนกฮูกครูหญิงนำภาพนกฮูกไปวางกระจายไว้ค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะนกฮูกภาพนี้นกฮูกกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังเกาะกิ่งไม้ครูหญิงจะนำภาพนกฮูกไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพไก่ไก่ในภาพนี้สีอะไรคะสีขาวครูหญิงจะนำภาพไก่ไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพไก่เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพไก่ในภาพนี้มีลักษณะท่าทางอย่างไรคะไก่ลักษณะเป็นอย่างไรลูกกำลังก้มจิกกินอาหารใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพไก่ไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนกนกในภาพนี้สีอะไรคะสีน้ำตาลครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆครูหญิงได้กระจายภาพสัตว์ทั้งหมดแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์ที่อยู่ในท่าทางต่างกันเด็กๆช่วยคุณครูเลือกสิคะว่าคุณครูจะจับคู่ภาพไหนดีคะภาพแมวครูหญิงจะนำภาพแมวภาพนี้แมวภาพนี้กำลังทำอะไรคะเด็กๆกำลังเล่นอยู่ใช่ไหมคะและเด็กๆลองสังเกตสิคะคุณครูจะนำภาพไหนมาจับคู่คะภาพไหนลูกภาพแมวแมวภาพนี้กำลังทำอะไรคะกำลังนอนใช่ไหมคะผู้หญิงจะนำภาพแมวมาจับคู่แบบนี้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องเพราะว่าผู้หญิงได้จับคู่ภาพแมวที่อยู่ในท่าทางที่ต่างกันนะคะและเด็กๆช่วยคุณครูหาอีกสิคะว่าคุณครูจะจับคู่ภาพสัตว์ไหนอีกคะนกฮูกนกฮูกภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำมาจับคู่เลยและเด็กๆลองสังเกตสิคะภาพนกฮูกอีกภาพนึงอยู่ตรงไหนภาพนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ครูหญิงจะนำมาวางจับคู่ชิดติดกันแบบนี้เลยครูหญิงได้จับคู่ภาพนกฮูกที่อยู่ในท่าทางต่างกันแล้วถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะครูหญิงนะคะได้สาธิตการเล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในท่าทางต่างกันไปแล้วนะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะอยากทำแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และนั่งที่โต๊ะเลยค่ะเด็กๆคะครูหญิงจะให้เด็กๆเล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์ที่อยู่ในท่าทางต่างกันน้องก็มีเลือกภาพอะไรคะ

และภาพต่อไปที่เด็กๆจะตัดคู่คือภาพอะไรคะภาพอะไร

0: ี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆจับคู่ภาพสัตว์ที่อยู่ในท่าทางที่ต่างกันถูกต้องไหมภาพแรกเด็กๆจับคู่ภาพอะไรคะ
1: นกค
0: ู่นกคู่และภาพที่สองคือภาพอะไรคะ
1: ไก
0: ่และภาพที่สามคือภาพอะไรคะ
1: น
0: กและภาพที่สี่คือภาพอะไรคะ
1: เป
0: ็ดและภาพที่ห้าคือภาพอะไรคะ
1: แมว
0: แมวและภาพที่หกคือภาพอะไรคะ
1: นก
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะ

ุยจะให้เด็กๆเล่นเกมโดมิโนภาพดินหินทรายค่ะภาพแรกนำภาพอะไรมาคะก้อนหินและภาพปลายคือภาพอะไรคะภาพทรายให้เด็กๆเลือกภาพทรายค่ะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพทรายเด็กๆลองสังเกตสิคะภาพทรายมีภาพอะไรบ้างภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรนะคะภาพทรายมีภาพอะไรบ้างคะเลือกภาพทรายค่ะน้องกันช่วยคุณครูเลือกหน่อยค่ะหนูต้องหาภาพแรกที่เป็นภาพทรายและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆก้อนหินอยู่ภาพไหนคะ

0: าพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆก้อนหินมีภาพไหนบ้างคะภาพแรกที่เป็นภาพก้อนหินและเด็กๆลองสังเกตภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรลูกดินนำมาต่อได้เลยและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: ด
0: ินภาพแรกที่เป็นภาพดินคือภาพไหนคะภาพไหนคะถูกต้องค่ะนำมาต่อได้เลยค่ะ

คุณทราบอะไรคะก้อนหินนำมาวางต่อได้เลยค่ะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรลูกภาพดินในเด็กหาภาพแรกที่เป็นภาพดินและภาพปลายของภาพนี้ค่ะเด็กคือภาพอะไรลูกก้อนหินในเด็กหาภาพแรกที่เป็นก้อนหินถูกไหมคะน้องกันนั่นภาพปลายลูกภาพปลายต่อภาพปลายไม่ถูกต้องนะคะจะต้องหาภาพก้อนหินที่เป็นภาพแรกและภาพต่อไปค่ะเด็ก

เราต้องสอนให้ครบค่ะเราเปลี่ยนภาพภาพมีภาพไหนบ้างและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะดีและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพซ้ายต่อได้เลยค่ะวางชิปติดกันเลยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆเล่นเกมโดมิโนภาพดินหินทรายถูกต้องไหมเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเด็กๆต่อภาพได้ถูกต้องไหมคะมีภาพไหนที่ไม่ต่อเนื่องกันไหมคะมีไหมไม่มีแต่ว่าเด็กๆเล่นเกมภาพโดมิโนได้ถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะ

0: การให้เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์ที่อยู่ในท่าทางต่างกันค่ะจับคู่ภาพอะไรก่อนคะนี่คือภาพอะไรลูก
1: นก
0: ฮูกและภาพต่อไปที่เด็กจะจับคู่คือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูกนกมันมาจับคู่ได้ไหมคะนกภาพนี้สีอะไรคะสีชมพูเด็กๆลองหาภาพนกสีชมพูเห็นภาพสิคะดูไหนคะกุมารจับคู่ได้เลยและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่ค่ะคือภาพอะไรคะภาพนกนำมาวางจับคู่ได้เลยค่ะ

คือภาพอะไรคะคือภาพอะไรคะภาพไก่ถูกต้องค่ะและภาพไก่อีกหนึ่งภาพที่ไหนคะและภาพต่อไปค่ะ

0: ปัง
1: ไม่ถูก
0: ไม่ถูกวางภาพไหนดีคะและภาพสุดท้ายที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะภาพอะไรลูก
1: แมว
0: นำภาพแมวมาจับคู่ได้เลยค่ะ

0: รวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆจับคู่ภาพสัตว์ที่อยู่ในท่าที่ต่างกันถูกต้องไหมภาพแรกค่ะเด็กๆเด็กๆจับคู่ภาพอะไรคะ
1: นกคู
0: ่นกคู่ภาพที่สองค่ะเด็กๆจับคู่ภาพอะไรคะ
1: นก
0: และภาพที่สามเด็กๆจับคู่ภาพอะไรคะนกและภาพที่สี่ที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะไก่และภาพที่ห้าที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะภาพที่6ที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะ
1: แมว
0: ถูกต้องค่ะเด็กๆจับคู่ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าและมานั่งรอคุณครูค่ะเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายเด็กๆบายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะ
1: บายบาย
0: บายบายสวัสดีค่ะ

Wow.

Mm-hmm.

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเล่นซนอีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีแต่จะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนเสียงสูงเสียงต่ำแสนสนุก

0: วัสดีจ้าเด็ก
1: ๆสวัสดีค่ะ
0: เอ๊ะนี่กำลังทำอะไรกันอยู่จ๊ะเนี่ย
2: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จ
3: ิ๊
2: บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
0: แท้ก็กำลังดูฟาฟาแข่งเสียงร้องเพลงกับอยู่นี่เอง
4: ฟาฟา
3: ฮะ
4: เสียงวัว
3: ฮะ
5: ม
3: อมาม
5: อมอม
3: อมามาม
5: ามอ
6: ฟาฟาเก่งจังเลย
7: จะเสียงสูงเสียงต่ำก็ร้องตามได้หมดเลย
3: เอ๊ะเสียงสูงเสียงต่ำ
0: ก็ระดับเสียงน่ะมันมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันมากมายเลยละจ้า
3: ฮะเหรอครับ
0: ไหนแรบบี้ลองสาธิตให้ดูหน่อยสิจ้า
3: ได้ค่ะ
0: ระดับเสียงแบบแบ่งง่ายๆก็จะมีเสียงกลาง
3: ลา
0: เสียงสูง
3: ลา
0: เสียงต่ำ
3: ลาโอ้ว้าว
0: ไหนลองทดสอบดูสิว่าฟาฟาเข้าใจหรือเปล่าถ้าแรบบี้ยกไม้ระดับกลางฟาฟาก็ร้องเสียงกลางนะจ๊ะถ้ายกไม้สูงก็ร้องเสียงสูงแต่ถ้ายกไม้ต่ำก็ต้องร้องเสียงต่ำด้วยนะพร้อมนะจ๊ะเอาเลยแรบบี้

โอ้เก่งจังเลยฟ้าฟ้าเดี๋ยวลองดูอีกทีสิคราวนี้คุณหนูทางบ้านก็ลองร้องตามฟ้าฟ้าไปด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็แรบบี้เอาเลย

0: โอ้เก่งมากฟ้าฟ้า
1: ร้องถูกหมดเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้าเข้าใจเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะจ๊ะร้องตามถูกหรือเปล่าถ้ายังไม่ถูกงั้นเราลองมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะจำไว้นะยกไม้ระดับกลางเสียงกลางยกไม้ขึ้นสูงเสียงสูงยกไม้ลงต่ำก็เสียงต่ำถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยจ้าแรบบี้

0: ไงจ๊ะร้องถูกไหมเอ่ยว่างๆจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะส่วนฟ้าฟ้ากับแรปโบ้เนี่ยยอดเยี่ยมมากร้องตามได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเก่งมากๆจ้า
1: เอ๋รู้ว่าแคทโต้ก็อยากเล่นด้วย
2: สู้เขานะฟ้าฟ้า
0: ไปพักก่อนแล้วไปพบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: เฮ้ยน่ากินแฮะแน่นอนเดี๋ยวหมูหยองยกออกไปทานกันนะจ้าตอนแรกทำเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้ทำไมตอนนี้ทำได้แล้วนะ
1: มาแล้ว
0: อ้าวไม่เอกมาพอดีเลยมาทานกันเถอะ
1: ทานเลยนะ
0: อร่อยอร่อย
2: งั้มงั้มอร่อยอร่อยอ่ะ
3: ยัมมี
0: ่อร่อยมากเลยข้าวสวยถ้าชอบอ่ะเดี๋ยววันหลังทำอีกนะ
2: เออไม่เอกว่าแต่นี่อะไรอ่ะเห็นช่วงนี้ถือไปถือมาบ่อย
1: ๆอ๋อเออนี่น่ะเหรอ
0: What is it?

0: A violin. A violin.
1: มันคืออะไรอ่ะนั่นดีไหมเอก
2: คืองี้ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีประเภทสายไว้เล่นในวงดนตรีขนาดใหญ่ที่เรียกว่าวงออเคสตราซึ่งในวงประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีหลายประเภทส่วนไวโอลินก็เป็นประเภทหนึ่งในนั้น
1: มิน่าช่วงนี้ได้ยินเสียงอูอี้อูอี้ทั้งวันเลยอะ
2: นิดหน่อยอะงั้นนี่เลย
1: What is it?

0: A voucher. A voucher.
1: ใช่แล้วบัตรชมการแสดงดนตรีฟรีคุณครูให้มานะ
2: โอ้โหขอบคุณนะเจ๋งไปเลยแม่เอก
1: นี่ก็ใกล้เวลาแสดงแล้วไปกันเลยไหมที่ลานกว้างในเมืองนี่เองอ่ะ
2: ได้เลยได้เลย
1: อ๋อเกือบลืมไปขอหยิบนี่ก่อนนะ
2: ฮะลืมอะไรเหรอ What is it

0: a vest. A vest.
1: โฮ้ยใส่เสื้อกั๊กเลยเหรอจะเท่ไปหน่อยแล้วมั้ง
2: นิดหน่อยนะ
0: พร้อมแล้วงั้นไปกันเลย
3: ก้าวก้าว
4: ยินดีต้อนรับสู่งานแสดงดนตรีครับ
0: ว้าวคนเยอะจังเลย
2: ฉันว่านะเราไปหาที่นั่งกันก่อนดีกว่า
4: การแสดงแรกคือเดี่ยวเปียโน
1: เริ่มแล้วตื่นเต้นจัง

0: ันนี้ตื่นเต้นดีแฮะอ้าวไม่เอกล่ะ
1: ไม่รู้สิสงสัยไปห้องน้ำมั้ง
2: ต่อไปขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงเดียวไวโอลิน
1: ว้าวไวโอลินฮะไงดูสิหมูหยองดูสิโอ้ยไม่เอกไม่บอกกันเลยนะตกใจหมดเลยอ่ะสุดยอดมากจ้าหมูหยองอ้าวหลับซะแล้ว

0: ไรขึ้นเหรอ
1: โปรดทราบขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบขณะนี้ได้รับแจ้งข่าวว่าภูเขาไฟตรงนอกเมืองของเรากำลังระเบิด
2: แบบนี้แย่แน่เลยอ่ะ
3: เฮ้ยเมืองของเราจะเป็นยังไงบ้าง
0: พวกเราต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะไปที่ภูเขากันเถอะพวกเรา
3: อันตรายนะข้าสวยกลัว
4: จะไปไหนกันล่ะ
0: ไปที่ภูเขาไฟนอกเมือง
4: เออได้ได้แต่ที่นั่นร้อนมากเลยนะ
0: รีบไปที่ภูเขาไฟด่วนเลย
4: รับทราบแค่คิดก็ร้อนละไปภูเขาไฟถึงจุดหมายเข้าใกล้ได้แค่นี้
5: นั่นไงอยู่ตรงนั้นน่ะ

0: a volcano. A volcano.
1: แบบนี้พังหมดพอดีคุณพิธีกรคะภูเขาไฟเขาโกรธเรื่องอะไรเหรอคะ
2: สงสัยไม่มีใครสนใจเขาเลยหงุดหงิด
1: คุณภูเขาไฟคุณภูเขาไฟใจเย็นนะครับทำแบบนี้บ้านเรือนพังหมดนะครับ
3: ไม่หรอกไม่สน

0: ขอบใจมากนะดาวี่เอางี้สิแม่เอกเล่นไวโอลินสิฮะว่าไงนะไม่ใช่แบบนั้นแม่เอก
1: งั้นแบบนี้ล่ะ
0: เอาแบบทำนองเรื่อยๆอ่ะแม่เอกที่อยู่บนเวทีอ่ะ
1: โอเคจะลองดูนะ

0: ่อนหน้าแม่เอกเยี่ยมไปเลยแม่เอกเล่นจนหลับไปเลย
1: รู้สึกยังไงอยู่แฮะ
0: เฮ้ยจบเรื่องสักทีดนตรีนี่มีประโยชน์นะ
1: สนุกและช่วยฝึกความจำด้วย

0: volcano. A vase, a vulture, a violin, a volcano.
1: เพื่อนๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
2: Let's play.
1: What is it?
2: Voucher? Violin? Vest? Vest? Good job!
1: What is it?
2: Volcano. Voucher. Violin. Violin. Job.
1: วันนี้เพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการ

0: ท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกไทให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีไทอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะเคยผูกก็ได้ผู้หญิงอาจจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกไทเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป์
0: เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โตทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราแล้วกันนะครับถ้าเป็นพี่โตเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับหัวลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาขนาดนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกระดาษสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเห็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะหลังจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์ inbox
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็มาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โจกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้าออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี๊ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
3: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
3: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
3: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอสึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
3: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
3: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
3: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะต้องประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
3: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
4: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
5: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
4: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
3: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่า ฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
4: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
6: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
4: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
4: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
3: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
6: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
4: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
4: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อ

0: กับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
1: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
0: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
1: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
0: น้องฟ้า
1: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
0: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
1: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับค่ะ
0: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
5: ทราบครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
0: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: อนศิล
1: ป์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับไม่ใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่สามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาโดยใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็รอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดงแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จ

0: เรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมครับแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาล่ะตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้ามาดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มกันจากประกาศฉบับใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศออกมาเป็นฉบับที่8แล้วเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่5ถึง7ตุลาคมโดยประเทศไทยตอนบนครับจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงรวมถึงฝนที่จุดที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับขณะที่ภาคอีสานนั้นฝนจะลดลงครับไปดูประกาศฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกมาเป็นฉบับที่8เรื่องสภาพอากาศแปรปรวนโดยในวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงครับพอช่วงวันที่7ตุลาคมจะเป็นด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งลองมาไล่ดูเป็นรายจังหวัดนะครับช่วงวันที่5ตุลาคมจังหวัดที่มีฝนตกหนักมากคือกำแพงเพชรและสุโขทัยส่วนที่ฝนตกหนักมากในภาคเหนือจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ต่อมาภาคอีสานครับจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยส่วนภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนั่นคือวันที่5นะครับส่วนวันที่6ฝนตกหนักยังมีต่อได้แก่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้นวันที่7ตุลาคมจะมีพื้นที่ฝนตกหนักอยู่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงบางจังหวัดของภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่ประกาศไปก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองได้ครับ
1: ทางด้านนายฟาตามัททวีนะคะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศก็ในระยะถัดไปนะคะในช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมว่าฝนตกหนักนั้นจะเริ่มก่อตัวในพื้นที่ภาคใต้ค่ะและในช่วงต่อไปคือวันที่10ถึง13ตุลาคมก็จะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลกระทบค่ะทำให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกไปจนถึงภาคใต้มีฝนตกหนักทั้งได้ประสานงานเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีแล้ว
2: ช่วงหลังจากนั้นนะครับ 8-9 เนี่ยก็จะเริ่มไปมีฝนหนักอยู่ทางภาคใต้นะครับหลังจากนั้นก็ในช่วงวันที่

0: 10นะครับ10 11 12 13นะครับเราพบว่ามีร่องความกดอากาศต่ำนะครับพาดผ่านบริเวณพื้นที่แนวเพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นแนวเพชรบุรีโซนภาคตะวันออกฝั่งด้านตั้งแต่ภาคกลางนะครับจนถึงภาคใต้เนี่ยจะได้รับผลกระทบนะครับก็ได้คุยนะครับได้ประสานงานกับทางกรมชลประทานนะครับเพื่อเฝ้าระวังทางด้านจังหวัดเพชรบุรีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: เราบอกในส่วนพื้นที่คร่าวๆนะครับสำหรับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในฝนระลอกใหม่ตอนนี้ไปเจาะลึกนะครับกับคุณธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานท่านผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ท่านผอ.ครับในส่วนของฝนระลอกใหม่เนี่ยครับในพื้นที่ลุ่มน้ำไหนหรือว่าจังหวัดไหนที่ควรจะต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษในครั้งนี้ครับ
3: นะครับสำหรับฝนระลอกที่จะตกช่วงวันที่5ถึงวันที่11นี้นะครับก็คงเฝ้าระวังอยู่ในส่วนของพื้นที่ภาคกลางนะครับภาคเหนือบางส่วนนะครับภาคตะวันออกแล้วก็โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกแล้วก็จะลงไปที่ทางพื้นที่ภาคใต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องระวังนะครับเฝ้าระวังจากพื้นที่เดิมที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ครับ
2: ค่ะในส่วนของความจุอ่างลุ่มแม่น้ำหลักๆอย่างปิงวังยมน่านทางตอนเหนือเพราะว่าฝนนั้นกำลังจะเติมลงมาอีกความจุอ่างตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของเราตอนนี้ยังรับได้นะครับในส่วนของพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเองเนี่ยเขื่อนภูมิพลเศรษฐกิจนะครับตอนนี้ก็ภูมิพลอยู่ที่ประมาณสัก 68% เศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 81% นะครับซึ่งฝนระลอกนี้คาดว่าณจนถึงสิ้นฤดูฝนเนี่ยอ่างเก็บน้ำสองอ่างนี้ก็จะยังไม่เต็มนะครับยังรองรับน้ำได้ภาพรวมกันอยู่ประมาณสัก 6,000 ล้านนะครับยังสามารถรองรับน้ำก้อนนี้ได้อยู่นะครับส่วนเขื่อนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นในส่วนของเขื่อนป่าสักนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็รับน้ำช่วยไว้เต็มที่นะครับตอนนี้ก็ปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ 110%นะครับก็ตอนนี้ก็พยายามเร่งนะครับในเรื่องของการควบคุมการระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอยู่นะครับซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยเราก็ควบคุมอยู่ไม่ให้ได้รับผลกระทบกับพื้นที่ตอนท้ายครับ
1: ในส่วนของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนล่ะครับผอ.ครับตอนนี้ปริมาณน้ำเป็นยังไงบ้างครับ
3: เขื่อนแควน้อยเองตอนนี้นะครับปริมาณน้ำก็อยู่ประมาณสัก720ล้านแล้วครับหรือประมาณสัก 77% นะครับก็ยังคงรองรับน้ำได้อีกประมาณ220ล้านนะครับซึ่งจากการประเมินแล้วเนี่ยอ่างเก็บน้ำแควน้อยเราเนี่ยก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อยู่ครับไม่มีผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายครับ
2: ค่ะประเด็นเรื่องความจุอ่างผ่านพ้นไปสามารถจะรองรับฝนระลอกใหม่ได้ในส่วนของการบริหารจัดการการระบายน้ำท้ายเขื่อนตอนนี้มีการชะลอหรือว่ามีการปรับแผนยังไงบ้างคะ
3: ตอนนี้สถานการณ์น้ำที่เกิดเจ้าพระยานะครับปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังคงการระบายนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์น้ำที่หน้าเขื่อนนะครับเราเคยขึ้นไปถึงประมาณบวก 17.8 นะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับปกติเขื่อนเจ้าพระยานะครับความจุระดับเก็บกักเขาจะคุมอยู่ที่ประมาณสักบวก 16.5 นะครับณปัจจุบันเองเนี่ยเราก็เพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่กำลังจะตกเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเราก็พยายามจะลดหน้าเขื่อนลงให้เหลือประมาณสัก 16.5 ก่อนนะครับเพราะนั้นเรายังคงการระบายไว้ที่ 2,500 นะครับการรับน้ำเข้าฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับปัจจุบันก็เริ่มลดลงบางส่วนนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่นะครับก็มีผลกระทบกับการระบายน้ำนะครับหลังจากที่หน้าเขื่อนเราลงไปอยู่ที่ประมาณทัก 16.5 นะครับการระบายน้ำเราก็จะค่อยๆทยอยลดลงนะครับจาก 2,500 ก็ค่อยๆลดลงฝั่งซ้ายฝั่งขวาเองนะครับไม่ว่าจะไปทางแม่น้ำท่าจีนทางแม่น้ำน้อยหรือทางคลองชนะป่าสักก็จะค่อยๆลดลงเป็นสัดส่วนกันไปนะครับในส่วนนี้เองสำหรับในเขื่อนป่าสักนะครับปัจจุบันเองเนี่ยเราก็จะมีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับไปเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อที่จะรองรับฝนนะครับในสัปดาห์นี้แต่ว่าพื้นที่ในส่วนของการที่เพิ่มการระบายเนี่ยในส่วนของลำน้ำป่าสักเองจะยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆนะครับในส่วนของท้ายเขื่อนพระราม6นะครับที่รับน้ำต่อนะครับมาจากเขื่อนป่าสักเนี่ยตอนนี้เราระบายอยู่ที่ประมาณสัก676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยเราก็ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนทางพื้นที่ด้านท้ายแล้ว

0: แล้วนะครับในการตั้งรับนะครับไว้อยู่ที่ประมาณ800ลูกบาศก์เมตรวินาทีนะครับซึ่งปริมาณน้ำที่เพื่อจะเกิดป่าสักก็จะไม่เกินปริมาณน้ำที่เราได้แจ้งเตือนไว้นะครับในส่วนนี้เองนะครับสำหรับลำน้ำที่เจ้าพยานะครับที่ตรงมานะครับผ่านกรุงเทพมหานครนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าน้ำส่วนนี้จะไม่ได้ไปกระทบกับพื้นที่ที่ท่วมเดิมในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าจะไหลตรงลงสู่อ่าวไทยโดยตรงนะครับไม่มีการผันน้ำเข้าไปที่ในเขตกรุงเทพหรือพื้นที่ใดนะครับก็จะมีแต่ในส่วนของประตูร้านคลองลัดโพนะครับที่เราจะช่วยเร่งการระบายน้ำให้ออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการบริหารจัดการที่เกิดเจ้าพยาครับ
1: แต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยครับถ้าในส่วนของพื้นที่นอกคันกั้นน้ำจะได้รับผลกระทบไหมครับ
0: พื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะครับตอนนี้ถ้าเป็นฝนก็น้ำจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพยาเราเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะครับเพราะไม่ได้ผ่านเข้านะครับแต่ถ้าที่ได้รับผลกระทบก็จะเป็นฝนที่ตกในพื้นที่เองนะครับแล้วก็น้ำนะครับที่จะต้องสูบเร่งระบายออกซึ่งตอนนี้การประสานงานระหว่างทางกรุงเทพนะครับกับกรมชลก็ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับมีการสูบน้ำส่งน้ำกันต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางคลองแสนแสบเองนะครับผ่านออกคลองมาขนาดเพื่อที่จะไปออกทางบางประกงนะครับหรือแม้แต่ทางริมชายทะเลนะครับที่เรามีสถานีสูบน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิเองชลหารพิจิตรเองนะครับตอนนี้เราก็เร่งสูบน้ำออกอย่างเต็มที่นะครับรวมจนถึงนะครับหลายๆหน่วยงานเองไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานเองที่ไปติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับช่วยเร่งการระบายน้ำหรือแม้แต่กองทัพเรือนะครับที่จะมีเรือผลักดันน้ำนะครับตอนนี้ทั้งปภเองเนี่ยก็เร่งระดมเครื่องจักรเครื่องมือเนี่ยลงเข้าไปช่วยในเรื่องของการเร่งการระบายน้ำส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะดึงน้ำออกจากกรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้น้ำที่อยู่ในพื้นที่ต่ำเนี่ยเราสามารถสูบระบายออกมาได้นะครับจะให้คลองหลักออกไปก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับคาดว่าสถานการณ์ก็จะดีขึ้นเป็นลำดับนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่รอบข้างครับ
2: ค่ะฟังจากแผนการจัดการน้ำในส่วนของน้ำเหนือท่านพอธวัชชัยครับน้ำเหนือลงมาตรงมาแม่น้ำเจ้าพระยาแน่นอนต้องมีการจัดการผ่านออกไปทางทุ่งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกตอนนี้ในการประสานงานระหว่างกรมชลประทานกับในพื้นที่เนี่ยทุ่งรับน้ำเนี่ยมีความพร้อมเต็มที่มากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้
0: ครับปัจจุบันในช่วงที่ผ่านมานะครับเรา ก็พยายามผันน้ำนะครับให้ลดผลกระทบกับทุกพื้นที่อย่างเต็มที่นะครับเราก็มีการปรับปฏิทินในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับให้มีการเพาะปลูกได้เร็วขึ้น1เดือนนะครับเพื่อที่จะให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนน้ำหลากนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยพื้นที่ที่เราได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเราก็นำน้ำเข้าสู่ระบบนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับซึ่งเราทำประชาคมแล้วก็ประเมินไว้ว่าทั้งพื้นที่11ทุ่งของเราตั้งแต่บางระกำลงมาเนี่ยจะสามารถรับน้ำได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรับน้ำไปแล้วประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ในส่วนนี้เองเนี่ยก็จะมีบางทุ่งก็เริ่มจะเต็มแล้วนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าตอนนี้แนวโน้มสถานการณ์น้ำเริ่มเป็นขาลงเนี่ยการรับน้ำเข้าทุ่งก็จะค่อยๆลดลงนะครับการผันน้ำออกทางฝั่งซ้ายฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกนะของเจ้าพยาก็จะค่อยๆลดลงกันเป็นสัดส่วนตามลำดับนะครับซึ่งในส่วนนี้สถานการณ์แนวโน้มที่เราคาดการไว้เนี่ยที่ C2 เราเคยสูงสุดเมื่อวันที่1เนี่ยประมาณสัก 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้น้ำที่ผ่านที่ C2 ที่นครสวรรค์เราเหลืออยู่ประมาณสัก 2,040 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับในช่วงที่ฝนตกวันที่5ถึง11นี้แต่ก็อยู่ที่ประมาณสัก 2,001 ถึง 2,002 นะครับก็ไม่ได้สูงเหมือนรอบที่แล้วนะครับเพราะนั้นการบริหารการน้ำเรายังคุมการระบายไม่ให้เกิน 2,500 ได้ครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเดิมนะครับก็จะไม่มีปริมาณน้ำเพิ่มเติมไปจากระดับน้ำสูงสุดที่เคยได้รับนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงค่อยๆลดลงนะครับแต่ก็อาจจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆนะครับบางพื้นที่นะครับก็อาจจะสามารถลดลงได้อย่างรวดเร็วแต่บางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำเองเนี่ยก็อาจจะต้องใช้พวกเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องสูบน้ำอะไรเข้าไปช่วยนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำๆนะครับในส่วนนี้นะครับ
1: ผ่านจากตรงจุด C2 ที่นครสวรรค์ลงมาแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของพื้นที่นอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนอย่างชุมชนริมแม่น้ำน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเหล่านี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบไหมครับ
0: ตอนนี้นะครับพื้นที่ พื้นที่โซนทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นผงเพงบางบานเองเนี่ยส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำสุดของโซนเจ้าพยานะครับการระบายน้ำที่ประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ตอนนี้แล้วนะครับแต่จากสถิติที่ผ่านมานะครับ70กว่าปีเนี่ยนะครับน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพยาที่น้อยกว่า700มีแค่4ปีเองนะครับเพราะนั้นพื้นที่เหล่านี้ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยการระบายน้ำหลังจากนี้ไปเนี่ยแนวโน้มนะครับค่อนข้างจะลดลงนะครับตอนนี้น้ำอาจจะทรงตัวอยู่เพราะเราระบายอยู่ที่ 2,500 อยู่นะครับแต่หลังจากนี้ไปพอค่อยๆเริ่มลดลงเป็น 2,400 2,300 แล้วเนี่ยระดับน้ำก็จะค่อยๆลดลงนะครับโดยเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 10-25 เซนนะครับต่อการลดลงของน้ำ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแล้วแต่ความกว้างความแคบของรับน้ำครับ
2: ค่ะเชื่อว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกรวมถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยติดตามสถานการณ์น้ำทั้งน้ำฝนแล้วก็น้ำเหนืออย่างใกล้ชิดช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารตัวเลขต่างๆท่านผอ.แนะนำช่องทางไหนที่สะดวกที่สุดแล้วก็แม่นยำที่สุดคะ
0: ช่องทางนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะนะครับก็สามารถเซิร์ชได้นะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของเราแล้วก็เข้าไปดูนะครับเราจะมีทั้งข้อมูลระดับน้ำตามสถานีต่างๆข้อมูลการรายงานสถานการณ์น้ำข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเรานะครับซึ่งเราก็จะมีการอัปเดตข้อมูลทุกวันนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ในส่วนนี้นะครับ
1: ขอบพระคุณมากนะครับท่านผอ.ครับวันนี้ตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับได้ร่วมพูดคุยกับคุณธวัชชัยไตรวารีนะครับผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะครับอย่างที่ท่านบอกคือตอนนี้การระบายน้ำยังไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะครับในส่วนของ4เขื่อนหลักเชื่อว่าจนหมดหน้าฝนก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำได้ตอนนี้ที่มันเต็มสุดก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพราะฉะนั้นการระบายน้ำตรงนี้ยังมีความมากอยู่นะครับแต่ในส่วนของเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจหรือว่าแม้แต่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ก็ลดปริมาณการระบายน้ำลงนะครับเพดานของเจ้าพระยายังไงก็ยังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งในระดับนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ซ้ำเติมพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้สบายใจได้
2: ค่ะถึงแม้ว่าในส่วนของข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งเตือนมานะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั้นจะมีฝนตกหนักทางภาคเหนือภาคกลางลงมาแต่ว่าปริมาณน้ำตรงนี้เนี่ยยังอยู่ในพิสัยของความจุของอ่างเก็บน้ำหลักๆรวมไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำออกมาท้ายเขื่อนก็ยังคงอยู่ที่ตัวเลข 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นช่วงของการระบายน้ำช่วงขาลง
0: ค
2: ่ะแล้วช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อนะคะกับสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำป่าสักล่าสุดค่ะทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีไปสำรวจพื้นที่รับน้ำสำคัญค่ะหลังจากที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีนั้นมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะไปอยู่ที่ตัวเลข500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึงแม้ภาพรวมเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะยังทรงตัวอยู่มีระยะห่างตลิ่งประมาณ1เมตรแต่ว่าก็เริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านแล้วนะคะรายละเอียดติดตามพร้อมกันค่ะจากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดเข้ามาจากพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเชิญคุณสุประวีค่ะ
3: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะมาอยู่กันที่สถานีสูบน้ำที่บ้านท่าเดือนะคะที่ตำบลหินซ้อนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักวันนี้นะคะอยากให้ได้เห็นที่ด้านหลังตอนนี้ระดับน้ำในลุ่มน้ำป่าสักค่ะยังคงไหลผ่านเคลื่อนผ่านในจุดนี้ได้ดีนะคะซึ่งการที่มวลน้ำเนี่ยยังคงไหลสะดวกแบบนี้นะคะมีผู้ใหญ่บอกมาว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะสะท้อนว่าพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะบริเวณประตูระบายน้ำที่เขื่อนพระราม6มีการเปิดประตูระบายน้ำครบทุกบานทำให้น้ำเนี่ยไหลผ่านพุ่งผ่านไปได้เร็วและยังไม่มีปัญหาด้านการดันน้ำกลับมาจากพื้นที่ท้ายน้ำจึงทำให้จุดนี้ค่ะรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักแม้ว่าระยะห่างนะคะของพื้นน้ำจนถึงริมตลิ่งจุดนี้เนี่ยจะห่างแค่1เมตรนะคะเท่านั้นสำหรับสถานการณ์น้ำค่ะของการระบายน้ำกรมชลประทานวันนี้รายงานว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะ มีกำลังระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6ค่ะก็ได้พื้นที่ท้ายน้ำนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เร่งเปิดประตูระบายน้ำอยู่ที่675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเร่งพร่องน้ำออกจากระบบค่ะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยไหลเวียนได้ดีค่ะสำหรับผลกระทบในพื้นที่นะคะขณะนี้การระบายน้ำดังกล่าวเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรริมน้ำบ้างแล้วโดยเฉพาะไร่ข้าวโพดถั่วแล้วก็มันสำปะหลังในตำบลหินซ้อนค่ะซึ่งเกษตรกรนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยทางอำเภอแก่งคอยได้ร่วมกับท้องถิ่นค่ะมีการแจ้งข้อมูลการระบายน้ำให้กับชาวบ้านเนี่ยได้รับทราบล่วงหน้าผ่านหอกระจายข่าวแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกๆวันด้วยโดยทางด้านของนายจิรัญชัยอาทิตย์นพชัยนายอำเภอแก่งคอยค่ะก็บอกว่าหากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีการเพิ่มการระบายน้ำถึงระดับที่700หรือ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็จะมีการส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใน4จุดสำคัญของอำเภอแก่งคอยด้วยกันได้แก่ที่ตำบลหินซ้อนก็คือจะเข้าไปในชุมชนที่ตำบลเตาปูนชุมชนสันติสุขแล้วก็เขตเทศบาลเมืองแก่งคอยค่ะโดยเฉพาะในตำบลหินซ้อนนะคะคาดว่าจะมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบประมาณ45หลังคาเรือนแล้วก็มีพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า400ไร่ทั้งนี้นะคะในอำเภอแก่งคอยก็ได้จัดเตรียมเรือสุขาลอยน้ำศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมทั้งเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตรค่ะเพื่อเยียวยาต่อไปไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากในอำเภอแก่งคอยกันค่ะ
4: ตรงจุดนี้ก็คือเป็นจุดโรงสูบน้ำท่าเดือตำบลหินซ้อนนะครับตอนนี้มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับตรงนี้ยังถือว่ายังไม่กระทบครับถ้าเราจะกระทบก็ประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็จะกระทบพื้นที่ทางการเกษตรในตำบลหินซ้อนครับถ้าตำบลหินซ้อนนะครับตรงนี้ถ้าเป็นหินซ้อนเนี่ยก็จะประมาณสักตอนนี้นะครับที่มีผลกระทบจริงก็ประมาณ45หลังคาเรือนนะครับที่มีผลกระทบแล้วก็พื้นที่เกษตรก็ประมาณ400กว่าไร่ครับถ้าขึ้น700นะครับครับมาตรการในการแจ้งนะครับก็จะมีการแจ้งทุกวันอยู่แล้วครับในการปล่อยน้ำในการพร่องน้ำมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับพี่น้องประชาชนก็จะทราบข้อมูลข่าวสารจากทางอบต.ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางชลประทานเองครับที่มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาด้วยครับเราก็แจ้งถึงพี่น้องประชาชนโดยใช้กลไกครับก็อย่างที่ผมเรียนครับก็คือนายกก็จะมีหอกระจายข่าวกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ใช้หอกระจายข่าวแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ทางเฟซทางไลน์ครับซึ่งพี่น้องประชาชนทราบอยู่แล้วครับที่คุณน้อมเห็นนะครับก็กระแสน้ำค่อนข้างจะวิ่งดีเพราะว่าเนื่องจากว่าเขื่อนพระราม6เปิดทุกบานเลยแล้วก็นี้เพราะว่าน้ำทางนู้นน้อยก็พ่องน้ำไปได้เยอะตรงนี้ก็ยังไม่กระทบอะไรครับแล้วก็สำหรับมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วเรามีทุกอย่างครับตอนนี้เราเตรียมมาเลยครับก็สแตนบายในเรื่องของเรือเพราะตรงนี้ก็จะมีบ้านชาวบ้านที่มีระดับต่ำกว่าพื้นถนนก็จะมีน้ำล้อมส่วนใหญ่บ้านจะไม่ค่อยเข้าครับเป็นน้ำล้อมแล้วก็มีสุขาลอยน้ำที่เราประสานงานขอไปแล้วครับแล้วก็มีที่สุรพิงชั่วคราวครับ
3: แม้ว่าสถานการณ์น้ำนะคะในอำเภอแก่งคอยค่ะตอนนี้มวลน้ำยังสามารถระบายได้ดีนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ที่พักอาศัยของประชาชนนะคะแต่ว่าทางอำเภอเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะยังคงเดินหน้าที่จะสำรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทั้งสภาพอากาศรวมไปถึงการระบายน้ำของทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงทีมข่าว NBT ของเราด้วยค่ะก็จะเกาะติดสถานการณ์นะคะในพื้นที่ของลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานให้ทราบเป็นระยะค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณสุปวีณคำนานะคะรายงานสดเข้ามาจากในพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดฉะบุรีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ท้ายน้ำที่มีการรับการระบายน้ำลงมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จังหวัดลพบุรีตอนนี้เนี่ยระบายอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าตัวเลขที่ถ้าหากว่าจะเข้าขั้นวิกฤตก็จะไปแตะที่700ลูกบาศก์เมตรตอนนี้เนี่ยในพื้นที่บอกว่ายังคงที่จะรับมือไหวแล้วก็เตรียมพร้อมพี่น้องประชาชนรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะ
1: จากลุ่มน้ำป่าสักมาดูที่ลุ่มเจ้าพระยานะครับไปกันต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงน่าเป็นห่วงอยู่หลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำยังคงอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นอกคันกั้นน้ำครับบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างสถานการณ์ล่าสุดตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราคุณพรทิวากันทิยาใจก่อติดสถานการณ์อยู่ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณพรทิวาเชิญครับ
3: ค่ะ
5: ขณะนี้ทีมข่าว NBT ของเราอยู่ที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำในตอนนี้จากการเข้าไปสำรวจพื้นที่ในชุมชนนะคะก็มีบ้านเรือนของประชาชนนะคะรวมถึงพื้นที่ทั้งวัดแล้วก็โรงเรียนที่ได้รับ

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับเฮลโล
3: เสียงใคร
2: พี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้ๆ
2: โหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: ฮูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมือง

0: วางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
1: ่
0: า
1: ช่องนกพระร่วงใช่ไหมครับ
0: โอ้นี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจตุวรรณพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิ
1: อยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมพวกรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับในยุค Gen Xเจน Y ต้นๆก็เริ่มมีเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าวิดีโอเกมกันแล้วนะครับเล่นเรียกได้ว่าเล่นของใครของมันไม่ต้องมาแบบว่าผู้ปกครองหรือพ่อแม่พี่น้องนะครับยังสามารถดูแลเกมที่ยังอยู่ภายในเครื่องบนจอได้นะครับเพราะเกมเนี่ยนะฮะยังไม่ได้เชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกมากนักนะครับในยุค Gen 4หรือ Gen Alpha เนี่ยเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเล่นกับเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลทั้งในประเทศหรืออยู่ไกลข้ามโลกกันได้เลยนะครับแถมอาจจะมีคนแปลกหน้านะฮะมาเชิญชวนท้าทายรวมถึงกระตุ้นเด็กๆให้เล่นรวมถึงซื้อของเพียงเพื่อให้ได้รับการยอมรับนะฮะยกย่องว่าความสามารถของตนกับเพื่อนและคนที่อยู่บนโลกไซเบอร์การเล่นนะฮะการควบคุมแทบทุกอย่างสะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิ้วกดเท่านั้น oh. ในยุคที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเทคโนโลยีเหมือนกันครับเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าอีกด้วยนะครับเรานิ่งไม่ได้เพื่อลูกหลานเราก็ต้องวิ่งตามให้ทันนะครับไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับรายการนี้เราจะช่วยเพิ่มสปีดให้กับคุณพ่อคุณแม่วิ่งตามเด็กไซเบอร์เองนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีทีมแข่งขันอยู่2ทีมนะครับแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนและคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนเป็นคู่ไซเบอร์นะครับและแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือเรียกว่าแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมแรกครับนั่นก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งคุณแม่เล็กและน้องจีจี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอาละมามีสโลแกนของทีมไหม
1: มีค่ะ

0: มีพร้อมเลย
1: สวัสดีค่ะ
2: พวกเราทีม
1: ทีทีไฟติ้ง
2: สโลแกนของพวกเราก็คือแม่ลูกเรารู้ใจลูกทำอะไร
1: แม่รู้หมด
0: ต้องบอกนะทั้งคุณแม่เล็กและน้องอีจี้ซ้อมสโลแกนนี้กว่า7ปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาออกรายการซ้อมกันนานไหมซ้อมกันนานไหม
2: ก็ไม่นานเท่าไหร่ค่ะ
0: โอ้ยแต่เห็นบอกว่ามีชื่อเต็มด้วยไม่ใช่เหรอ
2: มีค่ะ
0: มีจริงหรือเปล่าชื่อเต็มว่า
2: ชื่อเต็มก็คือจีจี้ไฟติ้งสิทธิ์ลูกแม่เล็กค่ะ
0: นะฮะเป็นนักมวยด้วยนอกนั้นเป็นสิทธิ์แม่เล็กด้วยคุณแม่เล็กครับน้องเขาเป็นคนยังไงทำไมถึงได้ร่าเริงขนาดนี้
3: เขาเป็นคนชอบกิจกรรม
0: ครับ
3: ทำเลยทุกอย่างเลยคือที่ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ชอบวาดรูป
0: ครับวาดรูปด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: วาดรูปเก่งไหมลูก
2: ก็ไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: หรอว้าวเก่งจังเลยอ่ะฝึกพูดยังไงถึงได้เก่งขนาดนี
2: ้ก็พูดไปเรื่อยค่ะ
0: พูดไปเรื่อยเลยแม่รำคาญลูกบ้างไหมเนี่ยลูกรำคาญไหม
3: รำคาญนิดนึงค่ะ
0: แต่ก็เขาถามอะไรเราก็ตอบ
3: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ดื้อไหมเราไม่ถามว่าคุณลูกดื้อไหมคุณแม่ดื้อไหม
2: ไม่ค่ะ
0: แม่เหรอเคยดุบ้างไหมเคยดุแล้วมั้งไหม
2: ก็ถ้าหนูไม่ดื้อแม่ก็ไม่ดุอะค่ะ
0: แล้วถ้าแม่ดื้อเราดุไหม
2: ไม่ค่ะ
0: คงไม่ดุนะแต่วันนี้เราทั้งสองคนนะคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้จะต้องมาร่วมมือนะฮะฝ่าด่าน3ภารกิจเราให้ได
2: ้โอเค
0: พร้อมไหมจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนี่คือจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กกับน้องจีจี้นี่คือคู่หูไซเบอร์คู่แรกเอ้ยลืมถามไปแต่งตัวมาเป็นน้องหมาเหรอฮะ
1: กวาง
0: ไหนไหนเอาลองใส่ดิอ๋อก็ไม่ใส่ไปตั้งแต่ต้นพี่ก็นึกว่าหมาปักใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้กวางเรียนดีอะ
1: กวาง
0: ถ้าอย่างนั้นมาเป็นคู่หูคู่กวางกันแล้วกันนะครับเอาละครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับทีมนี้น่ารักเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือทีมเมกะดีนานแม่นุ้นและน้องดีนานครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่นุ้นและน้องดีนานนะ
4: สวัสดีครับ
5: พวกเรามาจาก
6: ทีม
7: เมกะดีนานครับถึงพวกเราตัวเล็ก
8: แต่ผมใจใหญ่นะคะ
0: ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ตอนอื่นผมถามชื่อน้องเขาทำไมชื่อน้องดีนานะ
6: จะได้ดีนานๆไหมคะ
0: ถ้าแบบชื่อน้องดีแป๊บ
6: ไม่ได้ไม่ได้
0: เพราะดีแป๊บมันจะดีแป๊บเดียว
6: ใช่
0: นี่ดีนานมีลูกกี่คนครับ
6: สองคนค่ะ
0: สองคนอีกคนนึงชื่อว่าอ
6: ีกคนนึงชื่อดีพร้อมค่ะ
0: ดีนานเลยชอบชื่อเราไหมลูกชื่อดีนานเหมือนคนแบบเป็นแบบคนจีนแบบอยู่นานไม่ใช่ดีนาน
6: ดีนานๆ
0: นะครับลูกน้องดีนานเป็นคนนิสัยยังไง
6: ดีนานเหรอคะ
0: ครับ
6: เป็นเด็กแบบขี้อ้อนแล้วก็จะเหมือนกับว่าเห็นใจคนอื่นเวลาจะพูดอะไรก็ถนอมน้ำใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าเหมือนคุณแม่
6: เหมือนไหม
0: เหมือนไหมเหมือนคุณแม่ไหมน้องดีนาน
6: เหมือนไหมคะ
0: อ๋อครับผมแล้วน้องดีนานล่ะครับดื้อไหมครับเป็นคนดื้อไหม
7: ครับนิดเดียวครับ
6: นิดเดียว
0: ยอมรับก็ด้วยว่านิดเดียวเอาอย่างนี้ก่อนจะไปถามอะไรอย่างอื่นน้องดีนานโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นแบบน้ำหอยไหมเป็นเบาหวานกับความดันเอาไหมไม่เอานะอยากเป็นอะไรอะไรนะ
7: หนูชอบแบบวาดรูปหรือว่าอาร์ตใช่ไหมครับ
0: อ๋ออาร์ตอยากเป็นอาร์ติสไหม
7: ครับ
0: อ๋อน้องเขาชอบศิลปะ
6: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วนอกจากศิลปะให้น้องเขาเรียนอะไรเพิ่มเติม
6: กีฬาก็ส่วนใหญ่เราจะเน้นกีฬาเลยอะค่ะ
0: กีฬาเป็นยังไงฮะ
6: ก็มีอะไรบ้างคะ
7: มีกอล์ฟครับ
6: ตีกอล์ฟ
0: มีแล้วก็ตีกอล์ฟทำท่าวงสวิงให้น้องหอยดูหน่อยดินี่โอ้โห200ตีได้200อะลูก
7: 70ครับ
0: 70 200เซนนะลูกหมายถึง200เซน
7: ครับ
0: 270
6: 70ทำอะไรได้อีกครับ
0: ทำอะไรได้อีก
7: เทควันโดครับ
0: เทควันโดสักหน่อยสิเทควันโดยังไง
6: ลอง
0: นี่เดี๋ยว
6: อย่าเตะโดนพี่หอยนะ
0: ครับ
6: โอ้โห
0: อีกทีสิเฮ้ยถึงไหมเดี๋ยวถึงไหมโทษทีนะฮะถึงว่านี่น่าจะไททอยพี่คือเตะคนอื่นคงจะแบบแค่เอวแต่เตะพี่หอยน่าจะถึงเนี่ยทัดดอกไม้นี่เอาละครับวันนี้สู้ไหม
7: ครับ
0: ถ้าสู้นะฮะเราสองคนแม่กับลูกจะต้องร่วมมือกันนะครับ3ภารกิจกับรายการของเรา
6: ค่ะ
0: เอาละครับและนี่คือทีมเมกะดีนานครับขอบคุณครับเชิญครับน่ารักทั้งคู่เลยนะฮะเอาละครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับอาจจะยังไม่รู้

0: กันนะครับมาพบกับภารกิจของเราก็คือไอเทมเทพจอมดูด
1: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A ครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทุกทีมเข้าใจกติกาแข่งขันรอบที่1ของเราแล้วนะครับเหตุการณ์นะฮะในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนี้จะได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เรานะครับไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวเลยทีเดียวไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2ได้เลยครับ
2: พ่อครับ
3: ครับ
2: ท่านซันขอเบิกค่าขนมล่วงหน้าหน่อยครับ
3: ครับผมเอาไปทำอะไรอ่ะลูก
2: จะเอาไปซื้อม้าบินครับ
3: อืมม้าบินม้าบินมีจริงที่ไหนครับ
2: มีจริงๆในเกมครับพ
3: ่
2: ออ
3: ๋อโอเคเท่าไหร่ครับ
2: เขากำลังประมูลอยู่ในเกมครับพ
3: ่
2: อ
3: ครับ
2: ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 20,000 บาทครับ
3: อืม 20,000 สันสันสันสันรู้ไหม 20,000 น่ะสันสันเบิกค่าขนมเนี่ยถึงม .6 จะไม่พอซื้อไอเทมม้าบินตัวนี้เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรพ่อถามก่อนสันสันชอบเกมนี้เพราะอะไรครับ
2: เพราะมันสนุกครับ
3: แล้วถ้าสันสันเล่นแพ้หรือชนะมันสนุกต่างกันตรงไหนครับ
2: ถ้าชนะสันสันก็ดีใจมากครับแต่ถ้าแพ
3: ้
2: สันสันก็อยากจะแก้มือใหม
3: ่อ่ะงั้นแสดงว่าสันสันก็อยากชนะด้วยตัวเองถูกไหมครับแล้วสันสันยังอยากต้องการที่ม้าบินตัวนี้
4: อุ้ยนี่หมูกระเทียมของโปรดของ CL เลยนะครับเนี่ยมาพ่อตักให้นะครับลูกทานเยอะๆนะครับมาอ้ําเลยครับลูก
2: ไม่กิน CL งอนพ่อไม่ยอมเติมเงินให้ CL ไปซื้อสกินในเกม
4: แหมเวลางอนเนี่ยเหมือนแม่เปี๊ยบเลยนะครับลูกสาวพ่ออ่ะไหนหนูลองบอกมาสิครับว่าสกินในเกมเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร
2: ก็เอาไปตกแต่งให้สวยงามไงพ่ออ
4: ืมแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับทักษะความสามารถในเกมเลยใช่ไหมลูกแล้วอย่างเนี้ย CL จะอยากได้ไปทำไมล่ะครับ
2: ก็มันเป็นแหล่ไอเทมอ่ะพ่อ
4: เข้าใจนะว่ามันเป็นของหายากแต่หมูกระเทียมจานเนี้ยฝีมือของพ่อเนี่ยครับก็หายากนะครับแล้วเวลาที่เราสองคนน่ะจะได้ทานข้าวพร้อมกันน่ะก็ยิ่งหายากเลยเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพอเราทานข้าวเสร็จอ่ะเราไปวาดรูปสวยๆกัน CL ก็วาดรูปสกินที่ CL อยากได้เองเลยแล้ว CL ก็จะได้เป็นเจ้าของมันแบบหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับโอเคไหม
1: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายไม่ถูกดูดเงินจากการซื้อไอเทมได้สำเร็จหรือว่าไม่มีครอบครัวใดทำได้เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
0: นั่นแหละครับคือไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องนะครับเรื่องA คือเรื่องแรก B คือเรื่องที่2นะครับภารกิจไหนจะทำสำเร็จนะฮะจะต้องให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมนะฮะเลือกกันนะฮะเลือกการ A หรือ B หรือว่าทั้ง2อันไม่สำเร็จเลยคือ No ครับเพื่อเป็นการเลือกตอบนะฮะถ้าเราพร้อมแล้วถ้าผมบอกให้ยกพร้อมๆกันอย่าลอกกันนะจ๊ะอย่าลอกกันนะฮะถ้าลอกนะฮะเราจะให้นั่งรถออกไปวิภาวดีแล้วนั่งรถกลับมาใหม่เลยนะฮะเอาละครับเลือกอันไหนก็ได้นะฮะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเป็นมุมมองของแต่ละคนอาจจะเป็นของแม่ของลูกไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับเรามาดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วจับไว้ฮะอันไหนอยากจะเปิดอันไหนถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับ

0: อุ้ยเอเ
1: อบีบีเอาละครับ2ครอบครัวนะครับเมกาดีนาเนี่ยเขาเลือกข้อ A นะฮะส่วน GG Fighting นี่เขาเลือกข้อ B นี่ต่างกันทั้ง2ครอบครัวแต่เหมือนกันภายในครอบครัวฮะผมถามแม่นุชหน่อยทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
2: คิดว่าพ่อน่าจะโน้มน้าวสำเร็จอะค่ะให้ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้มีความ
1: สำคัญเป็นค่าเทอมใช่ไหมค่าเทอมนี่ตั้งแต
2: ่คิดได
1: ้ตรงนั้นเป็นการที่แบบว่าพ่อเขาโน้มน้าวด้วยวิธีการเล่าเรื่องว่ามีประโยชน์อะไรยังไงถูกไหมฮะส่วนดีนานครับทำไมดีนานถึงเลือกข้อ A ครับเหมือนคุณแม่เลย
3: เพราะหนูชอบแบบให้
1: คุณพ่ออธิบายอะไรอย่างนี้ป่ะครับ
3: คร
1: ับ อธิบายแล้วยังไงแล้วเราเชื่อไหม
3: ครับ
1: เชื่อถ้าบอกเคยไหมคุณแม่เคยบอกเคยสอนแบบในเรื่อง A มั้ยเคยฮะเคยมั้ย
3: เคย
1: ใช่ไหมครับคุณแม่เคยสอนแบบเขาเคยมั้ยเขาเคยที่จะแบบแม่ซื้อเขาเล่นเกมป่ะล่ะเล่นเกมป่ะ
2: เล่น
1: เหรอเกมอะไร
3: Minecraft มีเยอะเลย
1: Minecraft เกมนี้เขาต้องมีซื้ออะไรแบบนี้ไหม
2: เขายังไม่เคยขอซื้อค่ะแต่พี่ชายชอบขอ แต่ก็จะแบบบอกเหตุผลนะคะว่าเอ้ยไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ใช้ความสามารถในการแบบได้เงินในเกมแล้วก็ซื้อเอง
1: ซื้อเองเราไม่อยากสนับสนุนขนาดนั้นดีนานถ้าสมมติเราอยากซื้อไหมเราอยากซื้อแบบเป็นแร่ไอเทมอะไรอย่างงี้มันไง
2: เคยอยากซื้อไหมคะ
1: เคยไหม
3: เคยคร
1: ับเคยเหรออยากซื้อแล้วทำไมไม่บอกแม่หรือเรา
3: บอกพ่อคร
1: ับบอกพ่อพ่อซื้อให้ไ
2: หมพ่อซื้อให้ไหมคะ
1: พ่อซื้อให้ไหมซื้อให้ด้วยซื้อให้บอกพ่อยังไงถึงพ่อซื้อให้อะบอก
2: ด้วย
1: อยากได้ยังไงลูก
3: หนูอยากได้ป้าป้าบอกว่าถ้าป้าป้าเห็นป้าก็หาให
1: ้เขาป้าก็หาให้แล้วป้าบอกไหมว่าทำไมถึงซื้อให้
3: หนูอยากได้แล้วก็พ่อบอกโอเคก็ได้
1: ได้นะฮะปรึกษาคุณแม่ไหมคุณพ่อมาบอกคุณแม่ไหมน
2: ี่
1: คุณแม่ไม่รู้เลยเข้าทางแม่อาจจะยังไม่ได้เข้าทางพ่อซะเลยคุณแม่นุชจริงๆไม่ได้ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆแล้วก็ต้องทำอะไรฮะ
2: จริงๆเขาต้องแบบเป็นแบบว่าวันเกิดหรือวันสำคัญวันเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดแบบไม่ใช่วันสเปเชียลเดย์อะไรขนาดนั้นก็ต้องทำอะไรที่แบบเจ๋งๆดีๆอย่างเช่นวันนี้ได้ certificate กลับมาจากโรงเรียนหรือว่าวันนี้วิครูบอกว่าตั้งใจเรียนทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สเปเชียลแบบกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ต้องมียังไงบ้างถ้าเราจะได้ไอเทมอะไรพวกนี้ขอคุณพ่อเราต้องมีอะไรบ้างอย่างที่คุณแม่บอกไหมใช่ป่ะมีอะไรบ้างอ่ะบอกแม่หอยมามีอะไรบ้าง
3: ซื้อของเกมแล้วแบบทำอะไรดีแล้วก็พ่อจะซื้อให้เลย
1: ทำอะไรดีอย่างเราทำอะไรดีบ้าง
3: แบบเหมือนแบบตั้งใจเรียนอะไรแบบดีๆอะทุกอย่างอะใช่ไหมแล้วก็หนูจะได้นี่จะได้เล่นเกมอะไรแล้วก็ซื้อไอเทมครับ
1: ถ้าซื้อไอเทมได้ต้องมีอะไรสเปเชียลเราต้องเรียนดีมีคนบอกอุ้ยดีนานเรียนดีจังเลยหรือได้เซอร์ติฟิเคตอะไรอย่างงี้ฮะครับผมจริงๆเราก็หนูดีนานเป็นลูกครึ่งไหมฮาร์ปไหม
3: ไม่ครับ
1: อ้าวเป็นคนไทย
3: ไม่
1: ไม่ใช่ด้วยเป็นคน
3: จีน
1: อ๋อเป็นคนจีนเกิดที่ไหน
3: ที่ไทยครับ
1: อ๋อดีนะถ้าเกิดเป็นเยี่ยมจะเป็นไทยเบลเยี่ยมเป็นสะพานนะแต่นี่เป็นคนจีนแต่เกิดที่ไทย
3: ครับ
1: อันนี้คือต้องสเปเชียลถึงได้อย่างนี้เลยเลือกข้อ A
2: ค่ะคิดว่าตกลงกันได
1: ้ตกลงกันได้น้องก็เลือก A นะครับครอบครัวตอบใกล้เคียงกันแล้วเดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มให้นะฮะถ้าถูกต้องนะครับเอาละครับมาถึงนะครับจีจี้ไฟติ้งครับน้องจีน้องจีจี
4: ้ค่ะ
1: ทำไมถึงเลือกข้อ B
4: เพราะว่าของกินชนะทุกอย่างค่ะ
1: ของกินชนะทุกอย่างเอาแล้วคือจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านเรากินกินเยอะไหม
4: อยู่ที่บ้านก็แม่ก็คุมค่ะ
1: แม่ก็คุม
4: แต่ว่าถ้าเราหยุด
1: นี่คุมแล้วใช่ไหมคุมแล้ว
4: ถ้าแม่บอกว่าให้หยุดแล้วหนูไม่หยุดเขาก็แบบจะให้เ ม่ให้กินขนมทั้งสัปดาห์เลย
1: โอ้ยตายแล้วนะฮะแล้วถึงแล้วคุณแม่ทำไมเลือกข้อบีข้อบีฮะ
0: ใช่บ้านเราชอบกินค่ะก็เลยคิดว่าของกินน่าจะช่วยเยียวยาได้
1: เหมือนที่เขาบอกของกินครอบครัวเรานะฮะจีจีไฟติ้งคือชนะทุกอย่าง
0: ใช่เบี่ยงเบนพฤติกรรมได้ทุกอย่างเลย
1: ครับแล้วอย่างจีจีเคยบอกแม่อยากเล่นเกมอะไรฮะธรรมดาเล่นเกม
4: ก็ปกติก็ไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่ค่ะเล่นเป็นแบบแอปพลิเคชันแบบ iBeat Paint เป็นแอปวาดรูปอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วมันมีต้องซื้อไอเทมอะไรไหม
4: ไม่ค่ะ
1: ไม่ต้องมีเลย
0: ใช่
4: มันจริงๆแล้วก็มีค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นสำหรับหนูค่ะ
1: ไม่จำเป็น
4: ใช่ค่ะ
1: เอาไม่เอาเหรอเราจำได้มีเครื่องมือพิเศษนะสำหรับการวาดรูปหรืออะไรอย่างนี้ไม่เอาเหรอ
4: ไม่ค่ะ
1: เอาฟรีอย่างเดียว
4: ใช่ค่ะ
1: รับฟรีอย่างเดียว
4: แต่ถ้ามันก็มีอีกแอปนึงเป็นแอป Roblox ค่ะ
1: แอปเราบอกเราเอาไว้ทำอะไรครับ
4: เอาไว้เป็นเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาว่าง
1: มันมีประโยชน์อะไรไออันเนี้ย
4: ก็เอาไว้เล่นคลายเครียดอะค่ะมีหลายเกมแล้วก็เกมก็ไม่ได้เต็มเท่าไหร่ค่ะ
1: น้องอายุเท่าไหร่นะ
4: อายุ9ค่ะ
1: เครียดแล้วเหรอเครียดมีเรื่องอะไรเครียดแล้วเหรอเครียดคือเวลาเราเครียดเราทำไมถึงเครียด
4: ก็แบบไม่สั่งงานเยอะไม่ได้กิน
1: เด็กเครียดเด็กหิวตายแล้วพอเราไม่ได้กินแล้วเราเครียดเราก็จะหิวเราก็ต้องเล่นเกมแก้เครียดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยน้องจิ๊ดโตขึ้นอยากเป็นอะไรเมื่อกี้ถามน้องดีนานไปแล้วเราโตขึ้นอยากเป็นอะไร
4: อยากเป็นแบบพี่หอยค่ะ
1: เอาละอาชีพผมต้องหยุดเพียงเท่านี้ใช่ไหมเนี่ย
4: อยากเป็นพิธีกร
1: จริงหรือเปล่าเนี่ยพี่จะคอยดูนะฮะใช้เวลาอีกสักประมาณนึงให้พี่ลาวงการไปก่อนมันเหมือนแย่งงานพี่ทำไมถึงอยากเป็นพิธีกร
4: ก็เป็นคนชอบพูดอะค่ะเป็นคนแบบทำไงว่ายังไงดีพูดยังไงด
1: ีก็ชอบพูดใช่ไหมจริงๆที่เราพูดแบบนี้พูดเก่งฉาดฉานมากๆนะต้องยอมรับว่าน้องจีจี้พูดฉาดฉานมากไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปฝึกฝนหรืออะไร
4: ก็เวลาได้ไปตรงนู้นตรงนี้ก็แบบบางทีเขาก็ให้พูดเราก็แบบตอนแรกก็เขินๆแต่ว่าแบบเฮ้ยแม่บอกว่าลองดูถ้ามันสนุกก็ลองดูก็แบบมันสนุกค่ะก็เลยไม่อาย
1: ไม่อายแล้ว
4: ไม่อายแล้ว
1: เก่งจังเลยลูกไม่อายสมัยพี่อายุเท่านี้พี่ยังขาสั่นเวลารายงานหน้าห้องเหงือกนี่จะแห้งต้องทับเหงือกออกมาเลยจริงๆอ่ะแต่คราวนี้ทั้งคู่เลือกข้อ
0: บีค
1: ่
0: ะ
1: ข้อบีทั้งคู่นะฮะถ้าเลือกถูกนะฮะแล้วเลือกตรงกันมีเหรียญเพิ่มให้นะครับเอาละครับมุมมองนะฮะถึงจะเลือกแตกต่างสมมุติว่าน้องอีจี้เลือกไม่เหมือนคุณแม่เล็กก็ไม่มีอะไรผิดนะครับเหมือนครอบครัวนู้นนะฮะไม่มีอะไรที่เป็นคำตอบที่ผิดแต่มันเป็นมุมมองของแต่ละคนแต่เราต้องเฉลยกันแล้วครับว่า Cyber Story ทั้ง2เรื่องจะมีเรื่องไหนสำเร็จในภารกิจนะครับเอาละครับไปดูกันครับ
5: คือผมไม่ได้อยากพุ่งไอเทมม้าบินที่ชนะครับ
6: ครับ
5: ผมแค่อยากได
6: ้
5: เพราะมันมีตัวเดียวในเกม
6: ม
5: ันคือ Limited Edition One and Only ชิ้นเดียวในโลกพ่อไม่เข้าใจหรอก
6: เ
5: พราะพ่อไม่ได้เล่นเกมพ่อไปแต่งรถต่อไปเลยครับ
6: โอเคครับเดี๋ยวระวังแม่เหนียวนะ
7: หนูไม่ซื้อสกินในเกมก็ได้แล้วหนูก็จะไปวาดรูปเอาที่สวยๆแบบที่หนูชอบด้วยค่ะ
8: นี่สิครับฉลาดเหมือนพ่อเปี๊ยบเลยอ่ะมาทานเลยครับลูกนะเดี๋ยวเราไปวาดรูปสวยๆกันนะ
1: นั่นแหละครับโอ้โหไม่เป็นไรเลยนะทีมเมกาลีนานะฮะจริงๆคำตอบก็คือข้อB ครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมที่ตอบถูกนะครับทีมจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กและน้องจีจี้ครับโอ้แต่เมกะดีนานไม่มันคือเป็นมุมมองเท่านั้นเองนะฮะจริงๆความผิดหรืออะไรมันไม่มีหรอกแต่จริงๆแล้วก็คือข้อบิ๊กคราวนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าใครได้เหรียญอะไรไปเท่าไหร่นะครับทีมจีจี้ไฟติ้งนะครับตอนนี้ได้ไป300เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับได้ไปตอบเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันได้ไป100เหรียญครับ ได้ยังได้ยังมีโอ้ยังมีอีก2ภารกิจสบายๆเลยนะฮะเอาล่ะครับและตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งนะฮะนำอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราเพิ่งเป็นภารกิจแรกเท่านั้นเองยังมีอีก100เกมไม่ถึงนะฮะมีแค่เหลืออีก2เกมเท่านั้นนะฮะล้อเล่นนะ

0: ผมเชื่อเหลือเกินว่านะฮะผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถไปตามดูเด็กๆตอนเล่นเกมได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วทีมคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้อยู่ด้วยกันตลอดไหม
1: ตลอดค่ะ
0: เฮ้ย
1: เฝ้าตลอด
0: เฝ้าเขาเรียกว่าลูกสาวเราก็ต้องเฝ้าคืออยู่ด้วยกันตลอดขนาดไหนน้องจีจี
2: ้ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแม่ก็แบบ
0: นี่หน้าอย่างนี้เลยเข้าวงการเถอะลูกเอ้ยมีการแสดงประกอบด้วยคือจริงๆอยู่ด้วยกันเอาลูกจีจี้เอาตรงๆนะนี่ขอถามนี่รำคาญไหม
2: ไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสม
0: ครับ
2: แล้วก็แบบรู้ตัวเองว่าเราก็ต้องควรดูในวิดีโอที่ดีอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ไม่หมายถึงการใช้ชีวิตด้วยอ่ะ
2: ใช่
0: ไปไหนก็ไปด้วยกัน
1: ไปด้วยกัน
2: แต่ว่าแม่ก็ถ้าเพราะว่าปกติหนูก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสมแม่ก็แบบไม่ค่อยได้จะดูบ่อยแต่ก็อยู่ข้างๆตลอดให้รู้ว่าแบบอย่าดูคลิปที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
2: ต้องทำให้ดีตลอด
0: จีจี้โตช้านะลูกอย่าเพิ่งมาแย่งอาชีพพี่เลย คุณแม่ครับ
1: ค่ะ
0: ทำไมถึงแบบเรารู้สึกไหมเราต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาเพราะอะไร
1: ก็คอยควบคุมเวลาเขาจะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำพฤติกรรมอะไรต่างๆเราก็จะรู้ว่าลูกผิดปกติอะไรไหมลูกสมวัยไห
0: ม
1: อย่างเงี้ยค่ะก็จะดูตลอด
0: คิดว่าจะอยู่กับเขาไปแบบเนี้ย
1: ตลอดจนโตเลยค่ะ
0: อ้าวอย่างนี้แล้วทางคุณแม่นุ้นกับน้องดีนานะครับอยู่ด้วยกันตลอดหรือว่ามีช่วงเป็นช่วงเวลา
3: ก็มีช่วงเวลาค่ะไม่ได้อยู่ตลอด
0: ไม่ได้อยู่ด้วยตลอด
3: หมายถึงว่าก็จะมีเวลาของเขากันเองกับพี่น้องบ้างก
0: ับ
3: เรียนหนังสือหรือออกกำลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลานอกจากนั้นก็คือจะมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วน้องดีนาล่ะฮะอยู่กับแม่ตลอดไหม
4: ครับ
0: ดูครับตลอดเลยแล้วมีเวลาเป็นแบบเป็นส่วนตัวไหมแบบเอ้ยอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไปเล่นกับพี่หรืออะไรอย่างนี้มีไหม
4: มีคร
0: ับ ครับผมแล้วเวลาไปอยู่กับเดี๋ยวคุณพี่ทำอะไรกับพี่บ้างครับ
4: ไปเล่นนะครับ
0: เล่นส่วนใหญ่เล่นนะฮะเล่นเกมกระโดดเชือก
4: เล่นอะไรเยอะแยะ
3: เยอะแยะอะไรบ้างคะ
0: เล่นๆอย่างเช่น
4: แบบตีเล่นของเล่นครับ
0: เล่นของเล่นอะไรเลโก้อะไรอย่างเงี้ยเหรอ
3: มีไหมคะ
4: แบบเหมือนโรบอทใช่ไหมแล้วก็ต่อสู้กันเลยเอาซูเปอร์ฮีโร่มาต่อสู้กันอะไรก็ได้
0: เน้นไปในทางแอคชั่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น
3: ฟันดาบ
0: มีแบบว่าเขาทะเลาะกันเองมั้ย
3: มีค่ะตีกันเสร็จแล้วก็เดินมากอดกันเฉยเลยงง
0: เอ้าเราตีกันแบบตีจริงจังมั้ย
3: จริงจังมั้ย
0: จริงจังว่าเออแล้วสุดท้ายเรากอดกันทำไมก่อนกันอ่ะเราสู้ได้ไหมเอาจริงเราสู้ได้ไ
3: หมดินาสู้ได้ไหมคะ
0: บางครั้งอ๋อใช้อะไรอาวุธหรืออารมณ์
3: เวลาใกล้ๆแพ้ทำยังไงคะ
0: เวลา
3: ใกล้
0: แพ้แพ้ทำไงครับ
4: เขาเล่นต่อแพ้
0: เล่นต่อไหนมีกัดด้วยเหรอมีกัดไหม
3: กัดกันด้วย
0: กัดกันด้วยกัดแล้วแรงไหมกัดแรงไหม
3: แรงไหมคะ
0: แรงไหมครับ
4: แรง
0: เป็นเด็กผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายต้องมีบ้างแหละ
3: ผู้ชายสองคน
0: เคยแบบร้องไห้มาฟ้องแม่บ้างไหม
3: ไม่ค่ะไม่งั้นโดนทั้งคู่ค่ะ
0: อ๋อใช้กฎกติกานี
3: ้ทำ
0: มา
3: ทำท่อให้นั่งลุกนั่งเป็นร้อยๆครั้งเลยค่ะถ้าไม่พร้อมกันก็เอาใหม
0: ่เป็นทหารมาก่อนไหมตอนใช้มีวิธีลงโทษกันนะมีบทลงโทษนะฮะเอาละครับเรามาดูภารกิจนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราไม่ได้อยู่บางทีเราอยู่กับลูกแบบไม่ได้24ชั่วโมงหรอกเราจะมีภารกิจนี้ให้เป็นภารกิจที่2ของเราชื่อว่าเกมอย่างนี้ต้องแบนครับไปดูกติกากันครับ
5: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสม

0: ถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: นั่นแหละครับกฎกติกากับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ทั้งแม่และลูกจะต้องร่วมมือกันว่าเอ๊ะเราจะแบนอะไรนะฮะเอาละครับน้องๆก็มีหน้าที่นะฮะบวกเลขให้ถูกด้วยนะครับแล้วใส่รหัสลงไปนะครับเอาละครับเราจะเริ่มกันแล้วพร้อมไหมจ้าดีนานพร้อมนะจีจีพร้อมไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เอาละมาร่วมกันผ่านภารกิจนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วพักชมโคตรแหมลุ้นลุ้นอันนี้ออกตัวก่อนเลยพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: เอา
1: เอาเลยครับตอนนี
2: ้
1: น้องเร็วมากครับ
0: แหมกำลังลุ้นสนุกกันอยู่เลยครับเวลาก็หมดลงซะแล้วครับคุณผู้ชมเราจะกลับมาลุ้นกันว่าน้องดีนานหรือน้องจีจี้ที่จะแก้โจทย์ได้เร็วกว่ากันและคุณแม่ๆท่านใดจะสามารถตั้งค่าบล็อกจ่ายเงินไอเทมเทพได้เร็วกว่ามาติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: ัปดาห์ที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องของอาหารกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ว่าอะไรกินได้อะไรไม่ควรกินพร้อมกับการคลี่คลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารการกิน
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: วิตามินเสริมกินแล้วมีประโยชน์จริงหรือเปล่า
1: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดี
0: วันนี้มีอีก2อที่จะทำให้คุณแม่ทราบว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ทารกในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงครับนั่นก็คืออ.ออกกำลังกายและอ.อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ครับ
2: ทีนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้และเพราะสาเหตุอะไรนะคะทีนี้นะคะนอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออ.ที่สองการออกกำลังกายนั่นเองค่ะ
3: เมื่อพูดถึงการออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์เนี่ยนะครับก่อนจะพูดว่าออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำความเข้าใจกันนี่ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบจริงๆแล้วการออกกำลังกายมีได้2แบบใหญ่ๆถ้าเคยได้ยินก็คือออกกำลังกายแบบแอโรบิกมันเป็นการออกกำลังกายชนิดที่หัวใจต้องมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายในปริมาณค่อนข้างมากคือออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายถึงเรียกว่าแอโรบิกประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือเมื่อมีเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้ดีหัวใจได้มีการทำงานร่างกายได้เลือดมาเลี้ยงได้ดีก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นเพราะอวัยวะต่างๆได้รับเลือดมาเลี้ยงแต่มันจะมีการออกกำลังกายอีกหนึ่งอย่างเราเรียกว่าการออกกำลังกายแบบสแตติกสแตติกแปลว่าอยู่เฉยๆเช่นการยกน้ำหนักการดันที่ผนังตึกผนังข้างฟ้ายกหนังสือหนักๆแล้วยืนเฉยๆพวกนี้เป็นการออกกำลังกายชนิดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นการบริหารกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นพอมาถึงประเด็นนี้คุณแม่จะออกกำลังกายอะไรได้บ้างแอโรบิกคุณแม่ออกได้สแตติกคุณแม่ก็ออกได้มันก็คงจะต้องตอบง่ายๆว่าไม่ควรทำคุณแม่ก็คิดเองง่ายๆนะถ้าคุณแม่กระโดดเนี่ยเวลาตั้งครรภ์เนี่ยท้องมันก็ใหญ่ขึ้นข้อต่อของหลังสันหลังมันก็หลวมขึ้นโอกาสที่จะมีปัญหาต่อหลังต่อสะโพกต่อมดลูกเองก็เยอะทีนี้จะทำยังไงให้หัวใจมันเต้นเร็วๆได้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกคุณแม่เดินเร็วๆเนี่ยถ้าคุณแม่เดินเร็วๆให้มันเหนื่อยให้เหงื่อได้ออกก็จะทำให้มีการสดชื่นขึ้นคุณแม่หลายคนก็เดินเยอะๆนะแต่ไม่ได้เดินเร็วๆเดินทั้งวันก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะหัวใจไม่ได้ทำงานมากขึ้นวิธีที่ดีเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะทำคือการว่ายน้ำคุณแม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาเลยนะครับแต่การที่อยู่ในน้ำที่มันเย็นเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายความร้อนทำให้คุณแม่ไม่เหนื่อยมากแล้วก็มีน้ำเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตร่างกายเป็นตัวที่ประคับประคองร่างกายขณะที่เราอยู่ในน้ำทำให้การเหนื่อยเนี่ยไม่มากแล้วก็ได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่มีการเคลื่อนไหวทั้งแขนขาซึ่งก็เป็นประโยชน์ทำให้เลือดไหลร่างกายดีก็ไปเลี้ยงลูกได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนในการออกกำลังกายแบบสแตติกเนี่ยก็จะมีจี้กงโยคะมีอะไรพวกนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยแข็งแรงเวลาคุณแม่จะไปเบ่งคลอดเนี่ยถ้าคุณแม่มีการฝึกกายบริหารของขาเนี่ยนะครับมีการใช้ยกเท้าขึ้นเกรงเท้าหรือมีการใช้เท้าดันผนังอะไรทำเนี้ยพอกล้ามเนื้อมันแข็งแรงเวลาคุณแม่เบ่งท้อเบ่งคลอดตอนที่คุณแม่ต้องเกรงเยอะๆเนี่ยตอนเบ่งเนี่ยมันก็จะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยอย่ากลัวนะครับว่าออกกำลังกายแล้วจะมีอันตรายต่อลูกในท้องลูกได้รับการปกป้องอย่างดีมากเลยเพราะว่าเขาอยู่ทั้งในถุงน้ำที่ป้องกันเขาชั้นหนึ่งอยู่ในมดลูกที่หุ้มอีกชั้นหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้กระทบกระเทือนเขาแล้วมดลูกมันยังไปอยู่ในช่องท้องของคุณแม่ซึ่งมีกระดูกเชิงกรานกันไว้อีกเป็นชั้นหนึ่งผนังหน้าท้องที่มีกล้ามเนื้อหนาที่กันไว้เพราะฉะนั้นอันตรายเนี่ยถ้าเราออกได้ถูกวิธีเนี่ยต้องถือว่าน้อยถึงน้อยมากๆเลยนะครับในการที่จะมีอันตรายต่อลูกในท้องยกเว้นแต่คุณแม่จะมีปัญหาอย่างอื่นที่ออกกำลังกายที่ไปเสี่ยงต่อการกระทบกระแทกที่ผนังหน้าท้องเองถ้าอย่างนั้นน่ะผมถึงเห็นว่าไม่น่าจะทำ

0: ชื่อเกดค่ะตอนนี้อายุ28ปีก็ท้องได้5เดือนแล้ว
1: สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อจุงค่ะอายุ27ปีค่ะตอนนี้ท้องได้8เดือนก่อนจะท้องก็มีว่ายน้ำอยู่แล้วบ้างค่ะแต่ว่าพอช่วง3เดือนแรกที่ตั้งครรภ์อะไรเงี้ยเหมือนคุณหมอยังไม่ค่อยให้ออกกำลังกายมากเพราะว่าช่วงนั้นไม่ค่อยแข็งแรงพอจะเริ่มออกเดือนที่4เป็นไส้ติ่งคราวนี้ก็เลยเหมือนจะกลับไปว่ายน้ำไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอองั้นลองมาทดลองเรียนโยคะดู
0: พอเรามีลูกเนี่ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเรารักลูกนะแล้วเราจะทำอะไรดีที่แบบว่าให้มันมีประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็ลูกเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเล่นค่ะ
2: การฝึกโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ นะคะจะทำให้เลือดหมุนเวียนดีเพราะฉะนั้นก็จะไปทำให้การหลั่งของฮอร์โมนนั้นสมดุล นะคะก็จะทำให้คุณแม่นี่มีอารมณ์ผ่องใสทีนี้คุณแม่ครรภ์ใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อบางที่เช่นเหนือก้นกบนะคะบริเวณหลังส่วนเอวนะคะข้อต่อสะโพกอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานเนี่ยถ้าเผื่อคุณแม่ท่านใดที่ไม่ได้ผ่านการออกกำลังกายมาเลยก็อาจจะมีการรัดตัวของกล้ามเนื้อคือตึงนะคะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเพราะนั้นการฝึกท่าโยคะเหล่านี้จะเป็นการเอื้ออำนวยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องข้อต่อสะโพกนะคะหลังเนี่ยมันมีความอ่อนช้อยมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นก็ลดอาการบาดเจ็บได้จากครรภ์ใหญ่เพราะครรภ์ใหญ่นี่จะถ่วงกล้ามเนื้อด้านหลัง
3: ชื่อนกนะคะอายุ38ตอนนี้ท้อง7เดือนค่ะได้เห็นรุ่นพี่ๆที่เขาตั้งครรภ์แล้วก็ได้เรียนโยคะไปด้วย
4: ค่ะ
3: ก็ทุกคนสุขภาพดีหุ่นดีก็คิดว่าสามารถช่วยในสุขภาพแล้วก็การคลอดอะไรได
2: ้ในท่าโยคะเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามุ่งเน้นเรื่องการเปิดอุ้งเชิงกรานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสรีระของคุณแม่เองถ้าเผื่อว่าสามารถได้ก็อาจจะไปถึงคลอดธรรมชาติได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆจำเป็นต้องผ่าตัดไอ้ผลประโยชน์จากการฝึกโยคะเนี่ยจะทำให้คุณแม่เนี่ยฟื้นตัวเร็วนะคะกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีเพราะฉะนั้นแผลจะหายเร็วนะคะแล้วก็อารมณ์ก็จะแจ่มใสไม่ค่อยได้เหนื่อยมากนะคะตรงนี้
5: คือเขาสามารถที่จะมาฝึกโยคะได้ตั้งแต่ช่วงไหนไปจนถึงช่วงไหน
2: 14วีคเป็นต้นไปไตรมาส2ขึ้นไปละถึง3คุณแม่สามารถฝึกไปได้จนถึงวันสุดท้ายของการเข้าไปห้องคลอดเลยนะคะ
5: คุณหนูคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นการสาธิตการฝึกโยคะแต่ว่าท่าอะไรคะ
2: อันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารคอนะคะซึ่งเราเตรียมเอาไว้ว่าคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องทำงานนะคะในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมนั่นคือความเจ็บปวดในขณะทำงานและตอนนี้ในขณะที่ตั้งครรภ์ด้วยน่าจะปวดมากกว่าเดิมแบบที่หนึ่งนะคะหายใจเข้าเงยคอขึ้นยืดอก1 2 3หายใจออกก้มค่ะปล่อยสบายๆแล้วก็ค้างไว้ค่ะ1 2 3กลับทางตรงอันนี้จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอด้านหลังค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ

เราเริ่มต้นตรงกลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเมื่อเอียงคอทางซ้ายเอาไหล่ขวาเป็นตัวต้านเพื่อคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้แล้วค้างไว้3วิแล้วก็กลับไปทางตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกเอียงขวาเอาไหล่ซ้ายต้านนะคะแล้วก็ค้างไว้1 2 3แล้วก็กลับอันนี้1ครั้งลองใหม่นะคะ

0: เรียนก็อาการปวดหลังก็รู้สึกว่าเหมือนดีขึ้นคือจากปกติใช้เวลาขึ้นบันไดชั้น2ต้องพักหลายรอบกว่าจะถึงชั้น2อะไรเงี้ยค่ะพอเรียนไปสักพักนึงก็เหมือนแบบขึ้นทีเดียวถึงแล้วค่อยพักอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหนื่อยน้อยลงเหมือนข้อขาเหมือนขาจะแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่เอานิ้วมือประสานกันแล้วกลับด้านนะคะกลับด้านมืออย่างนี้หายใจเข้ายกแขนขึ้นค่ะเมื่อยกแขนแล้วดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยดันนิ้วมือขึ้นเพดานดัดนิ้วกักลมหายใจนะฮะไม่มีลมหายใจนะคะ1 2 3แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆสบายๆลดลงเพราะนั้นไหล่ได้ออกกำลังกระดูกสันหลังได้ดึงขึ้นลมหายใจของแม่จะโฟลว์นะคะเพราะว่าถ้าคันไตรมาส 2-3 เนี่ยรู้สึกอึดอัดแล้วเพราะลูกเอาหัวลงแล้วเท้าดันขึ้นมาที่ยอดอกแม่จะอึดอัดให้ทำท่านี้ทันทีและที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเรายกแขนขึ้นเรื่อยๆจะไปขยายเหมือนกับไปกระตุ้นต่อมน้ำนมให้ทำงานดีขึ้นด้วยเป็นผลพลอยได้ทีเดียวนะฮะลองอีกทีนึงนะคะ

ทีนี้มีอีกท่าหนึ่งที่คุณแม่สามารถจะขยับเพื่อนจากเก้าอี้มาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวนี้แหละหลังตรงกระเบนเน็ตเนี่ยมันจะเจ็บกันแบบว่าไม่ได้เจ็บแป๊บเดียวแล้วหายนะคะมันจะเจ็บมาเรื่อยๆในระหว่างวันเนี่ยนะคะเรายืนเอียงข้างอย่างนี้นะคะเปิดเท้าประมาณ1ฟุต1ฟุตหรือ1ฟุตครึ่งนะคะแล้วคุณแม่เอามือค้ำเอวแบบนี้2ข้างสูดลมหายใจเข้านะคะแอ่นอกแล้วก็เอนตัวแงนหน้ามองเพดานค่ะโดยที่เอามือผลักหลังตัวเองแอ่นท้องไปข้างหน้าแล้วก็นิ่งไว้นิดนึงแล้วก็คลายแบบนี้ทีนี้เมื่อทำแอ่นแล้วเนี่ยในสภาวะของโยคะเนี่ยเขาจะต้องมีการแก้กันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีแอ่นต้องมีก้มเพื่อเป็นการคลายนะคะสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกนะคะค่อยๆก้มตัวลงเท่าที่ไปได้ค่ะปล่อยคอให้สบายก้มไปได้ลึกแค่ไหนก็ค้างไว้นิดนึงสบายๆค่ะแล้วก็กลับคืนหายใจเข้าค่ะกลับคืนแล้วก็หายใจออกตรง

เป็นท่าที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานทั้งหมดนะคะแล้วก็ผลพลอยได้มาได้หลังส่วนล่างที่เวลาคุณแม่ครรภ์ใหญ่ก็จะปวดหลังนะคะแล้วก็ข้อต่อสะโพกแข็งแรงและอีกในหนึ่งจะเป็นการบริหารปากช่องคลอดด้วยเราเอาฝ่าเท้ามาประกบกันค่ะไม่ยากเลยนะคะให้ฝ่าเท้าห่างจากตัวพอสมควรนะคะแล้วก็มือจับเท้าหลวมๆนะคะดึงกระดูกสันหลังขึ้นมองไปข้างหน้าตรงๆนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกนะคะขมวดท้องนิดนึงแล้วก้มตัวกลางข้อศอกแล้วปล่อยศีรษะลงสบายตามความรู้สึกของเรานะคะก้มได้น้อยก็ก้มน้อยๆก้มได้มากก้มมากๆพร้อมทั้งคุณแม่ขมิบปากช่องคลอดลึกๆนะคะเหมือนอั้นปัสสาวะ

เลยแล้วก็คลายให้ได้10รอบลมหายใจนะคะคือ10ครั้งของการขมิบครบ10แล้วเราจะเงยหน้าขึ้นและสูดลมหายใจเข้ากลับตัวขึ้นสู่ท่านั่งเหมือนเดิมแล้วผ่อนหายใจออก

0: คนอื่นปวดกันเราก็ไม่เคยปวดหลับสบายคือไม่ได้มีปัญหาใดๆเหมือนกับคนท้องที่เราได้ฟังมาเยอะแย
1: ะ
0: เราดูเป็นคนสุขภาพแข็งแรงกว่าเยอะเราทำได้อะไรได้ปกติ
1: ให้นั่งในท่าขัดสมาธินะคะเอาเท้าไขว้กันเอาเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างนะคะเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างแล้วก็เอาแขนวางไว้ข้างลำตัวสบายๆยืดหลังตรงๆนะฮะไงมือขวานะคะไงมือขวาก่อนแล้วเราวาดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะทีนี้เวลาวาดอย่างนี้ให้ดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆเอียงตัวไปทางซ้ายแล้วงอข้อศอกซ้ายค่ะลงไปเท่าที่ได้ค่ะพยายามยืดแขนขวาไปให้ตึงค้างท่าไว้หายใจสบายนะคะนับในใจ1 2 3 4 5กลับคืนช้าๆหายใจเข้าหายใจออกวางแขนขวาลงนะคะสลับข้างวาดแขนซ้ายขึ้นให้พยายามให้แขนซ้ายแนบหูและดึงกระดูกสันหลังตรงๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเอียงขวาค่ะนะคะเราโฟกัสที่แขนซ้ายเหยียดเต็มที่หายใจเข้าออก1 2 3 4 5หายใจเข้าหายใจออกวาดแขนซ้ายลงลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: ได้มาทำแล้วอะไรเงี้ยร่างกายเราก็ดีจิตใจเราก็แฮปปี้สนุกดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายลมหายใจอะไรเงี้ยค่ะกลับไปบ้านเราก็รู้สึกเออเราไม่เครียดนะเราถ้าเทียบกับคุณแม่คนอื่นๆหรือเพื่อนคนอื่นๆเราก็จะเป็นคุณแม่ที่สบายสบาย
0: เหมือนเวลาบางทีทำอยู่ก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ดิ้นอะไรเงี้ยพอถึงเวลาแบบบางวันไม่ได้ทำเนี่ยถึงเวลาที่ปกติเราฝึกเขาก็จะดิ้นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบวันนี้เราไม่ได้ฝึกนะอะไรอย่างเงี้ย
2: มันก็ส่งผลมาถึงลูกซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะจริงเพราะว่าเราก็พิสูจน์ได้แล้วจากท้องแรกเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยงง่าย

0: จริงๆแล้วนะคะในช่วงที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์นั้นนะคะคุณพ่อนี่มีส่วนอย่างมากเลยนะคะที่จะช่วยทำให้คุณแม่นั้นอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์เนี่ยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในสรีระร่างกายอย่างมากนะคะจะรู้สึกแบบไม่คล่องตัวทำอะไรก็จะช้าๆดูอุ้ยอ้ายนะคะและที่สำคัญนะคะกิจกรรมบางอย่างที่คุณแม่เคยทำได้แล้วก็ทำไม่ได้ในช่วงตั้งครรภ์ก็อาจจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้คุณพ่อเนี่ยช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายอารมณ์ของคุณแม่ได้ในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะคุณแม่หลายๆคนสงสัยค่ะหมอรุตว่าในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นนะคะอย่างคุณแม่ที่รักสวยรักงามเนี่ยจะสามารถแต่งหน้ากลีบอายไลเนอร์ได้หรือไม่นะคะหรือว่าจะทำฟันในช่วงนั้นได้หรือเปล่าค่ะ
1: และที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าไม่เฉพาะคุณพ่อบ้านที่มีภรรยาตั้งครรภ์เท่านั้นนะครับแต่หลายๆคนนะครับที่เป็นผู้ชายนะคงจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะในช่วงที
0: ่
1: ภรรยาเราตั้งครรภ์เนี่ยนะครับคุณพ่อบ้านจะมีอะไรบางอย่างกับคุณแม่บ้านได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ก็อยากรู้เหมือนกัน
1: แล้วจะมีผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีคำตอบที่ถูกต้องตั้งแต่หัวไล่มาจนถึงจรดเท้าเลยทีเดียวครับ
2: เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปจดจำและใช้ในปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยนะครับผมอยากจะแบ่งข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวหรือการพิจารณาว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้เนี่ยโดยแบ่งร่างกายของคุณแม่เนี่ยเป็นส่วนๆก็เป็นส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนที่ต่ำกว่าเอวถึงขาลงไปคุณแม่หลายคนถามผมนะว่าจะไฮไลท์ผมได้ไหมมันจะเป็นอันตรายไหมมันจะซึมเข้าไปในเนื้อในสมองแล้วไปถึงลูกหรือเปล่า

ขอตอบว่าทำได้นะครับคุณแม่อยากจะทำทรงผมอะไรก็ทำไปเลยครับจะชี้ข้างเด่ข้างแบนข้างหรือจะโกนหัวเล่นก็คงไม่มีใครว่าถ้าคุณแม่ทนได้คุณแม่ทำไปเลยครับไม่มีปัญหาครับแล้วคุณแม่แต่งตัวเสริมความงามที่หน้าทาลิปสติกทาลิปสีปากอะไรที่ว่านี้จะเอาสีอะไรเนี่ยมันไม่ซึมอะไรลงไปหรอกครับไม่มีปัญหานะครับจะทาแก้มรองพื้นใช้ครีมใช้ได้ทุกอย่างฟันเนี่ยมีคนถามเยอะมากเลยว่าเอ๊ะคนท้องเนี่ยถอนฟันได้ไหมจริงๆไม่ใช่คุณแม่อย่างเดียวนะตัวหมอสูหมอทำฟันหรือทันตแพทย์เองเนี่ยหลายคนก็กังวลนะว่าถอนฟันเนี่ยอาจจะทำให้เลือดออกเยอะหรือเป็นอันตรายบางคนต้องไปกรอฟันเนี่ยอาจจะทำให้แท้งบุตรได้ไหม

ำตอบที่มีก็คือว่าโดยหลักการเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องฟันเนี่ยต้องรีบรักษานะครับถ้าไม่รีบรักษาเนี่ยเดี๋ยวทำให้เกิดปัญหามันจะลุกลามต่อไปได้เพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นถอนฟันเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยถอนได้นะครับแต่ถ้าต้องทำฟันบางอย่างที่ต้องกรอฟันนานๆหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณแม่อายุครรภ์น้อยๆเนี่ยบางทีไปกรอแล้วคุณแม่อาจจะเกรงมดลูกหดและตัวคนที่มีประวัติเคยแท้งบุตรมีปัญหาคลอดก่อนกำหนดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหานี้ได้ถ้าเล่าให้หมอฟันฟังเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเองว่าถ้าทำมากเขาอาจจะต้องงดไปไว้ก่อนการเกิดท้องลายเนี่ยมันเกิดจากการยืดขยายของผนังหน้าท้องที่อย่างรวดเร็วจริงๆผู้หญิงไม่ได้ท้องลายอย่างเดียวนะครับมันจะลายที่ต้นขาด้วยลายที่ขาหนีบก็มีบางคนลายมาถึงแถวๆเต้านมเลยก็มีนะครับมีคนถามมากว่ามียามีครีมหรือมีวิธีการใดไหมที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาท้องลายครีมที่มีการโฆษณากันต่างๆนานาเนี่ยยังไม่มีแม้แต่ชนิดเดียวนะครับที่พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการแก้ท้องลายขณะเดียวกันก็คือผิวเนี่ยอาจจะคล้ำขึ้นหน้าท้องอาจจะมีสีเข้มขึ้นเนี่ยคุณแม่อย่าเกานะเพราะจะยิ่งทำให้มันคันเนื่องจากจะไปกระตุ้นสารเคมีที่มันเกิดขณะตั้งครรภ์คือเมลานินให้มันกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างเซลล์ที่ทำให้เกิดการคล้ำของสีผิวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคุณจะใช้ครีมชนิดไหนคุณก็ใช้ไปเถอะแต่ขอให้เป็นครีมประเภทที่ทำให้มีความชุ่มชื้นของผิวหนังมากขึ้นท้องเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคนึงที่เป็นโรคยอดฮิตในคนท้องเลยก็คือโรคลิสีดวงทวารเหตุผลก็เพราะว่าเวลาท้องปุ๊บเลือดมันขยายตัวมากๆลิสีดวงทวารมันคืออะไรมันก็คือกระจุกของเส้นเลือดที่อยู่บริเวณรูก้นเนี่ยมีทั้งข้างนอกที่เรามองเห็นจับได้กับที่อยู่ข้างในรูก้นเข้าไปเนี่ยมีประมาณ 2-3 หัวซึ่งเราจับไม่ได้มันก็จะเป่งขึ้นมาจากการตั้งครรภ์เพราะมดลูกมันโตขึ้นมันไปกดเส้นเลือดพอกดเส้นเลือดไหลเวียนจากขาขึ้นไปข้างบนไม่ได้มันจะมาเป่งแถวๆก้นแถวๆขาอาการที่สำคัญก็คือเวลาถ่ายอุจจาระมันจะมีเลือดฉาบอุจจาระออกมาไม่ได้ปนกับอุจจาระนะครับจะฉาบอุจจาระออกมาเพราะเวลาถ่ายอุจจาระก็มองมันบ้างอย่าไปถึงมองมันแล้วก็กดถ่ายเสร็จก็ชักโคกทิ้งหนีเลยบางคนถ้ารู้สึกว่าเจ็บๆก้นเนี่ยพอดูบางทีเราเห็นมีเลือดจะได้รู้ว่าเป็นนิสัยดวงก็ต้องบอกหมอจะได้ให้การดูแลรักษาเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหม

0: คำตอบก็คือเชิญตามสบาย
1: เชิญตามสบาย
0: ขอให้มีความสุขสนุกสนานไปกับมันปัญหามีอยู่นิดเดียวก็คือว่าในช่วงแรกขณะตั้งครรภ์ใหม่ๆเนี่ยคุณแม่ก็คงรู้ตัวเองอะว่ามันเหนื่อยมันง่วงนอนมันขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะจากการแพ้ท้องการมามีเพศสัมพันธ์ตอนนี้มันก็อาจจะไม่อภิรมย์เท่าไหร่นะครับคุณสามีก็ควรจะเข้าใจนะครับว่าบัญญัติบัญญังไว้บ้างก็ดีอีกตอน

0: ตอนใกล้คลอดอ่ะพอตอนจะใกล้คลอดคุณแม่จะเปลี่ยนสภาพจากคนเป็นอึ่งอ่างไปแล้วมันก็มีปัญหานะครับว่าถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเพศสัมพันธ์นั้นรุนแรงอาจจะทำให้ถุงน้ำแตกจะทำให้เกิดเจ็บคันคลอดก่อนเวลาควรออกมาได้หรือในบางคนเนี่ยขณะเนี้ยกำลังมีโรคเกาะต่ำอยู่อย่างนี้ต้องของดเว้นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อลูกและต่อคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นจากที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณแม่ก็จะเห็นได้เลยว่าคนท้องกับคนไม่ท้องเนี่ยก็ทำอะไรได้เหมือนกันตามปกตินั่นแหละยกเว้นบางประเด็นบางเรื่องที่มีปัญหาเนี่ยเวลาไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอก็จะอธิบายให้ฟังว่าถ้าคุณแม่มีปัญหาบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นก็จะรับการดูแลหรืออาจจะต้องปฏิบัติตัวแตกต่างจากคนอื่นบ้างเท่านั้นเอง
1: หายข้องใจไปเลยใช่ไหมล่ะคะ
2: ครับผมหายข้องใจแล้วก็สบายใจโล่งใจด้วยครับ
1: ก็อย่าไปท่าเยอะสบายๆธรรมดาธรรมดาบ้างสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพฤหัสบดี29เมษายน2564ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสด1ชั่วโมงเต็มที่คุณผู้ชมนะคะจะได้อยู่กับอาจารย์หมอและอาจารย์หมอก็จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับคุณผู้ชมนะคะที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกอาจารย์หมอโอค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะส่วนอีก1ท่านก็เป็นอาจารย์หมอโอเหมือนกันแต่ว่าเป็นหมอโอชายนะคะอาจารย์นายแพทย์สรวุฒิธรรมยงกิจนะคะศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ค่ะตอนนี้อาจารย์โอและอาจารย์โออยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้อาจารย์หมอโอนะคะน่าจะต้องเป็นที่ปรึกษากับคุณผู้ชมที่ work from home แล้วลูกก็อยู่บ้านเหมือนกันหลายคนบอกว่าตอนนี้โอ้ลูกมากระโดดเย้งเย้งอยู่ระหว่างที่คุณแม่กำลังทำงานออนไลน์อยู่นะคะส่วนอาจารย์โอวันนี้อาจารย์โอชายของเรากระดูกข้อความเจ็บป่วยต่างๆนะคะสามารถที่จะถามคำถามได้ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวให้เบอร์คุณผู้ชมนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่คุณผู้ชมจะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางอาจารย์หมอโอชายอาจารย์หมอโอหญิงได้เนี่ยนะคะหมายเลขคือ023547105ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วก็รวมถึงในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่เราไลฟ์สดด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดที่คุณผู้ชมจะส่งเข้ามานะคะนี่ถือว่าสำคัญอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคนะคะมีอาการอะไรแพ้ยาอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปถามคำถามวันนี้ฝากข่าวคราวกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในช่วงนี้นะคะเรื่องของโลหิตนะคะหลายคนบอกว่าไม่กล้าไปบริจาคโลหิตแต่ว่าเลือดตอนนี้ถือว่าขาดแคลนมากๆโดยช่วงที่หลายคนไม่อยากไปโรงพยาบาลนะคะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลยค่ะดังนั้นเนี่ยขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมาบริจาคโลหิตกันได้ค่ะที่ห้องบริจาคโลหิตชั้น2อาคารหลักอาคาร1นะคะและที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นค่ะและอีกช่วงเวลานึงในภาคบ่ายนะคะก็คือ 13:00 นจนถึง 16:30 นบริจาคได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะคุณผู้ชมให้เบอร์โทรไว้สำหรับอาคารหลักก็คือที่อาคาร1นะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ02-201-1219อีก1หมายเลขนะคะก็คือ02-201-1229ส่วนที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ02-200-4208นะคะนี่เป็นเบอร์โทรทั้ง2ตึกที่คุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็ตอนนี้โลหิตขาดแคลนมากๆนะคะใครสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปบริจาคได้สำหรับคนที่จะบริจาคโลหิตได้อาจารย์โอคะขอความรู้หน่อย อย่างน้อยต้องเตรียมตัวยังไงสำหรับการมาบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะ
1: ค่ะก็อย่างน้อยก็ต้องพักผ่อนมาให้เพียงพอค่ะแบบอย่างน้อย8ชั่วโมงก็จะซักประวัติก่อนว่าได้พักผ่อนมาเพียงพอไหมนะคะผู้หญิงก็ไม่ควรที่จะอยู่ในช่วงของการมีประจำเดือนหรือไม่เคยให้เลือดหรือก่อนหน้าน่าจะประมาณ3เดือนนะคะงั้นก็มีร่างกายแข็งแรงไม่มีความเสี่ยงความเสี่ยงก็จะเป็นเช่นเรื่องของการเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆที่อาจจะมีความเสี่ยงด้านการรับเชื้อต่างๆค่ะ
0: ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีความพร้อมมาช่วยกันนะคะเราก็แบ่งปันกันนะคะเลือดเนี่ยจริงๆแล้วมีเหตุที่ต้องใช้อยู่ทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ช่วงเนี้ยคนไม่ค่อยกล้าไปโรงพยาบาลก
1: ัน คนมาโรงพยาบาลน้อยลงตอนนี้ก็เลยขาดแคลนค่อนข้างเยอะค่ะ
0: ค่ะนะคะฝากกันเอาไว้นะคะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมที่จะถามคำถามย้ำนะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมที่ถามทางหมายเลขโทรศัพท์จะมีน้องๆทีมงานเจ้าหน้าที่รับสายแล้วจดข้อมูลให้ส่วนคุณผู้ชมที่เข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะสามารถที่จะพิมพ์ข้อความถามคำถามได้ด้วยตนเองแล้วสำหรับท่านที่เข้าในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะอย่าลืมกดแชร์รายการให้ด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะทำให้คุณผู้ชมสามารถใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้อีกหนึ่งช่องทางไปที่คำถามเก็บตกก่อนนะคะวันนี้มีคำถามเก็บตกรอคุณหมออยู่นะคะไปที่คำถามจากคุณธนาโชตนะคะคุณธนาโชตเนี่ยอายุ50ปีน้ำหนักคือ67สูง160บอกว่าตกบันไดกระดูกเท้าแตกค่ะใส่เฟือกแล้วก็รู้สึกคันมากๆอยากทราบว่าลงน้ำหนักได้บ้างไหมคะใช้ชีวิตลำบากมากแล้วก็บอกว่าอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำอาหารที่ช่วยสร้างกระดูกหน่อยได้ไหมคะว่ามีอาหารประเภทไหนอย่างไรบ้าง
2: โอเคครับก็คำถามแรกคือถามว่าลงน้ำหนักได้ไหมโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นกระดูกเท้าแตกนะครับแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่จะต้องรับน้ำหนักของร่างกายเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอเนี่ยจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการลงน้ำหนักไปประมาณ 2-3 เดือนนะครับทีนี้อันที่2ก็คือว่าเวลาที่คันมากเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับว่าห้ามเอาอะไรไปแคะแกะเกาข้างในเฝือกเพราะบางทีมันเป็นแผลภายในแล้วมันไม่สามารถจะทำแผลได้เนี่ยอับชื้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะครับโดยทั่วไปก็อาจจะให้คุณก็บอกคุณหมอได้ครับคุณหมอก็จะให้ยาแก้คันนะครับหรือว่าบางทีก็จะมีสเปรย์เย็นๆนะครับเป็นพวกแอลกอฮอล์ฉีดเข้าไปก็จะช่วยลดอาการคันได้ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของอาหารนะครับโดยทั่วไปก็จะแนะนำให้กินอาหารครบ5หมู
0: ่
2: นะครับแต่ว่าอาจจะเสริมเรื่องของแคลเซียมกับวิตามินดีซึ่งก็จะมีมากในพวกนมนะครับเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะแล้วพวกปลาเล็กปลาน้อยอะไรก็สามารถทานได้
2: ใช่คร
0: ับ
2: พวกปลาเล็กปลาน้อยอะไร
0: ค่ะจำเป็นที่จะต้องไปซื้อวิตามินดีหรือว่าแคลเซียมที่เป็นเม็ดมาทานไหมคะอาจารย
2: ์ครับโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเรารับประทานอาหารได้ครบ5หมู่จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นนะครับแต่ว่าในผู้ที่สูงอายุหรือว่าทานได้น้อยเนี่ยนะครับคุณหมอก็จะให้วิตามินแคลเซียมกับวิตามินดีเนี่ยนะครับมาเสริมเป็นบางรายครับผม
0: ค่ะนะคะยังไงคุณธนโชตนะคะลองดูนะถ้าคันมากๆลองบอกคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้ดูว่าคันนะช่วยมีย
2: าหร
0: ือ
2: มีสเปรย์ อะไรช่วยได้ไหม
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หลายท่านนะคะทักทายอาจารย์หมอมาแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์กันเยอะเลยนะคะบางท่านบอกว่าเสียงเบานะคะยังไงไม่แน่ใจว่าเป็นในทุกระบบของมือถือที่เข้ามาดูหรือเปล่านะคะแต่มีคำถามมาแล้วจากแฟนเพจดรามาชาแนลนะคะคุณเอ็มออนบอกว่าปวดเข่าค่ะคุณหมอควรทำอย่างไรดีไม่ได้บอกอายุไม่ได้บอกน้ำหนักหรือส่วนสูงมาแต่ปวดเข่าเนี่ยดูแล้วก็น่าจะวัยกลางคนแล้วค่ะ
2: ครับก็เนื่องจากว่าเราไม่ทราบอายุไม่ทราบน้ำหนักแล้วก็ไม่ทราบว่าอาการปวดเข่าเนี่ยเป็นตอนไหนนะครับโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดว่าเป็นมาไม่นานมากนักเนี่ยนะครับก็จะแนะนำให้เราพักหรือว่าสังเกตดูก่อนว่าอาการปวดเนี่ยเป็นช่วงไหนโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรเป็นพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นปวดจากการใช้งานนะครับเช่นการที่เรายืดนานๆหรือเดินนานๆหรือการที่เรานั่งกับพื้นอะไรเงี้ยก็ลองหลีกเลี่ยงดูครับถ้าสมมุติว่าอาการเนี่ยมันไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการปวดบวมอันนี้อาจจะต้องตรวจดูอีกทีนึงครับว่าเป็นโรคข้ออักเสบไหมหรือว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่าหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: คือถ้ารู้ตัวว่าเราใช้เข่าทำอะไรมากเป็นพิเศษอาจจะงดกิจกรรมนั้น
2: งดกิจกรรมประเภทนั้นไปก่อนนะครับสัก 1-2 อาทิตย์ครับ
0: ค่ะนะคะถ้าคุณเอ็มออนให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับอาจารย์หมอโอมาได้รบกวนนะคะจะได้ให้คำตอบให้คำปรึกษาคุณเอ็มออนได้ตรงกับปัญหาที่เป็นนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมที่023547105เป็นคำถามจากคุณบุญช่วยพอดีวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็ต้องการโลหิตเหมือนกันคุณบุญช่วยนะคะอายุ73ปีละบอกว่ามีโรคประจำตัวเป็นมะเร็งลำไส้สามารถบริจาคได้ไหมหมายถึงบริจาคเลือดได้ไหมอายุมากจะเสี่ยงไหมปกติแล้วคนบริจาคโลหิตในผู้สูงวัยทำได้ไหมคะอาจารย์
1: เท่าที่เข้าใจน่าจะอายุไม่เกิน70ปีนะคะงั้นมะเร็งลำไส้มะเร็งลำไส้น่าจะไม่ได้เป็นข้อห้ามถ้าขณะนี้ไม่ได้ออนใช้ยา

0: เคมีบำบัดหรืออะไรนะคะแต่ว่าอายุนะคะปกติบริจาคเลือดเนี่ยอายุก็จะมาอยู่ที่17ถึง70ปีค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าตอนนี้คุณบุญช่วยอายุ73ปีแล้วเกินไป3ปี
0: น่าจะอายุอาจจะเกินไปนิดนึงค่ะ
1: ยังไงอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะแค่จิตอยากจะแบ่งปันเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไปที่คุณเอ็มออนให้อายุมาละคุณเอ็มออนบอกว่าโหอายุ46ค่ะหนัก65

0: มาไม่นานนะครับแล้วก็เป็นยังไม่มากเนี่ยนะครับก็ลองพักการใช้งานในบางท่าอย่างที่บอกนะครับยืนนานเดินนานหรือการงอเข่าเยอะๆนั่งกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองพักดูก่อนนะครับถ้าเกิดมีปวดมากก็อาจจะประคบเย็นได้นะครับลองทานยาพวกพาราดูก่อนก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าสัก 1-2 สัปดาห์แล้วลองดูอาการอีกทีนึงครับถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆอันนี้อาจจะมาดูอีกทีนึงนะคร
1: ับ แล้วก็มีคำถามจากคุณเมธีนะคะกำลังประมวลคำถามคุณเมธีอยู่คุณเมธีถามอย่างนี้บอกว่าเป็นเพศชายนะครับอายุ54สูง155บอกว่าอาการที่มีก็คือเวลาเหนื่อยมือจะสั่นขาจะสั่นถามมาแค่นี้เลยเวลาเหนื่อยมือสั่นขาสั่นเป็นโรคอะไรไหมคะจริงๆแล้วเวลาเราออกกำลังกายบางทีก็มือสั่น
2: คนเหนื่อยก็มีมือสั่นขาสั่นได้เหมือนกันค่
1: ะ
2: คือบางทีมันก็เป็นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติได้เหมือนกันเวลาที่ออกกำลังกายเยอะๆหรือบางทีเวลาเหนื่อยเยอะๆเนี่ยบางคนก็มีมือสั่นขาสั่นได้ทีนี้ถ้าเป็นเยอะนะคะจนรู้สึกว่ามันดูผิดปกติหรือบางทีเอ๊ะยังไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยทำไมดูแบบมือสั่นขาสั่นเยอะมันก็อาจจะต้องระวังถ้าเกิดอายุเยอะแล้วนะคะก็พวกโรคหัวใจก็เป็นอันนึงที่ต้องระมัดระวังหรืออาจจะเป็นพวกโรคทางต่อมไทรอยนะคะบางคนเนี้ยคือต่อมไทรอยทำงานเยอะผิดปกติอาจจะทำให้มีอาการแบบเหนื่อยง่ายนะคะบางทีออกแรงนิดนึงก็รู้สึกแบบเหมือนเหนื่อยง่ายหรือพลังงานใช้พลังงานเยอะมือใจสั่นมือสั่นได้นะคะโรคเครียดก็เป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันที่เจอเหมือนกันว่าแบบบางทีทำอะไรนิดนึงก็แบบรู้สึกมันสั่นๆใจสั่นมือสั่นได
1: ้โอ้หลายสิ่งเลยที่เป็นปัจจัย
2: ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันผิดปกติ
1: ค่ะวันนี้คำถามมาเยอะมากนะคะแล้วก็คนแชร์รายการเยอะมากขอบคุณผู้ชมด้วยนะคะหลายๆท่านเลยหลายคนอยู่บ้านแล้วบอกว่าบางทีการไปโรงพยาบาลแล้วเราไม่รู้ว่าเราเจ็บป่วยแบบนี้ควรแก่การไปไหมก็ถามคุณหมอได้เหมือนกันนะคะมีคำถามจากคุณจิรัชยานะคะคุณจิรัชยาบอกว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งไปหาคุณหมอมานะคะแล้วก็เพิ่งฉีดยาเข้ากระดูกที่ข้างขวานะคะบอกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะอายุ44ตอนนี้ยังรู้สึกปวดอยู่เลยการฉีดยาเข้าที่เขาเรียกว่าข้อเข่าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ความปวดเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปยาวนานแค่ไหนยังไงคะ
0: อันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นลักษณะการฉีดยาที่เข้าไปในหัวข้อเข่าอาจจะเป็นพวกยาแก้อักเสบหรือว่าเป็นพวกน้ำไขข้อเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าการฉีดน้ำไขข้อเทียมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลแบบลดการปวดแบบทันทีทันใดนะครับอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งประมาณ 2-4 สัปดาห์นะครับอาการปวดพวกนี้ถึงจะค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็การฉีดยาเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดยาที่ฉีดด้วยครับบางทีอาจจะต้องฉีดซ้ำทุกๆ1สัปดาห์ 3-5 เข็มนะครับแล้วก็ดูอาการประมาณ 4-6 เดือนนะครับก็ขึ้นอยู่กับชนิดยาครับถ้าสมมุติว่าเป็นพวกน้ำไขข้อเทียมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งครับถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยฉีดวันนี้ก็ยังอาจจะยังปวดอยู่นะคะยังไม่ได้หายในทันที
0: นิดนึงครับอาจจะรอสักนิด
1: นะคะยังไงถ้าคุณจิรัชยามีรายงานความคืบหน้าอาการอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะขออนุญาตไปที่คำถามเรื่องเด็กๆหน่อยค่ะคุณวิบูลนะคะหนึ่งในแฟนรายการประจำที่ช่วยไลค์ช่วยแชร์รายการอยู่ตลอดเลยคุณวิบูลบอกว่าวันนี้ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์หมอโอหญิงครับผมเนี่ยมีหลานชายอยู่2คนโตอายุ11นะคะแล้วก็น้ำหนัก30สูง140ส่วนคนรองนะคะอายุ7ขวบหนัก25สูง120ทั้ง2คนเนี่ยชอบเล่นเกมในโทรศัพท์มากเลยครับเล่นครั้งละ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็พักแต่เวลาพัก2คนเนี่ยจะอยู่ไม่นิ่งนะคะจะเล่นกันรุนแรงมากเลยด้วยการเตะกันต่อยกันสู้กันแบบสื่อถึงอาการโรคอะไรไหมครับสำหรับเด็กแบบนี้ ช่วงนี้ยิ่งอยู่บ้านนะท่านโอคุณพ่อแม่ปวดหัวมาก
2: เดี๋ยวอันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนาะสมมุติว่าการส่งคำถามมาเนี่ยเป็นคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโรคทางกายหรืออะไรเนี่ยน้ำหนักส่วนสูงจริงอะ
1: ไม่ต้อง
2: เข้าใจได้ว่าแบบโอ้โหบางทีเราทำตามกฎแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นสำหรับท
1: ่
2: านผู้ชมทั่วไปที่อาจจะอยากถามคำถามที่เกี่ยวกับโรคความเจ็บป่วยเพราะบางทีคุณหมอเขาจะช่วยดูว่าอ๋อถ้าน้ำหนักเยอะบางทีมันจะสัมพันธ์กับโรคนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคำถามแบบเด็กๆไม่เป็นไรค่ะถามเข้ามาได้เลยนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ถามว่าการที่เด็ก2คนเล่นอะไรรุนแรงมันบอกถึงโรคอะไรไหมก็ มันอาจจะไม่ได้บอกว่าโหเป็นโรคอะไรเพราะว่าเด็กหลายคนเนี่ยเขาก็

0: จะมีแนวโน้มที่จะชอบเล่นกับสิ่งที่เขาแบบจะจินตนาการหรือเล่นจากสิ่งที่เขาเห็นอย่างเช่น ถ้าเล่นเกมที่มันมีความรุนแรงเด็กหลายคนก็อยากจะมาสร้างฉากในชีวิตจริงซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นจากตามวัยนะคะเวลาที่เขาเห็นอะไรเขาก็จะมีการจินตนาการต่อเติมสิ่งที่เขาเห็นเหมือนเด็กหลายคนก็อาจจะแบบออกมาต่อสู้กันในโลกชีวิตจริงทีนี้ถามว่ามันเป็นอะไรไหมก็ขึ้นกับว่าการต่อสู้นั้นจริงๆแล้วอ่ะมันรุนแรงแบบเป็นอันตรายต่อกันหรือเปล่าถ้ามันเป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้รุนแรงหรืออันตรายต่อกันทั้งสองฝ่ายเล่นกันแบบแฮปปี้ดีอันนี้ไม่เป็นปัญหานะคะก็อาจจะเป็นวิธีการเล่นสนุกๆของเด็กๆที่เขาอิเมจินเหมือนเด็กผู้หญิงก็สมมติตัวเองเป็นแบบ
1: เจ้าหญิง
0: หรือเป็นแบบคนขายของเล่นแบบเด็กๆแบบผู้หญิงคือมันก็เป็นเหมือนโรลเพลย์แบบนึงการต่อสู้หรือการแอคชั่นคล้ายต่อสู้เนี่ยมันก็เป็นโรลเพลย์แบบนึงได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องไปดูว่าลักษณะการเล่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรุนแรงหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเริ่มเป็นปัญหาคือมันอาจจะไม่ถึงกับเป็นโรคแต่ว่าคือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะต้องมีความระมัดระวังเนาะเช่นเราต้องไปดูว่าเอ๊ะเพราะว่าวันๆเนี่ยเหมือนกับความคิดเขามันก็ไม่มีอย่างอื่นมันก็อยู่กับเกมต่อสู้อย่างนี้หรือเปล่าทำให้การเล่นของเขาเนี่ยมันก็เลยอยู่แต่กับเรื่องของการเรื่องของความรุนแรงซึ่งอันเนี้ยก็อยากจะชวนให้เขาลองหากิจกรรมอื่นๆหรือทำกิจกรรมเสริมอื่นๆบ้างหรือดูหน้าจอผ่านสื่ออื่นๆบ้างไม่ใช่มีแต่เรื่องของเกมที่มีความรุนแรงอย่างเดียวนะคะก็อยากให้ลองดูหลักๆก็คือไปดูคอนเทนต์ของการเล่นแล้วการเล่นนะถ้าเกิดเริ่มมีการทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดร้องไห้เป็นการเล่นที่ไม่ได้แบบแฮปปี้นะสองฝั่งก็ต้องระวังเหมือนกันว่านี่เป็นเรื่องของการเล่นที่รุนแรงอันนี้ก็อาจจะต้องอาศัยผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยดูว่าเอ๊ะมันอาจจะต้องครีเอทการเล่นแบบอื่นๆได้บ้างไหม
1: ค่ะคุณวิภูนี่ช่างสังเกตมากนะคะแปลว่ามีโอกาสจะได้อยู่ใกล้ชิดหลานดังนั้นเนี่ยทำอย่างที่อาจารย์หมอโอแนะนำเนา
0: ะ
1: ต้องไปดูน้องเล่นอะไรนะคะเราชวนเขามาเล่นอย่างอื่นดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะช่วยได้นะไปที่คำถามนะคะจากคุณกนิกานะคะคุณกนิกาถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณกนิกาอายุ77ปีหนัก45สูง148บอกว่ามีโรคประจำตัวคือเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะมีโรคกระเพาะอาหารด้วยมีภูมิแพ้ทางจมูกนะคะเวลาได้อะไรที่มันเป็นรสจัดเนี่ยมักจะไอหรือว่าสำลักนะคะอยากเรียนถามคุณหมอว่ามีความเสี่ยงต่อการฉีดวัคซีนโควิดไหมคะเพราะทานยามาเยอะทานยามานานกลัวว่าจะแพ้ถ้าโรคต่างๆที่ว่ามานี้นะคะจันโอมันเป็นข้อต้องห้าม
0: ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะตอนนี้ก็คือคนที่มีโรคเจ็บป่วยเรื้อรังอะไรเนี่ยก็ถ้าไม่ได้เป็นโรคที่คุณหมอบอกว่าเป็นข้อห้ามจริงก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ควรจะได้รับวัคซีนเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงว่าถ้าเกิดการติดเชื้อโควิดเนี่ยจะเป็นอันตรายแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะหรือเป็นแล้วก็อาจจะเป็นแบบอาการหนักได้เพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรก็สามารถที่จะไปรับวัคซีนได้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้อายุ77ด้วยน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะได้รับการฉีดวัคซีนในรอบที่หมอพร้อมให้ลงทะเบียนด้วยนะคะมีคำถามนะคะของคุณปราณีคุณปราณีถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณปราณีบอกว่าอายุ69ปีน้ำหนัก51สูง151บอกว่ามีอาการปวดเมื่อยทั้งขาเลยค่ะไปหาคุณหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นเส้นเอ็นใต้เข่าอักเสบกินยารักษามา1เดือนแล้วแต่ยังไม่หายนะคะไม่ทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของหมอนรองกระดูกเคลื่อนได้ไหมคะจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างอันนี้คือไปหาคุณหมอมาแล้วด้วยนะคะ
2: ครับโดยทั่วไปก็อาการปวดเมื่อยทั้งขาเนี่ยก็คนไข้อาจจะกังวลนะครับว่ามันจะเป็นที่ขาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นที่กระดูกสันหลังด้วยที่มีการกดทับเส้นประสาทด้วยเนี่ยแต่อันนี้เนี่ยได้เจอคุณหมอแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นที่เส้นกล้ามเนื้อที่ขาอย่างเดียวนะครับ
1: ค
2: ือคนไข้อาจจะลองสังเกตดูก็ได้ครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นอาการที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือว่าเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วมันทับเส้นประสาทเนี่ยนะครับอาการปวดเนี่ยมักจะเป็นลักษณะของการปวดร้าวนะครับกดแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บมันจะเป็นปวดลึกๆแล้วก็ปวดร้าวจากด้านสะโพกลงไปจนถึงปลายขาเพราะว่ามันจะปวดตามเส้นประสาทนะครับแล้วก็เวลาที่เราขยับเขยิบอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะปวดตลอดเวลาอันนี้ก็อาจจะเป็นจากเส้นประสาทจากกระดูกสันหลังได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นปวดเฉพาะที่เป็นปวดที่บริเวณใต้เข่าอย่างเดียวเนี่ยก็มักจะเป็นบริเวณของกล้ามเนื้อหรือเป็นข้อเข่า อย่างที่คุณหมอเขาบอกนะครับ
1: ค่ะอย่างนี้การกินยาต้องยาวนานแค่ไหนคะอาจารย์โอเพราะว่าดูเหมือนว่ากินยามาแล้ว1เดือนแต่อาการยังไม่ทุเลาเลยคือควรจะต้องกลับไปพบคุณหมอไหมหรือต้องทำยังไงต่อไปดี
2: คือถ้าเกิดสมมติว่าเราทานยาไปแล้วแล้วลองพักดูแล้วทำอย่างที่คุณหมอเขาบอกดูแล้วเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นนะครับถ้าเกิน2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์คือประมาณเดือนนึงเนี่ยอาจจะต้องกลับไปให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงหร
1: ือ
2: ว่าถ้าคุณหมอเขามีนัดเนี่ยนะครับก็กลับไปตามนัดให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะมีอาการอย่างอื่นเพิ่มเติมคุณหมอเขาจะได้ช่วยตรวจดูแล้วก็วินิจฉัยเพิ่มเติมได้ครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นจากในข้อเข่าด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เส้นกล้ามเนื้ออย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะช่วงนี้จำเป็นหมายถึงว่าสามารถไปโรงพยาบาลได้ไหมคะหรือว่ายังรอระยะเวลาได้
2: อันนี้ลองแนะนำนะครับว่าสังเกตอาการตัวเองดูก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าเรายังสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามปกตินะครับไม่ได้รบกวนมากนักนะครับกินยาแล้วยังพอทุเลายังพอใช้งานได้อยู่ไม่ได้มีการปวดบวมแดงร้อนอันนี้เนี่ยก็อาจจะลองดูที่บ้านดูก่อนจนกว่าจะถึงวันนัดก็ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถ้าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงการมาโรงพยาบาลก็จะดีครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาแล้วเจอรายการคุณผู้ชมถามมาวันนี้มีคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หมอโอเรื่องของเด็กๆอาจารย์หมอโอหญิงของเรานะคะ อาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอโอเหมือนกันอันนี้อาจารย์หมอโอชายก็จะเป็นเรื่องของกระดูกและข้อนะคะย้ำเบอร์โทรให้023547105ส่วนในแฟนเพจต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากมากเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้คนแชร์รายการเยอะแล้วก็เข้ามาชมกันเยอะด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้หลายๆท่านสามารถใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลรามาได้มากที่สุดแล้วไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลคือถามตรงนี้ถ้าเป็นเจ็บป่วยเล็กน้อยเรามีแนวทางในการดูแลรักษาตัวเองได้นะคะไปที่คำถามจากคุณพรพันธ์นะคะคุณพรพันธ์อายุ70ปีบอกว่าคุณหมอนัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีในเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนหน้าอาทิตย์หน้าแล้วเนี่ยนะคะถ้าต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยมันจะมีอันตรายไหมคะโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ก็คือความดันสูงค่ะไข้หวัดใหญ่กับโควิดมันต้องทิ้งช่วงกันไหมคะอาจารย์
3: รู้สึกจะต้องทิ้งช่วงประมาณ1เดือน
1: ค่ะ
3: ก็คือถ้าเกิดเคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นภูมิมันจะกระตุ้นขึ้นได้ยากปกติเขาก็จะแนะนำ
1: ถ้าจะต้องฉีดวัคซีนสมมติว่าช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่มาแล้วก็ฉีดไปก่อนได้เลยและจากนั้นก็รอ
3: ใช่ค่ะอย่างน้อยก็ประมาณ1เดือน
1: ค่ะฉีดได้นะคะคุณผู้ชมแต่อาจจะต้องทิ้งระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะคะส่วนคำถามนะคะในหมายเลขโทรศัพท์มีหลายข้อความที่ส่งมาขออนุญาตนะคะไปที่คำถามนี้คุณอรวรรณนะคะคุณอรวรรณอายุ79ปีค่ะหนัก48สูง153บอกว่าโรคเข่าเสื่อมมีอาการอย่างไรคะถ้าเป็นโรคเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยถีบจักรยานได้ไหมจักรยานอาจจะเป็นทั้งแบบจักรยานปั่นให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้ากับจักรยานที่แบบปั่นอยู่กับที่อย่างเงี้ยคะอาจารย์โอ
2: ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถามว่าอาการเป็นยังไงเนี่ยอาการที่จะพาคนไข้มาหาหมอเนี่ยอันแรกสุดก็คืออาการปวดนี่แหละครับนะครับแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยอาการก็เช่นมีการบวมแดงร้อนเป็นบางครั้งได้นะครับแล้วก็คนไข้อาจจะสังเกตว่าเวลาเราขยับหรือการใช้งานเนี่ยก็จะมีเสียงกรอบแกรบอยู่ในข้อเข่าเพราะว่าข้อเข่าเนี่ยมันไม่เรียบนะครับเวลาขยับก็มีการถูกันของกระดูกนะครับหรือบางคนก็เวลาเสื่อมมากๆก็จะมีลักษณะของขาโก่งได
1: ้
2: นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของอาการทั่วไปของข้อเข่าเสื่อมครับ
1: ค่ะอาจารย์โออย่างภาพกราฟิกอินโฟที่เราเห็นอันนี้มันคืออะไรคะ
2: ก็เป็นที่ขาวๆนี่ก็จะเป็นแทนตัวกระดูกอ่อนของข้อเข่านะครับทีนี้พอมันเริ่มเสื่อมมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีรอยเป็นรอยถลอกรอยบาดเจ็บของตัวกระดูกอ่อนที่เห็นแดงๆนะครับแล้วพอสึกมากขึ้นมันก็จะเป็นกระดูกจริงๆแล้วคราวนี้กระดูกอ่อนมันหายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีความไม่เรียบของคิ้วข้อแล้วเวลาที่เราขยับเนี่ยมันก็จะมีการเสียดสีกันทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็เจ็บได้ครับ
1: ดังนั้นถ้าจะปั่นจักรยานมันต้องไม่ใช่ระดับที่มันงอจนมันเสียดสีกัน
2: ทีนี้ถ้าถามว่าเราปั่นจักรยานได้ไหมเนี่ยก็ยังบอกว่าสามารถออกกำลังกายได้ปั่นจักรยานได้แต่ว่าในท่าที่มันมีการงอเข่าเยอะๆเนี่ยมันจะมีการกดของบริเวณกระดูกอ่อนตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหลีกเลี่ยงท่าที่จะต้องงอเข่าเยอะ
1: เสือหมอบนี่ไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันจะต้องงอตัวแล้วแบบโอ้โหขานี่ต้องแบบ45อะไรเงี้ย
2: อาจจะปวดหลังด้วย
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในการออกกำลังกายในผู้สูงอายุการปั่นจักรยานทำได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องปรับให้มันเหมาะสมก็คืออาจจะต้องอาร์เนี่ยอาจจะต้องสูงนิดนึงเพื่อไม่ให้ข้อเข่าเนี่ยงอมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เหมาะสมประมาณ 15-30 นาทีนะครับการปั่นระยะนานนานหลายๆกิโลเป็นชั่วโมงบางทีก็อาจจะทำให้มันมีอาการตึงหรือว่ามีอาการเจ็บได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะวันนี้คำถามหลายเรื่องนะคะวันนี้ทั้งโควิดนะคะทั้งเรื่องเด็กแล้วก็เรื่องข้อเรื่องกระดูกมาที่เรื่องโควิดนะคะอาจารย์ช่วงนี้หลายคนบอกว่าไม่รู้จะถามใครขออนุญาตมาถามหมอนี่แหละนะคะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านอยากถามเรื่องของอาการโควิดครับคือมีไข้ไอเจ็บคอโหครบเลยนะคะจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสแต่ผมเนี่ยคืออาการพวกนี้ถ้าเป็นโควิดจะเป็นแบบนั้นแต่ตัวผมเองผมมีอาการระคายคอมีไอบ้างแต่ไอเนี่ยเขาเรียกว่ามีอาการนานมาแล้วนะคะมีคัดจมูกในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างฝนตกแดดออกอะไรเงี้ยนะคะจะมีสิทธิ์ติดโควิดได้ไหมครับถ้าถามถึงไข้มีไหมผมไม่มีไข้ครับแต่ไอบ้างเป็นบางระยะนะคะ
3: ค่ะคือตอนนี้หลายคนก็จะบอกว่ามันบอกยากมากเลยนะคะว่าไอ้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันหวัดธรรมดาหรือว่ามันหวัดโควิดนั้นหลักๆ ก็คือลองดูว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือเปล่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงแน่ๆก็คือมีประวัติคนใกล้ชิดสัมผัสหรือสถานที่ไทม์ไลน์ที่เราไปเนี่ยอาจจะแบบไปข้องเกี่ยวกับคนที่อาจจะเคยมีประวัติของโควิดซึ่งบางคนก็อาจจะมีเตือนขึ้นมาในแอปบางคนก็อาจจะไม่ได้เตือนแล้วว่าก็อาจจะลองแบบบางทีเราก็จะเห็นจากข่าวไทม์ไลน์ต่างๆนะคะทีถ้าเกิดสมมุติว่ามีประวัติว่าเราไปในพื้นที่เสี่ยงเนาะซึ่งอาจจะเป็นจากไทม์ไลน์ของผู้ป่วยคนอื่นหรือคนใกล้ชิดเราเนี่ยก็ให้ระวังไว้ว่าเราอาจจะมีอาการแบบที่มันอาจจะไม่ต้องครบก็ได้นะคะบางคนเนี่ยก็คือไม่มีอาการอะไรเลยเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ารู้สึกว่าเองไม่แน่ใจเพราะมีประวัติมีคนใกล้ชิดมีไปพื้นที่เสี่ยงหรืออะไรก็ตามเนี่ยการไปตรวจก็น่าจะช่วยมากที่สุดทีนี้แต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีคนที่แบบบางทีอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรแต่ก็มันก็มีความกังวลซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าตอนนี้จริงๆเราก็ไม่รู้เลยว่าจะติดอะไรอย่างไรเมื่อไหร่ที่ไหนเนาะหมอก็แนะนำมีค่ะว่าถ้าไม่แน่ใจนะคะก็ไปตรวจดีกว่าอย่ารอจนบางทีเป็นหนักหรือถ้ารู้สึกว่าอาการเริ่มไม่ค่อยดีนะคะบางทีถ้าบางทีเราอาจจะยังไม่ต้องถึงกับไปตรวจแบบโควิดจริงๆทีมาตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีการซักประวัติที่ค่อนข้างเบื้องต้นแล้วเขาจะแยกให้เราไปตรวจธรรมดาหรือตรวจที่คลินิกที่มีความเสี่ยงสูงอันนี้ก็มาตรวจได้ค่ะ
1: อันนี้เชื่อว่าหลายคนตื่นมาเอ๊ะได้กลิ่นไหมตาแดงหรือเปล่ามีผื่นหรือเปล่าไอไหมอะไรอย่างนี้นะคะ
3: ไม่ได้กลิ่นกับไม่รับรสเนี่ยจริงๆคือเป็นอาการที่แบบถ้ามีก็สงสัยเยอะเพราะว่าหวัดทั่วไปมันจะไม่ถึงขั้นขนาดนี้แต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ได้บอกว่าไม่เป็นไม่มีแบบอาการก็เป็นโควิดได้เพราะฉะนั้นก็หลักๆคือตอนนี้ก็ดูเรื่องของประวัติสัมผัสใกล้ชิดไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงคนหนาแน่นอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ค่ะ
3: งั้นก็เอาจริงก็ตอบให้ไม่ได้แต่ว่า
1: ในเบื้องต้นได้ประมาณนี้นะ
3: คือลองดูถ้ารู้สึกว่าแบบเอ๊ะไม่แน่ใจเราอยากมาตรวจก็สบายใจไว้ก็ดีเพราะว่าระหว่างนี้คือยิ่งถ้าไม่แน่ใจว่าเราต้องใช้ชีวิตแยกตัวกับคนอื่นแบบจริงจังขนาดไหนเนี่ยการตรวจให้รู้ว่าไม่มีก็สบายใจดีค่ะ
1: ค่ะมาที่คำถามของคุณอมรรัตน์กันบ้างดีกว่านะคะคุณอมรรัตน์บอกว่าคุณพ่อนะคะอยู่ที่จังหวัดเลยต้องมาหาอาจารย์หมอตามนัดที่โซน
3: ผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์หรือการเห็นหน้าบางทีอาจจะเห็นหรือไม่เห็นหน้าเนี่ยนะคะก็สามารถใช้ลงทะเบียนบอกกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะว่าเราเนี่ยขอตรวจแบบเทเลเมดคุณพ่อไม่ได้มีอาการอะไรที่คุณหมอจะต้องแบบมาเจอหรือต้องตรวจอะไรละเอียดแต่ว่าต้องการยาอ
1: ัน
3: นี้ก็สามารถที่จะให้การรักษาแบบเทเลเมดิซีนได้นะคะที่ไม่จะมีข้อจำกัดคือยาบางประเภทยาบางตัวก็อาจจะไม่สามารถส่งทางไปรษณีย
1: ์
3: อ
1: ัน
3: นี้ก็อาจจะให้ญาติหรือใครมารับแทนได้ค่ะช่วงนี้ใครที่ไม่มีความจำเป็นหรือมีความเร่งด่วนก็คิดว่าการหลีกเลี่ยงมาโรงพยาบาลก็เป็นการดีค่ะ
1: ค่ะสำหรับรามามีบริการนี้นะคะแต่ไม่แน่ใจที่คุณผู้ชมถามมาเนี่ยเป็นของโรงพยาบาลไหนนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์มีคำถามอยู่ไหมคะถ้ามีขยับขึ้นมาเลยก็ได้นะคะจะได้ถามอาจารย์ให้นะคะไปที่แฟนเพจรามาชาแนลกันก่อนคุณแมรี่เมย์นะคะบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้พวกพันไม้นะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะ

0: ซึ่งคือช่วงเวลานี้แปลว่าไม่ได้อยู่ประเทศไทยแน่ๆนะคะบอกว่ามีอาการแพ้เยอะมากค่ะเพราะว่าหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ที่อยู่ในอากาศลำบากเวลามีอาการแพ้ควรทานยาแก้แพ้หยอดตาหรือพ่นจมูกหรือทายาที่มีคอร์ติซอลที่ผิวหนังทันทีเลยไหมคะหรือควรอดทนโดยไม่ใช้ยาเขาเรียกว่าไม่ใช้ยาเม็ดแก้แพ้ควรรับประทานก่อนเมื่อรู้ว่าต้องสัมผัสสิ่งที่แพ้หรือเปล่าคะแล้วยาต่างๆที่ใช้รักษาโรคภูมิแพ้ที่กล่าวมาแล้วถ้าใช้ต่อเนื่องกันนานๆจะมีผลร้ายต่อไตหรือว่าร่างกายส่วนอื่นอย่างไรไหมคะนะคะบอกว่าตอนนี้สังเกตว่าสามีอายุ49ปีมีอาการหลายอย่างที่อ๋ออันนี้คนละคำถามขอคำถามนั้นก่อนแพ้น่าจะอยู่ในต่างประเทศนะคะจันโอ๋
1: ค่ะก็บางทีถ้าอยู่ตามต่างประเทศน่ะมันจะมีความชัดเจนว่ามันจะมีฤดูที่แบบบางทีเริ่มมีไปไม่จริงประเทศไทยก็มีนะคะแต่ว่าเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้พูดถึงคนที่แพ้เนี่ยก็จะมีอาการชัดนะคะมีแบบช่วงแพ้ละพวกบางคนที่แพ้พวกละอองเกสรต่างๆเนี่ยนี่ก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการเยอะมากๆช่วงที่มีหน้าฤดูใบไม้ผลิต่างๆที่คำแนะนำก็คือจริงๆไม่ต้องอดทนมาก็คือบางทีพอรู้ว่าเริ่มจะเข้าหน้านี้เนี่ยก็ทานยาแก้แพ้ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็การรักษาโรคภูมิแพ้เนี่ยหลายครั้งคือการกินยารักษาต่อเนื่องนะคะบางคนจะต้องพ่นสเตียรอยด์พ่นจมูกนะคะส่วนยาทาแก้แพ้ที่ผิวหนังเนี่ยก็คือเมื่อมีผื่นก็สามารถทาไว้แต่ว่าอย่าไปทากันไว้ก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็คือมีผื่นขึ้นก็สามารถที่จะทาสเตียรอยด์ลงไปได้เลยเพื่อลดการผื่นตรงนั้นได้เลยไม่ต้องรอแบบจนเป็นหนักหรือต้องอดทนก่อนเพื่อให้ร่างกายปรับตัวจริงๆก็ทานยาแก้แพ้ไว้ได้เลยนะคะยาแก้แพ้ทานได้นานเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นยากลุ่มนึงที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงมากนะคะกินเป็นหลักหลายปีได้เลยนะคะบางคนอาจจะต้องกินยาแก้แพ้อยู่แบบตลอดชีวิตเพราะว่าอาการแพ้มันอาจจะค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีการรักษาแบบใหม่ๆนะคะมีการทำตรวจที่ผิวหนังนะคะตรวจภูมิแพ้ผิวหนังเพื่อจะดูว่าตัวเราแพ้อะไรซึ่งจะได้เลี่ยงได้อย่างชัดเจนนี่ก็ช่วยลดอาการได้หรือบางทีก็จะมีการรักษาด้วยอิมมูโนเทอราปีอันนั้นก็เป็นวิธีการใหม่ๆซึ่งนี่ก็ต้องไปปรึกษากับคุณหมอโรคภูมิแพ
0: ้
1: เพื่อดูว่าตัวเราเหมาะกับการรักษาในรูปแบบไหนแต่ว่ายาแก้แพ้ทานกันไว้ได้เลยค่ะยาเม็ดก่อนนอนส่วนใหญ่ที่เขาแนะนำ
0: ค่ะนะคะอันนี้ก็ทานได้เนาะไม่ต้องอดทนอะไรขนาดนั้นนะคะไปที่คำถามทางหมายเลขโทรศัพท์ขอขยับขึ้นไปดูข้างบนสักนิดนึงนะคะที่023547105นะคะคำถามจากคุณยานะคะคุณยาอายุ52ปีหนัก68สูง158บอกว่ามีวิตามินต่ำกว่าน่าจะเป็นวิตามินดีไหมคะ
1: ค่ะ
0: มีวิตามินดีต่ำกว่า30นะคะทำซีทีสแกนผลคือกระดูกบางควรจะต้องกินยาเพิ่มมวลกระดูกหรือฉีดยาเพิ่มมวลกระดูกไหมคะควรทำวิธีไหนดีคะอาจารย์โอ
2: ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคุณหมอจะต้องประเมินก่อนนะครับว่าไอ้ถ้าเป็นกระดูกบางเฉยๆเนี่ยอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยากระดูกพรุนนะครับแต่ว่าถ้าเราตรวจมวลกระดูกออกมาแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าลบ 2.5 นะครับอันนี้เราจะเรียกว่ากระดูกพรุนในกรณีนี้มันจะมีความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอจะเริ่มให้ยาเขาเรียกว่าเป็นยากระดูกพรุนก็จะมีทั้งลักษณะเป็นยากินแล้วก็เป็นยาฉีดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผลมวลกระดูกเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักเนี่ยเป็นอย่างไรคุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้อีกทีนึงอย่างไรก็ตามในถึงแม้ว่าจะเป็นกระดูกบางแต่ยังไม่ใช่กระดูกพรุนนะครับแต่ถ้าเกิดวิตามินดีเนี่ยต่ำกว่า30นะครับก็แนะนำให้รับประทานวิตามินดีเสริมด้วยนะครับเพื่อป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกที่จะเป็นเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับ
0: นะคะอันนี้ก็สามารถทานวิตามินดีเพราะว่าต่ำกว่า30จริงๆแล้วคือถ้าจะให้ดีต้องอยู่ที่30ขึ้นไป
2: ใช่ครับคนทั่วไปก็จะอยู่30ขึ้นไปนะครับ
1: แต่คนไทยวิตามินดีต่ำเยอะมากเลยค่ะมากจนน่าตกใจไม่ได้เกิดเฉพาะคนสูงอายุนะคะบางทีเด็กวัยรุ่น
0: ก็เป็นใช่ไหมคะ
1: เกิน 50% วิตามินดีก็จะต่ำเพราะว่าเราไม่ค่อย
0: เรากลัวแดด
1: เรากลัวแดดแล้วเราก็ทากันแดดอะไรบ้างนี่ก็ทำให้รับวิตามินดีไม่ค่อยได้แล้วบางทีเด็กก็ใช้ชีวิตแบบ
0: อยู่ใน
1: ไม่ได้ออกอยู่ในตึกมาไปโรงเรียนเข้าก็เข้าห้องเรียนอะไรเงี้ยก็ทำให้วิตามินดีไม่ค่อยสูง
0: ค่ะมีคำถามจากคุณแมรี่หนึ่งคำถามนะคะคุณแมรี่พูดถึงสามีนะคะสามีอายุ49ปีมีอาการหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นโรคสมาธิสั้นแต่ก็ไม่ใช่กับทุกเรื่องบางเรื่องดูว่าเขาจะจดจ่อและสา

0: สามารถมีสมาธิกับเรื่องที่เขาชอบและสนใจได้สามารถทำงานได้ปกตินะคะแต่ว่าหลักๆคือเป็นคนที่รออะไรไม่ค่อยได้ถูกรบกวนสมาธิจากหลายๆเรื่องได้ง่ายนะคะอย่างถ้าขับรถอยู่แล้วถามอะไรขึ้นมาเนี่ยแค่นิดเดียวก็จะทำให้เขาขับรถผิดเส้นทางในทันทีนะคะซึ่งดิฉันก็ขับรถเป็นคิดว่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นอีกหลายเรื่องที่ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคนรอบข้างเคยพูดคุยกับสามีอยากให้ไปพบแพทย์ไม่ทราบว่าจะสามารถตรวจและวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่มีวิธีการรักษาให้หายหรือดีขึ้นไหมคะ
1: ค่ะก็จริงๆหลายคนเข้าใจว่าโรคสมาธิสั้นจะเป็นเฉพาะกับในเด็กจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เองก็มีสมาธิสั้นเยอะหลายครั้งสมาธิสั้นเราเนี่ยไม่ได้เกิดจากสมองนะคะเหมือนกับของเด็กๆที่บางทีจะเห็นชัดตั้งแต่เล็กแต่ว่าหลายครั้งของสมาธิสั้นเราตอนนี้เกิดจากการที่อยู่กับสิ่งกระตุ้นเช่นเราก็อยู่กับโทรศัพท์ทั้งวันเนาะซึ่งการอยู่กับโทรศัพท์เนี่ยค่ะมันจะมีการแบบทำให้เราจดเจาะอยู่กับอะไรนานๆไม่ค่อยได้เช่นบางทีเราเล่นอะไรมาสั้นๆเนี่ยมันก็ถูกดิสแทรกดึงเราไปแบบกับข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นสมองที่ถูกชินอยู่กับการที่ถูกกระตุ้นเนี่ยมันจะอยู่กับอะไรที่นิ่งๆเนี่ยไม่ค่อยได้นานซึ่งเนี้ยมันทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกเป็นเหมือนสมาธิสั้นเทียมนะซึ่งอันนี้ก็จะเกิดกับผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ใหญ่หลายคนจริงๆเป็นโรคสมาธิสั้นและเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพียงแต่สมัยก่อนคนก็ไม่รู้จักนะคะก็อาจจะมองว่าเป็นเด็กซนเด็กแอคทีฟอะไรเงี้ยหลายครั้งเนี่ยมันมีปัญหามาถึงการเป็นผู้ใหญ่หลายคนแบบสมาธิจดจ่อทำอะไรได้ยากนะคะแล้วเวลาที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าอะไรที่เราสนใจเราจะจดจ่อไม่ได้สมาธิสั้นเล่นเกมทุกคนนิ่งทุกคนอะไรที่แบบสนุกอะไรที่แบบมันดึงดูดความสนใจเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้อยู่กับมันได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะมีปัญหากับอะไรที่แบบมันอาจจะต้องการแบบสมาธิเยอะหน่อยโดยเฉพาะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้สนใจมากนี่ก็จะเห็นว่ามีปัญหาชัดเช่นนั่งทำงานนานๆไม่ค่อยได้บางคนก็นั่งแป๊บๆแล้วก็ต้องลุกเดินไปตู้เย็นบ้างลุกเปิดทีวีลุกแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีดูคลิปหรือดูอะไรจดจ่อสั้นๆเนี่ยก็แบบเหมือนเปลี่ยนเร็วนะคะอยู่กับอะไรที่แบบช้าๆนานๆหรือต้องรอคอยไม่ค่อยได้บางคนจะเอามาเป็นลักษณะคืออารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้นะคะพวกนี้เนี่ยจริงก็เป็นสมาธิสั้นที่เราเจอว่ามันเป็นมาจนถึงวัยผู้ใหญ่ได้รักษาได้นะคะหลายครั้งก็อาจจะรักษาตั้งแต่เรื่องของการทำพวกพฤติกรรมบำบัดฝึกตัวเองก่อนนะคะอย่างบางคนเนี่ยเขาเห็นว่าเกิดใช้หน้าจอเยอะเขาจะฝึกให้ดีท็อกจากตัวหน้าจอเนี่ยเพื่อให้เราแบบสมองเราปรับกับการที่จะอยู่กับอะไรที่แบบนิ่งๆไม่มีสิ่งกระตุ้นได้นะคะบางทีก็ไปปฏิบัติพวก mindfulness อะไรเงี้ยหรือบางครั้งก็เป็นเรื่องของการทำพฤติกรรมบำบัดนะคะที่ทำให้แบบเราแบบฝึกเรื่องของสมาธิเรานะจัดการงานอะไรต่างๆเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเรื่องของการใช้ยาเหมือนกันในบางคนที่รู้สึกว่าจริงต้องการแบบเหมือนกับปัญหาสมาธิที่มันไม่จดจ่อมันส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันเยอะก็จะมีการทานยา
0: ค่ะก็คือรักษาได้นั่นแหละ
1: รักษาได้ค่ะ
0: ในต่างประเทศเขาก็น่าจะมีคุณหมอที่ดูแล
1: กับจิตแพทย
0: ์ค่ะนะคะยังไงขอให้หายเร็วๆจะได้ไม่รบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะไปที่คำถามจากคุณอานานะคะคุณอานาอายุ56ปีน้ำหนักคือ45สูง160มีโรคประจำตัวคือเป็นไทรอยก่อนหน้านี้มีกระดูกซี่โครงด้านซ้ายโก่งออกมาไปหาคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าให้ดูอาการตอนนี้เนี่ยซี่โครงขวาล่างก็โก่งออกมาเช่นกันแต่ไม่มาก อยากทราบว่าเป็นอันตรายมากไหมซี่โครงโก่งนี่มันเกิดจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์โออ
2: ันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าซี่โครงเนี่ยปกติไทรอยก็ไม่น่าจะทำให้ตัวซี่โครงมันโก่งออกมาได้นะครับแต่ว่าถ้าที่ดูจากน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักอาจจะค่อนข้างน้อยถ้าเกิดว่าน้ำหนักน้อยตัวผอมเนี่ยก็อาจจะทำให้ซี่โครงนี้ชัดขึ้นมาได้ก็อาจจะต้องดูประวัติครับว่ามีช่วงนี้มีน้ำหนักลดลงไหมชัดเจนไหมหรือว่ารูปร่างเป็นยังไงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังแนะนำให้ตรวจติดตามของคุณหมอนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราคุณหมอจะดูเนี่ยเขาก็จะดูว่าลักษณะว่าซี่โครงเนี่ยมันผิดปกติไปไหมมันโก่งจริงหรือเปล่านะครับรวมถึงอาจจะทำเอ็กซเรย์ดูนะครับว่าลักษณะของกระดูกเนี่ยยังปกติไหมมันมีความผิดปกติของกระดูกภายในหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วเป็นลักษณะทั่วไปที่มันโก่งมาจากเราอาจจะตัวผอมหรือบางเนี่ยนะครับก็อันนั้นอาจจะไม่อันตรายอะไรครับก็อาจจะให้คุณหมอกลับไปดูอีกทีนึงครับว่ามันเป็นจากรูปร่างของเราเองไหมหรือว่ามันเป็นจากตัวกระดูกจริงๆ
0: อาจารย์โอ้พูดแล้วนึกภาพตามเลยคือเวลาเราผอมลงเราจะเห็น

0: ือนซี่โครงเห็นกระดงกระดูกอะไรชัดเจนขึ้นเนาะอาจารย์เนาะค่ะไม่แน่ใจว่าผอมลงไหมนะคะลองตามติดกับคุณหมอที่ให้การรักษาดู
1: ที่หนึ่งนะคะ
0: อันนี้คือรักษาไทรอยด์แต่ไม่แน่ใจว่าไปหาหมอที่เป็นหมอกระดูกหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยไปหาคุณหมอกระดูกอันนี้ก็คือไปหาคุณหมอกระดูกและข้อได้ใช่ไหมคะมีคุณพรทิพย์นะคะคุณพรทิพย์ส่งข้อความมาทางแฟนเพจรามาชาแนลอีกหนึ่งท่านที่เป็นแฟนรายการประจำนะคะบอกว่าสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านนะคะวันนี้ไปเจาะเลือดมานะคะในขณะที่รอคิวนะคะก็บอกว่ากำลังเตรียมจะยกน้ำเปล่าขึ้นมาดื่มค่ะพยาบาลเห็นบอกว่ายังไม่ได้เจาะเลือดใช่ไหมคะถ้ายังไม่ได้เจาะเลือดอย่าเพิ่งดื่มเลยบอกว่าสงสัยค่ะคุณหมอถามหน่อยว่าเวลาจะมาเจาะเลือดดื่มน้ำเปล่าก็ไม่ได้เหรอคะได้ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วควรไม่ควรหรืออะไรยังไง
2: ตอนนี้จริงๆน้ำเปล่าก็แบบไม่ได้ถึงกับห้าแต่ก่อนจะมีคำติดปากว่างดน้ำงดอาหารแต่ว่าค่ะปัจจุบันก็คิดว่าการจิบน้ำหรืออะไรเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรมากค่ะ
0: คือถ้าเป็นน้ำเปล่าที่เป็นน้ำเปล่าเลยไม่ผสมน้ำตาลไม่ได้ใส่วิตามินอะไรอย่างที่เขานิยมทานกัน
2: อ
0: ่ะ
2: ค่ะได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: ก็น่าจะได้ครับยกเว้นแต่ว่าเขาจะเป็นตรวจอะไรบางอย่างเฉพาะจริงๆที่ต้องจำกัดน้ำอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็รับประทานน้ำเปล่าเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไร
2: เพราะแต่ก่อนจะเป็นคำพูดติดปากแบบงดน้ำงดอาหารหลังสองทุ่ม
0: แล้วคอก็จะแห้งผาก
2: ใช
0: ่
2: ใช
0: ่
2: จริงน้ำเนี่ยทานได้เป็นแบบจิบน้ำอะไรได้ค่ะ
0: ค่ะมีคำถามนะคะจากคุณพันธพาวนะคะบอกว่าตรวจพบมวลกระดูกต่ำในวัย32ปีนะคะมีโอกาสที่มวลกระดูกจะกลับมาปกติได้ไหมคะ
1: มวลกระดูกต่ำในวัย32ปีแล้วครับถือว่าค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับอันนี้ต้องถามนิดนึงว่าทำไมถึงไปตรวจมวลกระดูกตอนที่อายุ32เพราะโดยปกติทั่วไปเนี่ยอายุ32เนี่ยก็จะยังไม่ได้ตรวจมวลกระดูกอะไรนะครับก็อาจจะต้องถามนิดนึงว่ามีโรคประจำตัวไหมนะครับแล้วก็ไปตรวจมวลกระดูกเพราะอะไรและที่บอกว่าต่ำเนี่ยต่ำมากแค่ไหนนะครับก็อาจจะช่วยนิดนึงว่าเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าถามว่าไอ้ตัวมวลกระดูกที่ต่ำเนี่ยมันสามารถดีขึ้นได้ไหมเนี่ยมันโดยทั่วไปเราต้องหาสารครับว่าไอ้มวลกระดูกที่ต่ำเนี่ยมันต่ำจากอะไรมันอาจจะต่ำจากโรคอื่นๆเช่นเป็นพาราไทรอยด์เป็นอย่างอื่นมาก่อนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าสามารถเราแก้ไขตรงสาเหตุได้เนี่ยโดยทั่วไปก็จะดีขึ้นครับ
0: ค่ะมีคำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์023547105นะคะคุณอ้ออายุ59หนัก42สูง160คุณอ้อบอกว่ากินยาตัวนี้ค่ะยาชื่อ
2: น่าจะอะคอกเซีย
1: ไหมคะอะคอกเซีย
0: 90มิลลิกรัมนะคะตอนเช้า1เม็ดกินคู่กับเลพาริลเหรอคะอาจารย์นะคะ20มิลลิกรัมแล้วปรากฏว่ามีอาการแน่นหน้าอกอย่างเดียวเลยอยากถามว่าต้องทำอย่างไรในเบื้องต้นอาการที่เป็นอยู่เนี่ยคือแพ้ยาหรือเปล่าก่อนอื่นอะคอกเซียนี้คือเราทานเพื่ออะไรคะ
1: อะคอกเซียเนี่ยเป็นยาแก้อักเสบนะครับเป็นกลุ่มยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ครับส่วนเลพาริลเนี่ยเป็นยาลดอาการบวมนะครับถามว่าอาการแน่นหน้าอกอย่างเดียวเนี่ยต้องทำอะไรเบื้องต้นลองสังเกตดูอาการดูก่อนก็ได้นะครับผมว่าถ้าอาการเนี่ยอาการแน่นหน้าอกเป็นไม่มากแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นหายไปเนี่ยอาการจะไม่ใช่อาการแพ้ยาอะไรแต่ถ้าสมมติว่ามันแน่นหน้าอกติดต่อกันสัก 5-30 นาทีแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นหรือเป็นมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องมาหาคุณหมอครับ
0: นะคะอันนี้คือดูไม่ปกตินะคะดูแบบแน่นหน้าอกตลอดเลยนะคะมีคำถามนะคะจากคุณจานินนะคะคุณจานินไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรใดๆบอกแค่ว่าปวดที่ต้นแขนขวาไล่ลงมาที่แขนหมายถึงว่าต้นแขนนะคะไปจนถึงทั้งแขนเลยเป็นอะไรที่บ้างคะคำถามกว้างมากนะคะจันโอ
1: ปวดที่แขนนะคร
0: ับ ใช่ต้นแขนค่ะปวดต้นแขนแล้วก็ไล่ลงมาที่น่าจะเป็นทั้งแขนนี่ค่ะ
1: โอเคแล้วเป็นมานานเท่าไหร่
0: ไม่ได้บอกข้อมูลเลยค่ะอาจารย์แต่บอกว่ามีอาการแบบนี้
1: ครับผมอาการปวดที่ต้นแขนเนี่ยมันก็เป็นได้จากหลายอย่างนะครับมันอาจจะเป็นจากตัวกล้ามเนื้อก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นจากข้อบริเวณไหล่ก็ได้นะครับซึ่งข้อบริเวณไหล่เนี่ยก็จะมีอยู่หลายอย่างนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการปวดแล้วมันร้าวลงมาที่แขนหรือที่มือเนี่ยก็อาจจะเป็นจากตัวของหมอนรองกระดูกก็ได้นะครับหมอนรองกระดูกคอก็ได้กดทับเส้นประสาทก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นลองสังเกตอาการครับถ้าสมมติว่าอาการเนี่ยมันปวดเวลาที่เราขยับชัดเจนแล้วมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันกดเจ็บอันนี้อาจจะเป็นการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือข้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการปวดร้าวลงแขนนะครับมีอาการชาร่วมด้วยนะ

0: ครับเป็นปวดแบบลึกๆนะครับกดแล้วไม่เจ็บเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นจากเส้นประสาทตรงคอก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเป็นไม่ดีขึ้นนะครับก็ค่อยเข้ามาตรวจอีกทีนึงได้ครับ
1: ค่ะส่วนอีกหนึ่งคำถามจากคุณแป้งนะคะคุณแป้งอายุ63หนัก58สูง160บอกว่าอยากทราบว่าถ้าเป็นกระดูกสันหลังคดแล้วไม่ได้รักษาจะมีผลในระยะยาวนะคะต่อสุขภาพอย่างไรบ้างต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง
0: ครับกระดูกสันหลังคดเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับก็คือคดมากหรือว่าคดน้อยบางคนเนี่ยคดน้อยเนี่ยก็คือจะไม่สังเกตไม่เห็นเลยถ้าเกิดว่าคุณหมอไม่ได้บอกหรือไม่ได้เอ็กซเรย์บังเอิญเจอก็จะไม่ทราบว่ากระดูกสันหลังเนี่ยคด
1: มันมองด้วยตาเปล่าสามารถเห็นได้ไหมคะอาจารย์
0: คือถ้าเกิดว่าคดแบบเยอะๆอันเนี้ยเห็นได้
1: หมายถึงว่าหลังก็จะงอหรืออะไร
0: ใช่ก็จะมีลักษณะหลังที่มันผิดรูปไปถ้าเรามองจากด้านหลังก็จะเห็นนะครับแต่ในบางคนในหลายๆคนเลยครับที่ไม่ได้คดมากขนาดนั้นนะครับก็จะไม่สังเกตเห็นหรือบางคนก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากระดูกสันหลังตัวเองเนี่ยคดนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่มีอันตรายอะไรแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่มันคดเยอะๆซึ่งอันเนี้ยมันจะมีการลงน้ำหนักที่ผิดปกติไปพออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็จะมีอาการปวดหลังได้ง่ายนะครับซึ่งอันเนี้ยก็คงต้องปรึกษาเข้ามาดูกับคุณหมอกระดูกอีกทีนึงครับ
1: ค่ะแล้วก็มีคำถามอันนี้เป็นคำถามคุณแม่ลูก2นะคะลูกคนโตเนี่ยอายุ5ขวบคนเล็กอายุ2ขวบครึ่งนะคะบอกว่าคนโตเนี่ยจะอิจฉาน้องอยู่บ่อยๆเพราะว่าเกิดมาตอนแรกเนี่ยเขาเป็นที่รักของคนทั้งครอบครัวแต่พอมีน้องเกิดมาทุกคนก็ไปสนใจกับลูกคนเล็กก็เลยทำให้2คนเนี้ยพี่ชอบแกล้งน้องในขณะเดียวกันน้องก็เวลาโดนพี่แกล้งน้องก็เอาคืนด้วย นะคะถามว่าปัญหานี้จะทำอย่างไรดีให้ลูกคนโตรู้ว่าพ่อแม่รักอะไรเงี้ยทุกคนรักแต่ว่าคือปัญหาของครอบครัวนี้คือโดยส่วนใหญ่เวลาไปไหนไปด้วยกันแล้วเวลาเจอใครก็จะแบบมาโอ้เจ้าตัวเล็กก่อนแล้วก็ทำให้คนโตเหมือนว่าโอ๊ยเขาไม่ได้รับการสนใจอย่างเงี้ยค่ะจันโ
2: อหลักๆไม่ได้เป็นจากคนอื่นหลักๆเนี่ยเด็กที่แบบอิจฉาน้องหรือไม่ชอบน้องเนี่ยเราตั้งแกนกับพ่อแม่ก่อนนะเด็กที่มีความมั่นคงภายในเนี่ยว่าพ่อแม่รักเขาเนี่ยใครจะเดินเข้ามาอุ้มน้องชมน้องเนี่ยมันก็จะมีผลกับเขาไม่มากเพราะฉะนั้นเราก็จัดการสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือตัวเรานะคะอาการอิจฉาน้องเนี่ยมันเป็นอาการหนึ่งที่แสดงออกถึงสิ่งที่เขากำลังรู้สึกขาดก็คือตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเขาได้ไม่ได้รับอย่างที่ควรได้รับก็เลยทำให้แบบไม่ชอบ
1: น้อง
2: น้อยที่แบบมาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได
1: ้
2: จริงๆความรักมันไม่ต้องแบ่งแล้วมันก็ไม่ต้องแบบทำให้แบบเอามาแชร์กันแล้วเท่ากันจริงเราก็สามารถให้เขาได้อย่างเต็มที่มันคุณพ่อแม่ต้องกลับมาแบบสำรวจตัวเองว่าเราอาจจะมีเวลาให้เขาไม่เยอะเราจะให้เวลากับลูกคนเล็กเยอะเกินไปหรือเวลาที่มีปัญหากันเรามักจะชอบเข้าข้างน้องหรือเปล่าซึ่งก็ตามสไตล์บางทีเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะแบบเห็นน้องเด็กก็แบบพี่ยอมน้องหน่อยพี่ไม่แกล้งน้องพี่ต้องรักน้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หลายครั้งมันก็ไปกดทับทำให้เด็กคนนึงรู้สึกไม่โอเคกับการมีน้องแม่นก็กลับมาลองทบทวนตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าการที่ลูกอิจฉาน้องเนี่ยมันบอกเราชัดเจนเหมือนกันว่าเขาได้รับไม่พอแม่นก็กลับมาทำให้เขาได้รับให้พอก่อน
1: คือทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ขัดความรักทุกคนยังรักเขาอยู่
2: เด็กที่มีพอก็เวลาเรามีอะไรมากพอเราก็ไม่ไปฉาคนอื่นอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นก็กลับมาทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักของพ่อแม่มากพอนะคะแล้วก็สังเกตตัวเองเวลาจัดการเรื่องต่างๆเวลาพี่น้องทะเลาะกันเนี่ยอย่าใช้ความเป็นพี่มาทำให้เขาต้องยอมน้องเสียสละน้องหรือต้องรักน้องต้องดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยนั้นมันจะกดทับพี่พอสมควรแล้วมันทำให้เขาก็แบบเหมือนมีน้องเป็นภาระเนาะมันเขาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเขาคอนเนคกับน้องชมเขาเวลาที่เขาเล่นกับน้องดีๆนะคะชมเขาเวลาที่เขาช่วยเหลือน้องทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองกับการมีน้องไม่ใช่รู้สึกว่ามีภาระเวลามีน้องแล้วก็เวลาที่เขาทะเลาะกันเนี่ยก็พยายามมองที่เหตุผลเป็นหลักอย่าใช้ความเป็นพี่เป็นน้องมาต้องทำให้ใครยอมใครหรือใครผิดใครถูกจากความเป็นพี่เป็นน้องก็มองเรื่องเหตุผลเป็นหลักใครถูกก็ถูกใครผิดก็ผิด
1: ค่ะขอให้พี่น้องกลับมารักกันดีเหมือนเดิมนะคะไปที่คำถามจากคุณเปรมฤดีอายุ47หนัก51สูง160ทำงานออฟฟิศนะคะเวลากลางคืนหรือว่าตอนตื่นนอนเนี่ยโอ้มีอาการปวดโดยเฉพาะบริเวณข้อนิ้วกำมือได้ไม่เต็มที่อยากถามว่าการแบบนี้เป็นอันตรายไหมคะมีวิธีการรักษ

0: ษาหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรได้บ้างนะคะ
1: ครับอาการเจ็บบริเวณข้อนิ้วเนี่ยต้องดูว่าเป็นนิ้วไหนนะครับสมมุติว่าเป็นบริเวณตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเส้นเอ็นได้ถ้าเป็นตรง
0: ไม่ถือว่าที
1: ่ฝ่ามือนะครับ
0: ฝ่ามือนะคะ
1: ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นตามข้อเลยจริงๆเป็นข้อที่เป็นข้อนิ้วเลยจริงๆเนี่ยก็ต้องดูว่ามันเป็นมานานแค่ไหนแล้วเป็นมากี่นิ้วนะครับคุณเปรมฤดีลองสังเกตอาการตัวเองดูก่อนก็ได้ครับว่าอาการที่เป็นเนี่ยมันมีลักษณะเป็นข้อบวมหลายๆนิ้วหรือเปล่าถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาตรวจดูครับว่าเป็นข้ออักเสบแบบอืดหรือเปล่าเช่นเป็นรูมาตอยหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเป็นรูมาตอยเนี่ยก็จะมีอาการบวมของข้อนิ้วนะครับหรือว่าข้อมือนะครับแล้วก็จะเป็นตอนเช้าๆนะครับมันจะมีอาการตึงๆอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ข้อนิ้วข้อเดียวเราเป็นมาไม่นานบางทีก็อาจจะเป็นจากการใช้งานหนักๆก็ได้ครับครับลองสังเกตอาการดูครับถ้าว่าเป็นหลายๆนิ้วนะครับหรือว่ามีข้อบวมชัดเจนเป็นมานานมากกว่า6สัปดาห์ขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องเข้ามาตรวจครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นหลายคนเป็นนะคะก็ลองสังเกตความเจ็บปวดของตัวเองดูว่าเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้ได้รับคำตอบไปเกือบครบทุกท่านนะคะต้องขอบคุณอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอโอของเราขอบคุณนะคะ
1: ข
0: อบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับการติดตามรายการลัดคิวหมอและมากไปกว่านั้นก็คือการแชร์รายการนะคะให้หลายคนได้สามารถเข้าถึงคุณหมอได้อย่างดีเลยในช่วงเวลาแบบนี้นะคะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทาง Rama Channel วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากวรินดาแบรนด์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน ันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนหมาน้อยผู้น่ารัก
1: เอ้ยวันนี้กุ๊กเกือบทำเรื่องแย่ๆเข้าแล้วอะค่ะกุ๊กเกือบทำให้หมาตัวนึงตายอะค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่า
2: อะไรเข้ามาเลี้ยงในบ้านเด็กขาดถ้าใครไม่เชื่อฟังแม่แล้วก
0: ็จริงด้วยสิครับเกือบลืมไปแล้วย
1: เจ้าหมาน้อยท่าทางจะหิวแล้วสิ
0: แค่หาอะไรให้มันกินนิดๆหน่อยๆก็คงไม่เป็นไรมั้งครับมีแต่ของสดทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่มันกินง่ายๆบ้างเลยหรือเนี่ย
2: หาอะไรอยู่ล่ะจ๊ะ
0: คุณแม่คุณแม่เองเหรอครับ
2: ท่าทางมีพิรุธชอบกลแฮะมีอะไรปิดบังแม่อยู่หรือเปล่าแก
0: ๊ปไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรปิดบังเลยครับแม
2: ่นี่มันรอยอะไรกันเนี่ยยังกับรอยเท้าหมาเลย
0: ไม่มีครับไม่มีจริงๆครับ
1: เกือบโดนแม่จับได้แล้วงั้นเหรอ
0: ใช่ครับก็เลยได้มาแค่ช็อกโกแลตกล่องเดียวนี่แหละครับ
1: เอ้าเจ้าหมาน้อยมากินช็อกโกแลตนี่สิจ๊ะมาม่ามาม่ามาม่า
2: เดี๋ยวก่อนห้ามให้มันกินช็อกโกแลตเด็ดขาดนะนี่พวกลูกรู้หรือเปล่าว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นอันตรายกับเจ้าหมานะ
1: เป็นอันตราย
2: ก็ใช่นะสิช็อกโกแลตเนี่ยถือว่าเป็นสารพิษสำหรับเจ้าหมาเลยนะถ้ากินเข้าไปนิดหน่อยก็จะทำให้อาเจียนได้แต่ถ้ากินเข้าไปมากๆก็อาจจะถึงตายได้เลยนะ
0: ฮะถึงตายเลยเหรอครับ
2: ยังมีอาหารอีกหลายอย่างนะที่เป็นอันตรายกับหมาแมวอย่างพวกเศษกระดูกทั้งหลายก็อาจจะทำให้มันติดคอได้หรือกระดูกที่แตกเป็นชิ้นแหลมๆก็อาจจะเข้าไปทิ่มแทงอวัยวะภายในของมันได้นอกจากนี้ก็ยังมีพวกหัวหอมถ้ามันกินเข้าไปมากๆก็อาจจะทำให้หมาเป็นโรคโลหิตจางได้แล้วก็พวกนมต่างๆอาจจะทำให้มันปวดท้องแล้วก็ท้องเสียได้ทีนี้เข้าใจหรือ

0: ังล่ะว่าพวกสัตว์เลี้ยงน่ะไม่ใช่ว่าเราจะเอาอะไรให้มันกินได้เราต้องคอยดูแลเอาใจใส่พวกมันให้ดี
1: ๆโอ๊ยนี่ขนาดแม่เกลียดสัตว์เลี้ยงนะคะเนี่ยยังรู้เรื่องพวกนี้ดีจังเลย
0: เอ๊ะใครบอกว่าแม่เกลียดสัตว์เลี้ยงล่ะ
2: อ
0: ้
2: าวก็แม่ห้ามพวกเราเลี้ยงสัตว์อะไรทั้งนั้นก็เพราะแม่เกลียดมันไม่ใช่เหรอครับ
0: เปล่าสักหน่อยที่แม่ห้ามลูกๆน่ะไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะแม่เห็นว่าลูกๆยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตของพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้ต่างหาก
2: รับผิดชอบเหรอครับ
0: ใช่จ้ะแค่เรื่องอาหารการกินของมันลูกๆ ก็ยังไม่รู้เลยเห็นไหมแล้วไหนจะยังต้องคอยเล่นกับมันทุกวันให้มันไม่เหงาต้องคอยเช็ดฉี่เช็ดอึรักษาความสะอาดให้กับมันต้องคอยดูแลสังเกตสุขภาพมันให้ดีไม่ปล่อยทิ้งทิ้งคว้างไม่ใส่ใจเหมือนอย่างที่แม่เคยทำไว
1: ้เอ๋ที่แม่เคยทำ
0: ใช่จ้ะตอนเด็กๆแม่เคยเลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งตอนนั้นแม่ยังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบไม่ได้เอาใจใส่ดูแลมันให้ดีจนมันป่วยตายตอนนั้นแม่เศร้ามากเลยแม่ก็เลยสัญญากับตัวเองว่าถ้าเราไม่พร้อมจะดูแลมันจริงๆแม่ก็จะไม่เลี้ยงอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้นี่เองที่แท้แม่ก็รักพวกมันมากนี่เอง
2: ว้าวแม่ของแก๊ปน่ารักที่สุดเลยครับ
0: แล้วนี่พวกลูกอยากจะเลี้ยงเจ้าหมานี่จริงๆนะเหรอ
1: เอ๊ะก็ยังไม่พร้อมจะเลี้ยงมันเท่าไหร่หรอคะแม่
2: แกก็เหมือนกันครับ
0: โอเคจ้ะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็พามันไปหาตำรวจให้ตำรวจเขาตามหาเจ้าของกันดีกว่านะแม่ว่าตอนนี้เจ้าของหมาตัวจริงคงคิดถึงมันแย่แล้วล่ะ
1: นั่นสิคะอ้าแต่ก่อนอื่นก็ขอหาอะไรให้มันกินก่อนได้ไหมคะท่าทางมันคงจะหิวแย่แล้วอะค่ะ
0: ได้สิจ๊ะงั้นเราหาอะไรให้มันกินก่อนแล้วเราค่อยพามันไปหาตำรวจก็แล้วกันนะ

อรี่หนูกุ๊กตอนไม่จริงกุ๊กทำอาหารไม่อร่อยแล้ว

0: อ้าวน้ำตาลหมดแล้วเหรอเนี่ยอย่างนี้ต้องเติมคุณแม่คะไปธุระกันเถอะค่ะเดี๋ยวรถติดนะคะ
1: โอ้จ้าจ้าจ้า
2: เอ้าเข้ามาเลยจ้าตามสบายเลยนะ

0: เป็นไงบ้างจ๊ะอร่อยไหม
1: ก็โอเคนะจ๊ะ
0: งั้นก็ทานกันอีกเยอะๆเลยนะ
2: ทานอีกเยอะๆเลยเหรอ
0: ทำไมเหรอ
1: จริงๆฉันก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่หรอกเธอก็กินก่อนก็ได้
3: โอ๊ยไม่เป็นไรรอก่อนได้เธอกินก่อนเถอะ
1: เธอก่อนเธอกินก่อนเธอ
3: เธอนั่นแหละกินก่อน
1: เธอนั่นแหละกินก่อนเธอ
0: นี่ไม่ต้องแย่งกันหรอกนะถ้าหมดนี้แล้วเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ใหม่ก็ได
4: ้กลับมาแล้วครับฮ่ามีขนมด้วยเหรอขอสักชิ้นนะครับอีขนมอะไรเนี่ยเค็มสุดๆขนมอะไรก็ไม่รู้อ่ะเค็มๆไม่มีความอร่อยเลย
5: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มอย่างนี้ล่ะโอ
3: ้ฉันว่าเธอทำอะไรผิดสูตรไปหรือเปล่าจ๊ะ
5: ฉันว่าฉันทำตามสูตรที่คุณยายสอนมาทุกอย่างนี่นะไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องลองทำใหม่ดูอีกครั้ง

0: ก็ยังเค็มอยู่อ่ะพี่ยังเค็มเหมือนเดิมเลย
1: ไม่จริง เป็นไปไม่ได้ต้องลองดูอีกครั้งต้องลองดูอีกครั้ง
2: กลับมาแล้วจ้าโอ้โหทำขนมกินกันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยร้องไห้ทำไมล่ะลูก
1: คุณแม่ค่ะก็ทำอาหารอะไรก็ไม่อร่อยแล้ว
2: จะเป็นไปได้ยังไงฟุ๊กเนี่ยนะทำอาหารไม่อร่อย
3: ถ้าไม่เชื่อแม่ก็ลองชิมขนมพวกนี้ดูสิครับ
2: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มปี๋อย่างนี้ล่ะเนี่ย
1: เห็นไหมล่ะคะก็ทำอาหารอะไรไม่ได้อีกแล้ว
2: ไม่แม่ไม่เชื่อหรอกว่ากุ๊กทำอาหารไม่อร่อยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ขนมรสชาติแปลกไปแต่ต้องไม่ใช่ฝีมือกุ๊กแน่นอน

0: ีคนฉีกถุงเกลือมาเติมแล้วนี่นาแล้วทำไมขวดเกลือมันยังเหลือแค่ก้นขวดล่ะเนี่ยรู้แล้วล่ะกุ๊กเอาขวดน้ำตาลนี่ไปใช้ทำขนมใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในขวดนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำตาลหรอกนะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นเกลือต่างหาก
1: ฮะเกลือเหรอคะ
0: แม่ว่าต้องมีคนเติมเกลือใส่ขวดผิดแน่ๆเลยอ้าวนั่นมันถุงเกลือหรอกเหรอตายจริงยายคิดว่าถุงน้ำตาลซะอีก
1: คุณยายเองเหรอคะโอ๊ยคุณยายอะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะเนี่ย
0: อย่าโกรธยายเลยนะ
2: นั่นสิกุ๊กยายเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก
1: กุ๊กไม่ได้กอดคุณยายหรอกค่ะกุ๊กแค่ใจหายเท่านั้นเองนึกว่าชาติเนี้ยจะทำอาหารอะไรไม่ได้แล้วสิอีก
0: โถหลานรักของยาย
3: เพราะความเชื่อมั่นของคุณแม่ในตัวกุ๊กแท้ๆที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันกระจ่างได
0: ้ก็เพราะแม่รู้จักลูกแม่ดียังไงล่ะจ๊ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็จะเชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอจ้ะ
1: คุณแม่
2: ดีละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะทำขนมให้พวกเธอทานหน่อยนะคราวนี้ใช้น้ำตาลจริงๆแล้วรับรองว่าต้องอร่อยแน่
4: ๆจ้า
2: หลังจากนั้นกุ๊กก็กลับมาทำอาหารได้อร่อยเหมือนเดิมใช่แล้วออกจริงๆค่ะต้องขอบคุณคุณแม่นะคะที่เชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอ

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกิจสีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2. ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปกลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อประสมขึ้น

ซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของ Eddy Model มีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย1การวิเคราะห์2การออกแบบ3การพัฒนา4การนำไปใช้และ5การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆรู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและ

มีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออเนี่ยเราไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเลยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได้
0: ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง

0: B Boy CG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋ว

0: อะไรกันเล่าทำไมถึงขึ้นมาเร็วแบบนี้ฉันยังไม่ทันได้ขันเรื่องเลยนะคุณพระอาทิตย
1: ์อ้าวขอโทษทีนะคุณไก่วันนี้ฉันตื่นเต้นเป็นพิเศษก็เลยขึ้นมาเร็วไปหน่อยนะตอนนี้เนี่ยเป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนติดกันเลยนะเ
0: ชิญไม่รู้ไม่ชี้ล่ะฉันอุตส่าห์ซ้อมขันตั้งแต่เมื่อวานสื่นชนะรู้ไหม
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะกลับลงไปใหม่ให้อีกรอบนึงก็แล้วกันนะ
0: อุ้ยต้องอย่างนั้นสิถึงจะใจดีสมกับที่เป็นคุณพระอาทิตย์ยายนี่เดี๋ยวสิเมื่อกี้น่ะยังไม่ใช่เสียงของฉันนะเด
1: ี๋
0: ยว
1: อรุณสวัสดิ์จ้าวันนี้เป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนด้วยกันอย่าลืมดูกันนะเด็ก
2: ๆโอ้นายโอ้นาย
3: โอ้นาย
4: แบบนี้แขกหวานก็ต้องเป็นคนหานะส่วนพวกเราก็รีบไปซ่อนกันเถอะ
5: หนึ่งสองสามสี่ห้าแอบกันหรือยัง
6: เด็กๆจ๊ะ
5: หืม
6: ช่วยมาทางนี้กันเดี๋ยวนึงสิจ๊ะ
7: ฮะ
8: ฮะคุณโป
6: คือว่าวันนี้คุณปู่ของฟักทองเขาเดินทางกลับมาเยี่ยมพวกเราแล้วก็อยากจะพาฟักทองไปทัศนจรทางทะเลสัก 2-3 วันป้าก็เลยจะขอพาตัวฟักทองกลับไปก่อนจะได้ไม่เจ้าเด็ก
2: ๆได้เลยค่ะ
5: เราไปเล่นกันต่อไปเล่นกัน
0: ฟักทองแล้วจะไปไหนของเจ้าฟักทอง
8: คือว่าผมยังเล่นกับเพื่อนไม่เสร็จเลยอะครับ
0: โอ้ยหลานช่างเป็นเด็กที่รักเพื่อนมากอย่างที่แม่ของหลานบอกเอาไว้จริงๆด้วยนะเอ้ยเอาเถอะถ้าอย่างนั้นนี่นะปู่จะพาทุกคนไปด้วยกันทั้งหมดเลยก่อนแล้วกัน
6: แต่ว่าแบบนี้คุณพ่อจะดูแลไหวเหรอคะเด็กตั้งหลายคน
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกปู่มีผู้ช่วยมือดีอยู่พวกหลานหลานรีบกลับไปขออนุญาตพ่อแม่ของพวกหลานหลานให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วค่อยตามมาเจอกับปู่และฟักทองที่เรือของปู่ที่จอดเอาไว้ที่ชายหาดก็แล้วกันนะอย่าช้าล่ะ
2: เย้ใ
5: จเย้จ้าเล
0: ยเอาล่ะเมื่อมาพร้อมกันแล้วปู่ก็จะขอแนะนำให้พวกหลานหลานรู้จักกับลักกี้ผู้ช่วยของปู่มือดีมากลักกี้เนี่ยเขาเป็นนกเพนกวินสีทองที่มีถิ่นกำเนิดลึกลับมากและมีความสามารถพิเศษหลายอย่างด้วยกันทีเดียว
5: บินให้ดูหน่อยสิจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
9: เฮ้ยนี่เขียวหวานนกเพนกวินอ่ะเขาบินไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ร้องจิ๊บจิ๊บหรอกนะ
0: ก็ปู่บอกแล้วว่าลักกี้นะมีความสามารถพิเศษหลายอย่างไงลืมแล้วเหรอบอกมาตะกี
5: ้
0: การเดินทางท่องเที่ยวไปในท้องทะเลน่ะแม้จะสนุกแต่ก็มีภัยอันตรายมากมายดังนั้นปู่หวังว่าพวกหลานจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆที่ปู่จะมีให้ต่อไปอย่างเคร่งครัดและจะไม่ทำอะไรที่จะสร้างความหนักใจให้ปู่และก็ลักกี้เขานะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ออกเดินทางกันได้เลยเอาละหลานๆปู่จะให้ยืมกล้องสองทางไกลไปส่องดูทิวทัศน์กันนะ

0: แต่ว่ากล้องนะมีแค่ตัวเดียวดังนั้นพวกหลานๆต้องทำยังไงรู้ใช่ไหมดีมากเอาไป
1: ทำไมหัวเห็ดอยู่ไกลจังเลยอะ
2: อ๋อมิน่าเขาถึงเรียกว่ากล้องสองทางไกล
3: เย้ย
1: ผิดด้านแล้ว
0: ฉลาด
4: นั่นคุณหวานใช่ไหมครับโป
0: อ๋อไม่ใช่หรอกนั่นคุณหมึกตั้งหากล่ะ
1: แต่ว่าคุณปู่ของฟักทองครับผมว่าหน้าตาแบบนั้นนะน่าจะเป็นคุณวานมากกว่านะครับ
0: หน้าตาอย่างนั้นน่ะใช่แต่ว่าเจ้าตัวนั้นน่ะไม่ใช่
5: แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
2: แต่ว่าดูยังไงยังไงก็เป็นคุณวานชัดๆเลยนะคะคุณปู
0: ่เห็นไหมล่ะ
1: งงเลย
2: มีปลาบินด้วย
1: ไหนไหนไหน
2: ขอดูด้วยสิ
4: บินได้เป็นไปได้ไง
1: นั่นน่ะสิไม่รู้เหมือนกันมันแปลกดีนะ
0: เห็นไหมล่ะปูบอกแล้วสัตว์ทะเลแถวนี้น่ะขี้เล็ดออกจะตายไปอย่างปลาฉลามนั่นน่ะที่จริงแล้วก็คือเต่านะส่วนที่ดูเหมือนปลาบินพวกนั้นน่ะที่จริงแล้วน่ะเป็นของเล่นของลูกคุณโลมาเขา
3: เฮ้ย
2: น่ารักจังเลยอ่ะ

0: เอ๊ะแล้วนี่พวกเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันหรือครับผลโพ
1: จริงสินะกูยังไม่ได้บอกกับพวกหลานๆเลยนี่นะพวกเราน่ะกำลังมุ่งหน้าไปตามแผนที่นี้กัน
2: แผนที่เหรอคะแต่ว่าเปลือกหอยนี่ดูยังไงก็ไม่เหมือนแผนที่เลยนี่คะคุณปู
1: ่คอยดูกันให้ดีนะพวกหลานนี่ก็คือความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของลักกี้มนคลายเปลือกหอยยังไงล่ะ
3: แล้วแผนที่นี้บอกทางไปที่ไหนล่ะครับคุณปู
1: ่แผนที่นี้ก็คือลายแทงบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ของโจรสลัดฟันดำ
4: โอ้โหขุมทรัพย์ของโจรสลัดฟันดำ
1: คิดถึงไหนเนี่ยโอ้ยพวกหลานกูจะกลัวจะถูกหาว่าฟันดำเหมือนโจรละสินะ
2: นั่นตัวอะไรครับคุณปู่
1: ไหนขอดูก่อนนะซูมซูมพัดขาจับลักเห็ดตามมาถึงที่นี่เชียวนะลักกี้เร่งเครื่องหนีเต็มกำลัง
0: ไม่ต้องหนีด้วยล่ะครับคุณโป
1: แผนที่นี้ปูใช้เวลาหลายปีในการค้นหาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อสืบหาเบาะแสของมันและในที่สุดปูก็ได้มันมาจากเกาะร้างแห่งหนึ่งแต่แล้วปูก็พบว่าเกาะแห่งนั้นอยู่ในอาณาเขตการดูแลของคราเคนแล้วตั้งแต่นั้นคราเคนก็ตามปูกับลักกี้มาโดยตลอดแต่อย่าหวังว่าจะจับตัวกับตันพับกินได้ง่ายๆเลยนะเจ้าคราเคน
5: กับตันพับกิน

0: ใช่แล้วนี่คือชื่อที่ปู่ใช้ในการเดินทางผจญภัยเหล่านั้น
1: โอ้โหสุดยอด
0: ด้วยเดินหน้าเต็มกำลัง

บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาทะเลนส์

0: ลัดผักผจญภัยภาค2
1: ตามที่หลายแห่งบอกไว้สมบัติถูกซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งบนเกาะนี
2: ้เอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้ำไหนล่ะครับคุณโป
1: นั่นสินะนึกออกแล้วคราวที่แล้วที่ปู่ไปพบเปลือกหอยแผ่นที่สมบัติเนี่ยบนหีบใส่เปลือกหอยมีสัญลักษณ์แบบนี้เขียนอยู่ด้วยครั้งนี้พวกเราก็คงจะต้องสำรวจหาถ้ำที่มีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่เช่นกันมีใครสงสัยอะไรอีกไหม
3: ไม่แล้วค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ลุยกันเลย
3: เย
4: ้โอ้ยงงงงงง
0: เดี๋ยวครับคุณปู
1: ่มีอะไรเหรอ
0: ข้าพ่อก็สงสัยว่าถ้ำที่พวกเราเข้าไปตามหาเนี่ยใช่ถ้ำนี้หรือเปล่าครับ
1: ปะโถ่อยู่ใกล้แค่นี้เองเหรอแบบนี้จะเข้าไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
2: งั้นเดี๋ยวผมจะผลักหินออกให้เองครับคุณโป๋เฮ้ย
1: เรื่องบางเรื่องก็ดูเหมือนจะเกินกำลังของเราใช่หรือเปล่าล่ะฮะ
2: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับโบ
1: พวกเราเนี่ยนะมาช่วยกันค่อยๆคิดหาทางออกกันดูก็แล้วกันนะเพื่อจะได้ผลแต่เงียบชะง
0: ักเอ๊ะที่นี่มีผึ้งด้วยเหรอ
1: จริงด้วยสิเคยได้ยินมาว่าเด็กคนนี้สามารถควบคุมผึ้งได้บางทีเขาอาจมีวิธีดีๆในการเปิดปากถ้ำโดยให้พวกผึ้งช่วยก็ได้เนี่ยนะ
0: พี่ผึ้ง
5: ฉันคือกัปตันเขียวหวาน
1: พร้อมโอ้โหจริงจังกันหน่อยสิพวกหลาน
0: คุณพึ่งเขาบอกว่าถ้ำเนี้ยยังมีทางเข้าอีกทางนึงด้วยล่ะครับคุณปู
1: ่ยังงั้นหรอกเหรอ
0: ผู้พึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นทางเข้าอีกด้านนึงครับคุณปู่
1: พวกเราก็ลอง

0: ระวังตัวกันให้ดีด้วยล่ะทุกคนนะตามมา
1: เฮ้ย
0: เดี๋ยวเบียดสิเดี๋ยวชนระวังด้วย
1: ทันดี
2: ขอนแก่นต้องไปทางซ้ายถ้าไปทางขวาจะไม่เก่งเลยพวกเรามากันถึงที่นี่ได้ก็แสดงว่าพวกเราต้องเป็นคนเก่งนะ
0: ไอ้ขอไม่ทันละเห็นไหมล่ะมันเป็นกับดักนะ
2: กับดักเหรอ
0: ใช่แล้วต่อไปทุกคนต้องระวังตัวให้ดีอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆอีกรู้ไหม
2: ครับ
0: ตามมาเคลิ้ม
3: ทางนั้นคือทางสมบัติแล้วล่ะดีใจส่งเสียงดังๆกันได้เลย
2: ชัยยอ
4: เบาเบาสิ
0: เบาหน่อย
5: เงินทองนั้นไม่เ
6: ป็นพระราชาโอ้กับไฟดับกันดีกว่า
0: จริงแน่จริงแน่นั่นไงล่ะเจอแล้วอยู่นี่เองเอาละพวกเรากลับกันเถอะ
4: ฮะแล้วคุณปู่จะไม่เอาสมบัติพวกนี้ไปด้วยเหรอครับ
0: ปู่ได้สิ่งที่ปู่ต้องการแล้วสมุดบันทึกเล่มนี้ไงล่ะหลาน
6: ๆแมงม
2: ุ
6: ม
2: เบาๆสิโอ้ย
0: รีบออกไปจากที่นี่เร็วเก่งมากพวกหลานๆทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับขึ้นเรือแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะไม่ต้องตกใจไปนะพวกหลานๆราเคนเอ๋ยฉันขอโทษเจ้าด้วยนะที่ฉันแอบหยิบของของเจ้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่พวกเราก็ไม่ได้แต่ต้องทรัพย์สมบัติอื่นๆเลยนะนี่ของสิ่งนี้ฉันขอคืนให้เจ้าก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะชดเชยความผิดไม่ได้แต่ยังไงฉันก็หวังว่าเจ้าจะยกโทษให้กับฉันนะอย่าโกรธกันเลยดีกันนะ
6: คุณพระเข้มใจดีที่สุดเลย
0: ขอบใจเจ้ามากนะอย่าเล่นแรงฟันก่อนนอนนะเพื่อสุขอนามัย
4: คุณปู่ครับแล้วมีอะไรเขียนอยู่ในสมุดบันทึกเล่มนั้นหรอครับ
0: กาลครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนแม่เป็ดตัวหนึ่งฟักไข่หลายฟองไข่ทั้งหมดก็ฟักออกมาเป็นตัวยกเว้นอยู่เพียงฟองเดียวแต่แม่เป็ดก็ยังเพียรพยายามกอกไข่ต่อไปจนกระทั่งไข่ฟองนั้นฟักออกมาเป็นลูกเป็ดที่แตกต่างจากลูกเป็ดตัวอื่นทำให้ลูกเป็ดตัวอื่นพากันรังเกียจไม่ยอมเล่นด้วยเมื่อปู่บังเอิญไปพบกับมันเข้าก็เลยรู้สึกสงสารจนต้องเก็บมันเอามาเลี้ยงหวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งมันจะเติบโตขึ้นเป็นหงส์ขาวที่สุขภาพแข็งแรงและแล้ววันหนึ่งมันก็เติบโตขึ้นเป็นนกชนิดอื่นจริงๆแต่ทว่ามันไม่ใช่หงส์ขาวลูกเป็ดที่เรตัวนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นเพนกวินสีทอง
2: ลัคกี้เหรอ
0: ถูกแล้วล่ะปู่ก็เลยต้องช่วยมันสืบหาและในที่สุดปู่ก็ได้ข้อมูลมาว่าโจรสลัดฟันดำเคยไปยังดินแดนของเพนกวินสีทองมาแล้วและน่าจะเขียนบันทึกถึงวิธีการเดินทางเก็บเอาไว้ด้วยปู่ก็เลยเริ่มออกเดินทางตามหาสมุดบันทึกของโจรสลัดฟันดำเล่มนี้นับแต่นั้นมายังไงล่ะ
4: อ๋อมีหน้าล่ะคุณปู่ถึงไม่ได้สนใจสมบัติอย่างอื่นเลย
0: ใช่การที่ปู่ได้ช่วยเหลือลัคกี้ที่เป็นเพื่อนรักของปู่มันก็มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดแล้วล่ะ
2: คุณโปครับผมขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆขอบคุณคุณโปนะครับนี่เป็นการเดินทางที่สนุกมากเลย
0: อย่างนั้นหรอกเหรอถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีแล้วล่ะ
6: แล้วเมื่อไหร่คุณปู่จะกลับมาหาพวกเราอีกคะ
0: ปู่ก็ยังไม่รู้หรอกนะเพราะว่าหลังจากพาพวกหลานๆกลับไปส่งที่บ้านแล้วปู่ก็จะออกเดินทางไปยังเกาะเพนกวินสีทองตามที่บันทึกเขียนเอาไว้
2: คุณปู
0: ่เบาแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีนะรู้ไหม
3: ครับคุณปู่
0: ปู่จะขออะไรพวกเจ้าสักอย่างหนึ่งจะได้ไหมล่ะ
4: อะไรล่ะครับคุณปู่
0: คือว่าเพลงที่พวกเจ้าร้องเมื่อตอนขามาน่ะปู่อยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งจะได้หรือเปล่า
3: ได้แล้ว

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามาหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่แล้วเริ่มต้นกับการแข่งขันในช่วงอย่างนี้ต้องแบนกติกาของสัปดาห์นี้ก็คือให้ทีมผู้แข่งขันตั้งค่าให้เพสโตรถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้งแต่ละทีมแข่งขันกันอย่างจริงจังครับยังกับการแข่งขันโอลิมปิกกันเลยทีเดียวก่อนจะไปชมการแข่งขันกันต่อเรามาทบทวนวิธีการตั้งค่าป้องกันการแอบซื้อแอปหรือการสั่งซื้อแอปแบบไม่ตั้งใจกันอีกทีครับแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นและเชียร์ทีมที่ชื่นชอบให้ผ่านภารกิจกันต่อได้เลยครับ

0: ้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
1: ตอนนี
2: ้
1: น้องเร็วมากครับ
2: เร็ว
1: เร็วเร็วเอาใส่ใส่รหัสเลยนะฮะรหัสอะไรนะใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวครับทำไปเรื่อยๆครับอาจจะผิดก็ได้อะไรก็ได้นะฮะมีโอกาสครับกดโอเคยังกดโอเคนะเอาละครับข้อที่2นะครับโทรศัพท์ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแท็บเล็ตนะฮะตอนนี้สิ่งที่น่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับน้องดีนากำลังคิดเลขอยู่ค่อนข้างยากนะฮะตอนนี้เสร็จ2อันแล้วนะฮะ
3: การตั้งค่าให้ Play Store ถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้ง Android 1กดไปที่แอป Google Play บนหน้าจอโฮม2กดแถบ4ขีด3หาและกดคำว่าตั้งค่า4กดเลือกต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อ5กดเลือกหัวข้อบนสุดเพื่อถามรหัสในการซื้อทุกครั้ง6หลังจากเลือกแล้วให้ใส่รหัสผ่านและกดตกลงการตั้งค่าป้องกันการกดซื้อภายใน App Store ทั้งมือถือและ MacBook 1ไปที่การตั้งค่าเวลาหน้าจอจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวเปิดจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store 2แตะการซื้อภายในแอปไม่อนุญาต3หลังจากนั้นให้ตั้งค่ารหัสเวลาหน้าจอเพื่อป้องกันการเข้าถึงการตั้งค่าเปิดใช้งานการจำกัดใช้รหัสเวลาหน้าจอกรอกรหัสผ่าน4หลักกรอกรหัสผ่าน4หลักอีกครั้ง
1: ตอนนี้ครอบครัวของ GG Fighting น่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับเอาละครับดีนาตอนนี้กดได้ใช่ไหมฮะเอาละไปปั๊บกดรหัสเสร็จโอเคเลยนะฮะไปไปอะไรบ้างกดกดกดให้ครบครับเสร็จแล้วก็เข้าไปเลยถ้าเสร็จแล้ว
4: มันไม่เวิร์คคุณกดนี่
1: มามาจ้ะ
4: เริ่มเลย
1: โอเคได้กดโอเคป้า
4: สี่หกเจ็ดสองสามสามสี่
1: โอเค
4: สองสาม
1: ได้นะครับเอาละครับถ้าเสร็จแล้วก็กดกริ่งเลยนะฮะถ้าเสร็จแล้วทั้ง2อันนะฮะทั้งโทรศัพท์แล้วก็แท็บเล็ตนะ
4: 1 2
1: เอาละครับตอนนี้คุณแม่กำลังมือสั่นกันเลยทีเดียวนะมือสั่นกันเลยทีเดียวนะเอาละครับ
5: กดยกเลิก
1: เอาละครับน้องดีนัทเริ่มนิดนิดครับเสร็จแล้วเหรอฮะเอาละครับฝั่งนู้นเสร็จแล้วฝั่งนี้เสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วกดกริ่งฮะกดกริ่งครับยังนะฮะสโลวัตชัวสโลวัตชัวเอาละ
4: อย
1: ่
4: าช้า
1: ค่อยๆนะฮะโ
4: อ้
1: ไปเรื่อยๆฮะไม่เป็นไรฮะถ้าสมมุติว่าฝั่งนู้นผิดก็มีอาจจะได้เหรียญน้อยลงนะฮะ
4: 4111
1: ใจเย็นๆนะครับ
4: กดตกลง
1: ตกโอเคเอาแล้วนะฮะทำไปครับ
5: โอเค
1: มันเร็วจังอ่ะเอาล่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมตอนนี้นะเมกะดีนานเนี่ยเสร็จก่อนนะเสร็จก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าคะแนนจะเป็นยังไงเหรียญจะได้เท่าไหร่นะฮะส่วนจีจีไฟติ้งก็มาเป็นอันดับ2นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับท่านคณะกรรมการได้เดี๋ยวไปรวบรวมคะแนนกันอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกเลยโอ้โหทั้งน้องจีจีแล้วก็น้องดีนานี่คิดเลขเร็วนะคิดเลขเร็วแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยตอนแรกเห็นนำมาอยู่เลยนะฮะแต่เหมือนดีนานตีตื้นไปโอ้เก่งมากๆเลยนะครับแต่อยากถามทั้งสองครอบครัวแล้วกันนะฮะน้องดีนานะเคยไหมเราตุ๊กคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ตั้งค่าแบบที่เราเล่นเกมแบบเมื่อกี้เนี้ย
4: เคยไหม
1: อ่ะคุณแม่เคยไหม
6: จริงๆไม่ได้เคยทำให้เขาทำให้ของพี่ชายค่ะพอดีที่โรงเรียนของพี่ชายเนี่ยเขาจะบังคับเลยว่า เด็กจะต้องเอา iPad ไปโรงเรียนแล้วทีเนี้ยเขาก็จะให้เราควบคุมการใช้ iPad ของลูกซึ่งให้เราตั้งสอนให้เราตั้งว่า เล่นเกมได้แค่นี้นะต่อวันอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบครบเวลาที่เราตั้งแล้วเนี่ยมันก็จะดับอัตโนมัติเลยค่ะ
1: เฮ้ยดีแบบนี้ดีมันเหมือนบังคับตัวเองแล้วก็ดูแลได้อย่างใกล้ชิดนะฮ
6: ะ
1: น้องดีนันถ้าสมมติคุณแม่กับ
6: คนนี้ยังไม่ได้เอา iPad ไปโรงเรียนก็เลยยังไม่ได้ทำให
1: ้สมมติพ่อแม่เขาตั้งค่าแบบนี้แบบแม่เราบล็อกแบรนด์ไว้กับเราอย่างเงี้ยรู้สึกไง
6: อดเล่นใช่ไหม
1: อดเล่นเสียใจไหม
7: เสียใจ
1: เสียใจเอาแล้วเราจะทำยังไงอ่ะ
7: ก็บ้านหลัง
1: วันหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอโตแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้พวกแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้คงจะมีการตั้งอย่างนี้นะครับเอาละครับส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่เล็กและน้องจีจี้ฮะน้องจีจี้ฮะมีไหมที่คุณเราคุณพ่อคุณแม่ตั้งรหัสแบบนี้
4: ไม่มีค่ะเพราะปกติเราจะตั้งให้พ่อกับแม่ทำเข้าค่ะ
1: เดี๋ยวนะครอบครัวนี้หัวหน้าครอบครัวลูกนะน้องจีจี้เป็นคนตั้งรหัสให้คุณแม่แล้วก็คุณพ่อด้วยจริงจริงป่ะ
5: จริงค่ะ
1: เขาทำยังไงบ้าง
5: เขาก็ตั้งรหัสตามที่เขาคิดอะค่ะเขาตั้งบางทีแม่ก็เข้าไม่ได
1: ้ห้ามคุณแม่เปิดดูซื้อช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยป่ะนะฮะ
5: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมให้ถึงให้คุณลูกเป็นคนตั้งรหัส
5: เขาชอบเอาไปตั้งรหัสนะคะเขาก็จะตั้ง
1: เอาแล้วคุณพ่อมีปัญหากับคุณพ่อไหม
4: ไม่มีค่ะเพราะว่าถ้าเวลาหนูตั้งเสร็จหนูก็จะเป็นคนเอาไปให้คุณพ่อดูคุณพ่อก็ถ้าบอกว่าเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้จำได้ก็เดี๋ยวคุณพ่อก็ไปบอกคุณแม
1: ่
4: ก็แผนแตก
1: แผนแตก คุณแม่รู้รหัสคุณพ่อมาอีกรู้ไหม
4: รู้ค่ะ
1: รู้โอเคผ่านไปนะครับแต่ก็ครอบครัวนี้ผมว่ามันก็เป็นอีกแบบนึงนะฮ
5: ะ
1: ที่คุณลูกเราคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ให้สิทธิ์คุณลูกทำแบบนี้ได้เหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่า
5: เป็นเพื่อนกัน
1: รู้สึกเป็นเพื่อนกันไหมฮะกับคุณพ่อคุณแม
4: ่ก็รู้สึกค่ะ
1: นะฮะทำอะไรได้เคยพาคุณแม่ไปเล่นเกมกับเราไหม
4: เคยค่ะบางทีแบบเวลาเข้า TikTok อะไรประมาณนี้ค่ะแม่เวลาเอากล้องไปถ่ายหน้าแม่ก็ยิ้มอะไรก็ถ่ายกับเรา
1: แม่เขาช่วยเราเล่น TikTok มั้ย
4: ก็ช่วยค่ะ
1: คุณเขาเรียกเป็นครอบครัวโซเชียลเรามาดูคะแนนกันดีกว่าตอนนี้ท่านคณะกรรมการนะฮะได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาประกาศของทีมจีจี้ไฟติ้งกันก่อนนะครับแม่เล็กและจีจี้นะครับได้ไป300เหรียญครับล่ะตอนนี้แต่ส่วนทีมดีนานนะครับสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนได้ไป400เหรียญครับเอาล่ะครับแต่ตอนนี้นะฮะต้องรวมกันนะฮะตอนนี้ GG Fighting นี่ได้600เหรียญนะส่วนเมกะดีนานได้ไป500เหรียญตามกันแค่100เหรียญเองยังมีอีก1ภารกิจนะฮะไม่น่าเชื่อเอาตรงๆแล้วเมื่อกี้เขาทางนี้นำเลยนะแต่ตอนนี้ปุ๊บอาจจะคุณนุชอาจจะชำนาญกว่าคุณเล็กนิดนึงนะครับ
3: พ่อแม่หรือผู้ปกครองหลายๆคนที่ให้ลูกๆใช้คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนำไปเล่นเกมเข้าใช้แอปแล้วพบว่าหลายต่อหลายครั้งลูกๆได้แอบซื้อแอปหรืออาจจะพลาดกดปุ่มไปซื้อแอปโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งการซื้อในเกมหรืออัปเกรดด่านใหม่ๆที่สมัยนี้มีการโฆษณาชวนซื้อแถมยังมีลูกเล่นหลอกล่อให้กดเข้าไปโหลดได้อย่างเนียนอีกด้วยแต่ในช่วงอย่างนี้ต้องแบนเราได้แนะนำเคล็ดลับไว้แล้วคุณพ่อคุณแม่แค่สละเวลาเพียงเล็กๆน้อยๆเพื่อตั้งค่าการใช้งานก็จะสามารถลดและป้องกันปัญหาเงินออกจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวได้แล้วครับ
1: ไม่ต้องห่วงนะฮะยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะฮะภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยในรอบนี้นะฮะเราจะพาคุณแม่นะฮะเข้าไปสู่ภารกิจร่วมเล่นเกมออนไลน์กับลูกๆอย่างจริงจังกันเลยภารกิจนี้มีชื่อเกมว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับ
3: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการแข่งขันวันนี้เราจะมาแนะนำอีกเกมในกลุ่มโคดดิ้งนั่นก็คือเกม Frozen ซึ่งนำตัวละครเอกที่เด็กๆทั่วโลกหลงรักก็คือเอลซ่าราชินีหิมะนั่นเองเราสามารถเข้าไปเล่นเกม Frozen นี้จากเว็บไซต์ code.org ได้แบบฟรีๆเลยครับในเว็บไซต์ code.org จะได้เรียนรู้พื้นฐานของวิธีการเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิมมักเป็นข้อความแต่ในเว็บไซต์นี้เราจะสร้างสรรค์การฝึกเขียนโค้ดด้วยการต่อบล็อกทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายๆเพียงแค่ลากและวางเพื่อเขียนโปรแกรมได้ครับโปรแกรมคือชุดคำสั่งที่จะบอกให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรสำหรับเกม Frozen ที่จะแข่งขันกันนี้คือการสร้างชุดคำสั่งว่าจะให้เอลซ่าจะเคลื่อนไหวบนลานน้ำแข็งได้อย่างไรเมื่อคุณผู้ชมได้เข้าไปถึงหน้าโปรแกรมแล้วไม่ต้องกลัวครับว่าจะยากเกินไปเพราะบนกรอบด้านบนจะมีคำแนะนำให้ทำตามทีละขั้นลองไปเล่นกันดูได้นะครับ
1: คราวนี้ผมอยากถามแม่นิดนึงนะฮะ

0: เวลาเลือกเกมให้ลูกเล่นเพื่อเสริมทักษะอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาสมองเนี่ยเลือกให้ลูกยังไง
1: ส่วนใหญ่ถ้าให้แม่เลือกก็ปั้นลูกหรือไม่ก็แบบเล่นเกมภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กคิดแบบสะกดคำแล้วก็เลือกอันที่ถูกต้อง
0: อ
1: ันนี้คือที่แม่เลือก
0: เมื่อถามความคิด

0: เหมือนชีวิตจริงใช่ไหมคะเหมือนเล่นชีวิตจริงพาไปไหนมาไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: แบบ
0: ใช่หรือเปล่า
1: ต่อสู้กันมีแบบเกมเยอะแยะแล้วก็มันต่อสู้กัน
2: ต่อสู้ขนาดไหนต่อสู้ขนาดไหน
1: แบบ
2: ธรรมดาของเด็กผู้ชายผมบอกเลยต่อสู้แบบไหนมีปืนไหม
1: บางคนก็มีเลยนะ
2: มีหมัดไหม
1: มีครับ
2: มีมีดไหม
1: มีครับ
2: มีทุกอย่างเลยเอาที่เขาเด็กเขาชอบเด็กเขาชอบอย่างนี้คุณแม่เวลาเขาชอบเขาได้เล่นเกมพวกนี้บ้างไหม
0: เล่นค่ะเล่นพี่เล่นพี่เล่น
2: พี่เล่นด้วยน้องเล่นด้วย
0: ใช่เวลาพี่จอยแบบอินเทอร์เน็ตเราเล่นออนไลน์ระหว่างเพื่อนโรงเรียนนะคะแต่ว่าคืออยู่คนละหลังแต่ว่าเขาเล่นเชื่อมต่อคนนี้ก็จะเฮ้ยไม่แฟร์คุณแม่ไม่แฟร์ก็จอยด้วยทุกรอบเลย
2: ทุกรอบเลย
0: เราก็ไม่เคยไปดูหรอกว่าเล่นเป็นหรือเปล่าแต่เขาก็ดูคุยกันรู้เรื่องอยู่อะค่ะ
2: คือเป็นภาษาเป็นสาววัยรุ่นกับการเล่นเกมแล้วคุณแม่เป็นห่วงไหมกับการที่เขาเล่นเกมประมาณนี้เป็นการต่อสู้อะไรแบบนี
0: ้มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้น
2: เท่าที่เห็นมันไม่ใช่แบบเลือดสาดใช่ไหม
0: ไม่มันเหมือนกับพาตัวการ์ตูนอันนี้ค่ะไปในบ้านไปเจอเพื่อนแล้วก็พากันไปปาร์ตี้หรือว่าพาไปแบบอะไรๆอย่างเงี้ยค่ะพวกเลือดสาดอะไรพวกนี้ไม่เล่นค
2: ่
0: ะ
2: ไม่เล่น
0: ไม่ได้เล่นอะไร
2: เพราะผมว่าเขาจะเห็นน้องอยู่ใกล้ๆอ่ะถ้าเล่นขนาดนั้นอาจจะจอยกันไม่ได้
0: ใช่
2: นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องร่วมภารกิจกันนะครับส่วนครอบครัวนี้นะฮะฟังทางนี้นะคุณแม่เล็กฮะเวลาเลือกเกมหรือว่าอะไรต่างๆที่จะเป็นการพัฒนาสมองของเด็กในเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเกมเนี่ยคุณแม่เลือกยังไงฮะ
3: ตามใจเลยค่ะ
2: ตามใจครอบครัวนี้ตามใจครอบครัวนี้ตามใจเลย
3: แต่ก็คือจะ
2: ไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอ
3: แม่จะดูอยู่ตลอดนะคะว่าเขาเล่นแล้วคือเป็นอันตรายต่อน้องไห
2: ม
3: เป็นความรุนแรงไห
2: ม
3: ถ้ารุนแรงนี่ก็คือจะบอกเขาว่าเล่นไม่ได้นะมันอันตรายสำหรับเราเขาก็จะเปียดแต่ส่วนใหญ่น้องจะชอบวาดรูปค่ะถ้าวาดรูปตัดต่อไอ้พวกไอบิดเพ้นใช่ไหมคะใช
2: ่
3: เราบอกก็เล่นค่ะ
2: ครับ
3: ก็จะดู
2: แบบเดินแบบใช้ชีวิตไป
3: ใช่ใช่
2: ผ่านด่านอะไรไป
3: ใช่ค่ะ
2: ครับอันนี้จะอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะอันนี้จะง่ายหน่อยแต่ก็มีบางครอบครัวผู้หญิงก็อาจจะมีการต่อส
3: ู้
2: ผ่านโขนจิจี้ชอบเล่นแบบไหน
1: เล่นก็บางทีก็เล่นโรบล็อกแต่ว่าเล่นบางทีก็เล่นไปกับพี่ชายอะค่ะเล่นแบบเล่นบล็อกฟู้ดอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: คือเล่นไปร่วมกันเลยมีต่อสู้ไหมแบบชกต่อยมียิงมีอะไรไหม
1: ก็มีแบบเป็นแบบบล็อกฟู้ดก็แบบมีต่อสู้นิดหน่อยก็แบบ
2: อ๋อมีต่อย
1: ใช่ค่ะมีต่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นรสชาติชีวิต
3: ใช่
2: นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเลือดสาด
1: ไม่
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เพราะว่าในโรบอกมันเป็นเกมสำหรับเด็กอยู่แล้วมันก็แบบไม่ได้รุนแรงอะไรขนาด
2: มีอันไหนที่หนูแบบเสนอให้แม่บอกมันหนูอยากเล่นอันเนี้ยแล้วแม่ไม่ให้มีไหมเท่าที่เห็นแต่มิกกี้บอกแล้วคนนี้เป็นคนเลือก
3: ใช่ใช่
2: ไม่เท่าไหร่นะมีแบบนั้นเลือกแล้วแม่มาบอกไม่ควรเล่นเลยนะมีไหม
1: ไม่มีค
2: ่
1: ะ
2: ไม่มี
3: ส่วนใหญ่จะเป็นเล่นเกี่ยวกับเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเกมที
1: ่เด็กกับ
3: เด็ก
1: กอง
2: เด็กกอง
3: ใช่ใช
2: ่กองกองคืออะไรกองกอง
1: เด็กแบบ
2: เด็กน้อย
1: น้อย
2: เด็กน้อยน้อยกองกองโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้สับวัยรุ่นขนาดนี้นะฮะกองกองนะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมกันทำภารกิจสุดท้ายกันนะฮะทีมนี้นำอยู่นะฮะส่วนทีมนี้นิดหน่อยเองทำได้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีทั้งคะแนนถูกคะแนนผิดคะแนนอะไรก็แล้วแต่เสร็จก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นเกมที่เราจะมาแข่งขันนะครับชื่อเกมว่า Frozen นะฮะซึ่งเป็นเกมในกลุ่มพัฒนาทักษะโคดดิ้งเกมนะครับสำหรับโคดดิ้งเกมในเกมที่รายการที่เรานำมาให้ผู้ชมได้รู้จักเนี่ยหัดเล่นเกมกันเนี่ยเป็นการฝึกพื้นฐานนะครับในการพัฒนาไปสู่การเขียนโค้ดซึ่งใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันนะครับและต่อไปยัง IoT เพื่อจะควบคุม AI นั่นเอง
4: ห้าเหลี่ยมเป็นต้นผู้แข่งขันแต่ละทีมจะต้องสร้างโค้ดจากโปรแกรม Frozen ให้สามารถแสดงผลเหมือนกับภาพที่กำหนดไว้มีจำนวนทั้งหมด5ภาพแต่ละทีมจะสลับกันเป็นผู้วาดภาพเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะและอีกคนหนึ่งจะต้องสร้างโค้ดเมื่อสร้างโค้ดแสดงผลได้ถูกต้องแล้วจะสลับกันทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ทั้ง5โจทย์ภายในกำหนดเวลา10นาที
2: ดูนะฮะครับ เราไม่รู้เลยว่ารูปอะไรนะฮะ

0: ้าวคุณแม่สี่เหลี่ยม
1: ลูกอะไร
0: อะไรอ่ะ
1: ดู
0: วุ่นวายชีวิตดูวุ่นวายนะฮะเสร็จไหมฮะ
1: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกหกลูกหรือห้าลูก
2: ห
1: ้าเหรออ
0: ืม
1: ห้าน
0: ะโอ้ไม่น่าจะห้าแล้วเนี
1: ่
0: ย
1: เยอะ
0: เยอะอะชีวิตดูวุ่นวายอะ
2: พี่กี่มังกรกี่มังกร
0: เห็นไหมฮะเห็นไหมคุณแม่นะเห็นนะต่อรูปต่อไปรูปต่อไปเลยให้คุณแม่เห็นหน่อยให้คุณแม่เห็นหน่อยมาเลยไปไปไปไปไปไป
1: ใช่ไหมน่ะ
0: ใช่ไหม
2: ใช่ใช
3: ่รีพีทไฟไง
2: ไฟ
3: อันนี้อะไรอันนี้อะไรไซส์ 10ลูกไซส์ 10ดีนาไม่จำเป็นจะต้องใส่โค้ดใหม่นะเมื่อกี้ดีนาแค่เปลี่ยนเลขก็พอ
0: นี่นี่ได้ไหม
3: ตั้งเซอร์เคิลแล้วก็ move light move light
0: เอาละครับไปแล้วนะ
1: ขนมเปียก
0: ใช่ไหมฮะ
2: เออใช่ท่าสุดท้ายแม่ไป
0: แม่แม่เร็วแม่แม่แม่เร็วสุดท้ายแล้วเร็วน่าจะไม่ถึงนาทีแล้วฮะ
1: สามสิบวิ
0: สามสิบวิดีสามสิบวิน
1: ะหนึ่งสองสามสี่กินเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรเนี่ย
0: นั่นน่ะสีอะไรเนี่ยครับดูให้ออกฮะ
1: รังสีรังสีรังสีรังสีรังสีนี่
0: รังสีได้ไหม
2: หกคู่กับอะไร
0: หก
1: หกเจ็ดสิบห้า
0: สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรวบรวมคะแนนกันก่อนแต่มาถามทีมเมกาดีนานนิดนึงนะฮะคุณแม่นุชฮะเป็นไงฮะเมื่อกี้เกมเมื่อกี้ผมบอกได้เลยว่าผมก็งงแล้วก็ยากด้วยนะอันนี้ต้องมีการวาดรูปแล้วก็แบบจินตนาการไปด้วยเป็นไงเมื่อกี้ยากง่ายยังไงฮะ
3: มันก็ยากค่ะแบบคือแบบพอตื่นเต้นปุ๊บแล้วก็อุ๊ยนี่กี่วงนะอะไรอย่างเงี้ยก็ผิดตั้งแต่ตอนที่แบบเราจะวาดกี่วงดีอะไรเงี้ยแล้วพอใส่โค้ดก็มีความยากของการจิ้มมันก็แบบมันเป็นเทคโนโลยีเนาะมันก็ไม่ใช่เมนูอะไรเงี้ยมันก็จะยากนิดนึง
0: ครับผม
3: ใส
0: ่น้องดีนานะฮะไม่คิดยากว่าแต่หน้าเรายิ้มมากเลยเราไปชิล เป็นนิสัยก็แบบเด็กชิลอะไรอย่างเงี้ย
3: ชิลมาก
0: ยากไหมลูก
2: นิดเดียว
0: นะฮะเมื่อกี้ไอ้ส่วนที่ยากที่สุดของการโคดดิ้งเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรฮะ
2: หนูงงอ่ะแล้วก็หนูลืมพิมพ์แล้วก็พิมพ์ไม่ได้หนูต้องหาองศาไม่เจ
0: อ
3: หนูรู้แต่หนูหามันไม่เจอใช่ไหมคะ
0: ใช่ผมว่าเขารู้
3: หมดเลย
0: แต่เขาหาไม่เจออันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีฮะแต่ถือว่าได้มาร่วมกันทำงานเป็นภารกิจนี้เป็นภารกิจที่3แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้คะแนนนะครับเหรียญเนี่ยฮะคณะกรรมการได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนะฮะภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะประกาศคะแนนกันแล้วนะฮะมาที่ทีมจีจี้ไฟติ้งนะฮะได้ไปทั้งหมด400เหรียญครับและมาถึงทีมเมกะดีนานนะครับภารกิจนี้ได้ไป400เหรียญครับได้เท่ากันเลยนะครับจริงๆแล้วนี่ฮะทางทีม GG Fighting เนี่ยทำไป5นาทีทำไปได้5ด่านแต่ถูกต้องจริงๆคือ2ด่านก็เลยได้ไป400เหรียญนะฮะนี่เหมือนแบบเอ้ยเหมือนกันเลยใช้เวลาไป5นาทีเหมือนกันนะครับทำได้ไป3ด่านฮะแต่ถูกต้อง2ด่านเพราะฉะนั้นได้400เหรียญเท่ากันนะครับเอาละครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมมาตรงนี้นะฮะผมจะประกาศคะแนนรวมกันแล้วนะฮะถ้าใครได้มากกว่านะฮะก็จะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับเอาละครับเราจะประกาศทีม GG Fighting กันนะครับ3ภารกิจนะครับรวมแล้วได้ไป 1,000 เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับรวม3ภารกิจได้ไป900เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะฮะทีมที่เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคในวันนี้คือทีม GG Fighting ยินดีด้วยนะครับทีมผู้ชนะนะครับจะได้รับนะฮะโล่เกียรติคุณทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไป

0: ยครับมานะครับนี่นะจี้นี่ถ้วยรางวัลนะครับและนี่คือทุนการศึกษาครับนี่นะฮะ 5,000 นี่เรามีส่วนสักเท่าไหร่ดี
1: หมดเลย
0: หมดเลยนะครอบนี้ครอบครัวนี้ลูกเป็นหัวหน้าครอบครัว
2: ธนาคาร
0: และนี่ครับเกียรติบัตรครับขอเสียงปรบมือครับเอาละครับส่วนทีมเมกาดีนานไม่ต้องเสียใจนะลุงนะแบบโอ้โหแต่สู้กันได้สมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับทีมเมกาดีนานนะครับได้รับไปเลยนะครับเกียรติบัตรจากกองทุนนะครับพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นี่เลยครับขอเสียงปรบมือยังยิ้มได้อยู่นะเอาละครับคุณแม่ครับคุณแม่นุชครับวันนี้ได้อะไรมีความสนุกสนานไหน
3: สนุกสนานแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะได้กลับไปรู้วิธีการดูแลจัดการลูกแล้วว่าให้ห่างไซเบอร์ยังไง
0: ครับผมและคุณแม่ฮะเป็นไงวันนี
2: ้สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ได้ประโยชน์อะไรกับบ้านบ้างฮะกับอะไรก
2: ันได้รู้ว่าแม่วาดรูปไม่ดีเลยไม่ได้เรื่องเลย
0: เพิ่งรู้นะแม่วาดรูปไม่ดีนะนะแล้วส่วนคุณลูกนะคุณจี้วันนี
4: ้ก็สนุกดีค่ะแล้วก็ได้มาหาประสบการณ์ด้วยค่ะ
0: ครับผม
4: แบบร่วมกันสนุกสนุก
0: ครับผมสนุกนะฮ
4: ะ
0: ได้ทุนการศึกษาด้วยนะฮะแต่พี่ขอบอกตรงนี้เลยนะน้องจีจี
4: ้
0: น้องเป็นพิธีกรได้เชื่อพี่ไปให้สุดทางเลยนะครับ
4: อ่ะ
0: และนี่คือผู้ร่วมรายการของเราจีจี้ไฟติ้งและเมกะดีนานครับ
4: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้นะครับคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับเด็กๆของเราทั้งเก่งขนาดไหนครับเกมบางอย่างที่ผมเห็นเขาเล่นเนี่ยผมยังเล่นไม่เป็นเลยนะครับแต่ว่าน้องๆหนูๆสมัยนี้นะครับสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจริงๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนรู้จากลูกๆได้เลยนะครับเช่นให้ลูกๆสอนเล่นเกมหรือว่าสอนทักษะต่างๆในโลกออนไลน์ที่เขาทำได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆและยังได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับครอบครัวไปด้วยกันนะครับเอาละครับในสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะมีทีมไหนมากันบ้างและจะมีความเก่งกันขนาดไหนทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมกับได้สร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกๆหลานๆในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับสวัสดีครับนี่แหละไม่ได้โตเป็นสาวแล้ว

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องของอาหารกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ว่าอะไรกินได้อะไรไม่ควรกินพร้อมกับการคลี่คลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารการกิน
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: วิตามินเสริมกินแล้วมีประโยชน์จริงหรือเปล่า
1: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดี
0: วันนี้มีอีก2อที่จะทำให้คุณแม่ทราบว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ทารกในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงครับนั่นก็คืออ ออกกำลังกายและอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ครับ
2: ทีนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้และเพราะสาเหตุอะไรนะคะทีนี้นะคะนอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออที่2การออกกำลังกายนั่นเองค่ะ
3: เมื่อพูดถึงการออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์เนี่ยนะครับก่อนจะพูดว่าออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำความเข้าใจกันนี่ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบจริงๆแล้วการออกกำลังกายมีได้2แบบใหญ่ๆถ้าเคยได้ยินก็คือออกกำลังกายแบบแอโรบิกมันเป็นการออกกำลังกายชนิดที่หัวใจต้องมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายในปริมาณค่อนข้างมากคือออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายถึงเรียกว่าแอโรบิกประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือเมื่อมีเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้ดีหัวใจได้มีการทำงานร่างกายได้เลือดมาเลี้ยงได้ดีก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นเพราะอวัยวะต่างๆได้รับเลือดมาเลี้ยงแต่มันจะมีการออกกำลังกายอีกหนึ่งอย่างเราเรียกว่าการออกกำลังกายแบบสแตติกสแตติกแปลว่าอยู่เฉยๆเช่นการยกน้ำหนักการดันที่ผนังตึกผนังข้างฟ้ายกหนังสือหนักๆแล้วยืนเฉยๆพวกนี้เป็นการออกกำลังกายชนิดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นการบริหารกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นพอมาถึงประเด็นนี้คุณแม่จะออกกำลังกายอะไรได้บ้างแอโรบิกคุณแม่ออกได้สแตติกคุณแม่ก็ออกได้มันก็คงจะต้องตอบง่ายๆว่าไม่ควรทำคุณแม่ก็ง่ายนะถ้าคุณแม่กระโดดเนี่ยเวลาตั้งครรภ์เนี่ยท้องมันก็ใหญ่ขึ้นข้อต่อของหลังสันหลังมันก็หลวมขึ้นโอกาสที่จะมีปัญหา

หลังต่อสะโพกต่อมดลูกเองก็เยอะทีนี้จะทำยังไงให้หัวใจมันเต้นเร็วๆได้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกคุณแม่เดินเร็วๆเนี่ยถ้าคุณแม่เดินเร็วๆให้มันเหนื่อยให้เหงื่อได้ออกก็จะทำให้มีการสดชื่นขึ้นคุณแม่หลายคนก็เดินเยอะๆนะแต่ไม่ได้เดินเร็วๆเดินทั้งวันก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะหัวใจไม่ได้ทำงานมากขึ้นวิธีที่ดีเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะทำคือการว่ายน้ำคุณแม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาเลยนะครับแต่การที่อยู่ในน้ำที่มันเย็นเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายความร้อนทำให้คุณแม่ไม่เหนื่อยมากแล้วก็มีน้ำเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตร่างกายเป็นตัวที่ประคับประคองร่างกายขณะที่เราอยู่ในน้ำทำให้การเหนื่อยเนี่ยไม่มากแล้วก็ได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่มีการเคลื่อนไหวทั้งแขนขาซึ่งก็เป็นประโยชน์ทำให้เลือดไหลเวียนในร่างกายดีก็ไปเลี้ยงลูกได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนในการออกกำลังกายแบบสแตติกเนี่ยก็จะมีชี้กงโยคะมีอะไรพวกนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยแข็งแรงเวลาคุณแม่จะไปเบ่งคลอดเนี่ยถ้าคุณแม่มีการฝึกกายบริหารของขาเนี่ยนะครับมีการใช้ยกเท้าขึ้นเกรงเท้าหรือมีการใช้เท้าดันผนังอะไรทำเนี้ยพอกล้ามเนื้อมันแข็งแรงเวลาคุณแม่เบ่งคลอดตอนที่คุณแม่ต้องเกรงเยอะๆเนี่ยตอนเบ่งเนี่ยมันก็จะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยอย่ากลัวนะครับว่าออกกำลังกายแล้วจะมีอันตรายต่อลูกในท้องลูกเนี่ยได้รับการปกป้องอย่างดีมากเลยเพราะว่าเขาอยู่ทั้งในถุงน้ำที่ป้องกันเขาชั้นหนึ่งอยู่ในมดลูกที่หุ้มอีกชั้นหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้กระทบกระเทือนเขาแล้วมดลูกมันยังไปอยู่ในช่องท้องของคุณแม่ซึ่งมีกระดูกเชิงกรานกันไว้อีกเป็นชั้นหนึ่งผนังหน้าท้องที่มีกล้ามเนื้อหนาที่กันไว้เพราะฉะนั้นอันตรายเนี่ยถ้าเราออกได้ถูกวิธีเนี่ยต้องถือว่าน้อยถึงน้อยมากๆเลยนะครับในการที่จะมีอันตรายต่อลูกในท้องยกเว้นแต่คุณแม่จะมีปัญหาอย่างอื่นที่ออกกำลังกายที่ไปเสี่ยงต่อการกระทบกระแทกที่ผนังหน้าท้องเองถ้าอย่างนั้นน่ะผมถึงเห็นว่าไม่น่าจะทำ

0: ื่อเกดค่ะตอนนี้อายุ28ปีก็ท้องได้5เดือนแล้ว
1: การฝึกโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ นะคะจะทำให้เลือดหมุนเวียนดีเพราะฉะนั้นก็จะไปทำให้การหลั่งของฮอร์โมนนั้นสมดุล นะคะก็จะทำให้คุณแม่นี่มีอารมณ์ผ่องใสทีนี้คุณแม่ครรภ์ใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อบางที่เช่นเหนือก้นกบนะคะบริเวณหลังส่วนเอวนะคะข้อต่อสะโพกอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานเนี่ยถ้าเผื่อคุณแม่ท่านใดที่ไม่ได้ผ่านการออกกำลังกายมาเลยก็อาจจะมีการรัดตัวของกล้ามเนื้อคือตึงนะคะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเพราะนั้นการฝึกท่าโยคะเหล่านี้จะเป็นการเอื้ออำนวยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องข้อต่อสะโพกนะคะหลังเนี่ยมันมีความอ่อนช้อยมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นก็ลดอาการบาดเจ็บได้จากคันใหญ่เพราะคันใหญ่นี่จะถ่วงกล้ามเนื้อด้านหลัง
2: ชื่อนกนะคะอายุ18ตอนนี้ท้อง7เดือนค่ะ
3: ได้เห็นรุ่นพี่ที่เขาตั้งครรภ์แล้วก็ได้เรียนโยคะไปด้วย
2: ค่ะ
3: ก็ทุกคนสุขภาพดีหุ่นดีก็คิดว่าสามารถช่วยในสุขภาพแล้วก็การคลอดอะไรได
1: ้ในท่าโยคะเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามุ่งเน้นเรื่องการเปิดอุ้งเชิงกรานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสรีระของคุณแม่เองถ้าเผื่อว่าสามารถได้ก็อาจจะไปถึงคลอดธรรมชาติได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆจำเป็นต้องผ่าตัดไอ้ผลประโยชน์จากการฝึกโยคะเนี่ยจะทำให้คุณแม่เนี่ยฟื้นตัวเร็วนะคะกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีเพราะฉะนั้นแผลจะหายเร็วนะคะแล้วก็อารมณ์ก็จะแจ่มใสไม่ค่อยได้เหนื่อยมากนะคะตรงนี้
4: คือเขาสามารถที่จะมาฝึกโยคะได้ตั้งแต่ช่วงไหนไปจนถึงช่วงไหน
1: 14วีคเป็นต้นไปไตรมาส2ขึ้นไปละถึง3คุณแม่สามารถฝึกไปได้จนถึงวันสุดท้ายของการเข้าไปห้องคลอดเลยนะคะ
4: คุณหนูคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นการสาธิตการฝึกโยคะแต่ว่าท่าอะไรคะ
1: อันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารคอนะคะซึ่งเราเตรียมเอาไว้ว่าคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องทำงานนะคะในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมนั่นคือความเจ็บปวดในขณะทำงานและตอนนี้ในขณะที่ตั้งครรภ์ด้วยน่าจะปวดมากกว่าเดิมแบบที่1 นะคะหายใจเข้าเงยคอขึ้นยืดอก1

2 3หายใจออกก้มค่ะปล่อยสบายๆแล้วก็ค้างไว้ค่ะ1 2 3กลับทางตรงอันนี้จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอด้านหลังค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ

เริ่มต้นตรงกลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเมื่อเอียงคอทางซ้ายเอาไหล่ขวาเป็นตัวต้านเพื่อคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้แล้วค้างไว้3วิแล้วก็กลับไปทางตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกเอียงขวาเอาไหล่ซ้ายต้านนะคะแล้วก็ค้างไว้1 2 3แล้วก็กลับอันนี้1ครั้งลองใหม่

0: การปวดหลังก็รู้สึกว่าเหมือนดีขึ้นคือจากปกติใช้เวลาขึ้นบันไดชั้น2ต้องพักหลายรอบกว่าจะถึงชั้น2อะไรเงี้ยค่ะพอเรียนไปสักพักนึงก็เหมือนแบบขึ้นทีเดียวถึงแล้วค่อยพักอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหนื่อยน้อยลงเหมือนข้อขาเหมือนขาจะแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่เอานิ้วมือประสานกันและกลับด้านนะคะกลับด้านมืออย่างนี้หายใจเข้ายกแขนขึ้นค่ะเมื่อยกแขนและดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยดันนิ้วมือขึ้นเพดานดัดนิ้วกักลมหายใจนะฮะไม่มีลมหายใจนะคะ1 2 3แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆสบายๆลดลงเพราะนั้นไหล่ได้ออกกำลังกระดูกสันหลังได้ดึงขึ้นลมหายใจของแม่จะโฟลว์นะคะเพราะว่าถ้าคันไตรมาส 2-3 เนี่ยรู้สึกอึดอัดแล้วเพราะลูกเอาหัวลงแล้วเท้าดันขึ้นมาที่ยอดอกแม่จะอึดอัดให้ทำท่านี้ทันทีและที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเรายกแขนขึ้นเรื่อยๆจะไปขยายเหมือนกับไปกระตุ้นต่อมน้ำนมให้ทำงานด้วยเป็นผลพลอยได้ทีเดียวนะฮะเอาลองอีกทีนึงนะคะผลักหลังตัวเองแอนท้องไปข้างหน้าแล้วก็นิ่งไว้นิดนึงแล้วก็คลายแบบนี้ทีนี้เมื่อทำแอนแล้วเนี่ยในสภาวะของโยคะเนี่ยเขาจะต้องมีการแก้กันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีแอนต้องมีก้มเพื่อเป็นการคลายนะคะสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกนะคะค่อยๆก้มตัวลงเท่าที่ไปได้ค่ะปล่อยคอให้สบายก้มไปได้เลยแค่ไหนก็ค้างไว้นิดนึงสบายๆค่ะแล้วก็กลับคืนหายใจเข้าค่ะกลับคืนแล้วก็หายใจออกตรง

็นท่าที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานทั้งหมดนะคะแล้วก็ผลพลอยได้มาได้หลังส่วนล่างที่เวลาคุณแม่ครรภ์ใหญ่ก็จะปวดหลังนะคะแล้วก็ข้อต่อสะโพกแข็งแรงและอีกในหนึ่งจะเป็นการบริหารปากช่องคลอดด้วยเราเอาฝ่าเท้ามาประกบกันค่ะไม่ยากเลยนะคะให้ฝ่าเท้าห่างจากตัวพอสมควรนะคะแล้วก็มือจับเท้าหลวมๆนะคะดึงกระดูกสันหลังขึ้นมองไปข้างหน้าตรงๆนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกนะคะขมิบท้องนิดนึงแล้วก้มตัวกลางข้อศอกแล้วปล่อยศีรษะลงสบายตามความรู้สึกของเรานะคะก้มได้น้อยก็ก้มน้อยๆก้มได้มากก้มมากๆพร้อมทั้งคุณแม่ขมิบปากช่องคลอดลึกๆนะคะเหมือนอั้นปัสสาวะเลยแล้วก็คลายให้ได้10รอบลมหายใจนะคะคือ10ครั้งของการขมิบครบ10แล้วเราจะเงยหน้าขึ้นและสูดลมหายใจเข้ากลับตัวขึ้นสู่ท่านั่งเหมือนเดิมแล้วผ่อนหายใจออก

0: ที่คนอื่นปวดกันเราก็ไม่เคยปวดหลับสบายคือไม่ได้มีปัญหาใดๆเหมือนกับคนท้องที่เราได้ฟังมาเยอะแยะเราดูเป็นคนสุขภาพแข็งแรงกว่าเยอะเราทำได้อะไรได้ปกติ
1: ให้นั่งในท่าขัดสมาธินะคะเอาเท้าไขว้กันเอาเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างนะคะเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างแล้วก็เอาแขนวางไว้ข้างลำตัวสบายสบายยืดหลังตรงๆนะฮะไงมือขวานะคะขวาก่อนแล้วเราวาดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะทีนี้เวลาวาดอย่างนี้ให้ดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆเอียงตัวไปทางซ้ายแล้วงอข้อศอกซ้ายค่ะลงไปเท่าที่ได้ค่ะพยายามยืดแขนขวาไปให้ตึงค้างท่าไว้หายใจสบายนะคะนับในใจ1 2 3 4 5กลับคืนช้าๆหายใจเข้าหายใจออกวางแขนขวาลงนะคะสลับข้างวาดแขนซ้ายขึ้นให้พยายามให้แขนซ้ายแนบหูและดึงกระดูกสันหลังตรงๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเอียงขวาค่ะนะคะเราโฟกัสที่แขนซ้ายเหยียดเต็มที่หายใจเข้าออก1 2 3 4 5หายใจเข้าหายใจออกวาดแขนซ้ายลงลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: ได้มาทำแล้วอะไรเงี้ยร่างกายเราก็ดีจิตใจเราก็แฮปปี้สนุกดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายลมหายใจอะไรเงี้ยค่ะกลับไปบ้านเราก็รู้สึกเราไม่เครียดนะเราถ้าเทียบกับคุณแม่คนอื่นๆหรือเพื่อนคนอื่นๆเราก็จะเป็นคุณแม่ที่สบายสบาย
0: เหมือนเวลาบางทีทำอยู่ก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ดิ้นอะไรเงี้ยพอถึงเวลาแบบบางวันไม่ได้ทำเนี่ยถึงเวลาที่ปกติเราฝึกเขาก็จะดิ้นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบวันนี้เราไม่ได้ฝึกนะอะไรอย่างเงี้ย
2: มันก็ส่งผลมาถึงลูกซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะจริงเพราะว่าเราก็พิสูจน์ได้แล้วจากท้องแรกเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยงง่าย

0: จริงๆแล้วนะคะในช่วงที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์นั้นนะคะคุณพ่อนี่มีส่วนอย่างมากเลยนะคะที่จะช่วยทำให้คุณแม่นั้นอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์เนี่ยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในสรีระร่างกายอย่างมากนะคะจะรู้สึกแบบไม่คล่องตัวทำอะไรก็จะช้าๆดูอุ้ยอ้ายนะคะและที่สำคัญนะคะกิจกรรมบางอย่างที่คุณแม่เคยทำได้แล้วก็ทำไม่ได้ในช่วงตั้งครรภ์ก็อาจจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้คุณพ่อเนี่ยช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายอารมณ์ของคุณแม่ได้ในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะคุณแม่หลายๆคนสงสัยค่ะหมอรุตว่าในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นนะคะอย่างคุณแม่ที่รักสวยรักงามเนี่ยจะสามารถแต่งหน้ากลีบอายไลเนอร์ได้หรือไม่นะคะหรือว่าจะทำฟันในช่วงนั้นได้หรือเปล่าค่ะ
1: และที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าไม่เฉพาะคุณพ่อบ้านที่มีภรรยาตั้งครรภ์เท่านั้นนะครับแต่หลายๆคนนะครับที่เป็นผู้ชายนะคงจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะในช่วงที่ภรรยาเราตั้งครรภ์เนี่ยนะครับคุณพ่อบ้านจะมีอะไรบางอย่างกับคุณแม่บ้านได้หรือเปล่าอะไรอย่าง
0: น
1: ี้นะครับ
0: ก็อยากรู้เหมือนกัน
1: แล้วจะมีผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีคำตอบที่ถูกต้องตั้งแต่หัวไล่มาจนถึงจรดเท้าเลยทีเดียวครับ
2: เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปจดจำและใช้ในปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยนะครับผมอยากจะแบ่งข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวหรือการพิจารณาว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้เนี่ยโดยแบ่งร่างกายของคุณแม่เนี่ยเป็นส่วนๆก็เป็นส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนที่ต่ำกว่าเอวถึงขาลงไปคุณแม่หลายคนถามผมนะว่าจะไฮไลท์ผมได้ไหมมันจะเป็นอันตรายไหมมันจะซึมเข้าไปในเนื้อในสมองแล้วไปถึงลูกหรือเปล่า

ขอตอบว่าทำได้นะครับคุณแม่อยากจะทำทรงผมอะไรก็ทำไปเลยครับจะชี้ข้างเด่ข้างแบนข้างหรือจะโกนหัวเล่นก็คงไม่มีใครว่าถ้าคุณแม่ทนได้คุณแม่ทำไปเลยครับไม่มีปัญหาครับ

วเสริมความงามที่หน้าทาลิปสติกทาลิปสีปากอะไรที่ว่าเนี้ยจะเอาสีอะไรเนี่ยมันไม่ซึมอะไรลงไปหรอกครับไม่มีปัญหานะครับจะทาแก้มรองพื้นใช้ครีมใช้ได้ทุกอย่างฟันเนี่ยมีคนถามเยอะมากเลยว่าเอ๊ะคนท้องเนี่ยถอนฟันได้ไหมจริงๆไม่ใช่คุณแม่อย่างเดียวนะตัวหมอสูหมอทำฟันหรือทันตแพทย์เองเนี่ยหลายคนก็กังวลนะว่าถ้าไปถอนฟันเนี่ยอาจจะทำให้เลือดออกเยอะหรือเป็นอันตรายบางคนต้องไปกรอฟันเนี่ยอาจจะทำให้แท้งบุตรได้ไหม

อบที่มีก็คือว่าโดยหลักการเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องฟันเนี่ยต้องรีบรักษานะครับถ้าไม่รีบรักษาเนี่ยเดี๋ยวทำให้เกิดปัญหามันจะลุกลามต่อไปได้เพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นถอนฟันเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยถอนได้นะครับแต่ถ้าต้องทำฟันบางอย่างที่ต้องกรอฟันนานๆหลายครั้งเนี่ยถ้าคุณแม่อายุครรภ์น้อยๆเนี่ยบางทีไปกรอแล้วคุณแม่อาจจะเกรงมดลูกหดละตัวคนที่มีประวัติเคยแท้งบุตรมีปัญหาข้อก่อกำหนดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหานี้ได้ถ้าเล่าให้หมอฟันฟังเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเองว่าถ้าทำมากเขาอาจจะต้องงดไปก่อนการเกิดท้องลายเนี่ยมันเกิดจากการยืดขยายของผนังหน้าท้องที่อย่างรวดเร็วจริงๆผู้หญิงไม่ได้ท้องลายอย่างเดียวนะครับมันจะลายที่ต้นขาด้วยลายที่ขาหนีบก็มีบางคนลายมาถึงแถวๆเต้านมเลยก็มีนะครับมีคนถามมากว่ามียามีครีมหรือมีวิธีการใดไหมที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาท้องลายครีมที่มีการโฆษณากันต่างๆนานาเนี่ยยังไม่มีแม้แต่ชนิดเดียวนะครับที่พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการแก้ท้องลายขณะเดียวกันก็คือผิวเนี่ยอาจจะคล้ำขึ้นหน้าท้องอาจจะมีสีเข้มขึ้นเนี่ยคุณแม่อย่าเกานะเพราะจะยิ่งทำให้มันคันเนื่องจากจะไปกระตุ้นสารเคมีที่มันเกิดขณะตั้งครรภ์คือเมลานินให้มันกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างเซลล์ที่ทำให้เกิดการคล้ำของสีผิวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคุณจะใช้ครีมชนิดไหนคุณก็ใช้ไปเถอะแต่ขอให้เป็นครีมประเภทที่ทำให้มีความชุ่มชื้นของผิวหนังมากขึ้นผู้หญิงท้องเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคหนึ่งที่เป็นโรคยอดฮิตในคนท้องเลยก็คือโรคลิ้นสีดวงทวารเหตุผลก็เพราะว่าเวลาท้องปุ๊บเลือดมันขยายตัวมากๆลิ้นสีดวงทวารมันคืออะไรมันก็คือกระจุกของเส้นเลือดที่อยู่บริเวณรูก้นเนี่ยมีทั้งข้างนอกที่เรามองเห็นจับได้กับที่อยู่ข้างในรูก้นเข้าไปเนี่ยมีประมาณ 2-3 หัวซึ่งเราจับไม่ได้มันก็จะเป่งขึ้นมาจากการตั้งครรภ์เพราะมดลูกมันโตขึ้นมันไปกดเส้นเลือดพอกดเส้นเลือดไหลเวียนจากขาขึ้นไปข้างบนไม่ได้มันก็จะมาเป่งแถวๆก้นแถวๆขาอาการที่สำคัญก็คือเวลาถ่ายอุจจาระที่จะมีเลือดฉาบอุจจาระออกมาไม่ได้ปนกับอุจจาระนะครับจะฉาบอุจจาระออกมาดังนั้นเวลาถ่ายอุจจาระก็มองๆมันบ้างอย่าไปถึงมองมันแล้วก็กดถ่ายเสร็จก็ชักโคกทิ้งหนีเลยบางคนถ้ารู้สึกว่าเจ็บๆก้นเนี่ยพอดูบางทีเราเห็นมีเลือดจะได้รู้ว่าเป็นนิสัยดวงก็ต้องบอกหมอจะได้ให้การดูแลรักษาเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหม

0: คำตอบก็คือเชิญตามสบาย
1: เชิญตามสบาย
0: ขอให้มีความสุขสนุกสนานไปกับมันปัญหามีอยู่นิดเดียวก็คือว่าในช่วงแรกขณะตั้งครรภ์ใหม่ๆเนี่ยคุณแม่ก็คงรู้ตัวเองอะว่ามันเหนื่อยมันง่วงนอนมันขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะจากการแพ้ท้องการมามีเพศสัมพันธ์ตอนนี้มันก็อาจจะไม่อภิรมย์เท่าไหร่นะครับคุณสามีก็ควรจะเข้าใจนะครับว่าบัญญัติบัญญัติไว้บ้างก็ดีอีกตอนนึงก็คือตอนใกล้คลอดพอตอนจะใกล้คลอดคุณแม่จะเปลี่ยนสภาพจากคนเป็นอึ่งอ่างไปแล้วมันก็มีปัญหานะครับว่าถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเพศสัมพันธ์นั้นรุนแรงอาจจะทำให้ถุงน้ำแตกจะทำให้เกิดเจ็บคันคลอดก่อนเวลาควรออกมาได้หรือในบางคนเนี่ยขณะเนี้ยกำลังมีโรคเกาะต่ำอยู่อย่างนี้ต้องของดเว้นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อลูกและต่อคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นจากที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณแม่ก็จะเห็นได้เลยว่าคนท้องกับคนไม่ท้องเนี่ยก็ทำอะไรได้เหมือนกันตามปกตินั่นแหละยกเว้นบางประเด็นบางเรื่องที่มีปัญหาเนี่ยเวลาไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอก็จะอธิบายให้ฟังว่าถ้าคุณแม่มีปัญหาบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นก็จะรับการดูแลหรืออาจจะต้องปฏิบัติตัวแตกต่างจากคนอื่นบ้างเท่านั้นเอง
2: หายข้องใจไปเลยใช่ไหมล่ะคะ
3: ครับผมหายข้องใจแล้วก็สบายใจโล่งใจด้วยครับ
2: ก็อย่าไปท่าเยอะสบายๆธรรมดาธรรมดาบ้างสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้

0: ่บ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา9

10:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา10:20 น.ถึงเวลา10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพฤหัสบดี29 เมษายน 2564ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสด1ชั่วโมงเต็มที่คุณผู้ชมนะคะจะได้อยู่กับอาจารย์หมอและอาจารย์หมอก็จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับคุณผู้ชมนะคะที่มีปัญหาของสุขภาพนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกอาจารย์หมอโอค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะส่วนอีก1ท่านก็เป็นอาจารย์หมอโอเหมือนกันแต่ว่าเป็นหมอโอชายนะคะอาจารย์นายแพทย์สรวุฒิธรรมยงกิจนะคะศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ค่ะตอนนี้อาจารย์โอและอาจารย์โออยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้อาจารย์หมอโอนะคะน่าจะต้องเป็นที่ปรึกษากับคุณผู้ชมที่ work from home และลูกก็อยู่บ้านเหมือนกันหลายคนบอกว่าตอนนี้โอ้ลูกมากระโดดเย้งเย้งอยู่ระหว่างที่คุณแม่กำลังทำงานออนไลน์อยู่นะคะส่วนอาจารย์โอวันนี้อาจารย์โอชายของเรากระดูกข้อความเจ็บป่วยต่างๆนะคะสามารถที่จะถามคำถามได้ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวให้เบอร์คุณผู้ชมนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่คุณผู้ชมจะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางอาจารย์หมอโอชาย อาจารย์หมอโอหญิงได้เนี่ยนะคะหมายเลขคือ023547105ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วก็รวมถึงในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่เราไลฟ์สดด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดที่คุณผู้ชมจะส่งเข้ามานะคะนี่ถือว่าสำคัญอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคนะคะมีอาการอะไรแพ้ยาอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปถามคำถามวันนี้ฝากข่าวคราวกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในช่วงนี้นะคะเรื่องของโลหิตนะคะหลายคนบอกว่าไม่กล้าไปบริจาคโลหิตแต่ว่าเลือดตอนนี้ถือว่าขาดแคลนมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่หลายคนไม่อยากไปโรงพยาบาลนะคะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลยค่ะดังนั้นเนี่ยขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมาบริจาคโลหิตกันได้ค่ะที่ห้องบริจาคโลหิตชั้น2อาคารหลักอาคาร1นะคะและที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นค่ะและอีกช่วงเวลานึงในภาคบ่ายนะคะก็คือ 13:00 นจนถึง 16:30 นบริจาคได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะคุณผู้ชมให้เบอร์โทรไว้สำหรับอาคารหลักก็คือที่อาคาร1นะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ02-201-1219อีก1หมายเลขนะคะก็คือ02-201-1229ส่วนที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ02-200-4208นะคะนี่เป็นเบอร์โทรทั้ง2ตึกที่คุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็ตอนนี้โลหิตขาดแคลนมากๆนะคะใครสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปบริจาคได้สำหรับคนที่จะบริจาคโลหิตได้อาจารย์โอค่ะขอความรู้หน่อยอย่างน้อยต้องเตรียมตัวยังไงสำหรับการมาบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะ
1: ค่ะก็อย่างน้อยก็ต้องพักผ่อนมาให้เพียงพอค่ะแบบอย่างน้อย8ชั่วโมงก็จะซักประวัติก่อนว่าได้พักผ่อนมาเพียงพอไหมนะคะผู้หญิงก็ไม่ควรที่จะอยู่ในช่วงของการมีประจำเดือนหรือไม่เคยให้เลือดหรือก่อนหน้าน่าจะประมาณ3เดือนนะคะงั้นก็มีร่างกายแข็งแรงไม่มีความเสี่ยงความเสี่ยงก็จะเป็นเช่นเรื่องของการเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆที่อาจจะมีความเสี่ยงด้านการรับเชื้อต่างๆค่ะ
0: ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีความพร้อมมาช่วยกันนะคะเราก็แบ่งปันกันนะคะเลือดเนี่ยจริงๆแล้วมีเหตุที่ต้องใช้อยู่ทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ช่วงเนี้ยคนไม่ค่อยกล้าไปโรงพยาบาลกัน
1: คนมาโรงพยาบาลน้อยลงตอนนี้ก็เลยขาดแคลนค่อนข้างเยอะค่ะ
0: ค่ะนะคะฝากกันเอาไว้นะคะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมที่จะถามคำถามย้ำนะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมที่ถามทางหมายเลขโทรศัพท์จะมีน้องๆทีมงานเจ้าหน้าที่รับสายแล้วจดข้อมูลให้ส่วนคุณผู้ชมที่เข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะสามารถที่จะพิมพ์ข้อความถามคำถามได้ด้วยตนเองแล้วสำหรับท่านที่เข้าในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะอย่าลืมกดแชร์รายการให้ด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะทำให้คุณผู้ชมสามารถใกล้ชิดอาจารย์หมอที่เรามาได้อีกหนึ่งช่องทางไปที่คำถาม
2: ก็คำถามแรกคือถามว่าลงน้ำหนักได้ไหมโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นกระดูกเท้าแตกนะครับแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่จะต้องรับน้ำหนักของร่างกายเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอเนี่ยจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการลงน้ำหนักไปประมาณ 2-3 เดือนนะครับทีนี้อันที่2ก็คือว่าเวลาที่คันมากเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับว่าห้ามเอาอะไรไปแคะแกะเกาข้างในเฝือกเพราะบางทีมันเป็นแผลภายในแล้วมันไม่สามารถจะทำแผลได้เนี่ยอับชื้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ ติดเชื้อได้นะครับโดยทั่วไปก็อาจจะให้คุณก็บอกคุณหมอได้ครับคุณหมอก็จะให้ยาแก้คันนะครับหรือว่าบางทีก็จะมีสเปรย์เย็นๆนะครับเป็นพวกแอลกอฮอล์ฉีดเข้าไปก็จะช่วยลดอาการคันได้ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของอาหารนะครับโดยทั่วไปก็จะแนะนำให้กินอาหารครบ5หมู
0: ่
2: นะครับแต่ว่าอาจจะเสริมเรื่องของแคลเซียมกับวิตามินดีซึ่งก็จะมีมากในพวกนมนะครับเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะแล้วพวกปลาเล็กปลาน้อยอะไรก็สามารถทานได้
2: ใช่ครับพวกปลาเล็กปลาน้อยอะไร
0: ค
2: ่
0: ะจำเป็นที่จะต้องไปซื้อวิตามินดีหรือว่าแคลเซียมที่เป็นเม็ดมาทานไหมคะอาจารย
2: ์ครับโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเรารับประทานอาหารได้ครบ5หมู่จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นนะครับแต่ว่าในผู้ที่สูงอายุหรือว่าทานได้น้อยเนี่ยนะครับคุณหมอก็จะให้วิตามินแคลเซียมกับวิตามินดีเนี่ยนะครับมาเสริมเป็นบางรายครับผม
0: ค่ะนะคะยังไงคุณธนาโชตนะคะลองดูนะถ้าคันมากๆลองบอกคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้ดูว่าคันนะช่วยมีย
2: าหรือมีสเปรย์หรือว่ามีสเปรย์อะไรช่วยได้ไหม
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หลายท่านนะคะทักทายอาจารย์หมอมาแล้วก็ส่งกำลังใจ
2: การที่เรานั่งกับพื้นอะไรเงี้ยก็ลองหลีกเลี่ยงดูครับถ้าสมมติว่าอาการเนี่ยมันไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการปวดบวมอันนี้อาจจะต้องตรวจดูอีกทีนึงครับว่าเป็นโรคข้ออักเสบไหมหรือว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่าหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: คือถ้ารู้ตัวว่าเราใช้เข่าทำอะไรมากเป็นพิเศษอาจจะงดกิจกรรมนั้น
2: งดกิจกรรมประเภทนั้นไปก่อนนะครับสัก 1-2 อาทิตย์ครับ
0: ค่ะนะคะถ้าคุณเอ็มออนให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับอาจารย์หมอโอมาได้รบกวนนะคะจะได้ให้คำตอบให้คำปรึกษาคุณเอ็มออนได้ตรงกับปัญหาที่เป็นนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมที่023547105เป็นคำถามจากคุณบุญช่วยพอดีวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็ต้องการโลหิตเหมือนกันคุณบุญช่วยนะคะอายุ73ปีแล้วบอกว่ามีโรคประจำตัวเป็นมะเร็งลำไส้สามารถบริจาคได้ไหมหมายถึงบริจาคเลือดได้อายุมากจะเสี่ยงไหมปกติแล้วคนบริจาคโลหิตในผู้สูงวัยทำได้ไหมคะอาจารย์
1: เท่าที่เข้าใจน่าจะอายุไม่เกิน70ปีนะคะนั้นมะเร็งลำไส้มะเร็งลำไส้น่าจะไม่ได้เป็นข้อห้ามถ้าขณะนี้ไม่ได้ออนใช้ยาเคมีบำบัดหรืออะไรนะคะแต่ว่าอายุนะคะปกติบริจาคเลือดเนี่ยอายุก็จะมาอยู่ที่17ถึง70ปีค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าตอนนี้คุณบุญช่วยอายุ73ปีแล้วเกินไป3ปี
1: น่าจะอายุอาจจะเกินไปนิดนึงค่ะ
0: ยังไงอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะแค่จิตอยากจะแบ่งปันเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไปที่คุณเอ็มออนให้อายุมาละคุณเอ็มออนบอกว่าโหอายุ46ค่ะหนัก65นะคะวัยกลางคนแปลว่าน้ำหนักตัวอาจจะ
2: เยอะนิดนึง
0: นะคะ
2: ครับก็อย่างที่บอกครับถ้าเป็นมาไม่นานนะครับแล้วก็เป็นยังไม่มากเนี่ยนะครับก็ลองพักการใช้งานในบางท่าอย่างที่บอกนะครับยืนนานเดินนานหรือการงอเข่าเยอะๆนั่งกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองพักดูก่อนนะครับถ้าเกิดมีปวดมากก็อาจจะประคบเย็นได้นะครับลองทานยาพวกพาราดูก่อนก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าสัก 1-2 สัปดาห์แล้วลองดูอาการอีกทีนึงครับถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆอันนี้อาจจะมาดูอีกทีนึง

0: ะ
1: ค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณเมธีนะคะกำลังประมวลคำถามคุณเมธีอยู่คุณเมธีถามอย่างนี้บอกว่าเป็นเพศชายนะครับอายุ53หนัก54สูง155บอกว่าอาการที่มีก็คือเวลาเหนื่อยมือจะสั่นขาจะสั่นถามมาแค่นี้เลยเวลาเหนื่อยมือสั่นขาสั่นเป็นโรคอะไรไหมคะจริงๆแล้วเวลาเราออกกำลังกายบางทีก็มือสั่น
2: เหนื่อยก็มีมือสั่นขาสั่นได้เหมือนกันค่
1: ะ
2: คือบางทีมันก็เป็นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติได้เหมือนกันเวลาที่ออกกำลังกายเยอะๆหรือบางทีเวลาเหนื่อยเยอะๆเนี่ยบางคนก็มีมือสั่นขาสั่นได้ทีนี้ถ้าเป็นเยอะนะคะจนรู้สึกว่ามันดูผิดปกติหรือบางทีเอ๊ยยังไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยทำไมดูแบบมือสั่นขาสั่นเยอะมันก็อาจจะต้องระวังถ้าเกิดอายุเยอะแล้วนะคะก็พวกโรคหัวใจก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องระมัดระวังหรืออาจจะเป็นพวกโรคทางต่อมไทรอยนะคะบางคนเนี้ยคือต่อมไทรอยทำงานเยอะผิดปกติอาจจะทำให้มีอาการแบบเหนื่อยง่ายนะคะบางทีออกแรงนิดนึงก็รู้สึกแบบเหมือนเหนื่อยง่ายหรือพลังงานใช้พลังงานเยอะมือใจสั่นมือสั่นได้นะคะโรคเครียดก็เป็นอีกอันหนึ่งถึงการที่เจอเหมือนกันว่าแบบบางทีทำอะไรนิดนึงก็แบบรู้สึกมันสั่นๆใจสั่นมือสั่นได
1: ้โอ้หลายสิ่งเลยที่เป็น
2: ตรวจใจถ้าเกิดรู้สึกว่ามันผิดปกติ
1: ค่ะวันนี้คำถามมาเยอะมากนะคะแล้วก็คน

0: ได้เหมือนกันนะคะมีคำถามจากคุณจิรัชยานะคะคุณจิรัชยาบอกว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งไปหาคุณหมอมานะคะแล้วก็เพิ่งฉีดยาเข้ากระดูกที่ข้างขวานะคะบอกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะอายุ44ตอนนี้ยังรู้สึกปวดอยู่เลยการฉีดยาเข้าที่เขาเรียกว่าข้อเข่าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ความปวดเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปยาวนานแค่ไหนยังไงคะ
1: อันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นลักษณะการฉีดยาที่เข้าไปในหัวข้อเข่าอาจจะเป็นพวกยาแก้อักเสบหรือว่าเป็นพวกน้ำไขข้อเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าการฉีดน้ำไขข้อเทียมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลแบบลดการปวดแบบทันทีทันใดนะครับอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งประมาณ 2-4 สัปดาห์นะครับอาการปวดพวกนี้ถึงจะค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็การฉีดยาเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดยาที่ฉีดด้วยครับบางทีอาจจะต้องฉีดซ้ำทุกๆ1สัปดาห์ 3-5 เข็มนะครับแล้วก็ดูอาการประมาณ 4-6 นะครับก็ขึ้นอยู่กับชนิดยาครับถ้าสมมุติว่าเป็นพวกน้ำไขข้อเทียมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งครับถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยฉีดวันนี้ก็ยังอาจจะยังปวดอยู่นะคะยังไม่ได้หายในทันที
1: นิดนึงครับอาจจะรอสักนิด
0: นะคะยังไงถ้าคุณจิรัชยามีรายงานความคืบหน้าอาการอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะขออนุญาตไปที่คำถามเรื่องเด็กๆหน่อยค่ะคุณวิบูลนะคะหนึ่งในแฟนรายการประจำที่ช่วยไลค์ช่วยแชร์รายการอยู่ตลอดเลยคุณวิบูลบอกว่าวันนี้ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์หมอโอหญิงครับ ผมเนี่ยมีหลานชายอยู่2คนคนโตอายุ11นะคะแล้วก็น้ำหนัก30สูง140ส่วนคนรองนะคะอายุ7ขวบหนัก25สูง120ทั้ง2คนเนี่ยชอบเล่นเกมในโทรศัพท์มากเลยครับเล่นครั้งละ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็พักแต่เวลาพัก2คนเนี่ยจะอยู่ไม่นิ่งนะคะจะเล่นกันรุนแรงมากเลยด้วยการเตะกันต่อยกันสู้กันแบบสื่อถึงอาการโรคอะไรไหมครับสำหรับเด็กแบบนี้ ช่วงนี้ยิ่งอยู่บ้านนะคะโอ้คุณพ่อคุณแม่ปวดหัวมาก
2: เดี๋ยวอันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนาะสมมุติว่าการส่งคำถามมาเนี่ยเป็นคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโรคทางกายหรืออะไรเนี่ยน้ำหนักส่วนสูงจริงอ่ะ
0: ไม่ต้อง
2: เข้าใจได้ว่าแบบโอ้โหบางทีเราทำตามกฎแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นสำหรับท
0: ่
2: านผู้ชมทั่วไปที่อาจจะอยากถามคำถามที่เกี่ยวกับโรคความเจ็บป่วยเพราะบางทีคุณหมอเขาจะช่วยดูว่าอ๋อถ้าน้ำหนักเยอะบางทีมันจะสัมพันธ์กับโรคนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคำถามแบบเด็กๆไม่เป็นไรค่ะถามเข้ามาได้เลยนะคะถามว่าการที่เด็ก2คนเล่นอะไรรุนแรงมันบอกถึงโรคอะไรไหมก็มันอาจจะไม่ได้บอกว่าโหเป็นโรคอะไรเพราะว่าเด็กหลายคนเนี่ยเขาก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะชอบเล่นกับสิ่งที่เขาแบบจะจินตนาการหรือเล่นจากสิ่งที่เขาเห็นอย่างเช่น ถ้าเล่นเกมที่มันมีความรุนแรงเด็กหลายคนก็อยากจะมาสร้างฉากในชีวิตจริง ซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นจากตามวัยนะคะเวลาที่เขาเห็นอะไรเขาก็จะมีการจินตนาการต่อเติมสิ่งที่เขาเห็นเหมือนเด็กหลายคนก็อาจจะแบบออกมาต่อสู้กันในโลกชีวิตจริงทีนี้ถามว่ามันเป็นอะไรไหมก็ขึ้นกับว่าการต่อสู้นั้นจริงๆแล้วอ่ะมันรุนแรงแบบเป็นอันตรายต่อกันหรือเปล่าถ้ามันเป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้รุนแรงหรืออันตรายต่อกันทั้งสองฝ่ายเล่นกันแบบแฮปปี้ดีอันนี้ไม่เป็นปัญหานะคะก็อาจจะเป็นวิธีการเล่นสนุกๆของเด็กๆที่เขาอิมเมจินเหมือนเด็กผู้หญิงก็สมมติตัวเองเป็นแบบ
0: เจ้าหญิง
2: หรือเป็นแบบคนขายของเล่นแบบเด็กๆแบบผู้หญิงคือมันก็เป็นเหมือนโรลเพลย์แบบนึงงั้นการต่อสู้หรือการแอคชั่นคล้ายต่อสู้เนี่ยมันก็เป็นโรลเพลย์แบบนึงได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องไปดูว่าลักษณะการเล่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรุนแรงหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเริ่มเป็นปัญหาคือมันอาจจะไม่ถึงกับเป็นโรคแต่ว่าคือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะต้องมีความระมัดระวังเนาะเช่นเราต้องไปดูว่าเอ๊ะเพราะว่าวันๆเนี่ยเหมือนกับความคิดเขามันก็ไม่มีอย่างอื่นมันก็อยู่กับเกมต่อสู้อย่างนี้หรือเปล่าทำให้การเล่นของเขาเนี่ยมันก็เลยอยู่แต่กับเรื่องของการเรื่องของความรุนแรงซึ่งอันเนี้ยก็อยากจะชวนให้เขาลองหากิจกรรมอื่นๆหรือทำกิจกรรมเสริมอื่นๆบ้างหรือดูหน้าจอผ่านสื่ออื่นๆบ้างไม่ใช่มีแต่เรื่องของเกมที่มีความรุนแรงอย่างเดียวนะคะก็อยากให้ลองดูหลักๆ ก็คือไปดูคอนเทนต์ของการเล่นแล้วการเล่นนะถ้าเกิดเริ่มมีการทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดร้องไห้เป็นการเล่นที่ไม่ได้แบบแฮปปี้นะสองฝั่งก็ต้องระวังเหมือนกันวันนี้เป็นเรื่องของการเล่นที่รุนแรงอันนี้ก็อาจจะต้องอาศัยผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยดูว่าเอ๊ะมันอาจจะต้องครีเอทการเล่นแบบอื่นๆได้บ้างไหม
0: ค่ะคุณวิบูลนี่ช่างสังเกตมากนะคะแปลว่า

0: แต่ว่ามีโอกาสจะได้อยู่ใกล้ชิดหลานดังนั้นเนี่ยทำอย่างที่อาจารย์หมอโอแนะนำเนา
1: ะ
0: ลองไปดูน้องเล่นอะไรเราชวนเขามาเล่นอย่างอื่นดีไหม อะไรอย่างนี้นะคะช่วยได้นะไปที่คำถามนะคะจากคุณกนิกานะคะคุณกนิกาถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณกนิกาอายุ77ปีหนัก45สูง148บอกว่ามีโรคประจำตัวคือเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะมีโรคกระเพาะอาหารด้วยมีภูมิแพ้ทางจมูกนะคะเวลาได้อะไรที่มันเป็นรสจัดเนี่ยมักจะไอหรือว่าสำลักนะคะอยากเรียนถามคุณหมอว่ามีความเสี่ยงต่อการฉีดวัคซีนโควิดไหมคะเพราะทานยามาเยอะทานยามานานกลัวว่าจะแพ้ถ้าโรคต่างๆที่ว่ามาเนี่ยนะคะจันโอมันเป็นข้อต้องห้าม
1: ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะตอนนี้ก็คือคนที่มีโรคเจ็บป่วยเรื้อรังอะไรเนี่ยก็ถ้าไม่ได้เป็นโรคที่คุณหมอบอกว่าเป็นข้อห้ามจริงก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ควรจะได้รับวัคซีนเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงว่าถ้าเกิดการติดเชื้อโควิดเนี่ยจะเป็นอันตรายแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะหรือเป็นแล้วก็อาจจะเป็นแบบอาการหนักได้เพราะก็น่าจะไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรก็สามารถที่จะไปรับวัคซีนได้ค่ะ
0: ค่ะอันนี้อายุ77ด้วยน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะได้รับการฉีดวัคซีนในรอบที่หมอพร้อมให้ลงทะเบียนด้วยนะคะมีคำถามนะคะของคุณปราณีคุณปราณีถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณปราณีบอกว่าอายุ69ปีน้ำหนัก51สูง151บอกว่ามีอาการปวดเมื่อยทั้งขาเลยค่ะไปหาคุณหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นเส้นเอ็นใต้เข่าอักเสบกินยารักษามา1เดือนแล้วแต่ยังไม่หายนะคะไม่ทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของหมอนรองกระดูกเคลื่อนได้ไหมคะจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างอันนี้คือไปหาคุณหมอมาแล้วด้วยนะคะ
2: ครับโดยทั่วไปก็อาการปวดเมื่อยทั้งขาเนี่ยก็คนไข้อาจจะกังวลนะครับว่ามันจะเป็นที่ขาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นที่กระดูกสันหลังด้วยที่มีการกดทับเส้นประสาทด้วยเนี่ยแต่อันนี้เนี่ยได้เจอคุณหมอแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นที่เส้นกล้ามเนื้อที่ขาอย่างเดียวนะครับ
0: ค
2: ือคนไข้อาจจะลองสังเกตดูก็ได้ครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นอาการที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือว่าเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วมันทับเส้นประสาทเนี่ยนะครับอาการปวดเนี่ยมักจะเป็นลักษณะของการปวดร้าวนะครับกดแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บมันจะเป็นปวดลึกๆแล้วก็ปวดร้าวจากด้านสะโพกลงไปจนถึงปลายขาเพราะว่ามันจะปวดตามเส้นประสาทนะครับแล้วก็เวลาที่เราขยับเขยิบอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะปวดตลอดเวลาอ
0: ัน
2: นี้ก็อาจจะเป็นจากเส้นประสาทจากกระดูกสันหลังได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นปวดเฉพาะที่เป็นปวดที่บริเวณใต้เข่าอย่างเดียวเนี่ยก็มักจะเป็นบริเวณของกล้ามเนื้อหรือเป็นข้อเข่าอย่างที่คุณหมอเขาบอกนะครับผม
0: ค่ะอย่างนี้การกินยาต้องยาวนานแค่ไหนคะอาจารย์โอเพราะว่าดูเหมือนว่ากินยามาแล้ว1เดือนแต่อาการยังไม่ทุเลาเลยคือควรจะต้องกลับไปพบคุณหมอไหมหรือต้องทำยังไงต่อไปดี
2: คือถ้าเกิดสมมุติว่าเราทานยาไปแล้วแล้วลองพักดูแล้วทำอย่างที่คุณหมอเขาบอกดูแล้วเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นนะครับถ้าเกิน2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์คือประมาณเดือนนึงเนี่ยอาจจะต้องกลับไปให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงหร
0: ือ
2: ว่าถ้าคุณหมอเขามีนัดเนี่ยนะครับก็กลับไปตามนัดให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะมีอาการอย่างอื่นเพิ่มเติมคุณหมอเขาจะได้ช่วยตรวจดูแล้วก็วินิจฉัยเพิ่มเติมได้ครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นจากในข้อเข่าด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เส้นกล้ามเนื้ออย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะช่วงนี้จำเป็นหมายถึงว่าสามารถไปโรงพยาบาลได้ไหมคะหรือว่ายังรอระยะเวลาได้
2: อันนี้ลองแนะนำนะครับว่าสังเกตอาการตัวเองดูก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าเรายังสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามปกตินะครับไม่ได้รบกวนมากนักนะครับกินยาแล้วยังพอทุเลายังพอใช้งานได้อยู่ไม่ได้มีการปวดบวมแดงร้อนอันนี้เนี่ยก็อาจจะลองดูที่บ้านดูก่อนจนกว่าจะถึงวันนัดก็ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถ้าไม่จำเป็นก็การมาโรงพยาบาลก็จะดีครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาแล้วเจอรายการคุณผู้ชมถามมาวันนี้มีคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หมอโอเรื่องของเด็กๆอาจารย์หมอโอหญิงของเรานะคะ อาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอโอเหมือนกันอันนี้อาจารย์หมอโอชายก็จะเป็นเรื่องของกระดูกและข้อนะคะย้ำเบอร์โทรให้023547105ส่วนในแฟนเพจต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้คนแชร์รายการเยอะแล้วก็เข้ามาชมกันเยอะด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้หลายๆท่านสามารถใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลรามาได้มากที่สุดแล้วไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลคือถามตรงนี้ถ้าเป็นเจ็บป่วยเล็กน้อยเรามีแนวทางในการดูแลรักษาตัวเองได้นะคะไปที่คำถามจากคุณพรพันธ์

0: นะคะคุณพรพันธ์อายุ70ปีบอกว่าคุณหมอนัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีในเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนหน้าอาทิตย์หน้าแล้วเนี่ยนะคะถ้าต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ด้วยมันจะมีอันตรายไหมคะโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ก็คือความดันสูงค่ะไข้หวัดใหญ่กับโควิดมันต้องทิ้งช่วงกันไหมคะอาจารย์
1: รู้สึกจะต้องทิ้งช่วงประมาณ1เดือน
0: ค่ะ
1: ก็คือถ้าเกิดเคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นภูมิมันจะกระตุ้นขึ้นได้ยากปกติเขาก็จะแนะนำ
0: ถ้าจะต้องฉีดวัคซีนสมมติว่าช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่มาแล้วก็ฉีดไปก่อนได้เลยและจากนั้นก็รอ
1: ก็รอใช่ค่ะอย่างน้อยก็ประมาณ1เดือน
0: ค่ะฉีดได้นะคะคุณผู้ชมแต่อาจจะต้องทิ้งระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะคะส่วนคำถามนะคะในหมายเลขโทรศัพท์มีหลายข้อความที่ส่งมาขออนุญาตนะคะไปที่คำถามนี้คุณอรวรรณนะคะคุณอรวรรณอายุ79ปีค่ะหนัก48สูง153บอกว่าโรคเข่าเสื่อมมีอาการอย่างไรคะถ้าเป็นโรคเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยถีบจักรยานได้ไหมจักรยานอาจจะเป็นทั้งแบบจักรยานปั่นให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้ากับจักรยานที่แบบปั่นอยู่กับที่อย่างเงี้ยคะอาจารย์โอ
2: ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถามว่าอาการเป็นยังไงเนี่ยอาการที่จะพาคนไข้มาหาหมอเนี่ยอันแรกสุดก็คืออาการปวดนี่แหละครับนะครับแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยอาการก็เช่นมีการบวมแดงร้อนเป็นบางครั้งได้นะครับแล้วก็คนไข้อาจจะสังเกตว่าเวลาเราขยับหรือการใช้งานเนี่ยก็จะมีเสียงกรอบแกรบอยู่ในข้อเข่าเพราะว่าข้อเข่าเนี่ยมันไม่เรียบนะครับเวลาขยับก็มีการถูกันของกระดูกนะครับหรือบางคนก็เวลาเสื่อมมากๆก็จะมีลักษณะของขาโก่งได
0: ้
2: นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของอาการทั่วไปของข้อเข่าเสื่อมครับ
0: ค่ะอาจารย์โออย่างภาพกราฟิกอินโฟที่เราเห็นอันนี้มันคืออะไรคะ
2: ก็เป็นที่ขาวๆนี่ก็จะเป็นแทนตัวกระดูกอ่อนของข้อเข่านะครับทีนี้พอมันเริ่มเสื่อมมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีรอยเป็นรอยถลอกรอยบาดเจ็บของตัวกระดูกอ่อนที่เห็นแดงๆนะครับแล้วพอสึกมากขึ้นมันก็จะเป็นกระดูกจริงๆแล้วคราวนี้กระดูกอ่อนมันหายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีความไม่เรียบของคิ้วข้อแล้วเวลาที่เราขยับเนี่ยมันก็จะมีการเสียดสีกันทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็เจ็บได้ครับ
0: ดังนั้นถ้าจะปั่นจักรยานมันต้องไม่ใช่ระดับที่มันงอจนมันเสียดสีกัน
2: ทีนี้ถ้าถามว่าเราปั่นจักรยานได้ไหมเนี่ยก็ยังบอกว่าสามารถออกกำลังกายได้ปั่นจักรยานได้แต่ว่าในท่าที่มันมีการงอเข่าเยอะๆเนี่ยมันจะมีการกดของบริเวณกระดูกอ่อนตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหลีกเลี่ยงท่าที่จะต้องงอเข่าเยอะ
0: อ่ะเสือหมอบนี่ไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันจะต้องงอตัวแล้วแบบโอ้โหขานี่ต้องแบบ45อะไรเงี้ย
2: อาจจะปวดหลังด้วย
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในการออกกำลังกายในผู้สูงอายุการปั่นจักรยานทำได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องปรับให้มันเหมาะสมก็คืออาจจะต้องอาร์เนี่ยอาจจะต้องสูงนิดนึงเพื่อไม่ให้ข้อเข่าเนี่ยงอมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เหมาะสมประมาณ 15-30 นาทีนะครับการปั่นระยะนั้นนานหลายกิโลเป็นชั่วโมงบางทีก็อาจจะทำให้มันมีอาการตึงหรือว่ามีอาการเจ็บได้เหมือนกันครับ
0: ค่ะวันนี้คำถามหลายเรื่องนะคะวันนี้ทั้งโควิดทั้งเรื่องเด็กแล้วก็เรื่องข้อเรื่องกระดูกมาที่เรื่องโควิดนะคะอาจารย์ช่วงนี้หลายคนบอกว่าไม่รู้จะถามใครขออนุญาตมาถามหมอนี่แหละนะคะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านอยากถามเรื่องของอาการโควิดครับคือมีไข้ไอเจ็บคอโหครบเลยนะคะจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสแต่ผมเนี่ยคืออาการพวกนี้ถ้าเป็นโควิดจะเป็นแบบนั้นแต่ตัวผมเองผมมีอาการระคายคอมีไอบ้างแต่ไอเนี่ยเขาเรียกว่ามีอาการนานมาแล้วนะคะมีคัดจมูกในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างฝนตกแดดออกอะไรเงี้ยนะคะจะมีสิทธิ์ติดโควิดได้ไหมครับถ้าถามถึงไข้มีไหมผมไม่มีไข้ครับแต่ไอบ้างเป็นบางระยะนะคะ
1: ค่ะคือตอนนี้หลายคนก็จะบอกว่ามันบอกยากมากเลยนะคะว่าไอ้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันหวัดธรรมดาหรือว่ามันหวัดโควิดนั้นหลักๆ ก็คือลองดูว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือเปล่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงแน่ๆก็คือมีประวัติคนใกล้ชิดสัมผัสหรือสถานที่ไทม์ไลน์ที่เราไปเนี่ยอาจจะแบบไปข้องเกี่ยวกับคนที่อาจจะเคยมีประวัติของโควิดซึ่งบางคนก็อาจจะมีเตือนบางขึ้นมาในแอปบางคนก็อาจจะไม่ได้เตือนแต่ว่าก็อาจจะลองแบบบางทีเราก็จะเห็นจากข่าวไทม์ไลน์ต่างๆนะคะนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีประวัติว่าเราไปในพื้นที่เสี่ยงเนาะซึ่งอาจจะเป็นจากไทม์ไลน์ของผู้ป่วยคนอื่นหรือคนใกล้ชิดเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ให้ระวังไว้ว่าเราอาจจะมีอาการแบบที่มันอาจจะไม่ต้องครบก็ได้นะคะบางคนเนี่ยก็คือไม่มีอาการอะไรเลยเนาะ แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่แน่ใจเพราะมีประวัติมีคนใกล้ชิดมีไปพื้นที่เสี่ยงหรืออะไรก็ตามเนี่ย

0: การไปตรวจก็น่าจะช่วยมากที่สุดทีนี้แต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีคนที่แบบว่าบางทีอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรแต่ก็มันก็มีความกังวลซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าตอนนี้จริงๆเราก็ไม่รู้เลยว่าจะติดอะไรอย่างไรเมื่อไหร่ที่ไหนเนาะหมอก็แนะนำอีกค่ะว่าถ้าไม่แน่ใจนะคะก็ไปตรวจดีกว่าอย่ารอจนบางทีเป็นหนักหรือถ้ารู้สึกว่าอาการเริ่มไม่ค่อยดีนะคะบางทีเราจะยังไม่ต้องถึงกับไปตรวจแบบโควิดจริงๆทีมาตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีการซักประวัติที่ค่อนข้างเบื้องต้นแล้วเขาจะแยกให้เราไปตรวจธรรมดาหรือตรวจที่คลินิกที่มีความเสี่ยงสูงอันนี้ก็มาตรวจได้ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เชื่อว่าหลายคนตื่นมาเอ๊ะได้กลิ่นไหมตาแดงหรือเปล่ามีผื่นหรือเปล่าไอไหมอะไรอย่างนี้นะคะ
0: ไม่ได้กลิ่นกับไม่รับรสเนี่ยจริงคือเป็นอาการที่แบบถ้ามีก็สงสัยเยอะเพราะว่าหวัดทั่วไปมันจะไม่ถึงขั้นขนาดนี้แต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ได้บอกว่าไม่เป็นไม่มีแบบอาการก็เป็นโควิดได้เพราะฉะนั้นก็หลักๆคือตอนนี้ก็ดูเรื่องของประวัติสัมผัสใกล้ชิดไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงคนหนาแน่นอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: นั้นก็เอาจริงก็ตอบให้ไม่ได้แต่ว่า
1: ในเบื้องต้นได้ประมาณนี้นะ
0: คือลองดูถ้ารู้สึกว่าแบบไม่แน่ใจเราอยากมาตรวจก็สบายใจไว้ก็ดีเพราะว่าระหว่างนี้คือยิ่งถ้าไม่แน่ใจว่าเราต้องใช้ชีวิตแยกตัวกับคนอื่นแบบจริงจังขนาดไหนเนี่ยการตรวจให้รู้ว่าไม่มีก็สบายใจดีค่ะ
1: ค่ะมาที่คำถามของคุณอมรรัตน์กันบ้างดีกว่านะคะคุณอมรรัตน์บอกว่าคุณพ่อนะคะอยู่ที่จังหวัดเลยต้องมาหาอาจารย์หมอตามนัดที่โซนทีวันที่12พฤษภาคมนี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือของรามาหรือเปล่านะคะบอกว่าตามมาตรการในช่วงนี้เนี่ยอยากเลื่อนนัดคุณหมอออกไปก่อนแต่ยาของคุณพ่อที่ต้องทานหรือว่าต้องกินเนี่ยจะหมดควรทำอย่างไรดี
0: คะ
1: ให้ลูกนะคะที่อยู่กรุงเทพรับยาแทนได้ไหมอย่างถ้าเป็นของรามาเราเองตอนนี้เรามีให้บริการด้านนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์
0: เราก็มีเทเลเมดิซินหรือว่าการรักษาทางไกลนะคะผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์หรือการเห็นหน้าบางทีอาจจะเห็นหรือไม่เห็นหน้าเนี่ยนะคะก็สามารถใช้ลงทะเบียนบอกกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะว่าเราเนี่ยขอตรวจแบบเทเลเมดคุณพ่อไม่ได้มีอาการอะไรที่คุณหมอจะต้องแบบมาเจอหรือต้องตรวจอะไรละเอียดแต่ว่าต้องการยาอ
1: ัน
0: นี้ก็สามารถที่จะให้การรักษาแบบเทเลเมดิซีนได้นะคะที่ไม่จะมีข้อจำกัดคือยาบางประเภทยาบางตัวก็อาจจะไม่สามารถส่งทางไปรษณีย
1: ์
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็อาจจะให้ญาติหรือใครมารับแทนได้ค่ะช่วงนี้ใครที่ไม่มีความจำเป็นหรือมีความเร่งด่วนก็คิดว่าการหลีกเลี่ยง มาโรงพยาบาลก็เป็นการดีค่ะ
1: ค่ะสำหรับรามามีบริการนี้นะคะแต่ไม่แน่ใจที่คุณผู้ชมถามมาเนี่ยเป็นของโรงพยาบาลไหนนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์มีคำถามอยู่ไหมคะถ้ามีขยับขึ้นมาเลยก็ได้นะคะจะได้ถามอาจารย์ให้นะคะไปที่แฟนเพจรามาชาแนลกันก่อนคุณแมรี่เมย์นะคะบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้พวกพันไม้นะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะซึ่งคือช่วงเวลานี้แปลว่าไม่ได้อยู่ประเทศไทยแน่ๆนะคะบอกว่ามีอาการแพ้เยอะมากค่ะเพราะว่าหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ที่อยู่ในอากาศลำบากเวลามีอาการแพ้ควรทานยาแก้แพ้หยอดตาหรือพ่นจมูกหรือทายาที่มีคอร์ติโซนที่ผิวหนังทันทีเลยไหมคะหรือควรอดทนโดยไม่ใช้ยาเขาเรียกว่าไม่ใช้ยาเม็ดแก้แพ้ควรรับประทานก่อนเมื่อรู้ว่าต้องสัมผัสสิ่งที่แพ้หรือเปล่าคะแล้วยาต่างๆที่ใช้รักษาโรคภูมิแพ้ที่กล่าวมาแล้วถ้าใช้ต่อเนื่องกันนานๆจะมีผลร้ายต่อไตหรือว่าร่างกายส่วนอื่นอย่างไรไหมคะนะคะบอกว่าตอนนี้สังเกตว่าสามีอายุ49ปีมีอาการหลายอย่างที่อ๋ออันนี้คนละคำถามอ่ะขอคำถามนั้นก่อนแพ้น่าจะอยู่ในต่างประเทศนะคะจันโอ๋
0: ค่ะก็บางทีถ้าอยู่ตามต่างประเทศน่ะมันจะมีความชัดเจนว่ามันจะมีฤดูที่แบบบางทีเริ่มมีไปไม่จริงประเทศไทยก็มีนะคะแต่ว่าเราจะแบบไม่ค่อยได้พูดถึงคนที่แพ้เนี่ยก็จะมีอาการชัดนะคะมีแบบช่วงแพ้ละพวกบางคนที่แพ้พวกละอองเกสรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการเยอะมากๆช่วงที่มีหน้าฤดูใบไม้ผลิต่างๆที่นี่คำแนะนำก็คือจริงๆไม่ต้องอดทนมาก็คือบางทีพอรู้ว่าเริ่มจะเข้าหน้านี้เนี่ยก็ทานยาแก้แพ้ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ การรักษาโรคภูมิแพ้เนี่ยหลายครั้งคือการกินยารักษาต่อเนื่องนะคะบางคนจะต้องพ่นสเตียรอยพ่นจมูกนะคะส่วนยาทาแก้แพ้ที่ผิวหนังเนี่ยก็คือเมื่อมีผื่นก็สามารถทาไว้แต่ว่าอย่าไปทากันไว้ก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็คือมีผื่นขึ้นก็สามารถที่จะทาสเตียรอยลงไปได้เลยเพื่อลดการผื่นตรงนั้นได้เลยไม่ต้องรอแบบจนเป็นหนักหรือต้องอดทนก่อนเพื่อให้ร่างกายปรับตัวจริงๆก็ทานยาแก้แพ้ไว้ได้เลยนะคะยาแก้แพ้ทานได้นานเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นยากลุ่มนึงที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงมากนะคะกินเป็นหลักหลายปีได้เลยนะคะบางคนอาจจะต้องกินยาแก้แพ้อยู่แบบตลอดชีวิตเพราะว่าอาการแพ้มันอาจจะค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีการรักษาแบบใหม่ๆนะคะมีการทำตรวจที่ผิวหนังนะคะตรวจภูมิแพ้ผิวหนังเพื่อจะดูว่าตัวเราแพ้อะไรซึ่งจะได้เลี่ยงได้อย่างชัดเจนนี่ก็ช่วยลดอาการได้หรือบางทีก็จะมีการรักษาด้วยอิมมูโนเทอราปีอันนั้นก็เป็นวิธีการใหม่ๆซึ่งนี้ก็ต้องไปปรึกษากับคุณหมอโรคภูมิแพ้เพื่อดูว่าตัวเราเหมาะกับการรักษาในรูปแบบไหนแต่ว่ายาแก้แพ้ทานกันไว้ได้เลยค่ะยาเม็ดก่อนนอนส่วนใหญ่ที่เขาแนะนำ
1: ค่ะนะคะอันนี้ก็ทานได้เนาะไม่ต้องอดทนอะไรขนาดนั้นนะคะไปที่คำถามทางหมายเลขโทรศัพท์ขอขยับขึ้นไปดูข้างบนสักนิดนึงนะคะที่0354 7105นะคะคำถามจากคุณยานะคะคุณยาอายุ52ปีหนัก68สูง158บอกว่ามีวิตามินต่ำกว่าน่าจะเป็นวิตามินดีไหมคะ
0: ค่ะ
1: มีวิตามินดีต่ำกว่า30นะคะทำซีทีสแกนผลคือกระดูกบางควรจะต้องกินยาเพิ่มมวลกระดูกหรือฉีดยาเพิ่มมวลกระดูกไหมคะควรทำวิธีไหนดีคะอาจารย์โอ
2: ๋ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคุณหมอจะต้องประเมินก่อนนะครับว่าถ้าเป็นกระดูกบางเฉยๆเนี่ยอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยากระดูกพรุนนะครับแต่ว่าถ้าเราตรวจมวลกระดูกออกมาแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าลบ 2.5 นะครับอันนี้เราจะเรียกว่ากระดูกพรุนในกรณีนี้มันจะมีความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอจะเริ่มให้ยาเขาเรียกว่าเป็นยากระดูกพรุนก็จะมีทั้งลักษณะเป็นยากินแล้วก็เป็นยาฉีดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผลมวลกระดูกเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักเนี่ยเป็นอย่างไรคุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้อีกทีหนึ่งอย่างไรก็ตามในถึงแม้ว่าจะเป็นกระดูกบางแต่ยังไม่ใช่กระดูกพรุนนะครับแต่ถ้าเกิดวิตามินดีเนี่ยต่ำกว่า30นะครับก็แนะนำให้รับประทานวิตามินดีเสริมด้วยนะครับเพื่อป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกที่จะเป็นเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับ
1: อันนี้ก็สามารถทานวิตามินดีเพราะว่าต่ำกว่า30จริงๆแล้วคือถ้าจะให้ดีต้องอยู่ที่30ขึ้นไป
2: ใช่ครับคนทั่วไปก็จะอยู่30ขึ้นไปนะครับ
0: แต่คนไทยวิตามินดีต่ำเยอะมากเลยค่ะมากจนน่าตกใจบางทีไม่ได้เกิดเฉพาะคนสูงอายุนะคะบางทีเด็กวัยรุ่น
1: ก็เป็นใช่ไหมคะ
0: เกิน 50% วิตามินดีก็จะต่ำเพราะว่าเราไม่ค่อย
1: เรากลัวแดด
0: เรากลัวแดดแล้วเราก็ทากันแดดอะไรบ้างนี่ก็ทำให้รับวิตามินดีไม่ค่อยได้แล้วบางทีเด็กก็ใช้ชีวิตแบบ
1: อยู่ในตึก
0: ไม่ได้ออกอยู่ในตึกมาไปโรงเรียนเข้าก็เข้าห้องเรียนอะไรเงี้ยก็ทำให้วิตามินดีไม่ค่อยสูง
1: ค่ะมีคำถามจากคุณแมรี่อีกหนึ่งคำถามนะคะคุณแมรี่พูดถึงสามีนะคะสามีอายุ49ปีมีอาการหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นโรคสมาธิสั้นแต่ก็ไม่ใช่กับทุกเรื่องบางเรื่องดูว่าเขาจะจดจ่อและสามารถมีสมาธิกับเรื่องที่เขาชอบและสนใจได้สามารถทำงานได้ปกตินะคะแต่ว่าหลักๆคือเป็นคนที่รออะไรไม่ค่อยได้ถูกรบกวนสมาธิจากหลายๆเรื่องได้ง่ายนะคะอย่างถ้าขับรถอยู่แล้วถามอะไรขึ้นมาเนี่ยแค่นิดเดียวก็จะทำให้เขาขับรถผิดเส้นทางในทันทีนะคะซึ่งดิฉันก็ขับรถเป็นคิดว่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นอีกหลายเรื่องที่ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคนรอบข้างเคยพูดคุยกับสามีอยากให้ไปพบแพทย์ไม่ทราบว่าจะสามารถตรวจและวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่มีวิธีการรักษาให้หายหรือดีขึ้นไหมคะ
0: ค่ะก็จริงๆหลายคนเข้าใจว่าโรคสมาธิสั้นจะเป็นเฉพาะกับในเด็กจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เองก็มีสมาธิสั้นเยอะหลายครั้งสมาธิสั้นเราเนี่ยไม่ได้เกิดจากสมองนะคะเหมือนกับของเด็กๆที่บางทีจะเห็นชัดตั้งแต่เล็กแต่ว่าหลายครั้งของสมาธิสั้นเราตอนนี้เกิดจากการที่อยู่กับสิ่งกระตุ้นเช่นเราก็อยู่กับโทรศัพท์ทั้งวันเนาะซึ่งการอยู่กับโทรศัพท์เนี่ยค่ะมันจะมีการแบบทำให้เราจดจ่ออยู่กับอะไรนานๆไม่ค่อยได้เช่นบางทีเราเล่นอะไรมาสั้นๆเนี่ยมันก็ถูกดิสแทรกดึงเราไปแบบกับข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นสมองที่ถูกชินอยู่กับการที่ถูกกระตุ้นเนี่ยมันจะอยู่กับอะไรที่นิ่งๆเนี่ยไม่ค่อยได้นานซึ่งเนี้ยมันทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกเป็นเหมือนสมาธิสั้นเทียมนะซึ่งอันนี้ก็จะเกิดกับผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะ ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ใหญ่หลายคนจริงๆเป็นโรคสมาธิสั้นและเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพียงแต่สมัยก่อนคนก็ไม่รู้จัก

0: นะคะก็จะมองว่าเป็นเด็กซนเด็กแอคทีฟอะไรเงี้ยหลายครั้งเนี่ยมันมีปัญหามาถึงการเป็นผู้ใหญ่หลายคนแบบสมาธิจดจ่อทำอะไรได้ยากนะคะแล้วเวลาที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าอะไรที่เราสนใจเราจะจดจ่อไม่ได้มาที่ท่านเล่นเกมทุกคนนิ่งทุกคนอะไรที่แบบสนุกอะไรที่แบบมันดึงดูดความสนใจเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้อยู่กับมันได้ส่วนใหญ่จะมีปัญหากับอะไรที่แบบมันอาจจะต้องการแบบสมาธิเยอะหน่อยโดยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้สนใจมากอันนี้ก็จะเห็นว่ามีปัญหาชัดเช่นนั่งทำงานนานๆไม่ค่อยได้บางคนก็นั่งแป๊บๆแล้วก็ต้องลุกเดินไปตู้เย็นบ้างลุกเปิดทีวีลุกแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีดูคลิปหรือดูอะไรจดจ่อสั้นๆเนี่ยก็แบบเหมือนเปลี่ยนเร็วนะคะอยู่กับอะไรที่แบบช้าๆนานๆหรือต้องรอคอยไม่ค่อยได้บางคนจะออกมาเป็นลักษณะคืออารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้นะคะพวกนี้เนี่ยจริงก็เป็นสมาธิสั้นที่เราเจอว่ามันเป็นมาจนถึงวัยผู้ใหญ่ได้รักษาได้นะคะหลายครั้งก็อาจจะรักษาตั้งแต่เรื่องของการทำพวกพฤติกรรมบำบัดฝึกตัวเองก่อนนะคะอย่างบางคนเนี่ยเขาเห็นว่าเกิดใช้หน้าจอเยอะเขาจะฝึกให้ดีท็อกจากตัวหน้าจอเนี่ยเพื่อให้เราแบบสมองเราปรับกับการที่จะอยู่กับอะไรที่แบบนิ่งๆไม่มีสิ่งกระตุ้นได้นะคะบางทีก็ไปปฏิบัติพวก mindfulness อะไรเงี้ยหรือบางครั้งก็เป็นเรื่องของการทำพฤติกรรมบำบัดนะคะที่ทำให้แบบเราแบบฝึกเรื่องของสมาธิเรานะจัดการงานต่างๆเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเรื่องของการใช้ยาเหมือนกันในบางคนที่รู้สึกว่าจริงต้องการแบบเหมือนกับปัญหาสมาธิที่มันไม่จดจ่อมันส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันเยอะก็จะมีการทานยา
1: ค่ะก็คือรักษาได้นั่นแหละ
0: รักษาได้ค
1: ่
0: ะ
1: ในต่างประเทศเขาก็น่าจะมี
0: คุณหมอที่ดูแลกับจิตแพทย์ได
1: ้ค่ะนะคะอย่างขอให้หายเร็วๆจะได้ไม่รบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะไปที่คำถามจากคุณอนานะคะคุณอนาอายุ56ปีน้ำหนักคือ45สูง160มีโรคประจำตัวคือเป็นไทรอยด์ก่อนหน้านี้มีกระดูกซี่โครงด้านซ้ายโก่งออกมาไปหาคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าให้ดูอาการตอนนี้เนี่ยซี่โครงขวาล่างก็โก่งออกมาเช่นกันแต่ไม่มาก อยากทราบว่าเป็นอันตรายมากไหมซี่โครงโก่งนี่มันเกิดจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์โออ
2: ันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าซี่โครงเนี่ยปกติไทรอยด์ก็ไม่น่าจะทำให้ตัวซี่โครงมันโก่งออกมาได้นะครับแต่ว่าถ้าที่ดูจากน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักอาจจะค่อนข้างน้อยถ้าเกิดน้ำหนักน้อยตัวผอมเนี่ยก็อาจจะทำให้ซี่โครงนี้ชัดขึ้นมาได้ก็อาจจะต้องดูประวัติครับว่ามีช่วงนี้มีน้ำหนักลดลงไหมชัดเจนไหมหรือว่ารูปร่างเป็นยังไงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังแนะนำให้ตรวจติดตามของคุณหมอนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราคุณหมอจะดูเนี่ยเขาก็จะดูลักษณะว่าซี่โครงเนี่ยมันผิดปกติไปไหมมันโก่งจริงหรือเปล่านะครับรวมถึงอาจจะทำเอ็กซเรย์ดูนะครับว่าลักษณะของกระดูกเนี่ยยังปกติไหมมันมีความผิดปกติของกระดูกภายในหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วเป็นลักษณะทั่วๆไปที่มันโก่งมาจากเราอาจจะตัวผอมหรือบางเนี่ยนะครับก็อันนั้นอาจจะไม่อันตรายอะไรครับก็อาจจะให้คุณหมอกลับไปดูอีกทีนึงครับว่ามันเป็นจากรูปร่างของเราเองไหมหรือว่ามันเป็นจากตัวกระดูกจริงๆ
1: โอ้อาจารย์โอพูดแล้วนึกภาพตามเลยคือเวลาเราผอมลงเราจะเห็นเหมือนซี่โครงเห็นกระดูกอะไรชัดเจนขึ้นเนาะอาจารย์เนาะค่ะไม่แน่ใจว่าผอมลงไหมนะคะลองตามติดกับคุณหมอที่ให้การรักษาดู
2: ที่หนึ่งนะครับ
1: อันนี้คือรักษาไทรอยด์แต่ไม่แน่ใจว่าไปหาหมอที่เป็นหมอกระดูกหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยไปหาคุณหมอกระดูกอันนี้ก็คือไปหาคุณหมอกระดูกและข้อได้ใช่ไหมคะมีคุณพรทิพย์นะคะคุณพรทิพย์ส่งข้อความมาทางแฟนเพจรามาชาแนลอีกหนึ่งท่านที่เป็นแฟนรายการประจำนะคะบอกว่าสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านนะคะวันนี้ไปเจาะเลือดมานะคะในขณะที่รอคิวนะคะก็บอกว่ากำลังเตรียมจะยกน้ำเปล่าขึ้นมาดื่มค่ะพยาบาลเห็นบอกว่ายังไม่ได้เจาะเลือดใช่ไหมคะถ้ายังไม่ได้เจาะเลือดอย่าเพิ่งดื่มเลยบอกว่าสงสัยค่ะคุณหมอถามหน่อยว่าเวลาจะมาเจาะเลือดดื่มน้ำเปล่าก็ไม่ได้เหรอคะได้ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วควรไม่ควรหรืออะไรยังไง
0: ตอนนี้จริงๆน้ำเปล่าไม่ได้ถึงกับห้าแต่ก่อนจะมีคำติดปากว่างดน้ำงดอาหารแต่ว่าปัจจุบันก็คิดว่าการจิบน้ำหรืออะไรเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรมากค่ะ
1: คือถ้าเป็นน้ำเปล่าที่เป็นน้ำเปล่าเลยไม่ผสมน้ำตาลไม่ได้ใส่วิตามินอะไรอย่างที่เขานิยมทานกัน
0: อ
1: ่ะ
0: ค่ะอันนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: ไปก็น่าจะได้ครับยกเว้นแต่ว่าเขาจะเป็นตรวจอะไรบางอย่างเฉพาะจริงๆที่ต้องจำกัดน้ำอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็รับประทานน้ำเปล่าเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไร
0: เพราะแต่ก่อนจะเป็นคำพูดติดปากแบบงดน้ำงดอาหารหลังสองทุ่ม
1: แล้ว

0: ท้องก็จะแห้งผากมากเลยนะคะ
1: จริงน้ำเนี่ยทานได้เป็นแบบจิบน้ำอะไรได้ค่ะ
2: ค่ะมีคำถามนะคะจากคุณพันธภาวนะคะบอกว่าตรวจพบมวลกระดูกต่ำในวัย32ปีนะคะมีโอกาสที่มวลกระดูกจะกลับมาปกติได้ไหมคะ
3: มวลกระดูกต่ำในวัย32ปีแล้วครับถือว่าค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับ อันนี้ต้องถามนิดนึงว่าทำไมถึงไปตรวจมวลกระดูกตอนที่อายุ32เพราะกระดูกปกติทั่วไปเนี่ยอายุ32เนี่ยก็จะยังไม่ได้ตรวจมวลกระดูกอะไรนะครับก็อาจจะต้องถามนิดนึงว่ามีโรคประจำตัวไหมนะครับแล้วก็ไปตรวจมวลกระดูกเพราะอะไรและที่บอกว่าต่ำเนี่ยต่ำมากแค่ไหนนะครับก็อาจจะช่วยนิดนึงว่าเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าถามว่าไอ้ตัวมวลกระดูกที่ต่ำเนี่ยมันสามารถดีขึ้นได้ไหมเนี่ยมันโดยทั่วไปเราต้องหาสาเหตุก่อนครับว่าไอ้มวลกระดูกที่ต่ำเนี่ยมันต่ำจากอะไรมันอาจจะต่ำจากโรคอื่นๆเช่นเป็นพาราไทรอยด์เป็นอย่างอื่นมาก่อนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าสามารถเราแก้ไขตรงสาเหตุได้เนี่ยโดยทั่วไปก็จะดีขึ้นครับ
2: ค่ะมีคำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์023547105นะคะคุณอ้ออายุ59หนัก42สูง160คุณอ้อบอกว่ากินยาตัวนี้ค่ะยาชื่อ
1: น่าจะอะคอกเซียไหมคะ
3: อะคอกเซีย
2: 90มิลลิกรัมนะคะตอนเช้า1เม็ดกินคู่กับเลพาริลเหรอคะอาจารย์นะคะ20มิลลิกรัมแล้วปรากฏว่ามีอาการแน่นหน้าอกอย่างเดียวเลยอยากถามว่าต้องทำอย่างไรในเบื้องต้นอาการที่เป็นอยู่เนี่ยคือแพ้ยาหรือเปล่าก่อนอื่นอะคอกเซียนี้คือเราทานเพื่ออะไรคะ
3: อะคอกเซียเนี่ยเป็นยาแก้อักเสบนะครับเป็นกลุ่มยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ครับส่วนเลพาริลเนี่ยเป็นยาลดอาการบวมนะครับถามว่าอาการแน่นหน้าอกอย่างเดียวเนี่ยต้องทำอะไรเบื้องต้นลองสังเกตดูอาการดูก่อนก็ได้นะครับผมว่าถ้าอาการเนี่ยอาการแน่นหน้าอกเป็นไม่มากแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นหายไปเนี่ยอาการจะไม่ใช่อาการเนี่ยแพ้ยาอะไรแต่ถ้าสมมติว่ามันแน่นหน้าอกติดต่อกันสัก5-30นาทีแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นหรือเป็นมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องมาหาคุณหมอครับ
2: นะคะอันนี้คือดูไม่ปกตินะคะดูแบบแน่นหน้าอกตลอดเลยนะคะมีคำถามนะคะจากคุณจานินนะคะคุณจานินไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรใดๆบอกแค่ว่าปวดที่ต้นแขนขวาไล่ลงมาที่แขนหมายถึงว่าต้นแขนนะคะไปจนถึงทั้งแขนเลยเป็นอะไรที่บ้างคะคำถามกว้างมากนะคะจันโอ
3: ปวดที่แขนเหรอคร
2: ับ ใช่ต้นแขนค่ะปวดต้นแขนแล้วก็ไล่ลงมาที่น่าจะเป็นทั้งแขนอย่างเงี้ยค่ะ
3: โอเคแล้วเป็นมานานเท่าไหร่
2: ไม่ได้บอกข้อมูลเลยค่ะอาจารย์แต่บอกว่ามีอาการแบบนี
3: ้ครับผมอาการปวดที่ต้นแขนเนี่ยมันก็เป็นได้จากหลายอย่างนะครับมันอาจจะเป็นจากตัวกล้ามเนื้อก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นจากข้อบริเวณไหล่ก็ได้นะครับซึ่งข้อบริเวณไหล่เนี่ยก็จะมีอยู่หลายอย่างนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการปวดแล้วมันร้าวลงมาที่แขนหรือที่มือเนี่ยก็อาจจะเป็นจากตัวของหมอนรองกระดูกก็ได้นะครับหมอนรองกระดูกคอก็ได้กดทับเส้นประสาทก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นลองสังเกตอาการครับถ้าสมมติว่าอาการเนี่ยมันปวดเวลาที่เราขยับชัดเจนแล้วมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันกดเจ็บอันนี้อาจจะเป็นการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือข้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการปวดร้าวลงแขนนะครับมีอาการชาร่วมด้วยนะครับเป็นปวดแบบลึกๆกดแล้วไม่เจ็บเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นจากเส้นประสาทตรงคอก็ได้ครับก็ถ้าเป็นไม่ดีขึ้นนะครับก็ค่อยเข้ามาตรวจอีกทีนึงได้ครับ
2: ค่ะส่วนอีกหนึ่งคำถามจากคุณแป้งนะคะคุณแป้งอายุ63หนัก58สูง160บอกว่าอยากทราบว่าถ้าเป็นกระดูกสันหลังคดแล้วไม่ได้รักษาจะมีผลในระยะยาวนะคะต่อสุขภาพอย่างไรบ้างต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง
3: ครับกระดูกสันหลังคดเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับก็คือคดมากหรือว่าคดน้อยบางคนเนี่ยคดน้อยเนี่ยก็คือจะไม่สังเกตไม่เห็นเลยถ้าเกิดว่าคุณหมอไม่ได้บอกหรือไม่ได้เอ็กซเรย์บังเอิญเจอก็จะไม่ทราบว่ากระดูกสันหลังเนี่ยคด
2: มันมองด้วยตาเปล่าสามารถเห็นได้ไหมคะอาจารย์
3: คือถ้าเกิดว่าคดแบบเยอะๆอันเนี้ยเห็นได้
2: หมายถึงว่าหลังก็จะงอหรืออะไร
3: ใช่ก็จะมีลักษณะหลังที่มันผิดรูปไปถ้าเรามองจากด้านหลังก็จะเห็นนะครับแต่ในบางคนในหลายๆคนเลยครับที่ไม่ได้คดมากขนาดนั้นนะครับก็จะไม่สังเกตเห็นหรือบางคนก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากระดูกสันหลังตัวเองเนี่ยคดนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่มีอันตรายอะไรแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่มันคดเยอะๆซึ่งอันเนี้ยมันจะมีการลงน้ำหนักที่ผิดปกติไปพออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็จะมีอาการปวดหลังได้ง่ายนะครับซึ่งอันเนี้ยก็คงต้องปรึกษาเข้ามาดูกับคุณหมอกระดูกอีกทีนึงครับ
2: ค่ะ แล้วก็มีคำถามอันนี้เป็นคำถามคุณแม่ลูกสองนะคะลูกคนโตเนี่ยอายุ5ขวบคนเล็กอายุ2ขวบครึ่งนะคะบอกว่าคนโตเนี่ยจะอิจฉาน้องอยู่บ่อยๆเพราะว่าตอนที่เขาเกิดมาตอนแรกเนี่ยเขาเป็นที่รักของคนทั้งครอบครัวแต่พอมีน้องเกิดมาทุกคนก็ไปสนใจกับลูกคนเล็กก็เลยทำให้สองคนเนี้ยพี่ชอบแกล้งน้องในขณะเดียวกันน้องก็เวลาโดนพี่แกล้งน้องก็เอาคืนด้วยนะคะถามว่าปัญหาเนี้ยจะทำอย่างไรดีให้ลูกคนโตรู้ว่าพ่อแม่รักเลยเนี่ยทุกคนรักแต่ว่าคือปัญหาของครอบครัวนี้คือโดยส่วนใหญ่เวลาไปไหนไปด้วยกันแล้วเวลาเจอใครก็จะแบบมาโอ้เจ้าตัวเล็กก่อนแล้วก็ทำใหคนโตเหมือนว่าโอ๊ยเขาไม่ได้รับการสนใจอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์โอ๋
1: หลักๆไม่ได้เป็นจากคนอื่นค่ะหลักๆเนี่ยเด็กที่แบบอิจฉาน้องหรือไม่ชอบน้องเนี่ยเราตั้งแกนกับพ่อแม่ก่อนนะเด็กที่มีความมั่นคงภายในเนี่ยว่าพ่อแม่รักเขาเนี่ยใครจะเดินเข้ามาอุ้มน้องชมน้องเนี่ยมันก็จะมีผลกับเขาไม่มากเพราะฉะนั้นเราก็จัดการสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือตัวเรานะคะอาการอิจฉาน้องเนี่ยมันเป็นอาการหนึ่งที่แสดงออกถึงสิ่งที่เขากำลังรู้สึกขาดก็คือตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเขาได้ไม่ได้รับอย่างที่ควรได้รับก็เลยทำให้แบบไม่ชอบ
2: น้อง
1: ที่แบบมาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้จริงๆความรักมันไม่ต้องแบ่งแล้วมันก็ไม่ต้องแบบทำให้แบบเอามาแชร์กันแล้วเท่ากันจริงเราก็สามารถให้เขาได้อย่างเต็มที่มันคุณแม่ต้องกลับมาแบบสำรวจตัวเองว่าเราอาจจะมีเวลาให้เขาไม่เยอะเราจะให้เวลากับลูกคนเล็กเยอะเกินไปหรือเวลาที่มีปัญหากันเรามักจะชอบเข้าข้างน้องหรือเปล่าซึ่งก็ตามสไตล์บางทีเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะแบบเห็นน้องเด็กก็แบบพี่ยอมน้องหน่อยพี่ไม่แกล้งน้องพี่ต้องรักน้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หลายครั้งมันก็ไปกดทับทำให้เด็กคนหนึ่งรู้สึกไม่โอเคกับการมีน้องเพราะฉะนั้นก็กลับมาลองทบทวนตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าการที่ลูกอิจฉาน้องเนี่ยมันบอกเราชัดเจนเหมือนกันว่าเขาได้รับไม่พอเพราะฉะนั้นก็กลับมาทำให้เขาได้รับให้พอก่อน
2: คือทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ขัดความรักทุกคนยังรักเขาอยู่
1: เด็กที่มีพอก็เวลาเรามีอะไรมากพอเราก็ไม่อิจฉาคนอื่นอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นก็กลับมาทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักของพ่อแม่มากพอนะคะแล้วก็สังเกตตัวเองเวลาจัดการเรื่องต่างๆเวลาพี่น้องทะเลาะกันเนี่ยอย่าใช้ความเป็นพี่มาทำให้เขาต้องยอมน้องเสียสละน้องหรือต้องรักน้องต้องดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยนั้นมันจะกดทับพี่พอสมควรแล้วมันทำให้เขาก็แบบเหมือนมีน้องเป็นภาระเนาะมันเขาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเขาคอนเนคกับน้องชมเขาเวลาที่เขาเล่นกับน้องดีๆนะคะชมเขาเวลาที่เขาช่วยเหลือน้องทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองกับการมีน้องไม่ใช่รู้สึกว่ามีภาระเวลามีน้องแล้วก็เวลาที่เขาทะเลาะกันเนี่ยก็พยายามมองที่เหตุผลเป็นหลักอย่าใช้ความเป็นพี่เป็นน้องมาต้องทำให้ใครยอมใครหรือใครผิดใครถูกจากความเป็นพี่เป็นน้องก็มองเรื่องเหตุผลเป็นหลักใครถูกก็ถูกใครผิดก็ผิด
2: ค่ะขอให้พี่น้องกลับมารักกันดีเหมือนเดิมนะคะไปที่คำถามจากคุณเปรมฤดีอายุ47หนัก51สูง160ทำงานออฟฟิศนะคะเวลากลางคืนหรือว่าตอนตื่นนอนเนี่ยโอ้มีอาการปวดโดยเฉพาะบริเวณข้อนิ้วกำมือได้ไม่เต็มที่อยากถามว่าการแบบนี้เป็นอันตรายไหมคะมีวิธีการรักษาหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรได้บ้างนะคะ
3: ครับอาการเจ็บบริเวณข้อนิ้วเนี่ยต้องดูว่าเป็นนิ้วไหนนะครับสมมุติว่าเป็นบริเวณตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเส้นเอ็นได้ถ้าเป็นตรง
2: ไม่ถือว่าที
3: ่ฝ่ามือนะครับ
2: ฝ่ามือนะคะ
3: ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นตามข้อเลยจริงๆเป็นข้อที่เป็นข้อนิ้วเลยจริงๆเนี่ยก็ต้องดูว่ามันเป็นมานานแค่ไหนแล้วเป็นมากี่นิ้วนะครับคุณเปรมฤดีลองสังเกตอาการตัวเองดูก่อนก็ได้ครับว่าอาการที่เป็นเนี่ยมันมีลักษณะเป็นข้อบวมหลายๆนิ้วหรือเปล่าถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาตรวจดูครับว่าเป็นข้ออักเสบแบบอื่นหรือเปล่าเช่นเป็นรูมาตอยหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเป็นรูมาตอยเนี่ยก็จะมีอาการบวมของข้อนิ้วนะครับหรือว่าข้อมือนะครับแล้วก็จะเป็นตอนเช้าๆนะครับมันจะมีอาการตึงๆอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ข้อนิ้วข้อเดียวเราเป็นมาไม่นานบางทีก็อาจจะเป็นจากการใช้งานหนักๆก็ได้ครับ
2: คร
3: ับลองสังเกตอาการดูครับถ้าว่าเป็นหลายๆนิ้วนะครับหรือว่ามีข้อบวมชัดเจนเป็นมานาน มากกว่า6สัปดาห์ขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องเข้ามาตรวจครับ
2: ค่ะอันนี้เป็นหลายคนเป็นนะคะก็ลองสังเกตความเจ็บป่วยของตัวเองดูว่าเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้ได้รับคำตอบไปเกือบครบทุกท่านนะคะต้องขอบคุณอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอโอของเราขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับการติดตามรายการลัดคิวหมอและมากไปกว่านั้นก็คือการแชร์รายการนะคะให้หลายคนได้สามารถเข้าถึงคุณหมอได้อย่างดีเลยในช่วงเวลาแบบนี้นะคะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทางRama Channelวันนี้

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือ

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชม

ำออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ตึงตึงตึงตึงมานี่แล้วมานี่แล้วครอบครัวกระต่ายมานี่แล้วอ้าวสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรายการอนุบาลชาญสมรเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดและจินตนาการมาต่อเติมลายเส้นที่เรามีให้นะครับเหมือนเดิมเลยคิดว่าตอนนี้น้องๆทางบ้านคงจะรู้แล้วล่ะว่าต้องเตรียมอะไรมารอเราบ้างเตรียมอะไรบ้างนะครับกระดาษ
1: ดินสอ
0: สีด้วยไหม
1: ส
0: ีและแน่นอนครับทุกครั้งเราจะมีภาพลายเส้นปริศนามาให้ดูพร้อมจะดูลายเส้นปริศนาหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วลายเส้นปริศนาวันนี้เป็นแบบนี้ครับมีเส้นอยู่2ที่ด้วยกันเส้นแรกเป็นเส้นโค้งๆคล้ายๆวงรีนะครับแล้วก็มีเส้นอีกเส้นนึงเป็นวงกลมเล็กๆตอนนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ลากเส้นตามโจทย์นี้ให้น้องๆก่อนเลยนะครับให้เวลา2 3นะครับเอาละตอนนี้เด็กๆต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองที่จะวาดต่อเติมให้กลายเป็นรูปอะไรนะครับเด็กๆทั้งบ้านพร้อมหรือเปล่าเอ่ยแล้วเด็กๆที่นี่เราพร้อมไหม

0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปประจำที่เลยครับไปเลยน้องๆครับตอนนี้พี่เซฟมาแอบดูน้องข้าวปั้นนะครับตอนนี้น้องข้าวปั้นมานอนวาดเลยนะสบายใจมากเลยแล้วนอนวาดมันรู้สึกยังไงอะครับ
1: ก็รู้สึกว่าสบาย
0: สบายนะครับเอาเราจะปล่อยให้น้องข้าวปั้นนอนวาดต่อไปนะครับแล้วจะมาดูกันว่าข้าวปั้นจะวาดเป็นรูปอะไรนะครับสนุกไหมครับ
1: สนุก
0: สนุกนะครับ

0: อนนี้นะครับน้องๆที่นี่หลายคนเสร็จแล้วนะครับน้องๆทางบ้านเสร็จหรือยังถ้ายังไม่เสร็จรีบๆเลยนะครับพี่เซฟจะมานับเวลาถอยหลังแล้วนะครับช่วยกันนะครับเริ่มจาก5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับใครที่ยังไม่เสร็จพี่เซฟให้ทำต่ออีกนิดนึงอ้าวและตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงอธิบายภาพแล้วนะครับเด็กๆที่นี่พร้อมจะอธิบายหรือยังและนี่คือผลงานของน้องไอโอไอโอตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ยานอวกาศจอมขวัญทำไข่ดาวดาวแตกสุดเลย
2: โอ้โหชื่อภาพยาวมากเลยนะยานอวกาศจอมขวัญทำลายดาวดาวแตกเลย
1: ดาวแตก
2: เล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: จรวด
2: ครับ
3: จรวดยานอว
1: กาศนี่คน
3: ที
1: ่นักบินอวกาศ
2: โอ้นักบินอวกาศแล้วอะไรอีกครับ
1: เรานี่ก็โลก
2: นี่โลกนี่โลกอยู่นี
1: ่มีดาวมีเอเลี่ยนด้วย
2: ครับมีเอเลี่ยน
1: โดดดึง
2: อยู่บนดาวนี้นะครับเขาจะมาทำอะไรโลกเราหรือเปล่าคร
1: ับ ไปดูว่าม
3: นุษย์โลกจะมาทำลายโลกแตก
2: ไปดูว่ามนุษย์โลกอันตรายหรือเปล่านี่คืออวกาศของน้องไอโอใช่ไหมนี่ครับจินตนาการจากเส้นนี้นะฮะที่เรามีให้เป็น UFO แล้วก็วงกลมนี้
1: เป็นโลก
2: นะครับเก่งมากเลยครับปรบมือให้หน่อยอ้าวถือผลงานกลับไปได้ต่อมาคนที่2ของเราหนุ่มน้อยอีกคนนึงลุกมาเลยมาตั้งชื่อภาพไว้หรือยัง
4: ตั้งชื่อภาพแล้วครับ
2: ว่า
4: ภูเขาไฟใต้น้ำระเบิด
2: ภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดไหนเล่าให้ฟังหน่อย
4: นี่คือภูเขาไฟครับ
2: ภูเขาไฟเหรอครับแล้วอะไรครับ
4: นี่ก็คือเรือที่ดูดยานอวกาศพอนี่มันคือพวกของยานอวกาศลำนี้ก็คือนี่คือเอเลี่ยนที่อยู่ข้างในยานอวกาศ
2: มีเอเลี่ยนเหมือนกันเลย
4: ถูก
2: อ๋อแล้วไงอีกครับ
4: เพราะเอเลี่ยนมันใส่ชุดดำน้ำอยู่
2: ใส่ชุดดำน้ำอยู่ตอนนี้เอเลี่ยนไม่ได้อยู่ในอวกาศอยู่ใต้น้ำนะครับแล้วยังไงอีกครับ
4: แล้วนี่ก็คือที่ดูดเอเลี่ยนขึ้นไป
2: ที
4: ่เรือลำนั้น
2: เรือลำนั้นแล้วตัวนี้ตัวอะไรครับ
4: ปลาวาฬนี่คือลูกของปลาวาฬ
2: อ๋อนี่คือวาฬเหรอครับนี่ปลาวาฬ
4: แล้วนี่ก็คือลูกของปลาวาฬ
2: นี่คือผลงานภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดตุ้มๆนะครับของน้องเข้าปั้นนะครับปรบมือน้องเข้าปั้นหน่อยปรบมือด้วยเก่งมากเลยเชิญน้องคนที่3นะครับอ้าวลุกขึ้นมาเลยน้องออร์แกนตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: อันนี้เป็นนกยักษ์ค่ะ
2: นกยักษ์แล้วมาทำอะไรครับ
5: มาหาไส้เดือนให้งูในบ้านนี้ค่ะ
2: อ๋อนี่คือบ้านของนกใช่ไหมครับ
5: ใช
2: ่
5: ค
2: ่
5: ะ
2: อ๋อแล้วนกยักษ์มาหาไส้เดือนนกกินไส้เดือนเหรอครับโอ้นกยักษ์ตัวนี้กินไส้เดือนนะครับแล้วมาทำอะไรอีกครับ
5: แล้วก็มาเอางูบอลตรงนี้ให้งูของมันเล่นนะคะ
2: โอ้เดี๋ยวนะต้องถามก่อนว่าเส้นนี้ที่มีให้จินตนาการว่าต่อเติมเป็นรูป
5: นก
2: นกยักษ์แล้ววงกลมนี่ล่ะครับ
5: ลูกบอล
2: ลูกบอลนะครับ
4: อันนี้ยังสงสัยส

0: ดเลยว่าคืออะไรเนี่ย
1: สงสัยช่างสงสัยจริงๆเลยเขาปั้นเนี่ย
0: ก็เนี่ยคนไม่เคย
1: อะไรอันนี้อะไรอะอะไรครับ
0: ก็เป็นแบบหัวใจแบบที่อยู่ในก้อนเมฆกับขนุนจินตนาการมาเอง
1: โอ้จินตนาการเองให้มีหัวใจในก้อนเมฆนี่คือผลงานคุณแม่นกยักษ์นะครับที่จะมาคาบลูกบอลไปให้ลูกๆเล่นนะครับปรบมือให้น้องออแกนหน่อยครับครับมาถึงผลงานของน้องคนต่อไปนะครับน้องพอเพียงนั่นเองนะครับน้องพอเพียงตั้งชื่อภาพที่สวยงามนี้ว่าอะไรครับ
0: กระต่ายกับกบน้อย
1: กระต่ายกับกบน้อยไหนกระต่ายไหนกบครับ
0: นี่เป็นกระต่ายที่กำลังจะเดินไปดูสายลุง
1: อ๋อ
0: แต่ไม่จ
1: ะนี่กระต่ายใช่ไหมครับ
0: แล้ว
1: ไหนกบน้อยกบน้อย
0: กบก็ตามกระต่ายไปดู
1: กบคือตัวนี้ตามกระต่ายมานะครับ
0: เพราะว่ากบกับกระต่ายเป็นเพื่อนกันตรงนี้เป็นหางของกระต่ายนี่เป็นขาน
1: ี่เป็นขาย
2: าวขนาด
1: นี่ตัวแล้วอะไร
0: นี่หัวแล้วนี่ก็หู
1: อ๋อนี่หัวนี่หัวนี่ทั้งวงกลมนี่หัวมีตาด้วยเห็นไหมเอาปรบมือให้น้องพอเพียงหน่อย ต่อไปมาพบกับผลงานของน้องคนสุดท้ายนะครับเอ้าลุกขึ้นมาเลย
2: ลุกขึ้นมาเลยพี
1: ่น้องพันธ์ตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
3: บ้านเห็ดของแมลงปอกับผีเสื้อค่ะ
1: บ้านเห็ดของแมลงปอกับผีเสื้อนะไหนชี้ให้ดูหน่อย
3: ผีเสื้อค่ะ
1: ผีเสื้อครับ
3: เห็ด
1: เห็ด
3: บ้านเห็ดดวงอาทิตย์ค่ะ
1: มีดวงอาทิตย์
3: ก้อนเมฆ
1: ก้อนเมฆอ้าวมีบ้านเห็ดใช่ไหมครับต่อเติมจากเส้นที่เรามีให้หนึ่งเส้นนี้กับตรงนี้เป็นบ้านเห็ดกับ
3: ดอกไม้
1: ดอกไม้นะครับแล้วมีสัตว์อยู่เยอะแยะเลยตอนนี้ในภาพนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นครับ
3: สัตว์กำลังไปปาร์ตี้ที่บ้านเห็ดค
1: ่
3: ะ
1: โอ้นี่นะครับนี่คือผลงานของน้องพันธ์ที่วาดบ้านเห็ดแล้วก็ดอกไม้ด้วยนะครับสวยงามมากปรบมือให้หน่อยเป็นยังไงบ้างครับความน่ารักของเด็กๆนะครับความคิดของเขาที่สร้างสรรค์งานศิลปะแบบต่อเติมเส้นสายบางคนวาดไปด้วยร้องเพลงไปด้วยมีความสุขเด็กๆที่บ้านมีใครวาดไปแล้วร้องเพลงไปด้วยหรือเปล่าครับไม่เป็นไรนะครับทำได้เลยเพราะศิลปะคือการผ่อนคลายและรู้สึกว่าสบายถ้าสนุกนะครับคราวหน้าอย่าลืมมาติดตามกับเราในรายการอนุบาล

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2. ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการ

คนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิ์ที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อผสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิ์และหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย1การวิเคราะห์2การออกแบบ3การพัฒนา4การนำไปใช้และ5การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบ motion graphic ใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: และการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราไ

และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กอ่อนเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงชะงงชะงง
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
3: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: หนูดีทำได้

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569กันครับจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วครับคาดว่านะครับจะแผ่ลงมาปกคลุมเหนือและภาคกลางในวันนี้ครับประกอบกับนะครับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยครับลักษณะเช่นนี้นะครับจะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งได้ครับรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยจะมีฝนตกหนักมากได้ในบางพื้นที่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับสำหรับพยากรณ์อากาศรายภาคครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งครับบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์ครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตก

กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ครับส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งครับบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงนี้นะครับขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งนะครับควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยครับนอกจากนี้ครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยานพาหนะที่ใช้สัญจรในการเดินทางไปมาได้ครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: 1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหล
3: เฉยเซียนใ
2: ครที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิน่าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนักเป็นเด็กต่างเมืองสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วหรอ
4: ใช่
2: ถูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆๆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตรบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู่
1: พระร่วงที่ทำทำนบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
3: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
4: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
5: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
5: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
4: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
5: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคน
2: ว้าว
5: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: สวนอนันต์สอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
4: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTV สึนามิคืออะไรกันแน
5: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอทีวี
5: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
5: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
6: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
2: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
6: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
5: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่า ฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
6: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
1: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
6: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
6: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะขึ้นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
4: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
3: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
6: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
6: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
6: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
4: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
6: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
1: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
6: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะ ทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
2: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
6: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
1: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
6: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
2: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
3: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับ
7: ครับครับ
3: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
8: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: เราสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีท

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้าง

บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงโปรบยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จิ๋วซ่ารับประดิษฐ
1: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้ววันนี้พี่โบจะมาชวนน้องๆออกกำลังกายกันค่ะโบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์เครื่องออกกำลังกายกันดีกว่าแต่พี่โบจะประดิษฐ์อะไรดีนะโอ้คิดออกแล้วพี่โบพาน้องๆมาประดิษฐ์ดัมเบลกันดีกว่าน้องๆอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากทำกันแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำเครื่องมือออกกำลังกายขวดน้ำพลาสติกท่อ PVCบูทพลาสเตอร์ผ้าเหลือใช้กาวกรรไกรตะเกียบนี่เลยเรามีขวดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันเลยค่ะแต่ว่าน้องๆต้องระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมมันอันตรายมากเลยนะคะถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะตัดขวดนะคะทั้ง2ขวดให้มีขนาดที่เท่ากันค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ขวดเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนถัดไปเราจะมาเทปูนผสมน้ำกันเลยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ส่วนนะคะน้องๆโดยที่เราจะเทน้ำไปทั้งหมด3ส่วนค่ะส่วนปูนของเราเนี่ยจะเป็น4ส่วนค่ะน้องๆระวังปูนฟุ้งนะคะค่อยๆเทค่อยๆใส่ลงไปน้องๆต้องเทปูนนะคะลงไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะพ้นเหนือน้ำค่ะตอนนี้นะคะปูนก็พ้นน้ำเรียบร้อยแล้วพี่โบก็จะทำการคนค่ะเดี๋ยวน้องๆนะคะคนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะเริ่มเซตตัวก็คือก็จะเริ่มมีความอุ่นขึ้นมานะคะน้องๆแล้วทีนี้พอมันอุ่นแล้วเราก็จะเอาท่อ PVC ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปตรงกลางเลยเดี๋ยวพอแห้งแล้วเราจะไปทำอีกฝั่งนึงกันค่ะและตอนนี้นะคะมันก็แห้งเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะทำแบบเดิมเลยนะคะน้องๆเราจะเทน้ำไป3ส่วนนะคะแล้วก็ปูน4ส่วนค่ะเห็นไหมคะน้องๆเราอยู่บ้านเนี่ยก็สามารถทำอุปกรณ์ออกกำลังกายเองได้ง่ายด้วยแถมอีกอย่างนึงเป็นของรีไซเคิลด้วยใช่ไหมล่ะคะตอนนี้นะคะปูนของพี่โบก็เริ่มจะเซตตัวแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเอาตัวแรกนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็พลิกด้านปักลงไปได้เลยจับเบาๆนะคะเดี๋ยวรอมันแข็งตัวนิดนึงค่ะและตอนนี้นะคะอุปกรณ์ออกกำลังกายของพี่โบก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยไม่หลุดออกจากกันด้วยแต่มันอาจจะยังไม่สวยใช่ไหมคะพี่โบก็เลยจะเอาเศษผ้าเก่าของพี่โบเนี่ยมาพันค่ะเพื่อตกแต่งมันจะพันแบบไหนก็ได้นะหรือน้องๆนะคะถ้าอยากตกแต่งด้วยรูปแบบอื่นก็ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงสีการระบายสีหรือว่าติดสติ๊กเกอร์ก็ได้เหมือนกันค่ะและตอนนี้นะคะดัมเบลของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมน่ารักมากเลยแถมใช้งานได้จริงๆด้วยนะนี่แต่สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นหนึ่งซึ่งทำจากของรีไซเคิลเช่นกันสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะของชิ้นนั้นก็คือกระปุกออมสินค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระปุกออมสินโหลพลาสติกหนังสือพิมพ์เก่ากระดาษแข็งสีอะคริลิกคู่กันกาวคัตเตอร์เราจะใช้ขวดพลาสติกเก่านะคะนี่เอาแบบที่มีฝาหมุนเปิดปิดได้นะคะน้องๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเอาฝาของมันเนี่ยมาเจาะรูเพื่อเอาไว้ยอดเหรียญแล้วก็ใส่แบงค์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการใช้คัตเตอร์ค่ะเพื่อเจาะให้มันเป็นรูน้องๆคะอย่าลืมนะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองช่วยนะคะนี่แล้วต่อมาเราจะไปทำเปเปอร์มาเช่กันต่อค่ะเอาหนังสือพิมพ์มานะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเมื่อฉีกจนครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปผสมกาวกันต่อก็คือใช้กาว2ช้อนนะคะต่อน้ำ1ช้อนนั่นเองจากนั้นน้องๆก็คนให้กาวกับน้ำค่ะเข้ากันได้ดีเลยกาวของเรานะคะก็จะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็จะไม่เหลวเกินไปค่ะแบบนี้เลยกา าวของเราก็พร้อมแล้วค่ะเราจะมาทำการติดเปเปอร์มาเช่กันที่กระปุกออมสินกันเลยค่ะทากาวนะคะลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยหนังสือพิมพ์ค่ะ8/1

ราจะไปหาอุปกรณ์ตกแต่งกระปุกออมสินกันต่อค่ะและพี่โบก็จะตกแต่งกระปุกออมสินของพี่โบเนี่ยเป็นรูปคุณหมีอะแต่ว่าน้องๆสามารถตกแต่งแบบอื่นก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยพี่โบก็จะวาดเป็นวงกลมออกมาก่อนนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็จะทำการตัดออกมาค่ะแล้วก็พับครึ่งเลยเพราะว่าเวลาเราตัดวงกลมออกมาเนี่ยก็จะได้ถึง2วงพร้อมกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะได้วงกลม2วงวงกลม2วงนี้พี่โบก็จะเอาไปทำเป็นหูของคุณหมีค่ะทีนี้เราก็จะทำการตัดค่ะเพื่อให้มันเกิดเป็นมุมฉากแล้วก็จะไปติดบนฝาของมันได้เลยค่ะเห็นไหมคะน้องๆตอนนี้เราก็จะได้มุมฉากออกมาแล้วอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะทั้งเปเปอร์มาเช่ของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนการติดนะคะน้องๆทาการ์ดลงไปเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะเราก็จะติดลงไปตรงฝาของกระปุกออมสินเลยค่ะติดให้มันพอดีกันนะคะน้องๆทีนี้นะคะรอหูแห้งติดกับฝาให้สนิทระหว่างรอเราจะไปผสมสีกันต่อค่ะเวลาที่น้องๆใช้สีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเลยนะสีของเราจะได้ใช้ต่อได้ค่ะอย่างที่บอกก็จะผสมสีรวมกันเลยแต่เราจะมาทาสีกันเลยการทำกระปุกออมสินของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งรีไซเคิลด้วยแถมอีกอย่างนึงเนี่ยยังทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมมากขึ้นด้วยนะคะและตอนนี้นะคะกระปุกออมสินที่พี่โบ๊ททาสีเอาไว้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตอนนี้นะคะคุณหมีของเราก็มีทั้งหูแล้วก็ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คุณหมียังขาดอะไรคะถูกต้องค่ะคุณหมียังขาดหน้าตานั่นเองเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งหน้าตาคุณหมีกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะตกแต่งหน้าของคุณหมีเนี่ยด้วยตัวสีเหลืองอ่อนค่ะโอเคค่ะพี่โบ๊ทจะเอาสีนี้นะคะทาไปตรงปากของพี่หมีกันค่ะเราก็จะไป

ากันที่หูต่อนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบจะรอให้มันแห้งนะคะแล้วก็จะมาลงทับอีกรอบนึงค่ะและตอนนี้นะคะสีรอบที่2ของพี่โบก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราจะใช้ลูกตาแบบนี้นะคะติดลงไปที่กระปุกออมสินของคุณหมีกันค่ะน้องๆก็ทากาวลงไปได้เลยนะคะระหว่างที่รอแห้งนะคะเราก็จะมาทาจมูกแล้วก็ปากของคุณหมีกันค่ะพี่โบก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะสีเดิมกับที่ทาตัวคุณหมีเนี่ยมาวาดจมูกแล้วก็ปากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระปุกออมสินคุณหมีของพี่โบเองบอกก่อนเลยนะคะว่าการทำกระปุกออมสินเนี่ยเอาไว้ออมเงินสำหรับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่ามันทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมเพื่ออนาคตของเราเองค่ะ

0: ประดิษฐ์ทั้ง2อย่างที่พี่โบได้สอนน้องๆทำในวันนี้สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จแล้วแล้วอยากจะส่งมาให้พี่โบได้ดูอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมเลยคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบสพี่โบสมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบสและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบสและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่ผ่านมาเราได้ลองประดิษฐ์สิ่งของกันไปอย่างมากมายเลยใช่ไหมคะน้องๆได้ลองประดิษฐ์อะไรกันแล้วบ้างอย่าลืมส่งรูปหรือวิดีโอมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะไม่แน่นะน้องๆ อาจจะได้มานั่งประดิษฐ์สิ่งของตรงนี้กับพี่โบ๊ทก็ได้เอาละค่ะและในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของอย่างหนึ่งที่การันตีได้เลยว่าน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าจะเอาไปโชว์ในงานแสดงของโรงเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าของชิ้นนี้เนี่ยมันสนุกสนานแล้วก็สวยงามไม่แพ้ใครเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาดูการประดิษฐ์หน้ากากแฟนซีค่ะเป็นไงกันคะอยากทำกันแล้วใช่ไหมอันนี้นะคะคือตัวอย่างที่พี่โบทำมาให้น้องๆดูแต่ว่าวันนี้พาน้องๆมาทำหน้ากากแฟนซีอีกแบบนึงกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหน้ากากแฟนซีกระดาษ100ปอนด์กระดาษสีตะเกียบกรรไกรคัตเตอร์กาวลาเท็กเชือกโบดินสอยางลบสติกเกอร์สีวิธีทำหน้ากากแฟนซีนะคะน้องๆขั้นตอนแรกของเราเลยเตรียมกระดาษ100ปอนด์ขึ้นมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะพับครึ่งกระดาษ100ปอนด์กันที่เราพับกระดาษเอาไว้ครึ่งนึงนะคะเพื่อที่เวลาเราตัดแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาเท่ากันทั้ง2ด้านค่ะต่อมาพี่โบจะพาน้องๆมาวาดรูปหน้ากากกันค่ะแล้วหน้ากากที่พี่โบจะทำในวันนี้นะคะก็คือหน้ากากนูตอินซีพี่โบก็จะใช้ดินสอล่างเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเว้นที่เอาไว้ให้สำหรับใส่ปากนกนะคะทีนี้เมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตัดเลยเวลาตัดน้องๆต้องระวังมือด้วยนะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยถือว่าเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเจาะตากันต่อค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำขนนกกันนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดขนนกกันแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะน้องๆเอากระดาษสีมาเลยนะคะแล้วก็พับครึ่งนึงก่อนเลยแล้วก็พับทบที่2ค่ะกรีดให้สนิทเลยนะคะแล้วก็มาเป็นทบที่3ค่ะเราจะตัดทั้งหมด3ช่วงนะคะก็คือช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ค่ะส่วนช่วงที่เป็นปลายๆแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้ตัดมันค่ะเราจะตัดจากมุมนี้นะคะน้องๆไปอีกมุมนึงค่ะน้องต้องระวังนิ้วระวังมือด้วยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยมันอันตรายนะแล้วก็ด้านหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะแบบนี้เลย

เราก็จะเหลือเศษตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดอีกรอบนึงค่ะก็จะมีขนาดไซส์ที่ต่างกันทีนี้พี่โบก็ได้ขนนกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดขนนกกันที่หน้ากากต่อเลยนะคะเราจะติดจากขนนกที่ใหญ่ก่อนนะคะน้องๆเป็นบริเวณรอบๆแบบนี้เลยส่วนชั้นข้างในเราจะติดไซส์ที่เล็กลงมาอีก

ปากนกกันต่อค่ะพี่โบนนะคะจะใช้เป็นกระดาษสีเหลืองในการทำปากนกของเราก็จะพับเป็นกลวยเลยเริ่มจากมุมซ้ายเข้ามาก่อนแล้วก็ตามด้วยมุมขวาค่ะทากาวลงไปเลยนะคะอันนี้ขนาดของปากค่ะแล้วแต่น้องๆเลยว่าอยากได้ใหญ่หรือเล็กน้องก็สามารถเอาเข้าออกได้ตามใจชอบเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดมันเลยค่ะให้มันมีรูปเป็นสามเหลี่ยมหลังจากนั้นเราจะมาตัดเป็นซี่ๆนะคะตรงบริเวณด้านบนปากนี้เลยด้านล่างเราก็จะตัดมันออกเลยค่ะติดกาวแล้วก็ฟ้อมไปที่ใต้ขนนกกันพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะน้องๆโอเคเมื่อตอนนี้เราแปะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาขนนกที่เหลือค่ะมาปิดรอยของปากกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยสวยพอค่ะพี่โบจะพาน้องๆมาตกแต่งกันต่อโดยที่เราจะใช้สีเมจิกนะคะจะทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นเพิ่มรอยเส้นลงไปแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถจินตนาการตกแต่งเป็นแบบอื่นก็ได้นะเอาตามใจที่น้องๆชอบเลยค่ะขั้นตอนถัดมาพี่โบก็จะใช้เชือกสีขาวตัวนี้ความยาวประมาณ1ข้อศอกตัดเชือกคลิกมาที่ด้านหลังของหน้ากากนะคะแล้วเราก็จะทำการติดไปตรงช่วงบริเวณตานะคะตรงบริเวณนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะหน้ากากนกอินทรีของพี่โบ๊ทสวยไหมคะนี่ทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถใส่ไปเซลฟี่กับใครก็ได้หรือว่าจะใส่ไปงานไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะมันทั้งสวยแล้วก็เท่มากๆเลยแต่ของประดิษฐ์ในวันนี้ของเรายังไม่หมดเท่านี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหุ่นมือค่ะส่วนอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นมือจากถุงเท้าเก่าถุงเท้าผ้าสังกะหลาดสีต่างๆลูกตาสำหรับตกแต่งกาวและหุ่นมือในวันนี้นะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำก็คือหุ่นงูค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆสวมถุงเท้าที่เราเตรียมมาค่ะเข้าไปไว้ในแขนก่อนเลยพี่โบอยากให้น้องๆนะคะเลือกเอาถุงเท้าที่มีขนาดความยาวมานะเพราะว่าเราจะได้สวมขึ้นไปถึงแขนได้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นน้องๆก็เอามือดันเข้าไปเลยค่ะตรงช่วงหัวของถุงเท้าเพื่อให้มันเป็นรอยปากนะคะเราก็จะบีบมันเอาไว้แล้วก็ดึงออกมาเลยนี่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆไปตัดลวดลายของงูกันต่อโดยการที่เราจะใช้ผ้าสักกะหลาดนะคะแบบนี้เลยน้องๆจะใช้สีไหนก็ได้นะพี่โบจะใช้เป็นสีแดงกับสีเหลืองค่ะลวดลายของงูเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นลวดลายเดียวกันเนาะอันนี้น้องๆสามารถตัดแบบไหนก็ได้เลยนะคะเอาที่ตัวเองชอบเลยโค้งบ้างตรงบ้างนะคะทีนี้ขั้นตอนถัดมาเราจะไปติดลายตัวนี้ที่ตรงงูกันเลยค่ะแต่สลับกันไปได้เลยนะคะน้องๆเอาตามความชอบของตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวให้แห้งกันก่อนนะคะแต่ระหว่างที่รอเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆไปตัดลิ้นงูกันต่อค่ะเดี๋ยวให้น้องๆนะคะตัดผ้าสักกะหลาดสีแดงเนี่ยออกมาเป็นเส้นตรงเลยนะคะแบบนี้พอเราได้เส้นตรงแบบนี้แล้วอันนี้ก็คือความยาวของลิ้นงูนะคะที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะมาทำแฉกตรงนี้กันหลังจากนั้นน้องๆพับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดลงไปเลยเป็นแนวเฉียงตอนลึกค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้ลิ้นงูแล้วและงูของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการแปะลิ้นลงไปเลยค่ะทากาวลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ปากของงูเลยงูของพี่โบ๊ทยังขาดอะไรไปอยู่คะน้องๆขาดลูกตาค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะทำการติดลูกตาลงไปในงูของพี่โบ๊ทเลยนี่เลยนะคะเราจะใช้กาวนะคะติดเข้าไปทั้งสองด้านของลูกตาเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงูของพี่โบ๊ทนี่เลย น้องๆสามารถเอากลับไปเล่นกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะทำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะคะทั้งสวยงามแล้วก็เท่มากๆเลย

ที่โดนแชนแนลค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะแต่อย่าลืม DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะ

ไหมล่ะคะน้องๆว่ามันทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญน้องๆสามารถทำออกไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบ๊ทได้ดูนะคะทาง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้าง

บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่ www.dltv.ac.th
0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครื่องมือทางด้านนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือว่าเครื่องเร่งอนุภาคหรือว่าหัววัดรังสีก็ตามเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างเฉพาะทางต้องการคนที่รู้ลึกแล้วก็รู้จริงในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นวิศวกรนิวเคลียร์นี่แหละครับที่จะเป็นคนที่ทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ได้และจริงๆอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเครื่องมือเหล่านี้ครับด้วยความที่ว่าบางทีเนี่ยมันใช้สารที่มีรังสีอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องการวิศวกรนิวเคลียร์มาดูแลให้การใช้งานเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างปลอดภัย

0: ถ้าเราพูดถึงนิวเคลียร์ในปัจจุบันเราก็จะนึกถึงพลังงานทางเลือกอีกหนึ่งทางและนอกจากจะเป็นพลังงานทางเลือกแล้วนิวเคลียร์ยังสามารถทำประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้อีกมากมายและผู้ที่มีส่วนในการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อใช้ประโยชน์ดังกล่าวนั่นก็คือวิศวกรนิวเคลียร์และรังสี
1: สวัสดีครับผมชื่อกัมปนาศ ศิลวานะครับตอนนี้ทำวิจัยทางด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์อยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับคำจำกัดความของคำว่าวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอให้ไว้3คำคำที่1ก็คือท้าทายเพราะว่ามันเป็นสาขาวิชาที่ยากแล้วก็ค่อนข้างเฉพาะทางเราจะต้องไปเรียนรู้ในส่วนของนิวเคลียร์ด้วยแล้วก็ส่วนสาขาวิชาที่มาสนับสนุนตรงนั้นด้วยอย่างที่2ก็คือสร้างสรรค์อันนี้ผมมองในมุมของงานวิจัยที่เป็นด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์เราจะต้องมองปัญหาแล้วก็คิดไอเดียในการแก้ปัญหาตลอดเวลาอย่างที่3ก็คือร่วมมือซึ่งผมมองว่าด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่สาขางานที่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะด้วยตัวมันเองแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าไปร่วมประสานงานกับคนที่เชี่ยวชาญในสาขาอื่นหรือบางทีต้องอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นได้แล้วก็สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่อยู่ภายนอกได้ดีครับเสน่ห์ของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับผมมองว่าด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่มันค่อนข้างเฉพาะทางแล้วก็เครื่องมือนิวเคลียร์เองเนี่ยต้องการวิศวกรนิวเคลียร์ที่เข้าใจในเครื่องมือเหล่านั้นจริงๆเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามาใช้งานผมก็เลยมองว่าการที่มันมีคนอยู่ไม่กี่คนสามารถทำงานตรงนี้ได้เนี่ยมันดูเท่มันดูดี

จริงๆแล้วตอนเด็กๆครับไม่ได้ตั้งต้นว่าเป็นอยากเป็นวิศวกรนิวเคลียร์เลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าคุณพ่อของผมเป็นวิศวกรโยธาแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อพาไปดูตึกที่เขาทำเป็นตึกกระจกทั้งหมดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยกระจกเนี่ยพ่อออกแบบแล้วก็ช่วยดูแลการติดตั้งด้วยเราก็มองว่าวิชาชีพวิศวกรเนี่ยมันดูเท่มันดูดีแล้วเราก็อยากเป็นวิศวกรตั้งแต่เด็กเลยแรงบันดาลใจในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์ครับตอนนั้นเนี่ยกำลังเรียนอยู่ปี3เรียนอยู่สาขาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งพอดูเรื่องพลังงานเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีคนในเมืองไทยทำเยอะแล้วพลังงานชีวภาพก็มีคนทำงานแล้วก็สนใจเยอะแต่พลังงานนิวเคลียร์มันดูซับซ้อนมันดูว่ามองแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรอยู่ก็เลยอยากไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเอาพลังงานนี้มาใช้ในเมืองไทยเนี่ยเราจะใช้มันได้ยังไงบ้างแล้วก็เราจะทำให้มันปลอดภัยได้ยังไงก็เลยเริ่มสนใจอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์แล้วก็เบนเข็มไปทางวิศวกรนิวเคลียร์ตั้งแต่ตอนนั้นครับสำหรับประวัติการเรียนนะครับปริญญาตรีผมเรียนวิศวกรรมสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกเนี่ยเป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการครับจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทุนของรัฐบาลกพ.นะครับไปเรียนตั้งแต่มัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพอเรียนจบม.ปลายเนี่ยก็มองว่าปัญหาทางด้านพลังงานเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจนะครับตอนปริญญาตรีเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วหลังจากเรียนไปได้สัก 2-3 ปีนะครับก็มองว่าในพลังงานทั้งหลายเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นคนไหลแล้วก็ดูเป็นสิ่งที่ซับซ้อนท้าทายนะครับปริญญาโทนะครับก็เลยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเรียนที่เดิมก็เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขานิวเคลียร์และการจัดการหลังจากเรียนจบปริญญาโทนะครับก็กลับมาทำงานที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับก็ทำงานอยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ก็ตอนนี้ผมทำงานมาได้6ปีแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ทำงานไปได้1ปีนะครับก็ได้รับโอกาสในการไปเรียนปริญญาเอกนะครับสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการที่มหาวิทยาลัยโตเกียวที่เดิมนะครับพอเรียนได้2ปีครึ่งก็จบปริญญาเอกกลับมาครับแล้วก็ยังทำงานวิจัยอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งงานวิจัยที่ทำเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทางสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์โดยตรงนะครับดูเรื่องความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่เรามีอยู่ในประเทศไทยแต่ก็ยังดูถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยสำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นผลงานที่เป็นผลงานวิจัยเป็นหลักผลงานสำคัญจริงๆเนี่ยเป็นการประเมินผลกระทบที่มันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อยู่รอบๆ บ้านเราตัวหลักๆเลยที่ดูเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศจีนก็คือเราดูว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วก็มีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีเนี่ยมันจะสามารถลอยผ่านบรรยากาศเข้ามาที่บ้านเราแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนที่บ้านเราได้หรือเปล่าหลังจากการวิจัยแล้วก็พบแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุที่ประเทศจีนแล้วก็เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีออกมาเนี่ยด้วยความที่ว่าอยู่ห่างจากบ้านเราพอสมควรหลายร้อยกิโลเมตรนะครับก็เลยมองเห็นว่าผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยไม่มีนัยยะสำคัญเราทำการวิจัยเองเราก็เลยทราบใช่ไหมครับว่ามันไม่มีผลกระทบก็จะมีเพื่อนบ้านเราอีกหลายๆที่อย่างเช่นประเทศลาวประเทศพม่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยไอโรงไฟฟ้าที่มันอยู่ประเทศรอบๆบ้านเขาเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบกับเขาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เลยร่วมมือกันในระดับอาเซียนนักวิจัยที่ทำงานเรื่องพวกนี้นะครับสร้างขึ้นมาเป็นเครือข่ายวิจัยทางด้านความปลอดภัยในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นงานที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการถ่ายทอดความรู้ในการประเมินเรื่องเหล่านี้ให้กับประเทศที่อยู่รอบๆข้างกันแล้วก็ทำวิจัยร่วมกัน

ำหรับแนวคิดในการทำงานผมรู้สึกว่าเราควรจะเอาข้อดีของกลุ่มคนที่เราไปเจอแล้วก็รู้จักเนี่ยมาใช้เป็นหลักในการทำงานของเรานะครับผมรู้สึกว่าเราต้องอ่อนน้อมเหมือนคนไทยเราต้องตรงเวลาเหมือนฝรั่งเราต้องขยันเหมือนคนจีนแล้วเราก็ต้องทำงานเป็นทีมเหมือนคนญี่ปุ่นซึ่งถ้าเราทำ4อย่างนี้ได้ไปพร้อมๆกันแล้วเนี่ยเราน่าจะได้งานที่มันดีแล้วก็มีประสิทธิภาพครับสำหรับคำคมที่ผมใช้ในการทำงานนะครับจริงๆง่ายมากเลยก็คือ just do it ลงมือทำเพราะว่าจริงๆแล้วนักวิจัยเนี่ยชอบคิดครับมีไอเดียเยอะเราก็คิดไปเรื่อยเจอปัญหาเราก็จับปัญหานั้นแล้วเราก็คิดหาไอเดียว่าเราจะมาแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงแต่ว่าไอเดียเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ได้เอามันลงไปปฏิบัติจริงนะครับเพราะฉะนั้นคำคมหรือว่าคติพจน์สำคัญของผมเลยเนี่ยก็คือเรามีไอเดียแล้วเนี่ยเอาไอเดียนั้นไปทำจริงๆให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงๆ

0: ัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอกโดยการใช้รังสีฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างตรงจุดซึ่งการนำนิวเคลียร์มาใช้ทางการแพทย์ต่างๆเราเรียกว่าเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับอยากจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นนักวิจัยที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่เขาทำงานกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยตรงเลยสำหรับส่วนแรกก่อนก็คือทำงานเหมือนนักวิจัยทั่วไปนะครับเริ่มจากการหาโจทย์วิจัยก็คือดูส่วนที่มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือเครื่องมืออื่นๆที่เป็นเครื่องมือทางนิวเคลียร์อย่างเช่นพวกหัววัดรังสีหรือว่าเครื่องอนุภาคทั้งหลายพอได้ปัญหาตรงนั้นแล้วเราก็เอามาวางแผนว่าเราควรจะทำการวิจัยหรือว่ารับมือกับมันยังไงบ้างแล้วเราก็ประสานงานกับคนที่ทำงานร่วมกับเราหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการวิจัยแล้วพอได้ผลการวิจัยแล้วเราก็เอาไปขยายผลต่อหรือไม่ก็เอามาแก้ปัญหาจริงที่เราดูเอาไว้ตั้งแต่ต้นส่วนที่2ก็คือส่วนของที่เขาเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่ทำหน้าที่เดินเครื่องเลยพวกนี้ก็มีการวางแผนอีกเช่นกันก็คือเขาก็จะดูว่าเชื้อเพลิงที่เขามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันใช้งานไปได้มากน้อยแค่ไหนจะต้องสลับที่เชื้อเพลิงในแกนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมี1ทีมที่เขาไปออกแบบในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาเพื่อดูว่าเฮ้ยวางเชื้อเพลิงแบบไหนที่จะใช้งานไปได้นานแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพอทำตรงนั้นเสร็จแล้วก็จะมีทีมที่มาจัดย้ายเชื้อเพลิงจัดย้ายเชื้อเพลิงเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเดินเครื่องการเดินเครื่องเนี่ยสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยอะครับจะไม่ได้เดินเครื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงเหมือนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่เราจะเดินเฉพาะเวลาที่เราใช้งานนะครับเวลาใช้งานก็จะมีพี่ๆที่เขาเดินเครื่องก็มาเดินเครื่องกันซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็จะใช้ทีมประมาณ3คนนะครับมีหัวหน้า1คนแล้วก็มีอีก2คนช่วยกันดูเพื่อให้เราสามารถเดินเครื่องได้อย่างปลอดภัยเผื่อมีใครคนนึงเกิดเผลอทำอะไรผิดเราจะได้มีคนช่วยกันเตือนนะครับจะได้ไม่กดปุ่มผิดกันขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วมันก็จะมีช่วงที่เราไม่ได้เดินเครื่องช่วงนี้ครับเขาก็จะตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหลายหรือว่าเครื่องมือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาก็อาจจะต้องหยุดการเดินเครื่องเพื่อซ่อมแซมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราวางแผนแล้วเราตรวจกันอย่างดีเนี่ยก็จะไม่มีการซ่อมแซมนอกแผน

คุณสมบัติที่ดีสำหรับการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์นะครับด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างเฉพาะทางจริงๆในเมืองไทยก็มีให้เรียนไม่ค่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นกลุ่มคนที่จะต้องเริ่มทำงานทุกอย่างสมมติว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยกลุ่มคนไม่กี่คนตรงนี้เนี่ยแหละครับที่จำเป็นจะต้องเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไอเดียการที่จะเป็นนักวิจัยที่ดีจะต้องมีไอเดียสมมติว่าเราเห็นปัญหาใดๆเข้าไปดูแล้วเฮ้ยสมมติว่าเชื้อเพลิงไม่ลงแกนเราต้องเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเชื้อเพลิงมันไม่ได้ลงล็อกพอดีเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างสามารถดึงขึ้นออกมาได้หรือเปล่ารังสีที่คนที่ดึงขึ้นมาจะได้รับเนี่ยจะส่งให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าอย่างที่2ต้องมองภาพกว้างด้วยความที่ว่าสาขาวิชานิวเคลียร์เนี่ยครับมันเป็นวิชาเหมือนสหสาขาต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาร่วมกันนิวเคลียร์เองพื้นฐานของมันเป็นฟิสิกส์แต่ด้วยความที่ว่าเวลามันมาใช้งานแล้วเนี่ยมันใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นคุณสมบัติก็คือเราต้องสามารถจับเอาองค์ความรู้ที่มันมีอยู่หลายๆสาขาและไม่ใช่ของเราเองด้วยนะครับบางทีก็จะต้องเป็นของคนอื่นด้วยนะครับจับเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็เอาไปใช้แก้ปัญหาก็คือคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่ทำงานวิศวกรนิวเคลียร์สำหรับอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับการที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดีนั่นเป็นอย่างแรกนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นสาขาเฉพาะทางแล้วมันก็มีคนที่รู้ในประเทศของเราเนี่ยไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ก็คือเวลาเราเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเรามีไอเดียในการแก้ปัญหาซึ่งจริงๆแล้วไอเดียเนี่ยจริงๆแล้วมันออกมาค่อนข้างยากอยากให้เราให้ความสำคัญกับทุกไอเดียนะครับบางทีไอเดียที่ออกมาเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้อะมันไม่ใช่แต่ว่าอย่าไปทิ้งมันให้ความสำคัญกับทุกไอเดียแล้วก็จับเอาไอเดียนั้นเนี่ยมาแก้ปัญหาอย่างที่สองที่สำคัญเนี่ยก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นสหสาขานะครับมันต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาวิชาบางทีเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เราจะต้องไปขอความช่วยเหลือคนนู้นทีคนนี้ทีนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้เนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในงานของเราได้แล้วก็ทำวิจัยที่มันเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เครื่องปฏิกรณ์เองหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือว่าเป็นแนวทางในการวิจัยให้ประเทศอื่นๆที่อยู่รอบๆข้างเราก็ได้ครับสำหรับการทำงานในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆแล้วถามว่าส่งผลต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็โดยปกติผมก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็ไม่ค่อยมีงานเสาร์อาทิตย์เท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามีวิญญาณนักวิจัยสมมุติว่ามีไอเดียอะไรผุดขึ้นตอนวันเสาร์วันอาทิตย์บางทีก็อาจจะมานั่งทำงานนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่ามีปัญหาอะไรต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับ

หนูชื่อนางสาวอรินหานเจริญค่ะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีค่ะเหตุผลที่เลือกวิชานี้นะคะก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็สนใจว่าเอ๊ะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงจะได้เทคโนโลยีเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนี้ก็เลยสนใจเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนภาควิชานิวเคลียร์เนี่ยเพราะว่าสนใจดูตามภาพยนตร์หรือว่าตามนิยายเนี่ยเขาจะเห็นว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่อันตรายแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันอันตรายจริงหรือเปล่าแล้วก็เลยไปศึกษาดูแล้วก็สนุกไปกับมันค่ะก็เลยเลือกภาควิชานี้ค่ะ

0: น่ห์ของภาควิชานี้นะคะคือมันเป็นศาสตร์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการแก้ปัญหาทางกายภาพไปค่ะเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานแล้วก็อนุภาคเล็กๆซึ่งเราสามารถใช้เจ้าศาสตร์นี้เนี่ยแก้ปัญหาที่อุปกรณ์บางอย่างทางกายภาพอาจจะทำไม่ได้ค่ะ
1: ชื่อโยยุอาสะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีครับก็ตั้งแต่เข้ามาเรียนภาควิชานี้วิชาที่เน้นก็จะเป็นพวกเรื่องการตรวจวัดรังสีแล้วก็เรื่องของการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ช่วงแรกๆเราก็จะยังไม่ค่อยคุ้นกับคำศัพท์เฉพาะทางบางคำอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ในเรื่องของพวกโรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับมันจะมีการใช้คณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปทบทวนแล้วก็เอากลับมาใช้ตอนปีหนึ่งเนี่ยครับเขาจะสอนวิชาพวกพื้นฐานวิศวกรรมแล้วก็พวกคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรพวกนี้ครับก็เราก็จะเรียนแคลคูลัส1แคลคูลัส2ฟิสิกส์1ฟิสิกส์2แล้วก็เคมีมีคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมีวิชาดรออิ่งแล้วก็วิชาแมทเทอเรียลซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นพื้นฐานในการไปต่อยอดสำหรับสาขาอื่นๆส่วนสาขาเราเนี่ยที่เป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์นะครับเราจะได้ใช้พวกแคลคูลัสแล้วก็ฟิสิกส์เป็นส่วนมากส่วนตอนปี2เราก็จะเรียนวิชาที่เป็นเฉพาะก็จะเป็นพวกวิชาแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พวกการตรวจวัดรังสีแล้วก็จะมีวิชาที่เรียนรวมกับภาคเครื่องกลซึ่งก็คือวิชาเทอร์โมไดนามิกส์แล้วก็วิชา Engineering Mechanics ซึ่ง2วิชานี้ก็ค่อนข้างยากแต่จริงๆมันก็จะใช้พื้นฐานจากตอนปี1ซึ่งน้องๆที่มีความถนัดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนตอนปี1เนี่ยก็จะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้โอเคหน่อย
2: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงแพทย์เพ่งวานิชเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางรังสีก็คือนำเอา3ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยมาร่วมกันเพื่อให้นิสิตที่จบไปเนี่ยสามารถทำงานได้ไม่ว่าในเรื่องของไฟฟ้าสามารถที่จะออกแบบตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถที่จะช่วยดูในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรังสีได้แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการใช้รังสีในด้านต่างในส่วนของปริญญาตรีเนี่ยข้อกำหนดต่างๆนะครับพื้นฐานที่จำเป็นเนี่ยก็จะเหมือนกับทางด้านวิศวกรรมทั่วๆไปก็คือจะต้องมีความรู้ทางด้านเลขนะคณิตศาสตร์นะฟิสิกส์แล้วก็เคมีนะก็จำเป็นเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะไปต่อยอดในสาขาในส่วนใดของนิวเคลียร์นะครับปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียนรวมกันกับวิศวกรชนิดอื่นๆนะครับก็จะมีวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะก็จะเป็นพวกวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะเคมีนะครับพื้นฐานทางวิศวกรรมต่างๆที่จำเป็นพอเริ่มปี2เนี่ยก็จะเริ่มเรียนเข้ามาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นนะก็จะมีทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องกลนะครับก็จะเรียนพวกของเหลวของไหลนะครับทางด้านไฟฟ้านะก็จะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของวงจรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์นะตัวรังสีคืออะไรมันมีปฏิกิริยายังไงบ้างแล้วก็การป้องกันรังสีเราจะทำยังไงปี3ปี4เนี่ยนิสิตก็จะเริ่มที่จะได้ก็จะเจาะลึกในเรื่องของนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันนิสิตก็จะได้เลือกที่จะมุ่งเน้นไปทางด้านไหนนะซึ่งทางภาควิชาเนี่ยเราก็จะแบ่ง4กลุ่มใหญ่นะครับก็จะมีกลุ่มในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับกลุ่มในเรื่องของการวัดนะครับกลุ่มในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์นะที่ใช้ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็กลุ่มในเรื่องของวัสดุนะครับซึ่งแต่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีวิชาเลือกที่ไม่เหมือนกันนิสิตสามารถที่จะเลือกที่จะไปมุ่งเน้นในวิชาทางด้านต่างๆได้สำหรับภาควิชาของเราก็จะรับแบ่งการรับออกเป็น3รอบปกติจะมี5รอบแต่ของเราจะรับรอบที่1ก็จะเป็นโควต้าพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสิตที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านฟิสิกส์ทางด้านคณิตศาสตร์นะก็เป็นนิสิตที่เรียกว่ามีรางวัลนะติดตัวก็อย่างเช่นพวกโอลิมปิกนะอันนี้จะรับประมาณ 2-3 คนต่อปีรอบต่อไปที่เราจะรับก็คือนิสิตรับตรงนะเป็นรอบที่3ซึ่งภาควิชาเราก็จะมีรหัสเป็นของตัวเองนะครับก็คือรหัสจอจานรอจุ007นะครับอันนี้สำหรับรอบที่3สามารถสมัครมาเข้ามาได้เป็นรับตรงส่วนรอบที่4เนี่ยเราอาจจะเปิดรับเป็นบางปีแต่ในปีปัจจุบันเรายังไม่เปิดรับตรงนี้แต่นิสิตที่เข้ามาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ยังไม่เจาะจงสาขาเนี่ยนะในปี2สามารถที่จะเลือกเข้ามาศึกษาในด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ได้ด้วย
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรนิวเคลียร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: สำหรับน้องๆที่สนใจคณะนี้แล้วก็อยากจะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าคณะนี้นะคะก็อยากจะให้เน้นไปที่คณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ค่ะส่วนภาษาเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมตัวช่วยให้เรามีความโดดเด่นขึ้นมาค่ะสำหรับเรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยให้เรามองซะว่าการสอบเข้าเนี่ยมันเป็นแค่จุดหนึ่งของชีวิตที่เราต้องผ่านก้าวผ่านไปให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอื่นที่มันอาจจะยังไม่จำเป็นแล้วก็เก็บไว้ก่อนให้เรามุ่งเป้าไปที่จุดมุ่งหมายของเราที่สำคัญที่สุดค่ะ
1: ก็สุดท้ายก็อยากฝากถึงน้องๆม.6ว่าการเตรียมตัวสอบเนี่ยเราพยายามทำให้เต็มที่แต่ว่าอย่าไปเครียดมากซึ่งพี่คิดว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วแล้วผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยพี่คิดว่านั่นโอเคที่สุดแล้วสำหรับน้อง
2: อยากจะให้นิสิตเนี่ยนะครับถ้ามีความสนใจทางด้านวิศวกรรมก่อนแล้วก็มีความสนใจทางด้านนิวเคลียร์และรังสีถ้ามีโอกาสก็อาจจะเข้ามาดูงานที่ภาคเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันเราก็จะมีนิสิตจากหลากหลายโรงเรียนหลากหลายเนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเปิดในเรื่องของ Open House สามารถเข้ามาดูได้ว่าทางภาควิชาเรามีอะไรบ้างจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับนิสิตที่สนใจก็เตรียมตัวสอบในเรื่องของวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์แล้วก็ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะช่วยได้เป็นอย่างดี

สำหรับความภาคภูมิใจของผมนะครับในการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับอย่างที่1ก็คือด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์วิชาที่ค่อนข้างยากเราได้โอกาสในการไปเรียนต่างประเทศแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความรู้ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนเอามามองปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ดูว่าเราสามารถแก้ไขมันยังไงได้บ้างซึ่งคนที่ได้รับโอกาสตรงนี้เนี่ยมีไม่ค่อยมากแต่ว่าเราเป็นคนนึงที่ได้โอกาสตรงนั้นแล้วเราก็สามารถนำมันมาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆอย่างที่2ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนิวเคลียร์เองมันสามารถช่วยพัฒนาสังคมได้ค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าเราจะอยู่เบื้องหลังนะครับแต่เราก็มีความภาคภูมิใจว่านิวเคลียร์ที่เราไปร่ำเรียนมาจากต่างประเทศนะครับนิวเคลียร์ที่เรากับวิศวกรที่เขาเดินเครื่องปฏิกรณ์วิจัยร่วมกับพัฒนากันมาเนี่ยมันสามารถใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศหรือใช้ในการพัฒนาประเทศของเราได้จริงๆครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-100

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นณัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวของพัฒนาการทางสมองนะคะรวมถึงการเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่ทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยแหละค่ะเรื่องราวการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของเด็กๆในแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆได้พบเจอหรือแม้แต่เรื่องประสบการณ์ชีวิตต่างๆการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่นั้นก็สำคัญไม่แพ้กันด้วยนะคะและเช่นเคยนะคะรายการสมองดีสร้างได้ของเรายังคงอยู่ในช่วงของการประกวดนะคะเป็นกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้สำหรับช่วงวัย 7-9 ปีค่ะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติรับเชิญนะคะจากคุณแม่ที่ชนะการประกวดในช่วงวัยนี้รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะนั่นก็คือคุณแม่จารุวรรณสุดเดือนหรือว่าคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียนะคะที่ชนะการประกวดในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือว่าความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองรวมถึงท่านนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะคุณแม่3แล้วก็ขออนุญาตเรียกว่าคุณหูหนูนั่นเองนะคะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆด้วยการรวมถึงได้ชมคลิปที่ชนะเลิศการประกวดด้วยนะคะคุณแม่เองน้องเอเชียตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ตอนนี้น้องอายุ7ขวบค่ะ
0: 7ขวบแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าเรื่องราวของคลิปนี่ก็คือเรื่องราวการเลี้ยงดูประสบการณ์ต่างๆที่น้องได้พบเจอมา
1: ใช่ค่ะ
0: มีการเลี้ยงดูหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะคุณแม
1: ่ก็คือเราจะพยายามให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองอะค่ะผ่านการเล่นแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันให้เขาได้พบกับสภาพแวดล้อมใหม
0: ่
1: ๆทั้งเรื่องต่างๆอะค่ะทั้งสถานที่ใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็เพื่อนใหม่ด้วยค่ะ
0: ค่ะโอ้เรียนรู้พร้อมกับการท่องเที่ยวก็จะเรียกได้ว่าได้ซึมซับสิ่งต่างๆพร้อมกับความสุขต่างๆรอบตัวและที่สำคัญเห็นว่าทุกกิจกรรมนี้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีจังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพนั้นพร้อมๆกันด้วยค่ะทีนี้ต้องเรียนถามท่านวิทยากรของเรานะคะคุณหูหนูจริงๆแล้วเด็กๆในช่วงวัยนี้7-9 ปี7ปีก็กำลังขึ้นป.1พอดีชั้นประถมนะคะเขาสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติมต่อยอดได้อีกยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็คือเด็กในช่วงวัยนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเปลี่ยนจากช่วงปฐมวัยไปสู่วัยที่เข้าสู่การเรียนรู้ที่ใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะอยากลองทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีจินตนาการผสมผสานกับการใช้เหตุผลเข้ามาเด็ก

0: ชอบถามว่าเอ๊ะทำอย่างนั้นได้ไหมทำได้ไหมเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้ให้ลูกเนี่ยก็คือว่าเราก็ควรจะพาเขาเข้าไปสู่สถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองอย่างที่คุณแม่สามบอกว่าพาลูกไปที่สถานที่ต่างๆนะคะเล่าเรื่องให้ฟังมีสถานการณ์เล่าให้ฟังต่างๆเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาเริ่มใช้สมองในส่วนของเหตุผลกับส่วนของจินตนาการเนี่ยประสานกันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราพาเขาไปเรียนรู้จากของจริงไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะแล้วก็สื่อไปยังจินตนาการในหัวเขาเนี่ยออกมาเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดของเขาได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยแบบช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี
1: โอ้ดีจังเลยค่ะคุณหนูพูดมาอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะเห็นภาพ VTR คลิปตัวนี้แล้วล่ะค่ะที่ส่งมาประกวดในช่วง 7-9 ปีในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือเรื่องของความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองจะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะตั้งแต่ช่วงวัยเล็กๆเลยนะคะนี่เที่ยวครั้งแรกหรือเปล่าคะคุณแม
2: ่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เขาได้ลงน้ำได้แบบสัมผัสทรายได้แบบโดนคลื่นอะไรอย่าง
1: เงี้ยค่ะโอ้เด็กๆชอบเลยทั้งน้ำทั้งทรายนะคะ
2: เขาก็จะตื่นเต้นมาก
0: ๆดูมีความสุขมากเลย
1: อันนี้คุณพ่อ
2: ใช่ไหมคะ
1: อันนี้จิตรกรน้อย
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลงรถที่บ้านคุณพ่อเขาก็จะปล่อยให้ละลายเองเต็มที่ไปเลย
1: ดีจังเลยค่ะ
2: เราโชคดีด้วยค่ะที่เราอยู่ใกล้ทะเลแล้วเขาก็ง่ายที่เขาจะแบบสัมผัสธรรมชาติ
1: ดีจังเลยค่ะแต่เรียวน้อยเรียวน้อยนะคะ
2: นี่ก็จะนั่งเรือออกไปเที่ยวตามเกาะอะไรเงี้ย
1: เป็นสโนว์เกอร์ดูปลาใกล้ๆอะไรเงี้ยนะคะ
2: อันนี้เป็นงานวิ่งค่ะวิ่งที่จะเป็นวิ่งของคิดลัน2กิโลอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ๋อก็วิ่งแบบเด็กๆวิ่งเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ
2: คุณพ่อแม่จะวิ่งตามก็ได้
1: อ
2: ะไ
1: รอย่างในภาพเลย
2: วิ่งถึงค่ะ
0: ช่วงกี่ขวบกันเนี่ย
2: ตอนนี้ประมาณน่าจะสัก4ขวบค่ะ
1: วิ่งกี่โลคะ
2: 2กิโลค่ะ
1: โอ้ได้เรียนด้วยได้รางวัลด้วย
2: ก็คือเป็นแบบว่าเด็กๆทุกคนที่เข้าเส้นชัยอะค่ะเขาก็จะให้เหรียญหมดค
1: ่ะ
2: เป็นกำลังใจขอให้เด็กๆชอบเล่นกีฬาอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยค
1: ่
2: ะ
1: นี่ตัวแล
2: ้
1: ว
2: เล่นต่อไปเล่นต่อ rich
0: I tell them proudly hey อันนี้ชอบไหมคะ
2: อืมผมก็อยากจะลองค่ะก็เลยโอเคลองดู
0: ตัวนี้เป็นกิจกรรมที่บ้านหรือว่า
2: ไม่ค่ะออกไปข้างนอกแล้วก็จะมีแบบใบไม้ลูกเขาก็จะหยิบมาดูว่าทำไมมันไม่มันถึงได้เป็นรูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ดีจังเลยค่ะดูแล้วเหมือนที่บ้านเนี่ยทำกิจกรรมกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะพี่คุณหนูคะเรื่องราวของการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าทุกกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยตลอดเลยทั้งคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยนะคะอย่างนี้ถือว่าดีมากๆสำหรับเด็กๆในวัยนี้ไหมคะ
1: ใช่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย
0: ค
1: ือปกติพอลูกเราโตแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าพาไปฝากที่โรงเรียนคุณครูจะดูแลให้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยส่วนคนที่มีส่วนมากที่สุดกับการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: คือลูกอยู่ที่โรงเรียนจริงใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนจริงแต่คุณครูเนี่ยมีเด็ก50คนใช่ไหมคะจะมาสนใจลูกเราแบบ
0: ตัว
1: ต่อตัวได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยเอื้อในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะช่วยให้ลูกเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ให้น้องไปแข่งวิ่ง
0: คุ
1: ณพ่อก็ไปด้วยถูกไหมคะวิ่งไปด้วยกันเป็นครอบครัวเด็กจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยที่แบบทำไปด้วยกันแล้วสนุกด้วยนะคะที่มีคนอยู่กับเราเห็นที่เขียนไว้ใต้ภาพว่าฉันคิดว่าแบบต้องทำได้แล้วก็ลองทำแล้วก็ทำได้พอทำได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ
0: ภูมิใจ
1: ใช่พอภูมิใจขึ้นมาเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยพอมีความภูมิใจเนี่ยมันจะเกิดความท้าทายที่อยากจะทำอะไรที่มันยากขึ้นสนุกขึ้นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะพัฒนาการเกิดเราก็อยากจะทำอะไรที่ยากขึ้นรู้สึกท้าทายพอเราทำยากขึ้นเราก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นทำไปอีกประสบความสำเร็จอีกพอใจอีกภูมิใจอีกก็ทำต่อทำซ้ำไปเรื่อยๆตัวนี้จะเกิดเป็นวงจรของพัฒนาการ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะและหนูเชื่อว่าในทุกก้าวย่างของพัฒนาการนะคะเวลาที่เขาทำอะไรสำเร็จหรือว่าต้องการกำลังใจหันมาอุ้ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างๆโอ้โหกำลังใจมาเต็มเปี่ยมมีพลังเต็มที่พลังใจก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกระบวนการเรียนรู้และก็วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและก็ที่สำคัญค่ะคนที่จะทำให้เกิดได้นั้นก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเพราะว่าเป็นคนสำคัญในการที่จะอยู่กับทุกๆกระบวนการเรียนรู้ของลูกด้วยนะคะห้ามพลาดช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกถึงกระบวนการเรียนรู้แล้วก็จะทำยังไงให้ลูกๆได้สามารถเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดรวมถึงเราก็ได้พูดคุยนะคะถึงคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 7-9 ปีของสมองดีสร้างได้ค่ะในหัวข้อของกายพร้อมอารมณ์พร้อมสมองพร้อมเองค่ะก็กลับมาพูดคุยกับคุณแม่3นะคะคุณแม่ของน้องเอเชียแล้วก็คุณหูหนูกันต่อค่ะถึงเรื่องของความพร้อมต่างๆของเด็กๆเราจะสามารถเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในการที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เกิดประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะในหลักการของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองหรือว่า BBL เนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีความพร้อมให้ครบทั้ง3ด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความพร้อมของเขาทั้ง3ด้านเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างถ้าลองจำลองว่าเป็นสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะมีด้านนึงก็คือด้านโครงสร้างของสมองเด็กวัย 7-9 ปีอย่างน้องเอเชียเนี่ยโครงสร้างสมองอยู่ที่ไหนพัฒนาการของสมองเป็นอย่างไรนะคะในส่วนที่2คือส่วนของความพร้อมของอารมณ์คุณจะเข้าร่วมกิจกรรมอะไรอารมณ์ก็จะต้องสอดคล้องจะต้องมีความรู้สึกอยากทำอยากเรียนรู้ถูกไหม
0: คะ
1: มีความสงสัยใคร่รู้ตรงนั้นเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้นะคะในส่วนที่3ก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้หรือร่างกายของเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขายังไม่แข็งแรงจะให้เขาทำกิจกรรมอะไรที่มันโลดโผนมากนักหรือว่าจะต้องใช้ความละเอียดมากนักเนี่ยก็ไม่ได้แต่พอเด็ก 7-9 ปีเนี่ยเด็กเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นละเขาจับปากกาก็แน่นขึ้นละนะคะแขนขาเขาก็แข็งแรงมากขึ้นการทรงตัวเขาก็ดีขึ้นกิจกรรมเนี่ยมันจะโลดโผนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่า3ด้านที่พร้อมเนี่ยโครงสร้างสมองของเด็กเนี่ยเราบอกว่าจะพัฒนาจากข้างหลังมาข้างหน้าตอนนี้เนี่ยเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเรื่องของ การเรียนรู้ด้วยการใช้สัมผัสการฟังเสียงทุกประสาทสัมผัสทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วนะคะส่วนที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปคือเรื่องของหลักการเหตุผลนะคะเขาก็จะเริ่มมีคำถามมากขึ้นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือเรื่องของเหตุผลที่เข้ามานะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของจินตนาการอยู่ยังทิ้งไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการของโครงสร้างสมองพัฒนาการของอารมณ์บอกไปแล้วนะคะเรื่องความพร้อมของอารมณ์ถ้าคุณแม่เร้าคุณพ่อคุณแม่เร้าให้เกิดความรู้สึกอยากทำอยากเล่นท้าทายเด็กจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมันเพราะว่ามันเริ่มมาจากฉันทะของเขาความอยากทำของเขาอยากรู้ของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของร่างกายตอนนี้จะเห็นว่าน้องเอเชียเนี่ยขี่ม้าก็ได้ว่ายน้ำก็ได้ทำอะไรโลดโผนมากขึ้นพอยิ่งโตก็ยิ่งแบบว่าแข็งแรงมากขึ้นใช่สนุกได้มากขึ้นคุณแม่บอกว่าสนุกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะที่เราเห็นว่าเราจะต้องตามเด็กให้ทันความพร้อมของเขาไปถึงแล้วเรายังแบบว่าต่อแตะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ช่วยเอื้อให้เกิดการพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยปล่อยให้เขาทำให้เขาท้าทายเขาไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้ตรงเนี้ยลูกมีพัฒนาการเร็วขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดีจังเลยนะคะจริงๆของน้องเอเชียเองเวลาทำกิจกรรมต่างๆมีอารมณ์ไม่พร้อมบ้างไหมคะอย่างเช่นงอแงหรือว่าไม่อยากทำอารมณ์ร่วมกับกิจกรรมนั้นยังไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะเวลาทำกิจกรรม
2: มีบ้างค่ะบางครั้งแต่เราก็จะรอให้เขาพร้อมก่อนจะไม่พยายามไป

0: เร่งเร้าอะไรเขามาก
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรื่องของกิจกรรมเนี่ยเราอยากให้เขารู้สึกว่าสนุกด้วยตัวเขาเองเขารู้สึกสนุกเขาก็จะอยากจะทำอยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็บางทีเขาเห็นคุณพ่อเป็นแบบอย่างเช่นเล่นกีฬาหรือว่าว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะทำได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่มีเทคนิค

0: ไรอย่างเงี้ยคันเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆบอกเขาแล้วพอเราพาเขาไปสัมผัสบ่อยๆขึ้นเงี้ยเขาก็เริ่มอยากจะลองด้วยตรงเขาเองค่ะแล้วอะไรที่มันไม่ได้เสี่ยงอันตรายอะไรมากเกินไปค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ค่ะ
1: ดีจังเลยค่ะพี่หนูคะอย่างที่เราเห็นใน VTR จริงๆการเรียนรู้ของน้องเห็นว่าจะใกล้เคียงเหมือนใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบไม้หรือการสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญมากแค่ไหนคะ
2: สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าหลักการข้อหนึ่งของ BPL ก็คือการเรียนรู้จากของจริงไปหาสัญลักษณ์เรียนรู้ตามลำดับขั้นเราต้องสัมผัสก่อนเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วว่าในเด็กปฐมวัยหรือว่าเด็กวัยก่อน7ขวบเนี่ยการเรียนรู้จากการสัมผัสหรือผัสสะทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักใหญ่ใจความเลยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะต้องหัดสังเกตเด็กจะต้องสัมผัสกับสิ่งที่มันเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นชิมรสอะไรก็ตามนะคะเด็กจะต้องได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นก่อนเพื่อจะรับความรู้ผ่านผัสสะทั้งหลายเข้ามานะคะคราวนี้พอเขาเกิดความรู้สะสมในตัวเขามากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นคำถามมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นข้างในนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะได้ไหมอย่างนั้นล่ะได้ไหมทำอย่างนี้จะเป็นยังไงอย่างที่คุณแม่บอกเปี๊ยบเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกอยากลองอยากทดลองอยากทำแล้วล่ะอยากพออยากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมเอื้อให้เขาได้ทำเนี่ยเขาก็จะเกิดพัฒนาการของการเรียนรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นที่คุณโน้ตถามว่าในการที่เราได้สัมผัสของจริงสัมผัสธรรมชาติอย่างที่น้องไปดูใบไม้เก็บใบไม้มาดูว่าทำไมมันปลุแบบนี้ทำไมมันเป็นรูแบบนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาเนี่ยค่ะมันคือการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยค่ะ
1: okay.
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่าเนี่ยแหละคือการเรียนจากของจริงไปหาสัญลักษณ์ก่อนที่เด็กจะรู้ว่าเอ๊ะใบไม้เนี่ยมันเน่าเปื่อยผุพังหรืออะไรมันต้องมาจากการสังเกตก่อนหลังจากนั้นอ่ะเอาไปเก็บไว้สิลองสร้างการทดลองขึ้นมาดูซิว่าวันถัดไปเป็นยังไงวันถัดไปเป็นยังไงก็จะเกิดเรียนรู้ขึ้นมาเองด้วยตัวของเขาเอง
1: โอ้ก็เป็นเหมือนการเรียนรู้จากของจริงไปสู่เรื่องของสัญลักษณ์หรือว่าเรื่องง่ายๆใกล้ตัวธรรมชาตินี่นะคะไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นผนวกกับจินตนาการต่างๆของลูกเราด้วยนะคะทีนี้เห็นอีกหนึ่งภาพกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยคือการวิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับเหรียญด้วยเข้าแข่งขันรวมถึงมีคุณพ่อร่วมวิ่งไปด้วยในการแข่งขันนั้นจริงๆเรื่องนี้เป็นยังไงคะสามารถ
0: คือตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นคุณพ่อที่ไปวิ่งแทนเขาก็จะไปดูค่ะแล้วนี้พอเขาเห็นว่ามันมีกิจกรรมของเด็กด้วยก็คือวิ่ง2กิโลเนี่ยเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเขาวิ่งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะบอกเขาว่าลองดูไหมก็คือถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเขาขอลองนะอะไรเงี้ยก็คืออาจจะวิ่งไปเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: แต่ในที่สุดพอแบบใกล้ถึงเนี่ยเขาก็จะแบบพอเริ่มเขาได้ยินเสียงคนตบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบวิ่งดีไซน์วิ่งเข้าไป
1: จะสำเร็จแล้วทำได้แล้วนะ
0: แล้วก็คือได้เหรียญด้วยซึ่งเด็กๆทุกคนที่ทำสำเร็จเนี่ยเขาก็จะได้แล้วมันก็ทำให้แบบพอปีต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะถามถึงว่ามีอีกไหมไปอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำได้ทำสำเร็จก็ท้าทายอยากไปทำอีกแม้จะยากขึ้นก็ยิ่งอยากทำด้วยนะคะทำให้สำเร็จนั่นเอง
2: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของวงจรมหัศจรรย์ของการเรียนรู้เลยอย่างที่พี่พูดไปตอนต้นนะคะอย่างเช่นน้องเนี่ยได้ไปเห็นคุณพ่อวิ่งแล้วรู้สึกว่าเขาได้เห็นเขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้ก็คุณแม่ก็ท้าทายเหมือนกับเสริมแรงว่าลองดูก็ได้นะลูกถึงทำไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูว่าเราทำได้หรือเปล่านะคะเด็กก็รู้สึกว่าเอาละลองนะคะหยิบโอกาสอันนั้นมาลองฉันน่าจะทำได้อันนี้ก็คือเรื่องของการลองผิดลองถูกนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกฉันแค่อยากจะดูเลเวลตัวเองว่าไปถึงไหน
1: ขอแค่ให้ได้ทำได้ลงมือทำ
2: ใช่อย่างน้อยฉันก็ได้ลองทำมีเด็กหลายคนที่พอถูกเทิร์นดาวตรงนี้หมายถึงว่าอย่าทำเลยทำไม่ได้หรอก ตรงเนี้ยมันทำให้เราขัดขวางพัฒนาการของเด็กทันทีเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณแม่ส่งเสริมเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมาก นะคะพอเด็กได้ลองทำแล้วมีเสียงเชียร
1: ์
2: มีการเสริมแรงจากคนรอบข้างเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันมีกำลังขึ้นมา
1: พลังมา
2: แล้วก็รู้สึกสนุกมีเสียงเชียร์ขึ้นมาเอาสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนะคะพอสำเร็จปุ๊บรู้สึกถามแล้วรอบหน้ามีไหมนะคะรอบหน้ามีไหมจะไปอีก
0: แล้วหลังจากปีนั้นเขาก็ไปตลอด

0: นที่ผ่านมาก็คือ4ปีแล้วที
1: ่4ปีแล้วว
0: ิ่งค่ะก็ไปตลอด
1: ก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้กับเด็กเยอะๆนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เด็กเนี่ยมีความภูมิใจแล้วก็มั่นใจที่จะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะก็ตรงส่วนนี้อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะในการพัฒนาการของเด็กค่ะ
2: ก็จริงๆแล้วทั้งคุณพ่อเองคุณแม่เองคนที่เลี้ยงดูเด็กๆก็จะอยู่กับเขาทุกๆกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นคนสำคัญที่คอยนอกจากจะเชียร์แล้วยังให้กำลังใจแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถกันท้าทายนำลูกสู่พัฒนาการขั้นต่อไปก้าวต่อไปด้วยนะคะ
1: มีอยากจะเสริมอีกนิดนึง
2: ค่ะ
1: บางทีเนี่ยเรื่องราวของเราอาจจะไม่ได้สวยงามแบบนี้เสมอไปถ้าเกิดลูกวิ่งแล้วยังไม่สำเร็จ
2: ค่ะบางคนวิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางโอ๊ยปวดขาแม่ไม่ไหวแล้วค่ะยังงู้นอย่างนี้ทำยังไงดีคะ
1: ตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าทำยังไงล่ะแสดงว่าเราจะต้องกลับมานั่งคิดลูกอาจจะท้อใจทำไหวไหมหรือว่าจริงๆแล้วร่างกายลูกไม่พร้อมนะคะรอบหน้าเราอาจจะต้องเราต้องฟิตเราต้องทำอะไรให้มากขึ้นนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะต้องให้กำลังใจเขาตรงนี้เนี่ยถ้าเด็กสามารถที่จะข้ามพ้นปัญหาไปได้เองเขาจะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในครั้งต่อๆไปได้แต่ถ้าเกิดเด็กข้ามไปไม่พ้นอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คือคนสำคัญที่สุดที่จะต้องช่วยใครถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าคราวหน้าเราจะลองใหม่ไปทำด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กข้ามผ่านไปได้เหนื่อยพักได้ไหมพักก่อนดื่มน้ำก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งต่อไปเรายังมีเหรียญรออยู่ข้างหน้าเรายังวิ่งไหวถ้าเกิดเสริมแรงเขาแบบนี้เขาจะรู้จักการแก้ปัญหาเอาเหนื่อยพักสินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่ช่วยเด็กในเรื่องของการก้าวผ่านหรือข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตของเขาไปได้แม้จะเล็กๆน้อยๆนะคะ
2: ทุกปัญหาก้าวผ่านไปได้รวมถึงสามารถช่วยกันแก้ได
1: ้
2: ถ้าเจออะไรที่ลูกอาจจะตรงนี้ท้อแท้หรือทำไม่สำเร็จแค่บอกว่าแม่เชื่อว่าหนูทำได
1: ้
2: ยังไงก็ตามครั้งหน้าทำให้ดีกว่านี้ทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยแค่นี้เองก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับลูกแล้วนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหนูนะคะได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บ้านค่ะถึงเรื่องของการสร้างความพร้อมทั้ง3ด้านให้กับลูกรักของเราไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์หรือแม้แต่สมองค่ะ
1: ค่ะในส่วนของการสร้างความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมีพัฒนาการหรือว่ามีความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วนะคะตามวัยของเขาเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกสังเกตนะคะว่าตอนนี้ร่างกายของลูกเป็นยังไงบ้างพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรนะคะแล้วลูกชอบอะไรอยากทำอะไรเราเอื้อเขาได้ไหมเราท้าทายเขาได้ไหมเราเสริมแรงเขาได้ไหมอันนี้คือการขับเคลื่อนทางอารมณ์นะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้ที่เราจะจัดการให้เขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเราบอกว่าร่างกายต้องพร้อมก่อนก็คือเรื่องของศิลปะดนตรีเรื่องของการเคลื่อนไหวเด็กจะมีความพร้อมทางอารมณ์แล้วก็พัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะจากนั้นขึ้นมาที่ภาษานะคะเพราะงั้นลูกเนี่ยจะเรียนค่อยๆเรียนถัดขึ้นมาเรื่อยๆดนตรีศิลปะการเคลื่อนไหวแล้วขึ้นมาที่ภาษาพอภาษาดีขึ้นเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร
2: ์
1: หรือว่าอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยก็จะดีตามขึ้นมานะคะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทักษะการคิดมากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นเห็นตรรกะมากขึ้นเพราะนั้นหลังจากที่สัมผัสของจริงได้ไปสถานการณ์จำลองอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้เข้ามาในตัวมากขึ้นเขาจะเริ่มที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยเหตุผลได้มากขึ้นก็จะเรียนรู้ไปสู่การเขียนสัญลักษณ์พวกประโยคสัญลักษณ์ต่างๆหรือว่าสูตรต่างๆขึ้นมาได้นะคะจากนั้นมันถึงจะพัฒนาไปสู่เรื่องของวิชาชีพหรือตามความชอบของเขาอันนี้คือขั้นตอนลำดับขั้นการเรียนรู้ซึ่งจะต้องเริ่มจากง่ายไปยากตามพัฒนาการของกล้ามเนื้อของร่างกายของสมองนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราเท่ากับเราจริงไหมคะคุณแม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีส่วนที่จะช่วยเขามากที่สุดอย่าคิดว่าเดี๋ยวคุณครูก็ช่วยนะคะหรือว่าพาไปหาผู้เชี่ยวชาญก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กมีความพร้อมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เองอยู่แล้วอยู่กับผู้ปกครองเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้น

0: อยากจะบอกว่าสมองดีสร้างได้คุณพ่อคุณแม่สร้างได้ค
1: ่ะคุณพ่อคุณแม่สร้างได้นะคะแล้วก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเรานั่นเองอย่างน้องเอเชียนี่ก็ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกประสบการณ์ก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เปิดสมองได้เต็มที่แล้วก็เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยและที่สำคัญคนที่สร้างได้ดีที่สุดให้กับลูกก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะในทุกๆกิจกรรมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ดีๆและก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณณลินีโสรนสุทธินะคะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียของเรานะคะคุณจารุวรรณสุดเดือนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วละค่ะโนนแล้วก็วิทยากรของเรารวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา9นาฬิกาพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลศิธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน7คนพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวน2คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน12คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์กิตติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณรวม15คนพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตกาญจนบุรีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยศาสนศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาคณะวิทยาศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ดุริยางคศิลป์วิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือและวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศรวม 3,022 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,110 คน
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านการเกษตรเป็นแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2486ปัจจุบันขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค3วิทยาเขตประกอบด้วยวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโดยมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้วิจัยและสร้างนวัตกรรมระดับโลกเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดินโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญไม่ได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้หากความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปในการประธานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและรองเจ้าคณะจังหวัดวันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ได้ประธานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชตั้งพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระราม9กาญจนาภิเษกซึ่งเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธและประธานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธจำนวน2รูปได้แก่พระครูสุนทรวินัยรสวินัยวัดเฉลิมทุ่งสว่างจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์และพระครูธีระวรวัฒน์สุบินวัดสุภารมย์จังหวัดนครพนมให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมสำหรับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเป็นพระอารามหลวงที่จัดสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดขนาดเล็กที่เรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนในการพัฒนาชุมชนร่วมกันโดยได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่2ตุลาคม2540มีพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่2เมษายน2569ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริโปรดแต่งตั้งพระเทพวชิรสุนทรธงชัยธรรมโชผู้ช่วยเจ้าอาวาสและผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกตามมติมหาเถระสมาคมซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระลิขิต
ขอถวายพระพรตามกฎมหาเถรสมาคมว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการเมื่อมีพระราชดำริเป็นประการใดให้มหาเถรสมาคมดำเนินการตามพระราชดำรินั้นและที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่19/2569เมื่อวันที่31 สิงหาคม 2569ได้รับทราบพระราชดำริดังกล่าวนับเป็นเจ้าอาวาสรูปที่2สืบต่อมาองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังบ้านสารวะตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์อส12ขอให้แก่ราษฎรบ้านสารวะบ้านไล่โว่บ้านที่ไล่ป้าและบ้านจะแก่ตำบลไล่โว่รวมจำนวน20รายเพื่อรับรองสิทธิ์ของราษฎรในการทำกินและอยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมอาชีพเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเป็นเครือข่ายดูแลรักษาพื้นป่าป้องกันการบุกรุกใหม่และลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทำมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างยั่งยืนไปกล่าวแก่ราษฎรในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีและคณะติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลไล่โว่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับอาทิด้านการศึกษาของโรงเรียนกองม่องทะสาขาไล่โว่ที่จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน72คนมีครูและบุคลากร9คนโดยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2568สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยด้านสาธารณสุขในพื้นที่บ้านไล่โว่มีโรงเรือนอนามัยชุมชนบ้านไล่โว่ให้บริการรักษาสุขภาพเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรือนอนามัย1คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม6คนและมีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนน้อยซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกล่องม่องทะสาขาไล่โว่จำนวน5คนโดยในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนกันยายน2569มีราษฎรในพื้นที่ไปรับบริการรักษาสุขภาพทั่วไปจำนวน 1,125 ครั้งโรคที่พบมากคือโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารโรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกตามลำดับต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ซึ่งเมื่อปี2565ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนการก่อสร้างหอพักนอนรวงพึ่งเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลโดยปีการศึกษา2569มีนักเรียนจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน161คนปัจจุบันโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีนักเรียน 2,175 คนมีครูและบุคลากร111คนทั้งนี้จากการที่โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีจึงได้จัดสร้างหอพักครูและนักเรียนขึ้นอีกหนึ่งหลังเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบาก
เป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกามูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์ราชวิทยาลัยพยาธิสัตวแพทย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดราชนัดดารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดสเกตกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา14:30 น.ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเตนจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและบริษัทเชียงใหม่ชาญวิเชียวจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดปทุมวนารามวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา17:00 น.จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 น.บริษัทพระพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนนานาชาติบางกอกพรีเพรปเปอราทอรี่แอนด์เซคันดารีกรุงเทพมหานครและครอบครัวประสมพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดโสธรเวลารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4 รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริ

ริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายเจริญสิริวัฒนภักดีและครอบครัวสิริวัฒนภักดีพร้อมกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัททีซีซีแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปฐุมคงคาวัดอรุณราชวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดแข่นอกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรจังหวัดนนทบุรีและวัดไก่เตี้ยจังหวัดปฐุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบริษัท Asset World Corp จำกัดมหาชนและกลุ่ม BJC Big C ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่วัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดหนองไผ่พิทยารามวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดวังพงเขตจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท Fresher Property ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัท Univenture จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือและบริษัท NCC Management and Development จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่าแดดวัดป่าคอยใต้วัดสันทรายต้นกอกวัดเทพนิมิตจังหวัดเชียงใหม่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดดงฤาษีจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิการโรคไตภูมิราชนครินทร์บริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนบริษัทอมรินทร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปทุมธานีณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานครโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปทุมธานีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเตนจังหวัดบุรีรัมย์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยในวันนี้ณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นกรุงเทพมหานครดังนี้ณชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาชุมชนวังตาหนวดพัฒนาเขตคลองสามวาณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบังหนึ่งเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงยังพื้นที่ปลอดภัย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: ฮูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไปเข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้

0: นี้เรียกว่าน
1: กพะร่วงใช่ไหมครับ
0: โอ้นี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู่
2: พระร่วงที่ท่านทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจตุวรรณพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระยศภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
3: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะ

สิ่งที่ปัจจุบันทำอยู่เป็นศิลปะดั้งเดิมของจีนประเภทหนึ่งที่เรียกว่าไฉ่เติงประติมากรรมโคมไฟคำว่าเติงคือโคมส่วนคำว่าไฉ่คือสีสันหรือความหลากหลายหรือความสร้างสรรค์แต่บางคนเขาก็เรียกศิลปะโคมไฟหรือหุ่นโคมไฟก็ได้ชื่อเมธาวามานิชนะครับในประเทศไทยเนี่ยคือผมเป็นคนทำคนแรกเลยประมาณปี 44-45 แต่ได้ทำโปรเจกต์ที่เป็นระดับททท.จริงๆคือปี 46-47 แถวๆนั้น

ณปัจจุบันเนี่ยคือนอกจากโคมไฟที่เป็นลูกๆที่สร้างสรรค์โดยการให้มันกระจายเต็มสถานที่อันนั้นก็คือแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเติงหลงก็คือเต็งหลังนั่นเองส่วนประติมากรรมโคมไฟเนี่ยคือถ้าจะนับประเภทจริงๆก็จะมีหนึ่งก็คือประเภททำโคมไฟยักษ์ก็คือ 2-3 เมตรขึ้นไปจนถึง10เมตร20เมตร50เมตรก็มีแล้วก็โคมไฟที่เป็นตามความเชื่อเพราะว่าตามเทศกาลจีนเนี่ยจริงๆแล้ววันง่วนเซียวคือหลังตรุษจีน15วันเนี่ยอันนั้นคือเทศกาลโคมจริงๆซึ่งเขาจะมีโคมไฟตามความเชื่อเป็นคาแรคเตอร์เทพเจ้าอย่างนี้ฮะแล้วก็มีประเภทการ์ตูนก็คือแล้วแต่ทั้งสัตว์เลยครับอย่างที่ผมทำอยู่จริงๆแล้วคือทิศทางในการทำของผมคือทำหลากหลายซึ่งอยากจะไปจอยกับศิลปะแขนงอื่นด้วยอย่างในนานๆครั้งก็มีโอกาสทำด้วยกันกับพวกเด็กกราฟฟิตี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีชนชาติจีนทำไมสำคัญกับเรื่องของโคมเช่นโคมคุณจะทำแค่ลูกกลมๆแล้วก็แขวนให้เต็มเมืองก็จบแล้วใช่ไหมฮะถ้าคุณจะตกแต่งสถานที่แต่ว่าคือความเชื่อเรื่องโคมจริงๆแล้วเนี่ยคือมันผูกกับความเชื่อเรื่องของความร้อนเรื่องของแสงอาทิตย์เรื่องของไฟโคมคือพระอาทิตย์ในยามค่ำคืนอย่างอักษรจีนเนี่ยคำว่าความสว่างเนี่ยมันเกิดจากคำว่าดวงอาทิตย์บวกกับดวงจันทร์คือมีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์มีความสว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยในยามเฉลิมฉลองเนี่ยคือคนจีนจะต้องทำให้เมืองมันสว่างทั้งเมืองส่วนเรื่องของโทนสีว่าทำไมมันถึงเป็นสีแดงเพราะว่าสีแดงคือสีของไฟคือความรุ่งโรจน์คนที่ควบคุมไฟได้คือคนที่ยิ่งใหญ่เพราะไฟนี่คือถ้าคุณควบคุมไม่เป็นมันไหม้ทั้งเมืองแต่คนที่ควบคุมไฟได้แปลว่าอยู่เหนือธรรมชาติอยู่มันเป็นซิมโบลิกบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ที่วิเศษที่ควบคุมธรรมชาติได้ทีนี้ไอ้ความเชื่อเรื่องโคมมันมาบูมจริงๆคือที่เป็นประติมากรรมโคมไฟอย่างเงี้ยคือยุคราชวงศ์หมิงคำว่าหมิงคือความสว่างคือพระอาทิตย์ดวงจันทร์ตะวันจันทราเพราะฉะนั้นวิธีการเฉลิมฉลองของราชวงศ์หมิงเนี่ยก็คือสร้างสรรค์เรื่องที่เกี่ยวกับความสว่างเรื่องของโคมไฟซึ่งการประกวดศิลปินประกวดโคมไฟที่เป็นคาแรคเตอร์เนี่ยเพื่อเอามาโชว์ในพระราชวังเนี่ยคือเริ่มที่ราชวงศ์หมิง1คือประกวดที่ความยาว2คือประกวดที่ไอเดียรูปทรงซึ่งไอ้องค์ความรู้พวกนี้มันเกิดขึ้นในราชวงศ์หมิงแล้วมันสืบทอดมาเรื่อยๆประการที่1เลยโคมไฟทั่วไปเนี่ยด้วยความที่เป็นอุตสาหกรรมว่าผมเคยไปดูโรงงานที่จีนมาเขาไม่มีการย้อนถอยหลังในกระบวนการผลิตเพราะว่าแบบเขาเขียนมาสำเร็จรูปแล้วเหล็กเส้นที่ดัดมาคือเครื่องจัดดัดมาเพราะฉะนั้นคือการทำงานของเขาคือเดินหน้าอย่างเดียว1เดือนเนี่ยเขาผลิตได้เป็นแสนแสนลูกเลยเพราะฉะนั้นต้นทุนต่อลูกเนี่ยมันจะต่ำมากแต่ถ้าหากว่าเป็นโคมไฟศิลปะอย่างเงี้ยต่อให้เราทำแค่คมกลมๆเหมือนกับของโรงงานที่เขาทำเป๊ะแต่เราใช้เวลามากกว่าเขาหลายเท่าต้นทุนสูงกว่าเกือบ10กว่าเท่าอันนี้คือความแตกต่างแล้วก็2คือแต่ถ้าเราทำเป็นประติมากรรมโคมไฟอย่างเงี้ยอันนี้แน่นอนคือระบบอุตสาหกรรมมันผลิตไม่ได้เพราะว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันเหมือนงานศิลปะที่มีเส้นมันมีเส้นล่างเส้นที่วาดเสร็จจริงๆแล้วเราไม่ใช้ต้องลบออกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นขั้นตอนการทำงานที่ต้องย้อนกลับไปกลับมาตลอดเวลาซึ่งอันนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมทำไม่ได้คือเริ่มจากการสอนภาษาจีนผมเริ่มสอนภาษาจีนตั้งแต่ม.5แล้วก็เปิดโรงเรียนเปิดเป็นคอร์สตัวเองที่มีคนเรียน 4-50 คนเนี่ยคือประมาณตอนปี2ปี3เรียนมหาลัยปี2ปี3ช่วงนั้นเนี่ยก็คือเริ่มเขียนหนังสือด้วยเกี่ยวกับด้านศิลปะและวัฒนธรรมจีนแล้วก็แปลหนังสือด้วยแล้วบางครั้งก็ถูกเชิญไปเป็นล่ามทำให้ได้สัมผัสคนหลายกลุ่มซึ่งในกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมันจะมีกลุ่มที่ทำโคมตัวเนี้ยก็เลยไปถามเขาว่าแบบคือถ้าจะเรียนแบบนี้มันต้องเรียนสาขาอะไรถึงจะทำแบบนี้ได้ปรากฏว่าคือคนงานจีนเขาบอกว่าอ๋อคุณก็ต้องเรียนสาขานี้แล้วก็บอกอ้าวแล้วสาขานี้มีเรียนด้วยเหรอเขาก็แนะนำเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วคือที่ประเทศจีนเนี่ยคือมันเป็นศิลปะประจำชาติเพราะฉะนั้นคือเขามีสาขาให้เรียนเลยช่วงซัมเมอร์ก็เลยมีโอกาสไปที่เมืองซื่อกงที่เสฉวนแล้วก็เริ่มศึกษา
สิ่งที่เราเรียนคือทักษะเกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะพวกนี้ซึ่งด้วยความที่ว่าจริงๆแล้วตัวผมในเมืองไทยก็คือเรียนภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะเพราะฉะนั้นคือไอ้เรื่องสกิลการออกแบบหรือเรื่องของการดูแบบเขียนแบบเนี่ยเรามีอยู่แล้วพอเราไปเรียนที่นั่นคือเราเรียนรู้เร็วที่เหลือก็คือเรื่องของรายละเอียดว่าวัสดุที่คุณสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเรียนรู้เรื่องพวกนั้นเป็นหลักแต่ผมไม่ได้ไปเสียชวนแค่ครั้งเดียวคือไปหลายๆครั้งมากแล้วก็จนถึงช่วงที่ได้ไปสัมผัสกับบริษัทที่เขาทำโครงจริงๆแล้วก็ร่วมงานกับเขาทำให้เรามีความอยากเพราะมันเจอลูกทางแล้วคือหลังจากที่ผมไปเรียนสาขาอย่างนี้มาที่เสฉวนเนี่ยประมาณปีกว่าทางททเนี่ยเขาจัดงานโคมจริงๆเป็นชื่อว่างานโคมไฟนานาชาติสีสันเมืองใต้ที่หาดใหญ่ซึ่งอาจารย์ที่คณะเขาแนะนำมาบอกว่าเนี่ยอาจารย์รู้ว่ามีบริษัทที่น่าจะสามารถบิดงานอีเวนต์ตัวนี้ได้เนี่ยอยู่ 4-5 เจ้าก็เลยไปยื่นแบบไว้ทั้งทุกเจ้าเลยแล้วป้าบอกว่าหนึ่งในเจ้านั้นก็คือเขาประมูลแล้วได้งานนี้มาแล้วเขาก็จ้างเราอันนั้นคือจุดเริ่มต้นครั้งแรกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกก็คือเรียกว่าเป็นคนโชคดีแล้วกันคือจุดเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยได้จับงานที่เป็นระดับเป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดแบบหลายหมื่นตารางเมตรเลย

แบบเป็นศิลปะล้วนๆแบบที่เราเรียนมาเราต้องทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นแล้วเข้าใจพอพรีเซนต์ออกไปแล้วทุกคนเข้าใจตรงกันมันก็จะเป็นวิธีเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่งซึ่งโชคดีคือเป็นคนที่เขียนหนังสือมาคือเรารู้ว่าโอเคการที่เราเขียนคอนเซปต์ออกมาแล้วเราพรีเซนต์ออกมาอย่างเงี้ยแล้วทุกคนมันจะเข้าใจตรงกันเนี่ยอันนั้นก็คือเป็นส่วนที่สำคัญในการแสดงออกของศิลปะด้านนี้โดยทั่วไปแล้วก็คือถ้าเป็นงานที่ เกี่ยวกับเทศกาลจีนอยู่แล้วเนี่ยอันนี้จะง่ายเพราะว่าในแต่ละเทศกาลมันมีแก่นความคิดความเชื่อบางอย่างอยู่แล้วเช่น เทศกาลตรุษจีนเนี่ยมันคือเรื่องของการเฉลิมฉลองเพราะฉะนั้นโจทย์บางโจทย์เราจะไม่แตกเช่นโจทย์ที่เป็นเทพนิยายที่เกี่ยวกับการต่อสู้อย่างเงี้ยคนจีนเขาถือว่าช่วงตรุษจีนเนี่ยมันไม่ตีรันฟันแทงกันเพราะฉะนั้นคือเราก็จะออกแบบคาแรคเตอร์ที่นุ่มนวลแล้วก็สื่อความหมายที่เอาไว้สอนเด็กได้อะไรอย่างเงี้ยเช่นความมุมานะของเทพเจ้าแปดเซียนในการแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางงานอาจจะไม่ใช่เทศกาลจีนอาจจะเป็นฟูลมูนปาร์ตี้ไปเลยเป็นบนเกาะพังงานซึ่งอันนั้นคือเขาต้องการหลุดคือจริงๆแล้วไอ้จิตของคนที่ทำพวกปาร์ตี้แนว EDM เนี่ยซึ่งมันจะพรีเซนต์ออกมาในเรื่องของสีเรื่องของแบ็คไลท์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องชวนผู้ร่วมงานที่เขาเข้าใจคนกลุ่มนั้นจริงๆเช่นพวกเด็กที่เล่นกราฟฟิตี้อย่างเงี้ยเพื่อให้เขามาเพ้นสีให้กับเราป้าเขาก็จะมีโทนสีแบบที่เขาต้องการแล้วก็จังหวะของแสงบางอย่างเพราะฉะนั้นไอ้งานศิลปะพวกนี้บางครั้งจำเป็นจะต้องหาคนที่เข้าใจจริงๆแล้วมาร่วมงานกับเราโดยโครงสร้างแล้วเนี่ยคือเราสามารถใช้โครงสร้างได้หลายแบบแบบดั้งเดิมคือเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่เราแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือผมใช้วิธีคือแบบที่เป็นโมเดิร์นแล้วคือใช้ลวดก่อสร้างในการทำเพราะว่าวัสดุไม้ไผ่เนี่ยปัจจุบันหายากและช่างฝีมือก็หายากถ้าโคมขนาดที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยสามารถใช้ลวดขาวบ้านเราจริงๆมันคือลวดสังกะสีเนี่ยซึ่งลวดขาวมันก็จะมีขนาดเบอร์8จนถึงเบอร์เล็กๆเบอร์12เบอร์16อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็คือใช้ลวดขาวแล้วก็2ก็คือถ้าขนาดใหญ่หน่อยก็คือใช้เหล็กขุ่นส่วนถ้าใหญ่กว่านั้นเนี่ยอันนี้แล้วแต่การสร้างสรรค์ละคือเราใช้ตั้งแต่เหล็กกล่องเหล็กแฟบใช้หมดแล้วก็บางทีก็คือต้องคิดวิธีในการเพิ่มความสูงเราก็ต้องให้ช่างก่อสร้างที่เขาเข้าใจเรื่องพวกนี้มากกว่าเราเนี่ยมาร่วมงานกับเราส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นงานไฟงานไฟเนี่ยจริงๆแล้วคือผมตัวโดยส่วนตัวแล้วผมชอบหลอดไส้เพราะว่าหลอดไส้แบบวอร์มไวท์เนี่ยคือสีมันไม่แรงมากเวลาอยู่ในตัวโคมแล้วเนี่ยมันจะแค่เรืองแสงมันไม่ใช่เป็นดวงไฟทะลุออกมาหรือถ้าจังหวะไหนที่เราอยากให้มันทะลุเราก็ค่อยขยับมันเข้าใกล้ตัวผิวโคมแล้วมันก็จะเห็นเป็นดวงทะลุไฟมันทะลุมันควบคุมได้หลากหลายกว่าพวกหลอด LED หลอด LED สมัยนี้ข้อดีคือด้วยวัตต์ที่เท่ากันเนี่ยมันมีความแรงของความสว่างเนี่ยมากกว่าแต่ว่าทำโคมบางทีคือทำงานศิลปะมันไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าสว่างมากแล้วมันจะดีมันไม่เสมอไปแล้วก็เรื่องของสายไฟว่าถ้าหากว่าเราเป็นโคมที่วางกลางน้ำเนี่ยมันก็ต้องสายไฟมันก็ต้องไม่เหมือนกับโคมทั่วไปส่วนเรื่องของเนื้อผ้าอันนี้ค่อนข้างหลากหลายแต่ถ้าแบบดั้งเดิมเลยคือใช้ผ้าส่วนผ้าที่ใช้คือจริงๆแล้วผ้าเนี่ยในท้องตลาดมันมีเยอะมากส่วนมากคือเราต้องคำนึงถึงรูปทรงเช่นที่ผมส่วนงานส่วนใหญ่ผมจะเลือกใช้ผ้าต่วนเพราะว่าผ้าตรวจเนี่ยไอตัวเส้นได้ยืนกับเส้นได้พุ่งเนี่ยคือมันเหนียวเท่ากันคือเวลาแปะลงไปบนโครงเหล็กแล้วเนี่ยมันจะยืดทั้งแนวนอนแนวตั้งได้เท่าๆกันคนงานก็จะทำงานง่ายไม่งั้นบางทีคือมันตึงด้านนี้แต่ด้านนี้มันถึงยังไงก็ไม่ถึงจริงๆอย่างบางงานเนี่ยเราอาจจะไม่ใช้ผ้าก็ได้เป็นลักษณะเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้คือแล้วแต่ทางสรรครับเช่นบางทีเราไม่ได้ต้องการผิวเรียบเราต้องการให้มันผิวหยาบมีเท็กเจอร์อย่างเงี้ยเป็นกระดาษไขหรือกระดาษอะไรก็ได้ที่มันขยำแล้วมันยู่ได้มันก็จะเกิดเป็นเท็กเจอร์ที่มีเหลี่ยมมีมุมมันก็สวยอีกแบบ

คือขั้นตอนต้องเขียนแบบ1:1ก่อนอันนี้คือขั้นตอนการขึ้นแบบก่อนอาจจะเป็นเขียนแบบตามแนวตั้งหรือว่าเขียนบนพื้นก็ได้ซึ่งแล้วแต่รูปทรงของโคมหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์ของสินค้าเป็นคาแรคเตอร์ของสินค้าเขาอาจจะรีเควสต์มาว่าเขาจะปริ้นไซส์1:1มาให้เราเลยเพื่อให้เราดับตามให้สัดส่วนเป๊ะตามนั้นก็ได้ขั้นตอนถัดมาก็คือต้องให้คนงานเนี่ยดัดเหล็กบนพื้นเพื่อออกมาเป็นเอาท์ไลน์ของตัวคาแรคเตอร์โคมอันนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องค่อนข้างยากแหละเพราะว่าโดยปกติแบบของเราเนี่ยคือแบบ2มิติหมดแต่เราต้องจินตนาการเองขึ้นมาเป็น3มิติซึ่งอันนั้นใช้ชำนาญเป็นหลักครับแล้วก็ในระหว่างที่ทำลวดที่เป็นตัว3มิตินะตัวรูปปั้นลอยตัวนะฮะหลักการมันคล้ายๆกับการสเก็ตรูปมันจะมีเส้นขาดๆเกินๆอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นรูปเป็นร่างเสร็จแล้วเราต้องตัดเส้นที่มันเกินออกด้วยกว่าจะเป็นโครงของ1ตัวจากนั้นก็คืออยู่ที่การสร้างสรรค์ว่าความสว่างของโครมเนี่ยมันเกิดได้หลายแบบมันจะเกิดจากภายในหรือเกิดจากการตีแสงภายนอกถ้าตีแสงภายนอกเนี่ยก็คือเป็นประเภทที่เล่นแบบย้อมสีหรือใช้เทคนิคแบ็คไลท์แต่โดยแบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิมคือซ่อนไฟข้างในเพื่อให้มันเรืองแสงเป็นหลักครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายถึงจะเป็นการแปะผ้าซึ่งตลอดขั้นตอนพวกนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นงานคราฟต์ระดับหนึ่งมันไม่ได้ออกแบบเป๊ะแบบอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งคือทำไปแก้ไป อย่างบางทีพอแปะเรารู้สึกว่าตรงนี้มันผิดนะมันควรจะมีส่วนที่ยื่นออกมาเพิ่มเราต้องแกะผ้าออกแล้วก็เชื่อมเพิ่มแล้วก็ค่อยแปะใหม่ทำไปแก้ไปเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยเราไม่มีสาขาอาชีพนี้จริงๆไม่เหมือนที่ประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยคือประเภทไฉ่เติงเนี่ยมันเป็นศิลปะประจำชาติคือเขาก็มีศิลปะประจำชาติแบบสมัยใหม่เขา อยู่10ประเภทลงในปฏิทินการท่องเที่ยวของจีนนะและหนึ่งในนั้นคือเทศกาลโคม

มันก็จะมี 2-3 แบบนะครับแบบที่1ก็คือสถานที่ในการทำเช่นบางครั้งเนี่ยเป็นสถานที่เป็นกลางน้ำเช่นจังหวัดนครสวรรค์อย่างเงี้ยผมน่าจะเป็นเจ้าเดียวที่เคยทำกลางน้ำแล้วเป็นริมเขื่อนเจ้าพระยาที่กระแสน้ำไหลแรงมากอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากคือตัวสถานที่ในการติดตั้งแล้วก็เวลาทำอยู่กลางน้ำเนี่ยคุณต้องทำใหญ่เพราะว่าเขื่อนคุณสูงกว่าระดับน้ำหรือโจทย์ที่เป็นวรรณกรรมไทยโดยเฉพาะมีโอกาสทำงานของทท.คือเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องพระมหาชนกอย่างเงี้ยซึ่งพอได้โจทย์มาแล้วเนี่ยคือหนึ่งคือความไม่มั่นใจความเครียดเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่แล้วบางครั้งคือเราไม่รู้ว่ามันเราจะนำเสนอมุมไหนดีซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากแล้วปรากฏว่าครั้งนั้นคือต้องทำกลางน้ำด้วยเลยยากเป็น2เท่าเลยครับแล้วก็บางครั้งคือเคยเจอโจทย์ที่ว่าอยู่บนเกาะกลางน้ำที่อยู่ห่างจากฝั่งเนี่ยหลายสิบเมตรมากซึ่งมันสเกลมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดไว้ตอนแรกตอนแรกสมมุติลูกค้าเขาบอกว่าโอ้ห่างกันไม่ไกลละคุณทำแล้วเดี๋ยวก็เห็นแต่วัดจริงๆแบบต่อให้ทำ15เมตรสูง15เมตรมันก็เห็นนั้นนิดเดียวเพราะฉะนั้นรูปทรงที่ออกแบบเนี่ยมันจะเป็นมีดีเทลมากไม่ได้เช่นถ้าคุณทำมังกรเนี่ยซึ่งรายละเอียดเป็นมีเกล็ดมีอะไรเยอะแยะแต่ถ้าระยะห่างขนาดนั้นคุณมองไม่ออกเลยก็เลยต้องเปลี่ยนแบบต้องซึ่งสิ่งที่ยากคือต้องไปหวานล้อมลูกค้าว่าให้เปลี่ยนแบบซึ่งผมว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่ามันไม่เหมือนกับทำงานศิลปะแบบส่วนตัวคือลูกค้าจะเชื่อเราหรือเปล่าบางทีมันอยู่ที่เขาเชื่อในความรู้เราเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่เราเรียนมาโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องของความรู้จริงๆในศิลปะต่างๆเนี่ย

ป็นตัวที่ช่วยให้ลูกค้าเชื่อเราอ๋อแล้วก็โจทย์ที่ยากบางครั้งคือโจทย์เขาเป็นตัวเลขว่า2015อย่างเงี้ยแต่ว่าอยากจะให้มังกรเนี่ยขดเป็นรูป2015ซึ่งอันเนี้ยคือเอาเข้าจริงๆตัวเลข2015นี่มันขดเป็นเส้นเดียวมันไม่ได้หรอกครับใช่ไหมฮะมันขดยังไงให้มันเป็น2015มันคุณคนมันจะดูไม่ออกเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องหาวิธีว่าโอเคมีมังกรที่เลื้อยเป็นรูป2015แล้วเราต้องหาวิธีบังเช่นเอาก้อนเมฆก้อนนี้มาบังตรงนี้เพื่อให้ตัวมังกรขาดช่วงแต่ไม่ใช่ตัดมังกรเป็นทอนๆเพราะในความรู้สึกคนคือโอเคมีเทพเจ้าองค์นึงหรือมีก้อนเมฆมาบังเนี่ยแต่ไอ้เส้นในจินตนาการของคนมันยังต่อเนื่องอยู่อ๋อก็ยังเป็นรูป2015อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องคอยแก้ปัญหาในการออกแบบไปครับงานอีเวนต์อุปสรรคหลักคือเรื่องเวลาเพราะว่าถ้าสมมุติคุณมีเวลาให้ผม2เดือนเต็มที่เลยผมจะทำงานมันสวยแค่ไหนก็ได้แต่ว่าในความเป็นจริงงานอีเวนต์เนี่ยคือมันมีเวลาไล่หลังเราอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆครั้งที่ระหว่างงานมีอะไรสะดุดมันจะทำให้เสียเวลาตรงนั้นไปแล้วงานก็จะรีบมากขึ้นซึ่งไอ้ความงามของตัวชิ้นงานเนี่ยงานอย่างนี้ส่งได้นะแบบแต่ว่าเราทำแล้วเราก็ไม่ชอบอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่ทำงานศิลปะทุกคนเพราะว่าตอนเราเรียนคือเรียนเป็นศิลปะแต่เวลาเราทำงานคือมันเป็นธุรกิจอันนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดในการทำงานส่วนเรื่องของรูปทรงรูปร่างเนี่ยต่อให้มันพิสดารแค่ไหนคือด้วยทักษะที่เราเรียนมาคือเราแก้ไขปัญหาได้แต่ว่าเรื่องของเวลาเรื่องของคนเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนที่ทำงานศิลปะปัญหาที่เคยเจอก็ใหญ่ที่สุดคือทำผิดแบบอาจจะไม่ได้ผิดแต่ผิดความสูงอย่างเงี้ยคนที่ตรวจงานเขาไม่มีความรู้เรื่องศิลปะสาขานี้หรอกเขาตรวจงานเขาตรวจตามไม่บรรทัดที่เขาวัดอะซึ่งบางทีคือความสูงมันขาดไปแบบ20เซนอย่างเงี้ยจากความสูงทั้งหมด6เมตรอย่างเงี้ยก็ไม่ผ่านเราต้องแก้กันหน้างานทำไงก็ได้ภายใน6โมงเย็นวันเนี้ยให้มันสูงขึ้นอีก20เซนซึ่งบางทีแบบไซต์งานอยู่กลางเมืองภูเก็ตเลยโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาแก้กันหน้างานกลางเมืองภูเก็ตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับถ้าเริ่มต้นจริงๆมันเกิดจากความรู้ในเชิงศิลปะกับประวัติศาสตร์เพราะว่าชอบเรื่องของประวัติศาสตร์มากๆถึงขั้นที่ว่าตอนปี2เคยไปตามหาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ประเทศจีนเพื่อเรียน เรื่องบางเรื่องกับเขาซึ่งไอ้การที่เราเข้าใจประวัติศาสตร์แล้วเข้าใจที่มาของของหลายๆอย่างเนี่ยทำให้อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เขาสอนไว้คือมันทำให้เราไม่มั่วคือบางทีเนี่ยเวลาสร้างงานศิลปะเนี่ยบางทีโอเคเราสามารถฉาบฉวยโดยการว่าอาจจะไม่มีทักษะที่จริงๆไม่ได้มีความรู้จริงๆแต่เราบอกว่าเราทำนอกกรอบเราแหกคอกแล้วมันเป็นศิลปะอันนึงแต่ว่าอาจารย์เขาก็สอนว่าคือจริงๆแล้วคือของทุกอย่างในโลกนี้มันวนลูปมันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มันก็หายไปแล้วคนที่ไปเริ่มมันใหม่ก็คิดว่าตัวเองสร้างสิ่งใหม่แต่จริงๆแล้วมันเคยมีในอดีตเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราเข้าใจประวัติศาสตร์เนี่ยมันรู้ว่าไอ้แบบไหนเรียกว่ามั่วแบบไหนเรียกว่าการที่เอามาประยุกต์ใช้ใหม่จริงๆหรือสร้างสรรค์ใหม่มันก็อารมณ์น่าจะคล้ายๆกับเพื่อนๆที่เรียนสาขาสถไทยหรือสถาปัตยกรรมไทยเขาจะเน้นเรื่องพวกนี้ว่าคุณต้องรู้แท้ก่อนไอ้เรื่องสร้างสรรค์เนี่ยมันถ้าคุณรู้แท้แล้วคุณมาสร้างสรรค์ทีหลังคุณก็ยังเป็นของแท้อยู่ดีคุณไม่ใช่ฉาบเฉยอยู่ดีๆก็พาเราพาปอมาเป็นสิ่งใหม่เลยซึ่งมันไอ้องค์ความคิดตรงนั้นมันไม่แข็งแรงมันก็ประเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวมันก็ไปแล้วคือศิลปะสาขานี้จริงๆแล้วมันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในแทบทุกๆเทศกาลเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นแลนด์มาร์คอย่างหนึ่งมันได้ความสูงห่างไปกิโลกว่าก็ยังเห็นดังนั้นมันจริงๆแล้วถ้าจะพัฒนาสาขาด้านนี้นะคนที่ทำงานด้านนี้ต้องมีงานทำซึ่งจะมาอาศัยเพียง
หัวปีท้ายปีเป็นช่วงตรุษจีนช่วงกินเจอย่างเงี้ยมันไม่เกิดอาชีพครับจริงๆแล้วศักยภาพของไอ้สคัลเจอร์แบบนี้เนี่ยมันสามารถตอบสนองโจทย์ของแทบทุกเทศกาลก็อยากจะฝากไว้ว่าตราบใดที่ช่างฝีมือและคนทำงานศิลปะเนี่ยมีงานทำอยู่คือศิลปะมันจะไม่หายไปไหน

0: การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วย
1: ไม่ดีเลย

0: บกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดังแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: หนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเอง ตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
0: ือเป็นเด็กผู้หญิงอุบอวบผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขเลยทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอัมพันธ์แล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะมองด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอาบานให้อาบานรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: นี่คือความแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลอแกล้งคนอื่นบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่งมัน
0: สนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วยไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออาบันอาบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
0: ดูเป็นเหยื่อ
1: หมอก็จัดการอาบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไป

0: จากการถูกกระทำจากผู้อื่น
1: ใช่ใช่
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอย่างตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
0: ่
1: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
0: ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ปะคะ
1: คนกลุ่มที่อาบานพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
0: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
1: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
0: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
1: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
0: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
0: ใช่
1: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
0: เปิดกระโปรงด้วยค่ะ
1: เปิดกระโปรง
0: ผ
1: ู
0: ้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
1: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอ่ะที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
0: เช่น
1: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
0: ไก่อ่อนมาก
1: ไก่อ่อนไก่อ่อน
0: กำลังจะต้องอยู่ใน
1: หมู่หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
0: ค่ะ
1: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
0: น่าสงสารจัง
1: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
0: มีแนวโน้ม
1: เพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
0: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
1: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
1: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเนี่ยจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้การช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
0: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
1: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
0: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมอถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
0: ไม่ได
1: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรอเขามีงานวิจัยเนา
0: ะ
1: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนนึงคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการณ์คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้า

0: ลงมือช่วยใครสักคนนึงเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
1: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆ เท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
0: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
1: ้
0: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
1: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
0: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
1: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
0: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉันเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
1: พุ่งตลอดเลย
0: แต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
1: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
0: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
1: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
0: ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
1: สกัดกั้นกับชะลอ
0: ใช่เพราะฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
1: ้
0: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดา ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำใหม่หนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอก็จะว่าหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็เหมือนถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้และเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโอ้หนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะและทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
0: แล้วเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกพอเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลย

0: หนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำ3อย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่า1เขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจ2ก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี่หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดนะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่ส
0: ั่
1: งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิมเคย
1: ไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันค นที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: ค่ะเราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ค่ะฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: ใช่ก็สั่นเราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มามัดใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: คะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2-2
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการปะทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: รายการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: แค่นี้ก็เผยไตแล้วซะแล้ว
1: นี่ก็สวยสวยสวยสวยนี่โอ้ยนี่สวยมากน่ารักตะมุตะมีหนึ่ง
2: คร
1: ับ ไอ้นี่ก็สวย
2: สวยสุด
1: ๆหมายถึงของเหรอ
2: ใช่ดิก็หมายถึงของไงจะให้หมายถึงคุณไงอ่ะหลงตัวเองนะเนี่ยเฮ้ยนี่ออกตายแล้วช่วยด้วยครับมีคนตะคราบเฮ้ยโอ้โห
1: เบอร์แล้วเนี่ย
2: นี่ตกลงว่าคุณซื้อของมาฝากแม่ผมหรือว่าซื้อมาขายแม่ผมเนี่ยซื้อมาซะเยอะเชียว
1: ซื้อมาฝากสิแต่พอเข้าไปในร้านก็สวยทุกอย่างเลยอ่ะก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วอีกอย่างฉันอยากร่วมทำบุญกับมูลนิธิรามาธิบดีด้วยเออว่าแต่คุณแม่คุณชอบแบบไหน
2: แม่ผมเหรอแม่ผมก็ชอบแบบน่ารักน่ารักนิสัยดีๆคิ้วเข้
1: ม
2: ตาคมๆผมยาวๆ
1: ไม่ใช่แล้ว
2: ก็งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันดีกว่าแต่ว่าผมว่าเลือกไม่ถูกเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณเป็นแบบให้ผมดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปส่งไปให้แม่ผ
1: ม
2: แล้วให้แม่ผมเลือกเพราะตอนนี้แม่ผมไปทำบุญกับเพื่อนอยู่อะโอเคไหม
1: ก็ได้
2: โอเคงั้นแต่เป็นแบบให้หน่อยนะ
1: ได้เลย
2: ป๊าบ
1: นี่นะ
2: ครับผมพร้อมครับไปครับผมสวยมากมากหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยโอ้โหให้สวยจริงสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โห
1: ดีมั้ยดีมั้ยเนี่ย
2: ดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึงครับ
1: อ
2: ุ๊
1: ยคุณ
2: โอ๊ย
1: โอ๊ยเดี๋ยวมัน
2: เอาอุ๊ยคุณอิงเป็นอะไรอ่ะ
1: ย
2: ่อตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
1: ้หลังย่อที่หลังแต่หลังย่อที่ไหนล่ะโอ๊ยโอ๊ยหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าแน่เลยอ่ะอุ๊ยตรงนี้ตรง
2: ไหนครับเดี๋ยวค่อยๆครับอย่าเพิ่งขยับเยอะ
1: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอย
3: ่าเพิ่งพี่ก้านะๆๆๆๆๆพี่ก้านะๆๆๆๆช่วยป้องหน่อยนะ
4: โอ๊ยเขย่าดูได้เขย่าจนตาไหลมารวมกันเลยมั้ยเนี่ย
3: โอ๊ย
4: เดี๋ยวมาไปตั้งคือกับปากแป๊บ
3: โอ้ยไอ้กวนเหลือเกิน
5: นะนะพี่ก้านะนะ
6: นะครับนะครับนะครับ
3: ขา
6: วครับนะ
2: นี่ต้องไปกลัวอะไรพี่ก้าวเนี่ย
7: ก็ป้องอยากเรียนหมอไงป้องก็เลยอยากเรียนรู้งานก่อนคนอื่นป้องก็เลยจะตามพี่ก้าเนี่ยไปที่ทำงานด้วย
4: เอ้ยแต่วันนี้ฉันเพียแล้วเว้ยเพียมากเลยป้องออกเวรกะดึกมาด้วยฉันไม่มีแรงจะพาแกไปเรียนรู้งานหรอกเว้ย
7: เสียดายจังเลยป้องอุตส่าห์ได้เบอร์เจ้าของร้านกาแฟหน้าหมู่บ้านมาแล้วด้วยสิ
4: จริงหรือ
7: จริงสิ
4: ได้เบอร์มันแน
7: ่
4: นะ
7: แน่สิแต่บอกเลยว่าไม่ได้แค่เบอร์ได้ทั้งไลน์ได้ทั้งเฟซเลย
4: พี่ป้องอยากรู้อะไรนะเดี๋ยวพี่จะสอนงานทุกอย่างเลยป้องเอ้ย
7: โอ้ยพี่ก้า
1: เมื่อกี้นะบอกว่าไม่ว่านะแต่พอป้องบอกให้เบอร์สานี่ก็คือแบบยอมทุกอย่างเลยนะ
7: ก็อย่างที่บอกนั่นแหละพาผมไปเรียนรู้งานก่อนแล้วหมอคนไหนสวยๆเนี่ยอย่าลืมแนะนำนะ
2: ป้องโอ้โหเฮ้ยไปน้อยหน่อยป้อง
4: ไม่เป็นไรป้องไอ้ป้องเอาเบอร์มาเลยเอาเบอร์มาเลย
7: ขอดูผลงานก่อนดีไม่ดีเนี่ยจะตัดสินใจอีกที
4: ไม่ต้องห่วงเลยนะเว้ยเดี๋ยวพี่เนี่ยนะจะประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้กับน้องเองรับรองเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเริ่มเรียนรู้กันตั้งแต่ตรงนี้เลย
7: เอ้าไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอ
4: คนเราถ้าใจมันรักมันเรียนรู้ได้ทุกสถานการณ
7: ์มาพี่ก้าต้องพร้อมเรียนรู้งานแล้ว
4: พร้อมแล้วใช่ไหม
7: ครับผม
4: งั้นเริ่มงานขั้นแรกเลยแกไปซื้อกาแฟให้ฉันก่อน
7: ซื้อกาแฟแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนไข้อ่ะ
4: เฮ้ยเกี่ยวสิวะคนที่เราจะเรียนหมอเนี่ยนะมันก็ต้องเริ่มจากการฝึกข้อเท้าก่อนเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รีบวิ่งไปทันเวลาแหมมองสายตาแบบนี้นี่คิดว่าฉันหลอกเหรอฮะนี่ฉันพูดจริงๆถ้าแกอยากจะเรียนรู้งานแกก็ต้องทำ
7: ก็ได
4: ้ดีมากไอ้น้อง
7: เดี๋ยวป้องไปซื้อให
4: ้ดีโอ้ยก็มาได
7: ้ป้องไม่ได้ตั้งใจ
4: ไม่ตั้งใจ
7: ป้องไปแล้ว
4: ขยี้ด้วย
8: หลอกใช้ซะเลย
4: โอ้ยเหยียบสบี้แล้วเนี่ย
7: มาแล้วพี่ก้า
4: ดีมากกาแฟเปล่าใช่ไหม
7: กาแฟแก้วใหญ่นี่ป้อนป้อน
9: ไม่ต้องป้อนดูดเองได
7: ้อร่อยไหมอ
9: ร่อยขึ้นตา
7: อร่อยจริงมากเลยมาก
4: ขั้นตอนต่อไปแกไปซื้อซกเล็กให้ฉันแล้วก็ขอเลือดเยอะๆด้วย
7: นี่มันไม่เกี่ยวกับงานแล้วนะพี่ก้า
4: เฮ้ยเกี่ยวสิเพราะว่างานเราเนี่ยนะมันต้องเจอเลือดเยอะฉันก็อยากจะรู้ว่าแกนี่กลัวเลือดหรือเปล่าและมองสายตาแบบนี้อีกแล้วนี่มันเป็นเคล็ดลับการฝึกจิตใจเลยนะเว้ย
7: ก็ได
4: ้ไป
1: อันนั้น
4: ไม่ได้กินฉันหรอก
7: รู้เยอะนะ
8: โดนอีกแล้ว

0: นี่เลยครับผม
1: โอ้ยป้องขอโทษ
2: ขอโทษอะไรเหยียบเต็มเลย
1: มองไม่เห็นอ่ะซกใหญ
3: ่ซกเล็ก
4: โอ้โหเรียบเลยวะ
2: ดีดีดีดีดีดี
1: อ้าวทำไรอะพี่ก้า
2: จะนอนไง
1: นี่กาแฟก็ไปซื้อมาให้ซกเล็กก็ซื้อมาอีกแล้วทำไมไม่สอนงานซะทีอะ
2: ก็นี่แหละคือการสอนงานคือฉันจะนอนแล้วแกเนี่ยต้องเฝ้าฉันใช่ไหมเพราะว่างานของเราเนี่ยนะมันมีเข้ากะดึกด้วยถ้าเกิดเวลาฉันนอนแล้วเห็นคนอื่นเขานอนเนี่ยแล้วถ้าเกิดแกง่วงตามเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดฉันนอนฉันตื่นมาเห็นว่าแกไม่ง่วงเนี่ยนะแสดงว่าแกเนี่ยผ่าน
1: โอเคได้งั้นเดี๋ยวป้องไปตรวจดูรอบๆก่อนนะ

0: นี่แกไม่หลับสักนิดเลยเนี่ย
1: โอ้ยต้องไม่หลับหรอก
0: เก่งมากอย่างนี้ถือว่าผ่าน
1: ต้องมีกิจกรรมให้ทำเยอะ
0: เฮ้ยมันต้องอย่างนี้ต้องหากิจกรรมทำมันจะได้ไม่ง่วงไง
1: ไม่งั้นต้องหลับแน่เลยอ่ะ
2: เฮ้ยไม่ได้นอนนานผมยับต้องเซ็ตผมซะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียภาพลักษณ์แผนกฉุกเฉินหมดมันต้องเนียบตลอดปั๊บปั๊บเปิดกล้อง
1: ก็พี่นั่นแหละ

0: ี้ย
1: ก็ป้องวาดให้ไงเป็นไงชอบใช่ปะ
0: แกมาวาดหน้าฉันทำไม
1: เอาก็ป้องฝึกเป็นหมอศัลยกรรมอยู่ก็เลยออกแบบหน้าให้พี่ไง
2: หายากนะเว้ย
1: ดูท่าทางชอบนะเนี่ย
2: ชอบนี่จริงจังบวกกับเล็กคาราบาว
1: ชอบจัง
3: ครับเฮ้ย
1: ป้องช่วยด้วย
0: ป้องมาเขียนหน้าฉันน่ะ
1: ก็พี่ก้าหลอกใช้ป้องหลอกให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่อยู่นั่นแหละ
3: โอ้ถ้าอย่างงั้นก็สมควรโดนเขียนแล้วพี่ก้า
4: ไม่แต่เขียนหน้าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะดีกว่าหน้าเดิมอีก
2: นี่เหมือนด่าว่าหน้าเก่าขี้เหร่เลย
4: โอ้ยหยอกเอินหยอกเ
2: อินด่าไว้ก่อน
1: ป้องพี่ก้าเนี่ยใช้ป้องให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่นั่นแหละปวดตัวไปหมดแล้วเนี่ยให้พี่ก้ามานวดให้ป้องเลย
2: ไม่นวดนี่ฉันยังไม่คิดบัญชีกับแกนะ
1: ไม่อยากได้เบอร์สาวร้านกาแฟใช่ไหม
2: โอ้ยนวดกันนะเดี๋ยวตรงไหนมานี่
1: เลยนี่เลย
2: ได้หมดเลยจับใส่ก็ได้นะ
1: เยี่ยม
4: โอ้เสียไหมคะ
3: เฮ้ยใครอ่ะไปป้องไปเปิดดิ
1: โอ้ป้องนวดอยู่พี่ป้องก็ไปดิ
3: ไปป้องแกล่ะไป
2: ไปไปเบิร์น
1: ไม่เหลือใครแล้วล่ะ
2: เออใช
1: ่พี่คนเดียว
2: พี่เหรอ
5: จ
2: ้าได้สั่ง
5: โอ้โหโอ้ยใช้ไม่ได้เลย
0: มายังไงอะเฟ
6: รมอ๋อผ่านมาทางระเบียงครับเลยแวะมาปีนขึ้นมาน
0: ี่คนสไปเดอร์แมน
7: นี่ว่าใครกำนันเป็นเอง
6: ใช่ครับไม่ใช่นักวิทย์ครับพี่
0: เขามาก็ดีแล้วนุ้ย
3: ใช่เพราะว่าเนี่ยพวกเรานะกำลังปวดเมื่อยตัวกันอยู่เลย
4: ใช่
3: งั้นมีวิธีอะไรที่ทำให้เราหายเมื่อยเนื้อตัวไหม
6: มีครับแต่เราใช้อุปกรณ์เนาะอาจจะต้องมีอุปกรณ์นะครับงั้นไปดูกันเลยไหมครับ
3: ได้เลยครับ
6: โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมายืดเหยียดครับพี่แอม
8: จ้า
6: แต่วันนี้เราจะมีผ
8: ้
6: าขนหนูอุปกรณ์บ้านๆของเราเลยซึ่งผ้าขนหนูเนี่ยนอกจากจะใช้ทำความสะอาดร่างกายหรือเช็ดนู่นเช็ดนี่นะฮะแล้วก็เอามาเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกายหรือยืดเหยียดได้ด้วยนะครับแต่วันนี้ของพี่แอมทำไมยาวของผมสั้น
8: พี่ชอบยาว
6: อ๋อครับ
8: ไม่ถนัดสั้นไม่ถนัด
6: ก็คือจะสั้นก็ได้จะยาวก็ได้นะฮะไม่เท่ากันให้อยู่ประมาณช่วงหัวไหล่เรานะครับไม่ต้องสั้นมากเกินไปเนาะเอาประมาณช่วงหัวไหล่เนี่ยมาใช้ได้
8: หรือ
6: จ
8: ะเน
6: า
8: ะ
6: ใช่ครับหรือว่าจะเป็นยาวอย่างนั้นแบบพี่แอมก็ยังได้อยู่เหมือนกันโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีท่าอะไรบ้างเนาะพร้อมไหมครับพี่แอม
8: พร้อมค่ะ
6: โอเคมาดูท่าแรกกันเลยนะฮะท่าแรกนะครับเดี๋ยวเราถอยขยับเอามือเนี่ยมาจับเก้าอี้ไว้เนา
8: ะ
6: ท่าแรกจะเป็นท่ายืดบริเวณต้นขาด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้พี่แอมเนี่ยเอาผ้าคล้องเท้าด้านข้อซ้ายไว
8: ้
6: เนาะ
8: จึ๊บ
6: เท้าด้านขวาก็ได้ครับ
8: ขอโทษที
6: ของพี่แอมด้านขวาเน
8: า
6: ะจากนั้นเอามือเท้าขึ้นแล้วยกขาขึ้นมาใช้มือด้านขวาของพี่แอมนะครับดึงขึ้นแล้วมือด้านนี้น่ะประคองเอาไว้เนาะ
8: โอเคตรง
6: ลองดึงขึ้นเยอะๆนี่รู้สึกตึงบริเวณไหนฮะ
8: ตึงหมดเลยจริงตึงตั้งแต่ตรงเนี้ยแหละแต่อีกเนี้ยเนี้ยน่องขาเนี่ยตรงเนี้ยหน้าขา
6: ต้นขาด้านหน้าครับต้นขาด้านหน้า
8: ต้นขาด้านหน้าแล้วก็เอวก็ตึง
6: คีย์เวิร์ดมันก็จะทำค้างไว้10ถึง15วิเหมือนเดิมครับพี่แอมค้างไว้อย่างงี้เนาะให้รู้สึกตึงพอไม่ต้องรู้สึกเจ็บนะฮะถ้ารู้สึกเจ็บเนี่ยเราควรจะผ่อนลงมาสักหน่อยนึงอย่างงี้เดี๋ยวถ้าเกิดมันยังไม่ตึงเราก็ดึงขึ้นไปได้นะฮะค้างไว้ถ้าเกิดครบ10ถึง15วินะฮะแล้วก็ค่อยๆเอาลง
8: ปลายขาต้องงุ้มต้องอะไรไหม
6: ไม่ต้องครับเราแค่ให้ขาเนี่ยมันพับไปด้านหลังแค่นั้นเองเดี๋ยวลองเปลี่ยนข้างไหมฮะ
8: เปลี่ย
6: นด้านขวาเนาะมันจะได้เข้ากันนะฮะทีนี้ก็จะเป็นทางสายจักรนะฮะ
8: เปลี่ยนอีกข้าง
6: นะฮะด้านขวาครับจับหาที่จับไว้จะพิงกำแพงหรือว่าจะเป็นเก้าอี้ก็ได้ครับลองเอียงดูเนาะจากนั้นก็ค่อยออกแรงครับดึงขึ้นจะไม่ลองจับใช่ไหมครับพี่แอมจะลองดูเนาะฮึบทำตัวให้ตรงเข้าไว้นะครับยืดตัวขึ้นมา
8: ได้ไหม
6: ค้างไว้เนาะให้รู้สึกตึง

0: บริเวณหน้าขานะครับ
1: โอเค
0: ถ้าเกิดอยากให้มันตึงขึ้นอีกก็ลองดึง
1: ขึ้นไปอีกใช่ไหมแล้วก็ยิ่งตึงยิ่งดีเนาะยิ่งหายแต่อย่าให้เจ็บ
0: อย่าให้เจ็บครับเอาให้ตึงนะ
1: จ้า
0: ค้างไว้นะครับท่าแรกนะฮะยืดหน้าขาของเรา

0: บนกันบ้างให้พี่แอมนะครับเอาผ้านี่ฮะไว้ด้านหลังเลย
1: เอาด้านหลัง
0: ครับมือซ้ายเนาะหลังมือนะครับหลังมือนะฮะชิดติดกับหลังเนาะแล้วก็จับเชือกเอาไว
1: ้โอเค
0: ในลักษณะนี้นะครับ
1: โอเค
0: ท่าจะเป็นลักษณะนี้เนาะท่านี้นะครับท่าเดียวจะได้ถึงการยืด2ส่วนเลยก็คือหลังแขนกับหัวไหล่นะครับถ้าเกิดลักษณะนี้เนาะเราดึงมือขวาขึ้นไปลองดึงมือขวาขึ้นนะฮะมือซ้ายมันจะตามมาเนาะท่านี้จะรู้สึกตึงบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายนะครับจะรู้สึกตึงบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายมากเลยยิ่งเราดึงขึ้นไปเท่าไหร่ก็จะยิ่งตึงนะฮะแต่ไม่ต้องถึงเจ็บนะฮะเอาแค่ตึงพอทำอย่างนี้ค้างไว้10ถึง15วินะฮะพยายามลงค้างไว้หน่อยรู้สึกหน่วงๆบริเวณไหล่หน้าไหมฮะ
1: ใช่จ้าหน่วงจ้า
0: โอเคค้างไว้สมมุติ3 2 1อ่ะครบ15วิแล้วลองดึงลงฮะใช้มือซ้ายดึงลงเนาะดึงลงมาเยอะๆดึงลงมาเยอะดึงลงมานี่รู้สึกยังไงฮะ
1: รู้สึกดีจ้า
0: ตึงบริเวณต้นแขนนั้น
1: ใช่ๆตึงบริเวณตึงข้างที่โดนดึง
0: ใช่ครับ
1: นี่
0: ต้นแขนด้านหลังของแขนขวาเนี่ยจะรู้สึกตึงเนาะ
1: ใช่ๆ
0: ทำงี้ค้างไว้เหมือนกันเลยค้างไว้นะฮะหายใจเข้าออกตลอดเลยสมมุติ3 2 1โอเคครบแล้วแล้วลองเปลี่ยนข้างไหมฮะ
1: โอเค
0: ทีนี้ลองเอามือซ้ายอยู่ด้านบนบ้าง
1: มือซ้ายด้านบน
0: ชิดมือซ้ายด้านบน
1: มือขวาครับ
0: หลังมือชิดติดหลังเลยจับเชือกไว้
1: เชือก
0: เหมือนเดิมครับค่อยๆดึงลงใช้มือขวาดึงลงรู้สึกตึงนะฮะ
1: โอ้ตึงตึงตึง
0: แขน
1: ตึง
0: ด้านหลังของแขนซ้ายเนาะ
1: ไอ้แขนนี่ต้องแนบหูไหมหรือว่าต้องแนบไหมจ๊ะ
0: เอาแค่จับเชือกไว้ตลอดนะฮะ
1: โอเคร
0: ู้สึกว่าล้างเชือกไว้อย่างเดียว
1: ตึงมากตึงลงจักรแล้
0: ใช่ครับ
1: รู้สึกตึงตรง
0: ค่อยหายใจช้าๆสมมุติ3 2 1ครบ15วินาทีแล้วค่อยๆดึงขึ้นครับดึงขึ้นค้างไว้ทีนี้จะมาจะยืดไหล่หน้านะฮะของแขนขวาเนาะ
1: จ้า
0: ค้างไว้ครับหายใจเข้าปกตินะสมมุติ3 2 1ครบแล้วเราค่อยๆผ่อนนะครับ
1: ค่อยๆผ่อนอีกแล้วใจดีจัง
0: คนละผ่อนกันฮะเดี๋ยวมาดูถ้าเราไปเนาะทีนี้เราจะมาเล่นกับเก้าอี้กันบ้างเดี๋ยวเราลองเลยอันดับแรกนะครับแอมให้พี่แอมนั่งไม่ต้องเต็มเนาะนั่งครึ่งเก้าอี้พอจะได้มีระยะเหลือนะฮะโอเคท่านี้จะเป็นท่ายืดบริเวณน่องนะครับเดี๋ยวให้พี่แอมคล้องผ้าเนาะไว้ที่ฝ่าเท้าเลยโอเคจากนั้นค่อยๆเหยียดตั้งท้นเท้าไว้ที่พื้นนะครับเข่าตึงเนาะจากนั้นค่อยๆออกแรงดึงให้ขาเนี่ยเข้าหาลำตัวไม่ต้องยกขาครับไม่ต้องยกขาวางส้นเท้าไว้เนาะแล้วดึงเข้ามาจะรู้สึกตึงบริเวณน่องท่านี
1: ้ถ้าได้ยินเสียงพี่เลิมไม่ต้องตกใจนะ
0: ครับ
1: ลืมกินข้าวเมื่อกี้นี
0: ้ทำงี้ค้างไว้นะฮะเหมือนเดิมเลย10ถึง15วิ
1: แล้วหลังตรงไหมหลังไง
0: หลังเนี่ยตรงก็ได้ครับแต่ตรงก็จะดีกว่าเนาะ
1: ตรงไง
0: สนามประมาณ
1: ไอ้นี่ยาวไงผ้าพี่ยาว
0: ลองกดส้นเท้าลงที่พื้นก่อนนะฮะทำถึงสมมุติ3 2 1ครบแล้วเราก็เปลี่ยนข้าง
1: จ้า
0: โอเคครับตั้งส้นเท้ารอเลยเอาผ้าคล้องมาครับออกแรงดึงให้รู้สึกตึงบริเวณน่องนะฮะ
1: ตึงตึงตึง
0: ตึงไหมฮะ
1: ตึง
0: นั่นแหละฮะ
1: ตึงตึงตึงมีเรื่องแล้ว
0: คนละตึงครับ
1: เอาเหรอไม่ว่าจะไม่รักได้จ้าโอเคไหม
0: ค้างไว
1: ้
0: สามสองหนึ่งโอเคผ่อนได้ครับท่านี้น้องก็จะไปยืดบริเวณน่องสำหรับใครที่เดินขึ้นมาเดินทั้งวันเดินขึ้นกระไดนะครับเราก็สามารถใช้ท่านี้เนี่ยยืดได้เพราะว่าบางคนเนาะเดินทั้งวันขึ้นรถขึ้นลาใช้ร่างกายเยอะนะครับมาถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยก็อาจทำให้เราปวดเมื่อยได้ท่าพวกนี้ก็จะบรรเทา

0: เราใช้ชีวิตในวันต่อๆไปได้ครับ
1: แล้วก็พวกใส่ส้นสูงด้วย
0: ใช่เพราะว่าพวกคนที่ใส่ส้นสูงเนี่ยน้องเขาเก่งตลอด
1: ใช่
0: ทานนี้ช่วยได้เหมือนก
1: ัน ใช
0: ่ก็ฝากไว้นะคะกับท่ายืดเหยียดเนาะกับผ้าขนหนูนะครับสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยหาได้ง่ายมากเลยนะครับสวัสดีขอบคุณครับ
2: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี่ยว่าเราจะเอาผ้าขนหนูเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ของกำลังกายให้หายเมื่อยได้ด้วย
3: ใช่ค่ะดีมากเลยนะคะใช้เวลาไม่นานแถมยังทำให้ร่างกายแล้วก็กล้ามเนื้อได้ยืดหยุ่นผ่อนคลายจากการทำงานหนักมาทั้งวันด้วยค่ะ
4: ใช่เจ๋งสุดๆเลยครับแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แพงๆด้วยนะขอบคุณมากนะครับ
5: เดี๋ยวฉันว่าเมื่อกี้นะที่เขาสอนท่าออกกำลังกายยังไม่ครบนะมันยังเหลืออีกท่านึง
2: ท่าอะไรอ
5: ่
2: ะ
5: เหรอเดี๋ยวจะบอกให้นี่ท่านี้ค่อยๆไปนี่ปั๊บแดแดแดแดแดแดแดแดว้าว
6: เบอร์สามเบอร์สามแล้ว
5: เบอร์สามไม่เอาเดี๋ยวฉันจะเอาเบอร์สารามาให้แกไม่ได้ไม่ได้จังหวะนี้ต้องชำระเป็นไหนเป็นเอาเป็นไปไปไปไปว่าไปไปไม่ต้องไปไปว่าไป
6: ตายแล้วตายแล้ว
5: หยุดยืนนั่งนิ่ง
6: ไม่ไม่ตายจะเลิศเหมือน
5: อ้าวเหรอ
7: ป้อมหุบกระดม
0: ครับ
7: หุบมันดีๆหน่อยดิเป็นโดนหัวฉันเนี่ยโอ๊ยตายแล้ว
0: ขอโทษครับท่านประธาน
7: เฮ้ยป้อมมันโดนเท้ากัน
0: กราบขอโทษอีกรอบครับท่านประธาน
7: อีร่มเนี่ยก็ทิ้งๆไปเลยไป
0: ได้ครับ
7: มันเจ็บนะเนี่ย
0: ก็ท่านประธานไม่ได้บอกป้องเลยครับว่าให้โยนร่มไปทางไหนอ่ะ
7: โอ้ยตายแล้วโอ้ยสมองสมองนี่ไม่ได้เรื่องเลยฉันใช้เลขาฉันดีกว่าน้องอิงจ๋าช่วยไปเช็ดเก้าอี้ให้พี่ด้วยจ้า
3: ได้ค่ะ
7: ที่พี่ให้เช็ดเนี่ยให้พี่นั่งไม่ได้ให้ตัวเองนั่ง
3: อ๋อละค่อยค่ะขอโทษค่ะได้ค่ะ
0: ครับท่านประธาน
7: ไม่ใช่เรื่องเลยนะเดี๋ยวพี่เช็ดเองดีกว่า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5: ใช่แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง

หนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาไทยผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะ
1: คุณกันสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: ค
1: ุ
2: ณแม่หนาครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
3: พ่อแม่สู้สู้
1: เชียร์ที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงลูกค่ะ
2: โอ้โหวันนี
1: ้ทำไมคะ
2: เรื่องที่เราจะคุยกันแล้วหาวิธีกันเนี่ยเข้ากับเรา2คนคือชีวิตเรา2คนก่อนนะ
1: ชีวิตของเรา2คนใช่มั้ย
2: นี่หน่าพี่น้องกี่คนครับ
1: มี3คน
2: 3คนเท่ากัน
1: มีโอ้
2: สินเจริญ3คนเท่ากันผู้ชาย3พี่น้องอยู่ด้วยกันทะเลาะกันตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นตอนปลายเนี่ย
1: ทุกวันนี้คือเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายนะคะโอ้กล้าพูดแล้วพอมีลูกหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาทะเลาะกันบ้างแต่เช่นเคยว
2: ัน
1: นี้มีครอบครัว5ครอบครัวที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงค่ะไปพบกับทั้ง5ครอบครัวของเรากันเลยค่ะ
2: คุณพ่อคุณแม่ลูกกี่คนครับ
4: 3คนครับ
2: 3คน
4: ก็มีคนที่1คนที่2ช่วงนี้ตอนนี้กำลังเฮี้ยวครับ
2: กำลังเฮี้ยวเลย
4: ใช่ครับทะเลาะกันแต่ว่ารายวันรายชั่วโมงดีกว่าร
2: ายวันหรือรายชั่วโมง
4: ใช่
2: ทะเลาะกันเรื่องอะไรเยอะที่สุดครับพ่อ
4: ถ้าเป็นช่วงกลางวันนี่ก็จะเป็นเรื่องการ
2: แบ่งเป็นช่วงด้วยช่วงกลางวันเป็นเรื่อง
4: ใช่ครับ
2: เป็นเรื่องของเล่นนะครับ
4: เรื่องของเล่นแล้วก็เรื่องการกินช่วงค่ำนี่จะเป็นเรื่องการที่นอนการนอนใกล้พ่อแม
2: ่นี่ใครจะได้นอนใกล้คุณพ่อคุณแม่มากกว่ากันอันนี้ก็ทะเลาะกันได้ด้วย
4: ใช่ครับ
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเรื่องที่ลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องทะเลาะกันวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะขอเชิญพบกับอาจารย์เปิ้ลได้เลยค่ะ
5: นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ครับดร.จิตราดุษฎีเมธา
1: ปัญหาโลกแตกของครอบครัวที่มีลูกมากกว่า1คน
6: ใช่แต่ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาปกตินะเป็นเรื่องปกติเลยของการทะเลาะกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเยอะมากเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะทะเลาะกันจะทะเลาะเรื่องอะไรบ้างนะคะ
1: แย่งของเล่นใช่ไหม
6: แย่งของเล่นเมื่อกี้จากคุณพ่อคุณแม่
2: 1เลย
6: ใช่นะคะอันดับ2บางทีทะเลาะกันเพราะว่าเขาเล่นด้วยกันเล่นไปเล่นมามันไม่รู้แรงกันไงอย่างเช่นเป็นพี่กับน้องตอนแรกก็แค่แย่ๆอย่างเงี้ยอัดจ๊ะจิ้มจิ้มจิ้มไปจิ้มมาเริ่ม
2: สู้อย่างเงี้ยเริ่มแบบสนุกขึ้น
6: ค่ะแล้วแรงมันเยอะพอแรงมันเยอะปุ๊บก็ทำให้น้องล้มบ้างพี่ล้มบ้างพอคนนึงล้มฉันก
2: ็มาเอาคืน
6: เอาคืนค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดในเรื่องของการทะเลาะกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างที่3บางทีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนาะอาจจะไม่รู้ตัวค่ะตอนช่วงที่สอนลูกอาจจะให้การแข่งขันกันใครไม่มากินนะไม่ต้องกินด้วยเดี๋ยวอันไหนใครเสร็จก่อนเดี๋ยวให้คนนี้ไปเลยให้คนนั้นไปเลยเป็นเรื่องของการแข่งขันกันพอแข่งขันก็คืออยากจะฉันจะเอาก่อนฉันจะเอาหลังฉันจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันได้ด้วย
2: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงนี้นะคะกับ Guessing Game เกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปทำความรู้จักกันนะคะกับครอบครัวทั้ง2ครอบครัวมีพี่น้องครอบครัวแรกนะคะชื่อว่าน้องเพชรน้องพร้อมและอีกครอบครัวหนึ่งน้องกระปุกและน้องทริโอค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: ชื่ออะไรครับ
7: น้องเพชร
8: อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
7: ดูทีวีเล่นเกม
8: เคยทะเลาะกันไหมคร
7: ับ เคย
8: ปกติใครเริ่มครับ
7: น้อง
8: ทำไมเราถึงทะเลาะกันล่ะ
7: น้องแกล้งเลย
8: วันหนึ่งกี่ครั้งครับ
7: 2ครั้ง
8: แล้วใครชนะครับเฮ้ยชนะเหรอโอ้เราเป็นน้องไม่ชนะเพราะอะไรหมอ
7: เพชรจับใช้กำลัง
9: ไม
10: ่
8: อยู่บ้านชอบทำอะไรกันครับ
7: แย่งของเล่นแล้วก็แย่งของเล่น
8: ใครแย่งใครครับ
7: ปุกแย่งน้อง
8: คุณพ่อคุณแม่ทำยังไงเวลาเราทะเลาะกัน
7: ตี
8: เราคิดว่าทะเลาะนี่ดีไหม
7: ไม่ดี
8: แต่เราชอบทะเลาะกันไหมมันทำไมสนุกอ่ะ
7: สนุก
11: มาดูกันด้วยกันตรงนี้มา
2: ากภาพตัวอย่างแล้วผมยอมรับเลยว่าโอ้โหสุดๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ฮะเรามีสถานการณ์ครับให้กับลูกๆครับคุณพ่อคุณแม่ภารกิจเก็บของเล่นร่วมกันเห็นตีกันอย่างนี้แย่งกันอย่างนี้จะทำสำเร็จไหมคุณพ่อคิดว่าจะทำร่วมกันสำเร็จไหมฮะ
0: คิดว่าสำเร็จครับ
2: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับพ่อ
0: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำก็มีเกี่ยงกันบ้าง
2: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
10: คิดว่าสำเร็จค่ะเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
2: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
10: ค่ะ
2: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
10: ค่ะพอตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
2: เราไปดูภารกิจนี้กันฮะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าครับ
11: มาดูเพชรกับพร้อมกันก่อนเล่นของเล่นอยู่ในห้อง
2: เล่นกันอยู่กระจายในห้องนี่เต็มห้องทีมงานเราเข้าไปนะบอกให้เก็บของเล่น
11: จะเก็บกันหรือไม่คุณพ่อทายไว้ว่า
0: คิดว่าสำเร็จครับ
2: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับพ่อ
0: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำก็มีเกี่ยงกันบ้าง
2: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
11: เอาละครับมาดูกันว่าเพชรและพร้อมจะทำอย่างไร
2: จะช่วยกันเก็บหรือเปล่า
11: พี่เขาบอกให้เวลา5นาทีโอ้โหช่วยกันใหญ่เลยครับมาดูน้องกระปุกและพี่ทริโอ
2: ไปดูกระปุกกับทริโอฮะทีมงานเราสั่งดังเป็นแม่ช่วยเก็บของเล่น
11: จะช่วยกันสำเร็จหรือเปล่าคุณแม่ทายไว้ว่า
10: คิดว่าสำเร็จค่ะเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
2: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
10: ค่ะ
2: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
10: ค่ะพอตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
11: มาดูกันครับกระปุกและทริโอช่วยกันเก็บครับ
1: กันเป็นอย่างดี
2: คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจมากด้วยมั่นใจว่าต้องช่วยกันเก็บจริงๆด้วยฮะ
1: อาจารย์เปิ้ลคะจริงๆพี่น้องเขาก็สามัคคีกันได้ใช่ไหมคะ
6: ค่ะเพราะว่าภารกิจนี้เนี่ยเราใช้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าช่วยกันเก็บเพราะฉะนั้นเป้าหมายพิชิตเนี่ยร่วมกันค่ะพอเป็นเป้าหมายพิชิตร่วมกันเขาจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะทำร่วมกันและถ้าเกิดสังเกตได้เมื่อกี้เรามีการบอกว่านะช่วยกันเก็บนะเดี๋ยวจะดูซิว่าจะใช้เวลากี่นาทีหรือเขาจะมีความรู้สึกว่าสองคนไม่ได้แข่งกันนะแต่สองคนต้องร่วมมือกันที่จะทำให้เสร็จได้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็อันที่สองณขณะที่เขาเล่นค่ะคือเมื่อกี้นี้จะเห็นเลยว่าต่างคนต่างเล่นอยู
2: ่
6: เราไม่ได้แย่งของเดียวเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ใช่เป็นของชิ้นเดียวกันเนี่ยเขาจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าชั้นของนี้เป็นของชั้นของนี้เป็นของเธอแต่ต่างคนต่างทำอยู่แล้วก็อยู่ๆมาทำร่วมกันมันก็เลยเป็นกิจกรรมที่เขารู้สึกว่าเขาสนุกกับการได้พิชิตนะคะเป้าหมายเดียวกันค่ะ
1: เป็นทีมเดียวกัน
2: ใช่
1: แล้วแบบนั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักน้องอีก3ครอบครัวนะคะมีน้องธันวาน้องข้าวปั้นน้องปันน้องเป่าและน้องไซเรนกับน้องเชมิมิค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
8: ชื่ออะไรครับ
13: ธันวา
12: ข้าวปั้น
8: ใครดื้อกว่ากันครับ
12: ธันวา
8: ข้าวปั้นเคยทะเลาะกับน้องไหมครับ
12: เคย
8: ทะเลาะเรื่องอะไรกันนะครับ
12: ของเล่น
8: สองคนนี้เวลาทะเลาะกันใครเริ่มก่อน
12: ธันวา
8: ธันวาชอบทำอะไรที่เกิดทะเลาะกันแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำไงเวลาทะเลาะกัน
12: ตีไปตีตีธันวาเคยหยิกหน้าจนหนูเป็นเลือดมันแพ้เลย
8: แล้วทะเลาะกันดีไหมครับ
12: ไม่ดี
13: ดี

0: ต่อไปน้องปันปันน้องเปา
1: ชื่ออะไรครับ
2: เปาเปา
3: ปันปันค่ะ
1: สองคนนี้อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
2: เล่นเกม
1: มาเล่นอะไรคร
2: ับ เลโก้บาร์บี
1: ้เอ้าแล้วมาแย่งกันได้ยังไง
2: แย่งเพราะว่าปันมาแกล้ง
1: แล้วเวลาที่เปาแกล้งปันปันทำไงครับ
2: ก็แกล้งคือ
1: ทะเลาะกันไหม
2: ทะเลาะ
1: รู้จักทะเลาะกันด้วยเหรอ
2: ค่ะ
1: ทะเลาะคืออะไรคะ
4: สวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรครับ
2: นี
4: ่ไซเรนครับ
1: อยู่บ้านชอบทำอะไร
4: เล่นเกม
1: เล่นเกมกันเนี่ยเคยทะเลาะกันไหมครับ
4: เคยครับ
2: เล่นเกม
4: ใช
1: ่ทะเลาะกันเนี่ยดีไหม
4: ไม่ดี
1: แล้วเวลาทะเลาะกันใครมาห้ามเราครับ
4: พ่อ
1: คุณพ่อทำยังไง
4: บอกว่าไม่ต้องเล่นเลยทั้งสองอ่ะ
1: เลิกทะเลาะกันไหมครับ
4: เลิกครับ
1: แล้วเราทำไงกันนะ
4: ต่างก็ต่างอยู
5: ่เลยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเจ็บ
6: นี่แบบออกแรงกันทั้งหมดเลยนะฮะ
7: คุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเราจะมีสถานการณ์ให้กับน้องๆฮะถ้าเกิดว่าน้องๆทะเลาะกันอยู่แล้วอยู่ดีๆมีกล่องปริศนากล่องปริศนานะฮะเข้ามาวางกล่องเนี้ยไม่วางธรรมดาเคลื่อนที่ได้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกของเราทะเลาะกันอยู่พอเห็นสถานการณ์แบบนี้เจอกล่องแบบนี้จะทำยังไงฮะ
8: ลูกก็จะหยุด
7: ครับ
8: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
7: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
8: ่ไม่ตีค
7: ่
8: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
7: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
8: ต้อง
7: ว่าเป็นยังไง
9: หยุดตีครับ
7: หยุดตีกัน
9: แล้วก็ไปดูกล่อง
7: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่อง
9: ชวนกันดูกล่องแน่นอนครับ
10: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับคงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
7: ่ครับนี่คุณพ่อคุณแม่สามครอบครัวคิดเหมือนกันเลยหยุดทะเลาะกันแน่แล้วไปดูกล่องจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับ
11: มาดูธันวาและข้าวปั้น
7: นี่น้องธันวากับน้องข้าวปั้นครับกำลังละเลงเล่นกันอยู่แย่งกันแล้วอันนี้ไม่ต้องมีอินโทรทะเลาะกันเลยแย่งกันเลยมาแล้วครับทีมงานที่แฝงตัวเป็นแม่เอากล่องเข้ามาวางกล่องปริศนาครับเคลื่อนที่ได
11: ้ก่อนหน้านี้คุณแม่ทายไว้ว่า
8: ลูกก็จะหยุด
7: ครับ
8: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
7: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
8: ่ไม่ตีค
7: ่
8: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
7: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
8: ต้อง
7: ว่าเป็นยังไง
11: มาดูครับจะเป็นอย่างที่คุณแม่คิดหรือเปล่าม
7: ันเคลื่อนที่ได้ฮะเอาละ
11: เลิกทะเลาะกันครับมาสนใจกล่องวิ่งได
7: ้ต่อไปมาดูน้องปันปันกับน้องเปาเปาครับกระจายอันนี้เรียกว่ากระจายนี่มันของเล่นอยู่ฮะแล้วกล่องก็เข้ามาอีกแล้วกล่องมาวางนี่เห็นเลยนะฮะเห็นแต่ตอนเข้ามาวางเลยครับ
11: เมื่อนำกล่องเข้ามาคุณพ่อถ่ายไว้ว่า

0: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับ
1: ครับ
0: ก็คงน่าจะไปดู
1: น
0: ะดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
1: ่ครับครับ
2: เอาละครับจะเกิดอะไรขึ้น
3: บอกแล้วฮะพี่บอกแล้วมันเคล
2: ื่อ
3: นได้
2: ปรากฏว่าหันมาสนใจทันทีลืมเรื่องทะเลาะกันเลยครับ
3: อันนี้กล้ามากกล้าเปิดดูเลยกล้ามากและน้องไซเรนกับน้องเซมมี่ครับไซเรนแย่งชิงไปแล้วโดนแย่งไปหน่อยนะต่อตาง
4: านงาน
3: โอ้โหครับแม่นมากครับแม่นมากเข้ามาครับกล่องปริศนา
2: เมื่อกล่องเข้ามาคุณพ่อทายไว้ว่า
5: หยุดตีครับ
3: หยุดตีกัน
5: แล้วก็ไปดูกล่อง
3: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่องแน่ๆเลยล่ะ
5: แน่นอนครับ
2: และปรากฏว่าใครมาสนใจกล่องวิ่งได
3: ้มันขยับได้โดดออกมาเจอ
2: แล้วก็เล่นสนุกกันเลยครับ
3: ช่วยกันแล้วฮะช่วยกันเอากล่องไปคูบแล้วโอ้ย
6: ชอบบรรยากาศตอนทะเลาะกันมากเลยค่ะเห็นแล้วรู้สึกว่ามีลูกคนเดียวดีกว่า
3: คุณแม่คุณแม่เดาถูกหมดเลยว่าลูกเองพอเห็นกล่องแล้วจะต้องมาช่วยกันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับคุณหมอเปิ้ลครับ
6: ไอ้ที่กล่องปริศนามันมาอยู่เนี่ยมันช่วยทำให้สถานการณ์การทะเลาะกันหยุดอย่างนั้นจริงๆเลยมันเกิดจากอะไรครับ
7: เพราะว่ามันเกิดจากการที่เราเบี่ยงเบนสถานการณ์คือเหมือนกับเบี่ยงเบนความสนใจเพราะนั้นวิธีการการเบี่ยงเบนความสนใจเนี่ยนะคะมันเป็นวิธีการที่ดีแล้วแยบยลมากเลยทำให้เด็ก2คนคือจะสังเกตไหมคะว่าเด็กเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยเขาทะเลาะกันเขาเหมือนกับเขาโกรธกันไม่นานแป๊บเดียวค่ะเขาก็ลืมแล้วเพราะนั้นถ้าเราเบนความสนใจไปเรื่องอื่นเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะให้ความสนใจไปสู่สิ่งใหม่ทันทีเลยเช่นถ้าสมมติว่าพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวใครจะมาช่วยทำกับข้าวหรือมาช่วยทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วดึงเขาออกมาค่ะจากสิ่งนั้นเนี่ยหรือมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าก็จะช่วยทำให้เขานั้นหยุดพฤติกรรมเมื่อกี้นี้คือเขาลืมไปแล้วล่ะว่าเขาทะเลาะกันเพราะมันเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วเขาก็จะสนใจอีกสิ่งหนึ่งแทนเรียกว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจหรือเบี่ยงเบนประเด็นออกไปได้
6: อย่างนี้นี่เองเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมีครอบครัวจากทางบ้านนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะกับพ่อแม่สู้ช

0: ู่ช่วงที่2พ่อแม่สู้ๆ
1: ใช่แล้ว
0: นะ
1: ค
0: ะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของการรับมือหรือว่าจัดการความขัดแย้งของพี่น้องในแต่ละครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวจากทางบ้านใช่มั้ยคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าครอบครัวจากทางบ้านเราเนี่ยเขาจะมาร่วมเปิดประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรบ้าง
1: ครับไปดูครอบครัวแรกกันเลยครับครอบครัวของน้องออนและน้องโลตัสครับ
0: ค่ะ
2: แม่พาค่ะ
3: ผมชื่ออาจครับ
2: เป็นคุณแม่คุณพ่อของน้องออนน้องโลตัสแล้วก็น้องแฮตทริกค่ะ
3: น้องออนก็สี่ขวบเขาก็จะเป็นพี่คนโตเพราะเขามีน้องสองคนใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนน้องโลตัสก็กำลังดื้อกำลังสน
4: เขาเคยมีปัญหาอะไรกันไหมคะ
2: มีแน่ๆก็จะเป็นเรื่องพวกแย่งของเล่นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ค่อยแบ่งกันเท่าไหร่อะค่ะ
5: จะโมบี้นะคะ
2: ก็ต้องคอยบอกคอยพูดย้ำๆซ้ำๆให้น้องเขาแบบปันกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ส่วนใหญ่ออนเขาจะยอมน้อง

0: เมื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยก่อนเข้าเด็กคนนี้เนี่ยเขาจะแย่งกันแบบจริงๆจังๆเลยทั้ง2คนจะไม่ยอมกันแต่ตอนนี้ออนเขาโตขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยเขาก็จะยอมน้องแล้วก็ส่วนตัดเนี่ยเขาก็ยังโตไม่มากเขาก็จะดึงผมพี่มั่งกัดพี่มั่งอะไรอย่างเงี้ย
1: พี่ไม่น่าม
2: านี่เลยมานี่เลยมาตัดมานี่มาตัดมานี่มาตัดมานี่ยืนออนมานี่ออนมานี่ลูก
3: จริงๆถามว่ารุนแรงเลยไหมมันก็ไม่ได้รุนแรงแบบมากคือเราจะดูเขาตลอดอะค่ะถ้าเกิดทะเลาะกันปุ๊บเราจะอยู่ด้วยตลอดอะค่ะก็คือแบบถ้าเกิดเริ่มว่าแนวโน้มว่ามันจะรุนแรงปุ๊บเราก็ต้องแยกออกแล้วอะค่ะมันต้องดูเหตุการณ์หน่อยค่ะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดยังไงแต่ถ้าเกิดเราเห็นปุ๊บแล้วเขาตีกันทะเลาะกันตรงนั้นอะคือจะต้องบอกว่าให้เขาหยุดแล้วแยกกันก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกทีนึงยังไงก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงก็คงไม่แบบไปว่าเขาต่อหน้าแบบน้องออนผิดนะตัดผิดนะอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งว่าเด็กเขาจะรู้สึกไม่ดีอะค่ะ
0: ถ้าทะเลาะกันอย่างนั้นแล้วก็ผมก็ต้องมาคุยว่าอย่างนี้ไม่ได้นะต้องแบ่งกันเล่นนะครับก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้

0: แฮปปี้สมานฉันท
1: ์แฮปปี้เอนดิ้งนี่ครอบครัวนี้ใช้วิธีเฝ้าระวังแล้วก็อธิบายเหตุผลพร้อมกับคอยเฝ้าดูความปลอดภัยเมื่อลูกทะเลาะกันเลยฮะ
0: ใช่แล้ว
2: หลายครอบครัวอาจจะไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลาบางครั้งก็อาจพบเหตุการณ์ตอนที่ลูกทะเลาะกันไปแล้วครับ
3: คุณแม่กลับจากทำงานนะคะแล้วพอกำลังถอยรถเข้าบ้านปุ๊บของเล่นมันมาจากในบ้านละทีละชิ้นชิ้นเล็กมาชิ้นใหญ่ตามเป็นตัวต่อ
1: ลอยมาเลยนะฮะ
3: ลอยมาเลยค่ะทีละชิ้นทีละชิ้นแม่ก็ตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็จอดรถปุ๊บไม่พูดไม่ถาม คนที่โยนโดนค่ะ1ปั๊บเลยค่ะ
1: 1ปั๊บเลยตีเลยเหรอครับแม
3: ่
1: ยังไม่ถามแล้วลูกเป็นยังไงครับพอเราตีไป
3: ก็ร้องไห้อะค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือน้องเป็นคนมาแย่งของของเขาแล้วเหมือนกับเขาไม่พอใจก็เลยคว้างออกมา
1: โยนออกมาเราเข้าไปถึงเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างด้วยอารมณ์นั้นก็ตีลูกไป
4: ก็ตรงนี้ค่ะคือด้วยความที่ในบางครั้งและหลายๆครั้งเลยในแต่ละครอบครัวคือเราจะเห็นภาพสุดท้ายเนา
3: ะ
4: แล้วพ่อแม่จะตัดสินจากภาพสุดท้ายก่อนนะคะเพราะฉะนั้นระดับแรกเลยค่ะระดับแรกบางทีคำพูดที่เราต้องใช้ก่อนคือเอ๊ะนึกในใจก่อนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคือถามในใจเป็นสมมติฐานก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปคุยกับลูกด้วยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใช้วิธีการถามเขาตรงนี้ค่ะมันจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีคนผิดอะค่ะมันกลายเป็นใครก็ไม่รู้คือบางทีมันถ
0: ู
4: ก
0: เขาไม่ได้ผิด
4: เขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้กระทำแล้วก็เพราะฉะนั้นทีหลังมันก็จะกลายเป็นเก็บความรู้สึกตรงนี้ค่ะแล้วก็จำไว้นะจำไว้นะทำให้ฉันถูกตีนะทำให้ฉันถูกตีนะเดี๋ยวทีหลังพอพ่อแม่ไม่เห็นหันซ้ายหันขวาพ่อบอยไม่เห็นใช่ไหม
0: ล้างแค้น
5: ใช่ต้องชำระว่ากันไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้เหตุผลอย่างที่ครอบครัวนี้ทำก็คือคอยดูเฝ้าระวังนะแล้วก็ใช้เหตุผลกับลูกไกลเกลี่ยเจรจากันอาจจะเป็นวิธีที่ดี
1: ปรองดองมีการปรองดอง
5: สมานฉันท์นะคะลูกครอบครัวจากทางบ้านอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับกันเดี๋ยวมาดูกันเลยกับครอบครัวของน้องนัทและน้องนนท์ค่ะ
6: นน
7: ชื่อเล่นชื่อนัทค่ะ
8: น้องนัทเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงคนโตจะค่อนข้างจะดื้อหน่อยเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนโตแล้วถูกเลี้ยงมาค่อนข้างถูกเอาใจเยอะนะครับแต่ว่าพอเป็นน้องนนเนี่ยเป็นน้องคนเล็กหน่อยก็เป็นผู้ชายแล้วก็จะเลี้ยงมาแบบเป็นผู้ชายผู้ชายแต่ปล่อยนิดนึงเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองสูง
6: น้องนนชอบแกล้งนัดเปล่า
7: ชอบ
6: แกล้งยังไงแกล้งยังไง
7: ก็แบบหนูเล่นอยู่ดีๆก็มา

0: แล้วเราโกรธเปล่าเวลาน้องนนท์มาแกล้ง
1: โกรธ
0: โกรธยังไงอ่ะเวลาโกรธ
1: ตีหรือชกบ้างค่ะ
0: จริงเปล่าถ้างี้เราโดนพี่นัทชกเราเป็นยังไงอ่ะ
1: ตักเจ็บ
0: ชกคืนป่ะ
1: เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเขาเรียกว่ามวยมวยมวย
0: มวยเขาเคยมีเรื่องทะเลาะกันบ้างไหมคะค
2: ุ
0: ณพ่อ
2: โอ้มีทุกวันวันไหนไม่ทะเลาะคงไม่มีไม่มีเพียงแต่ว่าโอเคก็ลูกทะเลาะกัน2คนเรื่องทะเลาะกันตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา
0: เวลาทะเลาะกันทำยังไงนะ
1: ขอโทษพอแม่มาก็ให้ขอโทษ
3: จากตรงนี้เหรอเมื่อกี้ชนเหรอคะ มาดูนี่หัวพี่นันโบโนไหมโอ้เป่าเพี้ยง
1: เป่าของเป่า
3: เป่าเพี้ยงเป่า
0: เวลาโกรธกันจะต้องดีกันต้องทำยังไงคุณแม่ให้หนูทำยังไงคะ
1: ขอโทษหรือว่าตีหรือว่ากอดแต่คุณพ่อให้ตีกันให้ตีให้แบมือแล้วก็ตีให้แบม
0: ือไหนทำยังไงไหนนะคะจะทำให้ดูหน่อย
1: ก็แบมือเอาไม่ตีเหรอตีไปแล้ว
2: แต่โดยส่วนใหญ่เวลาทะเลาะกันจะเบ็ดเสร็จเนี่ยจะจบที่ว่าน้องนนท์เป็นคนขอโทษ
4: จะเป็นอย่างเงี้ย
2: เพราะว่าน้องนนท์เนี่ยเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาโดยปกติของผู้ชายที่ว่าเขาก็จะใช้กำลังที่ค่อนข้างเยอะก็จะเล่นแรง
0: แล้วถ้าน้องโกรธเรานัดต้องทำยังไง
1: กอด
0: ไหนโชว์สิ
1: อย่ากอดนะแม
0: ่น้องนนท์รักพี่นัดไหมครับ
1: รักครับ
0: รักเท่าไหนครับ
1: รักเท่าเยอะ
0: แล้วน้องนัดล่ะคะ
1: เท่าท้องฟ้า
0: ใหญ่ขนาดไหนอ่ะ
1: ก็ทั้งโลกอะค
4: ่
1: ะ
4: แต่ก็คุณแม่ก็จะตบถ่ายให้ด้วยว่าทั้งพี่ทั้งน้องจะต้องมากอดกันรักกันแล้วก็คิสกันแล้วก็มาคิสคุณพ่อคิสคุณแม่จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ดีกันต้องหอมด้วยกันไหม

0: น่ารักมากจริงครับอันนี้ก็แบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกัน
1: หลายครอบครัวมีกติกาภายในบ้านครับครอบครัวที่มาร่วมรายการก็มีกติกาที่ใช้ในบ้านมาแบ่งปันครับ
0: คุณพ่อเชิญครับ
2: จากประสบการณ์ที่ลูกทะเลาะกันเนี่ยก็เห็นว่าบางทีเขาอยากจะเล่นของเล่นที่อีกคนนึงเล่นอยู่แต่เขาขอไม่เป็นเขาจะคิดว่าเขาต้องการปุ๊บเนี่ยอีกคนต้องให้ทันที
0: อ๋อต้องได้รับทันทีเลย
2: ก็เลยตั้งกติกาไว้4ข้อ
0: ครับ
2: คนที่อยากได้จะต้องรู้จักขอแล้วคนที่อยากได้เมื่อขอแล้วต้องรู้จักร
0: อขอรอ
2: แล้วคนที่ถูกขอเนี่ยต้องรู้จักให้คือต้องบอกเขาว่าจะให้เขาเล่นเมื่อไหร่แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าต้องรู้จักพอด้วยก็คือจะให้เท่าไหร่แล้วก็ควรจะรับเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: ขอรอให้พอมีกฎเหล็ก4ข้อฮะ
2: เวลาลูกทะเลาะกันก็จะถามเขาว่าเมื่อกี้ขอหรือยังถ้าขอแล้วรอหรือยังถ้าผิดกติกาคนนั้นก็คือผิดนะครับ
0: อ๋อนี่ฮะ
3: อุ๊ยดีมากเลย
0: มีกฎนี้เลยที่กฎนี้ให้คุณ
3: พ่อชอบมากเลยค่ะ
1: สอนลูกให้รู้จักขอรู้จักรอรู้จักให้และรู้จักพอคุณผู้ชมที่ชื่นชอบสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับ
3: โอ้อาจารย์เปิ้ลคะจากวิธีทางบ้านก็คือขอโทษกอดกันดีกันไกลเกลี่ยลูกๆแบบนี้เป็นวิธีที่ยังไงคะ
4: ค่ะต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยแล้วก็คำตอบของคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือน่ารักมากๆเพราะว่าเด็กๆเองอะค่ะคือเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันจะไปกระทบกับอีกคนหรือเปล่าเพราะว่าตัวเด็กเองส่วนใหญ่จะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางไงฉันอยากได้ฉันก็เอานะฉันไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นยังไงแต่การสอนแบบนี้ค่ะทำให้เด็กรู้จักรอคอยกับความอยากในขณะนี้เพื่อความสุขในอนาคตได้แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญมากเลยคือการปลูกฝังนะคะการปลูกฝังในคำว่าแบ่งปันก่อนที่เขาจะทะเลาะกันเนาะมันจะมีคำปลูกฝังกันก่อนว่าอ่ะเล่นด้วยกันนะลูกเดี๋ยวเล่นกันสนุกกันนะเล่นด้วยกันดีๆนะพี่น้องเนาะเล่นด้วยกันคือคำพวกนี้มันเข้าไปก่อนแต่พอเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยค่ะเหมือนกับอย่างที่ว่าบ้านแต่ละบ้านเราจำเป็นที่จะต้องตั้งกติกาและกติกาเมื่อตั้งแล้วอะค่ะหมายความว่ามันจะต้องถูกนำมาใช้นะคะบางทีเหมือนกับกติกาบางครั้งที่มันไม่เขาเรียกว่าไม่มีความชัดเจนเช่นครั้งนี้ใช้ครั้งหน้าไม่ใช้เขาเรียกว่ามันจะไม่เห็นความชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นกฎกติกาของที่บ้านเช่นถ้าเป็นแบบนี้เหมือนกับที่ตั้งกติกา4ข้อนะคะน้องๆเขาก็จะทราบว่าอ้ออันนี้คือแบบไหนแล้วเด็กเขาจะรู้บางทีแล้วเมื่อบอกว่าพี่ผิดนะน้องผิดนะบางทีบอกว่าหนูเมื่อกี้หนูขอหรือยังเอ่ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นคะเด็กเขาจะรู้เองอะค่ะแล้วบางทีแบบขอโทษถ้าขอโทษไปแล้วเด็กพูดแล้วอีกคนยังงอนอยู่อ่ะพี่เขาขอโทษแล้วเนาะถ้าพี่ขอโทษแล้วสิ่งที่เราทำคืออะไรคะนะก็คือให้อภัยอาจจะต้องให้เด็กพูดก่อนนะคะหรือถ้าอารมณ์เขายังไม่ดีแล้วต้องแยกเลยเนี่ยคือเวลาตามไปแยกคือตามไปคุยเรื่องความรู้สึกเมื่อกี้คุณพ่อในเหตุการณ์นี้หนูอยากจะเล่นของแล้วน้องของเล่นของหนูหนูก็คงรู้สึกหงุดหงิดบ้างแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องมาเล่นเนี่ยหนูอาจจะต้องให้น้องเขามาขอหนูก่อนหรือหนูก่อนที่จะพี่เขาเล่นอยู่แล้วหนูอยากจะได้เนี่ยหนูเองอาจจะต้องไปขอพี่เขาก่อนนะอันนี้คือแยกกันสอนนะคะตอนช่วงที่เด็กเขาเริ่มอารมณ์เริ่มดีละแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของการรู้จักการสังเกตการรอคอยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเป็นตัวแบบด้วยนะเพราะบางครั้งเวลาคุณพ่อคุณแม่ดุลูกอะค่ะถ้าเกิดว่าระยะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่งอนลูกนานลูกก็จะเรียนแบบการงอนของคุณแม่ใช่กับพี่กับน้องเขาเหมือนกันนะคะ
3: โอ้โหน่าประทับใจมากๆเลยนะคะทั้งสองครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็ทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวที่อยู่กับเราด้วยนะแต่ว่าเรายังมีอีกยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือการเล่นคุยอ่านค่ะคุณผู้ชมคะยุทธวิธีการเล่น
0: เล่นครับ
3: มีชื่อว่าบันทึกพี่น้องอาจารย์เปิ้ลคะบันทึกพี่น้องทำยังไงคะ
4: ค่ะวิธีการเนี่ยนะคะเราอาจจะเอาภาพของพี่น้องค่ะที่เขามีกิจกรรมดีๆที่ผ่านมาเนี่ยเอามาวางไว้นะคะแล้วก็จะให้เขาช่วยกันตกแต่งภาพนี้ร่วมกันแต่ระหว่างการตกแต่งภาพอะค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เขาจำได้ถึงความรู้สึกว่าเขาจะต้องรักกันพี่น้องเขามีพี่มีน้องเนี่ยเขาจะได้เป็นความรู้สึกที่ผูกพันกันแล้วก็เล่นอะไรให้สนุกซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าเกิดมีภาพขึ้นมาค่ะวางภาพปุ๊บแล้วลองไล่ภาพเหตุการณ์ ันหนูจำได้ไหมภาพนี้ที่ไหนเอ่ยแล้วก็ค่อยๆ คุยกับเขาพี่น้องแล้วก็เป็นลักษณะภาพที่เขาไปเล่นกิจกรรมร่วมกันแล้วเขาสนุกกันยังไงให้พี่ช่วยเล่าน้องช่วยเล่าและขณะเดียวกันนะคะเราก็ใช้อุปกรณ์นะคะจะเป็นการวาดรูปก็ได
3: ้
4: การใช้สติ๊กเกอร์ก็ได้เพื่อให้เขาตกแต่งภาพนี้ให้รู้สึกว่าเป็นภาพที่มีคุณค่ามากขึ้นในกิจกรรมที่เขาทำร่วมกันนะคะพี่น้องที่เขาจะรู้สึกภูมิใจว่าเนี่ยพี่ช่วยปั้นน้องช่วยแต่งนะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นความรู้สึกที่เป็นความทรงจำเวลามองภาพนี้แล้วเขาก็จะรู้สึกดีต่อกันนะคะทำให้เกิดความผูกพันได
3: ้โอ้โหเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาถามทีละครอบครัวดีกว่านะคะพี่บอยเชิญเลยค่ะ
0: มาที่ครอบครัวแรกครับครอบครัวน้องพร้อมกับน้องเพชรคุณพ่อโชว์หน่อยครับสวยงามอ้าวคุณแม่ลองเล่าหน่อยฮะ
5: นั้นน้องจำได้ไหมคะว่าก่อนที่เราจะมาเล่นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนจำได้ไหมทะเลาะกันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเพชรอ่ะมาเจอสายยางแล้วมาฉีดน้ำล้างพื้นก่อนแล้วทีนี้พี่พร้อมวิ่งไปเอาสบู่วิ่งมาขวดนี้ใส่น้ำแล้วก็ฉีดเป็นสเปรย์แล้วก็ไปหากะละมังมาคนละอันแล้วก็เอาน้ำมาเติมแล้วก็เล่นกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสองคนต้องทำอะไรครับรู้ไหมต้องอาบน้ำแต่อาบข้างนอกไม่ได้ต้องเข้าไปอาบข้างในเพราะถ้าอาบข้างนอกแล้วน้องต้องแก้ผ้าอายไหมลูก
0: อ
5: ายนะครับอ่ะน้องจำได้แล้วใช่ไหมเก่งมากครับลูก
0: โอ้ขอบคุณครับแม่ครับแม่จำละเอียดมากเลยเอาไปยิ้มไปเอาครับอีกหนึ่งครอบครัวของเราครับน้องเปาๆกับน้องปันปันนี่ครับ
6: เป็นลูกงานกีฬาสีของโรงเรียนนะคะน้องเปากับน้องปันปันเขาอยู่สีแดงค่ะน้องเขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์พี่เขาจะเป็นนักกีฬาชักเกยอร์เขาจะไปเชียร์พี่ชายเขาพี่เปาสู้สู้พี่เปาสู้สู้แรกๆก็เหมือนจะไม่ชนะพอน้องเชียร์หน่อยก็ชนะก็เลยได้เหรียญทองค่ะ
0: โอ้ยได้เหรียญทอง
3: ได้กำลังใจนะคะ
0: ได้ยินเสียงเชียร์ของน้องคุบดึงปุ๊บเลยพลังมาเลย
3: น่ารักมากมาก
4: วันนี้หัวใจดวงเบ้อเร่อ
0: เลยครับคุณแม่ครับโหนี่หัวใจใหญ่มากคุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: เป็นเจ้าเขาปั้นธันวาจำได้ไหมลูกวันนั้นเราไปเล่นน้ำด้วยกันนะครับตอนที่เราอยู่บ้านเราเปิดการ์ตูนเราเล่นของเล่นเราทะเลาะ กันใช่ไหมลูกแต่วันนี้หนูเล่นน้ำแล้วป้าก็มีหลังอยู่หลังเดียวแต่หนูสามารถแบ่งปันเล่นบนหลังป้าได้จำภาพนะลูกขอให้รักกันเหมือนกับภาพนี้ลูก
0: โอ้โห

0: ีหลังปลาน้องทีโอกับน้องกระปุกครับ
1: ทุกเช้าทีโอกับกระปุกนี่จะมาปั่นจักรยานที่บ้านยายกับบ้านตาทุกวันแล้ววันนี้ทีโอได้ปั่นเล่นกับน้องปุกแต่น้องปุกมีล้อข้างน้องปุกปั่นล้อข้างหลุดแล้วทีโอก็ไปตามหาล้อให้น้องทีโอก็หาไม่เจอสุดท้ายน้องก็ต้องถอดล้อออกแล้วน้องก็ปั่นจักรยานได้สองล้อไม่ต้องใช้ล้อข้าง
0: วิกฤตเป็นโอกาส
2: มาถึงนี่ครับอีกครอบครัวนี้ก็น่ารักมาก
0: น้องไซเรนกับน้องเซมิมี่
3: จำได้ไหมลูกไซเรนเซมิมี่วันนั้นที่น้องเซมิมี่หนาวป้าป้าได้เข้าไปอบกอดแล้วหนูมองป้าป้าแล้วหนูเดินกลับเข้ามาหาป้าป้าป้าป้าถามว่าหนูหนาวเหรอหนูบอกหนาวป้าก็เลยเรียกหนูเข้ามากอดอีกหนึ่งคนลูกสองคนเข้าสมกอดป้าป้าจำได้ไหมลูก
2: น่ารักมากมาก
0: ขอบคุณ
2: อาจารย์เปิ้ลคะเรื่องของยุทธวิธีการเล่นนี้อาจารย์เปิ้ลพอจะสรุปได้ไหมคะว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับเราอีกบ้าง
4: มันได้ในเรื่องของความผูกพันความสัมพันธ์เลยค่ะถ้าสังเกตคุณพ่อคุณแม่หลายคู่ขณะที่พูดไปเราจะรู้เลยว่าน้ำเสียงที่พูดออกมาเนี่ยมันมีอารมณ์ความรู้สึกเพราะนั้นถ้าเกิดตอนช่วงจังหวะพูดเนี่ยลูกเขาก็จะรับรู้ได้ค่ะว่านี่ความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีให้กับเขาและขณะเดียวกันจริงๆแล้วเวลาเราเริ่มต้นนะคะเราอาจจะเริ่มด้วยจำภาพนี้ได้ไหมลูกภาพนี้อะไรเอ่ยอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนถามตอบก็ได้ตอนช่วงที่เขาพูดหรือแม้กระทั่งคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นลูกจำได้ไหมที่เนี่ยพ่อและพ่อก็พูดความรู้สึกได้แบบเมื่อกี้ค่ะพ่อรู้สึกดีมากเลยนะที่พ่อได้กอดลูก2คนและลูกจำได้ไหมว่าหนูกับน้องเนี่ยก็กอดกันด้วยเนี่ยเป็นภาพที่พ่อประทับใจมากเลยที่เห็นลูกทั้ง2คนรักกัน
2: นะคะ
0: ครับ
2: เอาละค่ะนี่ก็คือประโยชน์นะคะแล้วก็ยุทธวิธีเรื่องของการเล่นค่ะคุยบ้างนะคะเช่นเคยเราจะมีสิ่งที่ควรพูดและควรระวัง
0: อืมใช่แล้วครับอันนี้อันแรกเลยคือพ่อแม่พูดข้อดีของลูกแต่ละคน
2: นะคะ
4: ค่ะสิ่งที่เราควรจะพูดกับลูกอะค่ะทั้งพ่อแม่เอ่ยนะคะแล้วก็ทั้งลูกเอ่ยนี่เราสอนให้เขาพูดข้อดีของกันและกันได้นะคะเช่นถ้าสมมติลูกคนโตนะคะทำอะไรได้ดีแล้วก็สามารถพูดได้ว่าแม่ภูมิใจนะพ่อภูมิใจนะแล้วก็เป็นข้อดีของเขาหรือแม้กระทั่งพี่น้องอย่างเช่นในกรณีที่พี่ให้ของน้องหรือน้องพูดขอบคุณพี่เราก็บอกได้โอ้น่ารักมากเลยลูกที่พี่เองให้ของน้องจังหวะที่เขาให้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเห็นน้ำใจของอีกฝ่ายนึงแล้วก็ให้เขารู้คุณค่าของการเสียสละว่าการเสียสละเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีโดยที่เราพูดในเชิงภาษาบวกที่เป็นในเรื่องของข้อดีเพราะฉะนั้นการพูดฝึกพูดขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่จะให้น้องอ่ะน้องทำยังไงนะจ๊ะหรือแม้กระทั่งของพ่อของแม่ค่ะทุกๆครั้งเลยเนี่ยก็มีคำพูดตรงนี้มันจะช่วยมากๆเลยทำให้เขารู้สึกดีกับการที่ได้ให้เช่นเดียวกันนะคะ
2: ทีนี้อะไรบ้างที่เราควรระวัง
0: ประโยคแรกนะครับห้ามพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องนี่ครับเรื่องนี้นี่ไม่เฉพาะเป็นเรื่องระหว่างของลูกแล้วนะฮะคุณพ่อคุณแม่เองก็เคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองพ่อยกตัวอย่างหน่อยครับพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
3: มีพี่น้องทั้งหมด5คน
0: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยเด็กๆทางน้องสาวน้องชายก็จะโดนทางแม่เปรียบเทียบเพราะผมเป็นลูกคนโต
0: ครับ
3: เรื่องการเถียงวาจาการกระทําพอพ่อแม่ดุว่าเขาเปรียบเทียบผมไม่เหมือนพี่เลยอะไรประมาณนี้ครับพูดทำนองว่าผมดีแล้วส่วนน้องเนี่ยทำผิดตลอด
0: อ๋อคือพูดชมเราแล้วก็ไปว่าน้องเปรียบเทียบกัน
3: ใช่ทางผมเองก็ไม่สบายใจจนมีครอบครัวมาไม่สบายใจ
0: นี่เราเป็นลูกเป็นคนที่โดนชม
3: ใช่ครับ
0: เรารู้สึกไม่สบายใจเลย
3: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วน้องเราที่โดนเปรียบเทียบจะรู้สึกแย่ขนาดไหน
3: ต้องครับบางทีผมก็แอบเห็นน้องร้องไห้ความรู้สึกของคนถูกว่าครับ
0: ครับ
3: แต่ผมว่าหนักสุดคือพ่อแม่เปรียบเทียบเขาอาจจะดูถูกว่าพ่อแม่รักเขาน้อยกว่า
2: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้พูดอะไรกับน้องเชิญได้เลยครับ
3: ก็พี่ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะบอกว่าพี่รักน้องทุกคนสิ่งที่แม่ดุแม่กะแม่เขารักน้องทุกคน
2: ความรู้สึกมันไม่ใช่จะเป็นแค่คนที่ถูกว่าเท่านั้นถูกเปรียบเทียบเท่านั้นคนที่แบบได้รับคำชมบางทีมันก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะ
4: มันเหมือนกับว่าวางตัวไม่ถูกเหมือนกันเนาะเพราะว่าฉันอยู่เฉยๆแล้วอ้าวอยู่ๆอุ๊ยงานเข้าซะง
0: ั้นยกไปเปรียบเทียบ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่เราพูดในเรื่องของคำพูดที่ควรพูด
0: ค
4: ือพูดข้อดีเพราะฉะนั้นพอพูดข้อดีคือจบอยู่แค่นั้นนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เรา

0: เอาข้อดีไปเปรียบกับบ้านอื่นเปรียบกับพี่น้องของเราเองเนี่ยค่ะสิ่งที่เด็กจะเกิดขึ้นเลยคืออย่างที่บอกอะค่ะคือหนึ่งเด็กจะเกิดความน้อยใจรู้สึกตัวเองมีปมด้อยหรือรู้สึกว่าสู้ไม่ได้หรืออยากจะเอาชนะนะคะเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่เองเวลาพูดเนี่ยเจตนาค่ะคืออยากจะให้ลูกดูเป็นตัวอย่างแต่บังเอิญคำพูดที่มันสื่อออกไปผู้รับสารนะคะต้องมันมีคำพูดที่บอกว่าคนที่เขาฟังอะค่ะเขาอยากฟังในสิ่งที่เขาได้ยินไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูดนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดไปแต่เขาไม่อยากได้ยินมันก็เลยกลายเป็นการทำร้ายจิตใจเพราะฉะนั้นการใช้การเปรียบเทียบอะค่ะเรายุติไปเลยแต่สิ่งที่เราจะใช้ก็คือแค่พูดข้อดีอะอย่างสมมติว่าพี่เป็นคนเรียบร้อย
1: ครับ
0: อะดีจังเลยพี่คนโตเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยแล้วจบเลยค่ะจบเลยน้องอีก 3-4 คนหรือน้อง2คนเนี่ยเขาก็จะสังเกตเพราะอยากให้พ่อแม่รักนี่เขาก็จะสังเกตพฤติกรรมคนโตเองว่าอ๋อคนโตเรียบร้อยเพราะฉะนั้นฉันอาจจะต้องทำพฤติกรรมแบบนี
2: ้
0: แล้วพ่อแม่จะรักฉัน
2: อ
1: ้าวประโยคสุดท้ายวันนี้ครับห้ามตัดสินโดยที่ยังไม่ได้ถามลูกครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกรณีขออีกหนึ่งครอบครัวด้วยครับของเรื่องนี้เชิญครับแม่ครับ
2: ค่ะก็เกิดจากที่เรากลับมาจากทำงานนะคะเราก็เหนื่อยๆแล้วได้ยินลูกร้องไห้
3: ค่ะ
2: เป็นลูกคนเล็กร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็อุปมาไปเลยว่าพี่แกล้งมาถึงปุ๊บเราก็ตีพี่ก่อนเลย
1: ตีเลยเหรอครับแม่
2: ตีเลยค่ะไม่ได้ถามด้วยความที่อารมณ์เราด้วยมั้งคะตอนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยลูกก็จะเดินเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าทำไมแม่ตีหนูหนูไม่ได้ทำอะไรผิดน้องแย่งหนูนะทำไมแม่ไม่ถามหนูล่ะแม่ก็ใจเย็นลงเพราะเริ่มสำนึกผิด
1: แม่ก็เริ่มเสียใจแล้ว
2: เริ่มเสียใจค่ะแล้วก็บอกขอโทษก็บอกขอโทษเขาอะไรเงี้ยค่ะ
1: แม่ขอโทษลูกไปนะ
2: ครับก็บอกเขาว่าเห็นไหมถ้าแม่ผิดแม่ก็ขอโทษนะเหมือนกันถ้าหนูผิดหนูทำอะไรผิดหนูก็ต้องหัดขอโทษเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็กอดกัน
3: แฮปปี้เอนดิ้ง
1: โอ้นี่คุณแม่ก็ขอโทษลูกแล้วก็กอดกันครับ
0: ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คืออย่างที่เขาว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างของลูกอะค่ะอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็คำพูดแรกที่จะต้องเป็นคาถาคือเกิดอะไรขึ้นลูกหรือมองก่อนยังไม่พูดคำว่าเกิดอะไรขึ้นก็มองก่อนนะคะมองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จังหวะช่วงที่เรากลับจากบ้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นประเด็นที่สุดเลยค่ะกลับเข้าบ้านนะคะเพราะว่าอารมณ์เหนื่อยอารมณ์อะไรอารมณ์เนี่ยมันจะพุ่งแล้วเราก็จะพุ่งไปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ถามก่อนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอ่ะหนูเอาอะไรเขาเอาอะไรอันนี้จะดีกว่าการที่ตัดสินโดยการตีเพราะการตีเนี่ยมันคือการทำโทษนะคะถ้าการคุยมันยังเป็นในเรื่องของการฟังซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องระวังแต่ขอชมนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยว่าเราก็พลาดได้แล้วก็บอกขอโทษลูกได้แล้วก็กลับมากอดกันแล้วลูกก็จะรู้จักว่าให้อภัยหรือว่ามีในเรื่องของการซึ่งกันและกันน่ารักมากค่ะ
3: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีการคุยอย่าลืมนะคะบวกบวกไว้ก่อน
1: บวกกันไว
3: ้บวกกันไว้ส่งเสริมซึ่งกันและกันให้พี่น้องนั้นสามารถรักกันแล้วก็ลดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้หรือว่าเวลาทะเลาะกันก็จะไกลเกลี่ยกลับมารักกันได้เหมือนเดิมได้ง่ายด้วยนะคะมาถึงยุทธวิธีการอ่านบ้างนะคะแน่นอนเรื่องของกิจกรรมการอ่านเนี่ยช่วยได้มากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์เปิ้ล
0: ใช่ค่ะเพราะว่าทำให้เด็กสร้างจินตนาการด้วยแล้วก็เขาติดตามเรื่องราวแล้วก็ทำให้เขาได้ข้อคิดผ่านทางนิทานเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ในชีวิตจริง
3: แต่ทีนี้เนี่ยไฮไลท์ของเราไม่ได้อยู่ที่การอ่านเท่านั้นนะคะอยู่ที่กิจกรรมหลังการอ่าน
1: อ
3: ันนี้คือยังไงคะอาจารย์เปิ้ลคะ
0: มีศิลปะอีกล่ะที่เราสามารถดึงเอามาทำให้เด็กนั้นค่ะได้เรียนรู้ในเรื่องของการรักกันและกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นนิทานเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องจะเป็นเรื่องของสัตว์ก็ได้จะเป็นเรื่องของคนก็ได
3: ้
0: ที่เขาอาจจะทะเลาะกันแล้วเขาก็กลับมาดีกันหรือสองพี่น้องที่จะช่วยกันนะคะเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจให้เขามาทำศิลปะกันด้วยการวาดรูปเนี่ยพี่น้องสองคนที่ประชันภัยกันแล้วเขาก็สามารถปราบมังกรได้อะไรที่เขาประทับใจก็สร้างเรื่องราวไปนะคะแล้วก็ให้เด็กวาดเสร็จแล้วก็เอามาเล่ากันคือให้ลูกเนี่ยค่ะเป็นคนเล่าหรืออีกแบบนึงจากการวาดมันเป็นลักษณะของ2มิติเราอาจจะทำได้อีกอย่างก็คือทำเป็น3มิติเลย
3: ปั้นเลยนี
1: ่
0: ปั้นเลย
1: น้ำมันคิดถึงเนาะ
0: ก็ให้เขาเริ่มปั้นนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาลองปั้นกันสมมติจะเป็นในเรื่องของ2พี่น้องผจญภัยแล้วก็คุยกันว่าจะเอาอะไรคนนี้อาจจะบอกเดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นรูปหมีอันนี้เดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นลิงอะไรต่างๆ
3: แล้วแต่จินตนาการ
0: ใช่เนี่ยก็จะได้เป็นรูปปั้นออกมา

0: ู้สึกว่านะพี่น้องช่วยกันแล้วก็มันสู่ความสำเร็จได
1: ้อ้าวคราวนี้เรามาด
0: ูพ่อแม่บ้าง
1: ครอบครัวของเราบ้างครับพ่อแม่เชิญเลยครับ
2: ค่ะอันนี้ของพี่โอ้ค่ะ
1: คร
2: ับก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันคนพี่ก็จะเรียนหนังสือเก่งแต่คนน้องก็จะถนัดเรื่องของศิลปะค่ะมีความถนัดแตกต่างกันเขาก็จะภูมิใจในสิ่งที่เขาถนัดค่ะ
1: ครับนี่ให้ลูกภูมิใจสิ่งที่ตัวเองถนัดและชอบ
0: เพราะมันเป็นการสร้างเอกลักษณ์ด้วยเพราะเขาจะรู้เลยว่าตัวตนของเขาเด่นด้านไหนอย่างที่เราคุยกันไปแล้วค่ะว่าถ้าลูกคนนึงเก่งศิลปะลูกคนนึงเก่งวิทยาศาสตร์แล้วอาจจะมีเรื่องเล่าที่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมวันนึงที่คิดอะไรวิทยาศาสตร์ไม่ออกคนที่เก่งศิลปะก็วิ่งไปหาคนวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นการช่วยกันตรงนี้มันเป็นการเสริมแล้วลูกก็จะไม่รู้สึกน้อยใจว่าทำไมต้องเหมือนพี่ทำไมต้องเหมือนน้องแต่เขามีเอกลักษณ์ของเขาซึ่งพ่อแม่ก็ภูมิใจในตรงนี้ได้สื่อขึ้นมาได้ค่ะ
3: นะคะโอ้โหเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีนะคะทั้งเล่นคุยอ่านรวมถึงวันนี้นะคะเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์เปิ้ลมากๆเลยขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์เปิ้ลครับและขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะคุณสามารถเข้าไปตามเราได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ไปติดตามกัน
1: ใช่แล้วครับเหตุการณ์พี่น้องทะเลาะกันนี่ในแง่มุมนึงก็เป็นโอกาสเหมือนกันครับที่เด็กจะได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละที่จะเป็นคนส่งเสริมลูกครับ
3: ใช่แล้วนะคะให้เขารักกันนะคะเพราะว่าพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้
1: พ่อแม่
3: สู้สู้สวัสดีครับ

0: สอนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โจมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โจก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจัดทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนแล้วกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับ

เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆใช้ภูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับกำปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องๆอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มยิ้มแบบนี้อ่าล่ะครับแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้ก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวก็ปั้นเป็นเส้นๆ

0: างน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวทำเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆแล้วก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตรงมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาอาจจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้ดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับและข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมเดินทางออกมาไกลจากกรุงเทพสักนิดหนึ่งเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นคนขอนแก่นครับเขาจะเป็นใครและเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันครับ
1: สวัสดีครับผมนายวราวุฒิแสงสีเรือนครับชื่อเล่นชื่อพับครับอายุ17ปีครับ
2: สวัสดีครับผมนายพนุวัฒน์ดียตามชื่อเล่นชื่อซันเดย์ครับอายุ16ครับ
3: เป็นนักกีฬายูเอสโอครับแชมป์โลกดูโอชายครับเล่นคู่

0: กัน
1: เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องซันและน้องพับกันแล้วนะครับสวัสดีครับน้องครับ ผมได้ข่าวว่า2คนเนี้ยเป็นแชมป์โลกของกีฬายูยุตสึครับ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นแชมป์เมื่อไหร่ครับ
2: พฤศจิกาที่ผ่านมา
1: จริงเหรอครับโอ้ก็คือเพิ่งชนะมาหมาดเลย
2: ใช่
1: ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับที่เราไปเป็นแชมป์โลก
2: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับ
1: แล้วเราอ่ะ
3: ตื่นเต้นมากเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะได้อะไรเงี้ย
1: เหรอแล้วเนี่ยเป็นแชมป์โลกนี้อายุเท่าไหร่กันอ่ะ
2: 16ครับ
1: 16
3: 16
1: 16ทั้งคู่เลยเหรอโอ้โหกีฬาที่บอกว่ายูยุตสึเนี่ยมันคือกีฬาอะไรเอาจริงพี่ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเหมือนกัน
2: ก็จะเป็นคล้ายๆยูโดครับมีทุ่มมีล็อกอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเตะต่อยเข้ามาด้วย
1: มีทุ่มมีล็อกมีเตะมีต่อย
2: ใช่
1: แล้วกีฬานี้มันต้องเล่นกันยังไงครับ
2: ก็จะมีประเภทต่อสู้แล้วก็ประเภทเป็นดูโอโชว์ครับ
1: อ๋อคือมีต่อสู้แล้วก็ดูโอโชว์ต่อสู้นี่คือเราต้องไปแข่งกับเขาใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แข่งกันนี้แข่งประมาณไหน
2: จะมี3พาร์ทพาร์ทแรกก็เตะต่อยพาร์ท2ทุ่มแล้วก็พาร์ท3ล็อก
1: อ๋อก็คือมันก็ได้แยกประเภทไปแต่ต้องแข่งทุกแบบถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้ที่บอกว่าเป็นดูโอเราต้องทำยังไง
3: ก็เป็นคู่กัน
2: เป็นคู่ครับแล้วก็ทำให้เขาดูแล้วเขาก็จะให้คะแนน
1: ก็คือเรา2คน
3: ใช
1: ่
3: คร
1: ับ เล่นคู่กัน
3: ใช่ครับ
1: ก็คือต่อยกันจริงๆเหรอ
3: ก็แสดงนิดหน่อยคร
2: ับแสดงให้มันแบบเป็นเหมือนฉากบู๊อ่ะครับ
1: อ๋อเหมือนแบบสตันแมนในหนังอย
2: ่
1: างน
2: ั้
1: นเ
2: หรอใช่
1: ครับอ๋อก็คือเล่นจริงๆต่อยจริงๆเหมือนฉากบู๊แล้วก็ทำให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเก็บคะแนน
2: ใช่ครับ
1: ต้องมี3แบบเหมือนกันไหม
2: ก็มีครับเขาจะมีท่าบังคับมาให้ครับจับเสื้อล็อกคออะไรอย่างงี
1: ้
2: เราต้องทำที่เขากำหนดมาให้แล้วเราก็ไปคิดเพิ่ม
1: ท่าอ๋อแล้วต้องไม่คิดท่าเพิ่มเองด้วย
2: ใช่ครับ
1: เขาให้คะแนนจากอะไรบ้างพอรู้ไหมครับ
2: ความถูกต้องความสมจริงแล้วก็ความแข็งแรงครับ
1: ตอนนั้นคือเป็นรุ่นเยาวชนถูกไหมครับ
2: ใช่ใช
1: ่แล้วตอนนั้นได้รับรางวัลมาเท่าไหร
2: ่ได้ถ้าแชมป์โลกได้200,000ครับ
1: 200,000เราอะ
3: ประมาณนี้เลย
1: ประมาณ200,000ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ200,000ที่ได
2: ้16ครับ
1: อ๋อแล้วเอาเงินไปทำอะไรครับตอนนั้น
2: ก็ให้แม่กับพ่อ
1: ให้คุณพ่อคุณแม
2: ่
1: เราอะ
3: เหมือนกันครับให้พ่อแม่แล้วก็ใช้หนี้นิดหน่อย
1: ใช้หนี้หนี้อะไรเนี่ยจะติดหนี้อะไรไว้เป็นหนี้อะไรหนี้อะไร
3: พ่อครับ
1: ก็คือเอาเงินที่ได้จากการชนะมาช่วยเคลียร์หนี้ให้คุณพ่อคุณแม่
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วนอกจากรางวัลแชมป์โลกแล้วเราได้รางวัลอะไรอีกไหมทั้งสองคน
2: ก็ได้ไปรับรางวัลเยาวชนดีเด่นกับท่านรัฐมนตรี
1: เยาวชนดีเด่นทั้งคู่เลยปะ
3: ใช่ครับ

0: ่อนที่เราจะเป็นนักกีฬาอยู่ในสื่อเนี่ยตอนเด็กๆเราเป็นเด็กแบบไหนเริ่มที่พับก่อน
1: ผมไม่ได้เล่นกีฬาเลยครับเป็นเด็กทั่วไปครับ
0: ก็เป็นเด็กทั่วไป
1: ใช่ครับเรียนหนังสือเสร็จเข้าบ้านนี่ไม่ได้ไปเล่นกีฬาเหมือนคนอื่น
0: เหตุผลอะไรที่เราเริ่มเล่นกีฬาครับ
1: มีพี่แถวบ้านเขามาชวนให้ไปลองเล่นกีฬาดูไหมอยู่เฉยๆมันว่างดูว่างเลยชวนไปเล่นกีฬาบวกกับโดนเพื่อนแกล้งด้วยครับตอนเด็ก
0: โดนเพื่อนแกล้งด้วยตอนเด็กนั่นคือเหตุผลที่เราไปเล่นกีฬา
1: ใช่ครับ
0: แล้วทางสันนะครับ
2: ตอนเด็กติดเกมครับติดเกมมากคร
0: ับ ติดเกมนี่ติดแค่ไหนครับ
2: ติดก็เล่นถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็เช้าเย็นเลยครับ
0: ก็คือเช้าถึงเย็นเช้าถึงเย็นตั้งแต่ไหนไปเล่นเนี่ย
2: ไม่กินข้าวก็ขอแม่นะ
0: ขอแม
2: ่แม่ก็จะให้ทุกวันครับทุกวัน
0: แล้วคุณแม่ยอมให้เงินทุกวันไปเล่นเกมทั้งวันเลยเหรอ
2: ผมก็แอบไปบางที
0: แอบไปด้วย
2: ขอซื้อขนมหน่อย
0: ก็คือ
2: ว่าไปทุกครั้ง
0: อ๋อแต่คือเอาเงินไปเล่นเกมแทน
2: ครับ
0: แล้วทำไมถึงอยู่ดีก็อยากมาเล่นกีฬา
2: อ๋อเพราะว่าโดนแกล้งครับคนในร้านเกมนั่นแหละครับเขาแกล้งผม
0: เอาคือทั้งสองคนโดนแกล้งเหมือนกันเลย
2: ใช
0: ่เนี่ยขอถามนิดนึงการที่เราโดนแกล้งเนี่ยทำไมเขาถึงมาแกล้งเราอ่ะ
1: ของผมจะแบบตัวเล็กดูไม่สู้คนอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะชอบมาแกล้งนิดนึงตอนเด็กผมตัวเล็กมากใช่ครับก็เลยจะโดนแกล้งแบบหยอกล้อตบหัว
0: แล้วทางซันนะครับ
2: อ๋อตอนเด็กผมตัวเล็กตัวเตี้ยแล้วก็แห้งๆครับเพราะไม่กินข้าวเล่นแต่เกมอะไรเงี้ยก็เขาจะมองเป็นคนนอกไปว่า

0: ไอ้นี่มันเล่นเกมกากอะไรเงี้ยเขาก็ตบตีผม
1: เอาตบตีด้วย
0: นะครับเพราะตอนเด็กๆเขาชอบตบหัวกันก็เลย
1: แล้วเรารู้สึกไงเขามาตบหัวเราทำอย่างนั้นบ่อยเราไม่ปี๊ดบ้างเหรอ
0: ปี๊ดครับที่จะอยากจะทำมันแต่ทำไม่ได้เพราะมันตัวเล็กไง
1: เราก็อยากจะสู้แหละแต่เราทำไม่ได้ถูกป่ะเราเคยตอบโต้ไปไหมครับ
0: เคยครับเพราะว่าตอนเด็กเขาแกล้งเยอะครับมันเกินไป
1: ไอ้วันที่เราโดนแกล้งเราจำเหตุการณ์ได้ไหมแล้วจำความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมว่าเป็นไง
0: จำได้ครับตอนนั้นมันปี๊ดจริงๆครับมันทนไม่ไหวก็ตอนนั้นก็คิดว่าในเกมมันทำยังไงเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขาก็คิดว่าในเกมมันต่อยยังไงผมก็เวียงหมัดสะเปะสะปะแล้วก็ไปโดนแล้วก็วิ่งหนี
1: อันนี้คือเราก็เห็นมาจากเกม
0: ใช่ครับเห็นมาจากเกมแล้วก็จำมา
1: ก็เลยเอามาใช้เพราะมันถึงขีดสุดแล้ว
0: ใช่ครับมันไม่ไหวจริง
1: ๆแล้วตอนที่ทำไปตอนนั้นเสร็จแล้วเราทำไงต่อ
0: วิ่งครับ
1: วิ่งเหรอ
0: ไม่อยู่เลยครับวิ่งเลย
1: ก็คือพอรู้ตัวว่าต่อยไปแล้วก็คือวิ่งเลย
0: ใช่ครับพอรู้ตัวมันโดนเขาแล้วตุ๊บแล้วผมก็วิ่งครับ
1: แล้วหลังจากนั้นได้บอกคุณแม่ไหมครับ
0: บอกครับบอกคุณแม่ว่าผมไปแกล้งเพื่อนต่อยเพื่อนครับ
1: ตอนนั้นรู้สึกไงครับ
0: รู้สึกผิดครับที่ทำเขา
1: เรารู้สึกไม่ถูกเลยว่าเราไปต่อยเขามันผิดแน่นอน
0: มันไม่ใช่ตัวเราครับตอนนั้นเพราะปกติผมไม่ทำใครครับนี่ผมไปทำเขา
2: ไปเล่นเกมกลับมาใช่ไหมคะรอยฝ่าเท้าค่ะที่หลังติดมาค่ะแม่ก็ถามว่าไปทำอะไรมาก็บอกรุ่นพี่รังแกแต่ว่าตอนที่ว่าเกิดเหตุนั้นแม่ไม่เห็นแม่เห็นตอนที่กลับมาบ้านแล้วอย่างเงี้ยบางเขาโดนรังแกบ่อยอยู่ค่ะบางทีน่ะก็เลือดจมูกออกอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาโดนทำร้ายอะไรเงี้ย
1: หลังจากนั้นแล้วพอคุณแม่รู้ว่าเราไปต่อยเขาบาบาคุณแม่ว่าไงบ้าง
0: แม่ก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยละเพราะว่าไปต่อยเขาอย่างงี้มันจะป้องกันตัวทีนี้เขาก็อาจจะมารุมเลยเราก็ไปเห็นยิมเล็กๆยิมเทควันโดเล็กๆนะครับ
1: ครับ
0: เขาเลยให้ผมไปดูแล้วก็ลองดูครับก็เลยลองดู
1: ก็เลยลองไปเล่นเทควันโดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วเทควันโดเนี่ยมันอยู่ดีมันกลายมาเป็นยูรู้สึกยังไงครับ
3: ก็มีรุ่นน้องที่เขาเล่นก่อนหน้านี้ครับแล้วอยู่ยิมเดียวกันแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่นยูรู้สึ
1: กครับ
3: โค้ชก็เลยลองให้ไปเล่นดูก็ได้มาจับคู่กันได้ไปเล่น
1: ก็เลยมาเจอซัน
3: ใช่ครับครั้งแรกได้เหรียญเงินกีฬาเยาวชนแห่งชาติเลยคร
1: ับ ก็คือพอมาจับคู่กันแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญเงิน
3: ใช่ครับ
1: กีฬาเยาวชนแห่งชาติตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
3: ตอนนั้นประมาณ13-14ครับ
0: 13
3: ประมาณม
0: 2ประมาณนั้นคร
1: ับ ม2คือได้เหรียญเลยแล้วเป็นการแข่งครั้งแรกด้วย
0: ใช่ครับ
3: ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมาก

นี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ได้ใส่ชุดของยูสือครับผมตื่นเต้นมากแต่คือไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวครับยังมีน้องๆตัวเล็กๆที่แบบยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็มีคนที่เก่งๆที่คนโตอยู่เต็มเลยเดี๋ยวผมไปดูว่าผมสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับตามมาดูกันเลยครับ

0: ก่อนที่เราจะไปแข่งเนี่ยเราต้องมีวินัยแค่ไหนครับเราต้องฝึกถี่แค่ไหน
1: ทุกวันเลยครับ
0: จันทร์ถึงอาทิตย์เหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: วันละกี่ชั่วโมงครับ
1: ถ้าไปเก็บตัวนะครับก็5 โมงเย็นถึงประมาณ4-5 ทุ่มครับบางวันก็เที่ยงคืน
2: ตีหนึ่ง
1: ก็มี
2: ตีสามแน่นอน
0: โ
2: อ้พอจะกินข้าวแล้วอาบน้ำเลย
1: ตีสองนอน
2: พอจะหาอะไรก
1: ินหกโมงตื่นมาวิ่ง
0: หกโมงเช้าตื่นมาวิ่ง
2: ใช่ครับ
0: ทั้งวันเลยนะ
2: พอวิ่งเสร็จก
1: ็วิ่งเสร็จก็กลับมาพักผ่อน
2: ใช่ครับ
1: รอซ้อมเย็น
0: โอ้โห
2: ชีวิต

0: ก็อยู่แต
1: ่ก็วนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ
0: จ
1: น
0: แข่งเดือนอะไรถ้าไปเก็บตัวนะครับ
2: นี่คือเก็บตัว1เดือนซ้อมกันขนาดนั้นเพื่อไปแข่งแมตช์เดียว
3: ใช่
2: เพราะว่าต้องใช้ความอดทนสูงมาก
3: ใช่ครับ
2: เหนื่อยมั้ย
3: เหนื่อยครับ
2: แต่พอแข่งแล้วชนะเอามาอย่างงี้รู้สึกยังไง
3: ก็คุ้มค่าที่เราซ้อมมา
0: คุ้มมาก
3: คุ้มมากเลย

0: ที่เราโชว์ให้ดูอ่ะตอนเราชกอ่ะเราชกยังไง
1: ก็ชกให้ไม่ต้องโดนแรงมากครับให้โดนแบบโดนแล้วก็ดึงกลับ
0: หรอคือพี่ครั้งตอนที่พี่เห็นเนี่ยมันเหมือนชกจริงเลย
1: ใช่ครับ
2: มันโจนเข้าไป
0: แต่ชกดิอ๋อนี่คือมันโดนเสื้อเฉยนี่ว่า
2: แค่ต้องรับให้ทัน
1: แค่สกิดเข้าไป
0: แปลว่าเราก็ต้องผมไม่น่าจะสกิดแหละจริงๆแล้วอ่ะตอนชก
1: จะเป็นการรับแอคคนนี้ก็จะเป็นรับแอคก็จะดูเหมือนโดน
2: ก็ต้องตามหมัดให้ทัน
0: กีฬาเพศนี้ไม่จำกัดอายุใช่ไหมครับเพราะว่าพี่เห็นน้องๆตัวเล็กก็เล่นได้
1: จำกัดอยู่ครับแต่ถ้าเป็นในไทยก็จะมีแบบ7ขวบไม่เกิน7ขวบ6ขวบอะไรอย่างงี
0: ้ก็ต้องให้เด็กเขาสามารถรู้เรื่องมาแล้ว
1: 7ขวบ10ขวบอย่างเงี้ย12อะไรเงี้ย
2: แต่ถ้าเขาจะไม่เยอะถ้าเขาจะมี
1: เขาก็จะแบบถ้าเป็นดูโอก็จะเป็นแบบว่าเขาจะกัดมาให้แบบว่าทำซีรีส์ละท่าอะไรอย่างงี้เพื่อแบบสำหรับเด็กอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: 4ครับ3ท่าร
0: ุ่นนี้มีการแข่งขันมั้ยครับ
1: มีครับ
0: มีเหมือนกันแต่คือท่าก็จะ
1: น้อยลงกว่าผู้ใหญ
0: ่โอเคแต่ก่อนที่เขาจะมาทำอะไรพวกนี้เขาต้องฝึกเบสิกพื้นฐานทั้งนั้นก่อนหมดเลยใช่ไหม
3: ใช่คร
0: ับ เขาต้องฝึกเทควันโดด้วยไหม
2: ต้องฝึกครับ
1: เตะถ้าเตะอะไรเงี้ยครับถ้าเตะถ้าต่อย
0: อ๋อหมายความว่าไอยูยูสึเนี่ยมันคือมันรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแปลว่าเทควันโดเราก็ต้องรู
2: ้
0: ยูโดก็ต้องรู
1: ้ก็รู้ครับรู้เรื่องท่าทุ่มอะไรเงี้ย
0: แต่ว่าทุกคนต้องผ่านเบสิกก่อนถึงจะสามารถมาทำพวกนี้ได
1: ้ใช่ครับต้องรู้เรื่องเบสิกก่อน
0: เราสองคนคิดว่าการฝึกศิลปะป้องกันตัวแบบนี้มันมีผลดีอะไรต่อเราบ้างครับ
1: ก็ป้องกันคนมาทำร้ายเราก็ได้ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยก็อย่างเช่นแบบว่าถ้าโดนรังแกอะไรเงี้ย ก็เอามาใช้ได้แต่อย่าใช้เยอะเดี๋ยวเพื่อนเจ็บ
4: มันค่อนข้างอันตรายเราไม่รู้เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะไปเดินห้างอาจจะไปเดินตามตลาดมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดโดยที่เราไม่ได้คาดคิดขึ้นการเรียนศิลปะการป้องกันตัวเนี่ยสามารถสำคัญไหมสำคัญระดับนึงแต่ว่าดีสุดในการป้องกันตัวเองคือการไม่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงไม่ใช่คือทุกอย่างก็มีอะไรกันที่จะเกิดขึ้นต้องไปคิดสู้ไม่ใช่สำคัญที่สุดคือเอาตัวรอดและสามารถกลับบ้านไปพบคนที่รักที่บ้านได้อันนี้คือการเขาเรียกการป้องกันตัวที่ถูกวิธีครับแต่ก็เรื่องการเรียนไว้บางอย่างที่เราเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้จะต้องเผชิญหน้าบางทีเราแค่เอามาป้องกันเพื่อให้เราสามารถหลบหลีกเลี่ยงได้ไม่ใช่เอาไปแบบตีรันฟันแทงจนตายไปข้างนึง
0: พอเราสองคนฝึกยื้อสื่อมาเก่งแค่นี้เราเคยเอาความสามารถที่เรามีเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นหรือเปล่า
1: ไม่เคยครับ
0: ไม่เคยเลย
1: ไม่เคย
0: ถ้าย้อนกลับไปตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่แล้วมีคนมาแกล้งเราอะแล้วถ้าเรามีเนี่ยความสามารถพวกนี้อยู่อะเราจะสามารถป้องกันตัวเองได้ปะ
1: ได้ครับ
2: ป้องกันได้
0: คิดว่าได้เลยใช่ไหม
1: คิดว่าได้เลยถ้ามี
0: แปลว่าเราก็จะไม่ใช่เด็กที่ยอมแล้วก็ให้เขามาทำร้ายเรา
1: ใช่
2: แต่เราก็ไม่ทำร้ายเขาก่อนครับให้เขามาทำร้ายเราก่อนอย่างเช่นเขามาแกล้งเราเยอะๆใช่ไหมครับสมมติเขายืนอยู่เฉยเราก็อย่าไปทำอะไรเขาก่อน
0: จนกว่าเขาจะทำอะไรเรา
2: ใช่ครับ
0: หมายความว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยคือศิลปะป้องกันตัว
2: ใช่ครับ
0: เราจะไม่ใช้ในการทำร้ายใครเราใช้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้น
1: ถูกต้อง
0: และปกป้องคนอื่นเท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: เรามีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ที่มองว่ากีฬาแบบนี้เป็นกีฬาที่อันตรายบ้างไหมครับ
1: ก็อยากจะบอกนะครับว่าไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเพราะว่ามาซ้อมก็จะมีคนมีอาจารย์คอยดูแลคอยเซฟ
0: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหมก็จะมีโค้ชเดินดูกันอยู่ตลอดเวลา
2: คอยบอกเทคนิคอะไร
1: คอยบอกเทคนิคครับคอยดูแลตลอดไม่อันตรายอย่างที่คิดแน่นอนบอกอันนี้ที่เห็นทุ่งกันก็เป็นตัวซับแรงครับมันจะไม่ได้เจ็บขนาดนั้น
0: เพราะว่าตอนที่ทุ่มเราจริงๆแล้วอ่ะมันพี่เจ็บเพราะว่าพี่ไม่รู้วิธีการลง
1: ใช่ถ้าเรารู้วิธีการลงเราก็จะไม่เจ็บ
0: ใช่เพราะว่าตอนพอพี่รู้แล้วพี่ลงไปก็อ้าวมันก็เหมือนเป็นแรงกระแทกมันแค่มีแค่เสียงแต่เอาจริงแล้วไม่ได้เจ็บขนาดนั้นซึ่งมันเซฟเรามาก
1: ใช่
0: แปลว่าทุกอย่างอย่างเงี้ยมันปกป้องเราอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเล่นอะไรกับมันยังไงถูกป่ะปัญหาการใช้ความรุนแรงและการกลั่นแกล้งกันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเช่นกันช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงปัญหานี้กันครับ

0: เด็กวัยรุ่นมีพฤติกรรมเรียนแบบเขาเรียนแบบใครและเขาเรียนแบบจริงหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาขอคำแนะนำจากคุณหมอโอ๋ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเด็กวัยรุ่นเนี่ยเรียนแบบผู้ใหญ่จริงหรือเปล่าครับ
1: จริงๆเด็กเล็กๆมาเนี่ยก็เรียนรู้ผ่านการมองเห็นผ่านการเรียนแบบนี่แหละเราเห็นใครทำอะไรเราก็จะซึมซับเป็นวิธีการเรียนรู้ได้นะคะวัยรุ่นอาจจะต่างไปตรงที่การเรียนแบบของเขามันไม่ใช่แค่แบบผ่านการเห็นอย่างเดียวมันก็เรียนแบบผ่านการเขาเรียกว่ายึดเป็นไอดอลเช่นเขารู้สึกว่าคนนี้เป็นตัวอย่างเขาก็อยากจะทำตามบ้างหรือเรียนแบบด้วยการอยากจะถูกยอมรับเช่นเพื่อนใส่ชุดใส่กางเกงแบบนี้รองเท้าแบบนี้ก็อยากจะเหมือนทำเหมือนเพื่อนบ้าง
0: เพื่อให้ถูกยอมรับในสังคม
1: แต่มาดูจริงๆเราทุกคนเนี่ยก็ยังเรียนแบบอยู่ตลอดเวลาจนไปทั้งโตอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาเราทำอะไรเช่นเราสมมติว่าเราจะแต่งตัวอย่างเงี้ยช่วงนี้เราก็เรียนแบบคนอื่นว่าเขาแต่งอะไรกัน
0: แน่นอน
1: หรือเราเป็นพิธีกรเราก็ต้องเรียนแบบการเป็นพิธีกร
0: ที่ดี
1: ที่เรามีเป็นโรในใจมันจริงๆพฤติกรรมการเรียนแบบมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากับมนุษย
0: ์เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
1: เป็นเรื่องปกติ
0: มันเกิดขึ้นกับอะไรได้บ้างครับการเรียนแบบ
1: ก็ทุกอย่างเลยที่เราเห็นน่ะผ่านพ่อแม่ผ่านสื่อผ่านครูผ่านอะไรก็คือทุกอย่างที่เรามีประสบการณ์ด้วยอ่ะเราก็สามารถจะทำตามนี้ความแตกต่างก็คือเวลาเด็กๆเรียนแบบแล้วก็มันอาจจะทำโดยที่ไม่ได้คิดแต่พอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะเลือกเรียนแบบกับสิ่งที่เราคิดว่าดีเราชอบหรือบางทีเราก็เรียนแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะเช่นเด็กที่อยู่กับความรุนแรงเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์รุนแรงแต่ว่ามันก
0: ็สังคมเขาพาไป
1: มันเกิดจากการเรียนรู้ของสมองที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้น
0: เพราะว่าการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำอะไรให้เด็กเห็นเนี่ยสำคัญมากๆต้องระวังมากๆถูกไหมครับ
1: มันเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กเลยอ่ะคือการเห็น
0: ผลดีของผลเสียของการเรียนแบบมันมีอะไรบ้างครับคุณหมอ
1: ก็ถ้าเรียนแบบสิ่งดีก็ดี
0: แ
1: บบส
0: ิ่
1: งเสียก็เสียแค่นั้นเลยเพราะว่ามันก็ตรงไปตรงมาถ้าเราเรียนแบบสิ่งที่ดีเช่นเห็นคนแบบดูเย็นแล้วเราอยากเรียนแบบให้เป็นอย่างเขาม
0: ันก็เป็นเรื่องดี
1: ถ้าเป็นเรียนแบบสิ่งไม่ดีมันก็คงจะทำให้เราเกิดผลกระทบบางอย่างนี่การเรียนแบบเนี่ยหลายครั้งมันก็ทำให้ในวัยรุ่นเนี่ยหลายครั้งปัญหาอันนึงที่เราเจอคือมันทำให้เด็กไม่เป็นตัวของตัวเองเช่นเรียนแบบเพื่อนจะเข้าคณะอะไรก็เรียนแบบเพื่อนอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่เจอตัวเองเยอะมาก
0: นี่เหรอครับ
1: เยอะมาก
0: ไม่ใช่ผมคนนึงแต่ผมชื่อว่าน่าจะ
1: เยอะมากเพื่อนเลือกอันนี้ก็ตามเพื่อนละกัน อยากไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยเยอะๆก็มันก็อาจจะทำให้เราไม่เจอตัวเองในแบบที่เป็นเราจริงๆเพราะทุกอย่างมันแบบเหมือนกับมันเรียนรู้ผ่านการทำเหมือนคนอื่นทำตามคนอื่น
0: เพราะว่าแต่ละคนมันมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันในตัวเราอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครอบครัวมีผลสำคัญยังไงครับถ้าสมมติว่าเขาเป็นเด็กลูกเขาเนี่ยเรียนแบบสิ่งที่ไม่ดีมาจะครอบครัวต้องทำยังไงครับ
1: ก็สอนมาหลังๆมันก็คือสอนวิธีคิดคือเด็กก็มีโอกาสจะเรียนแบบเพื่อนพูดคำหยาบแล้วก็พูดบ้างเพื่อนทำอันนี้แล้วเขาก็ทำบ้างนะเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่สอนวิธีคิดว่าที่เขาทำมาเนี่ยหรือที่คนอื่นทำหรือที่เขาทำตามกันเนี่ยลูกคิดว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมมันไม่ดียังไง
0: สอนให้เขาคิดให้ได
1: ้หมอคิดว่าก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ห้ามปล่อยผ่านถูกไหมครับ
1: มันก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เนาะที่เราก็ช่วยดูช่วยแก้ไขอะไรที่เรา
0: ไม่ถูกต้องพ่อแม่ต้องใส่ใจลูกตัวเองว่าลูกตัวเองไปเจออะไรบ้างวันต่อวันถูกไหมมีน้องคนหนึ่งครับเขาเป็นเด็กวัยรุ่นนี่แหละครับที่เขาเล่นเกมแล้วเขาจำจากเกมมาใช้ข้างนอกในชีวิตจริงครับ
1: มันก็เกิดได้บางทีก็อย่างที่บอกก็คือเราเรียนรู้อัตโนมัติผ่านสิ่งที่เราเห็น นะคะหลายครั้งมันก็อยู่ในเนื้อในตัวพอมันมีอะไรมากระตุ้นเช่น มันจังหวะขับขันต้องเอาตัวรอดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเด็กหลายคนก็ใช้วิธีการอย่างที่ตัวเองเคยเห็นอย่างเช่นเด็กก็จะใช้วิธีการสู้เพื่อเอาตัวรอด
0: ครับ
1: ซึ่งบางทีสิ่งที่เขาเห็นอยู่ทุกวันก็คือเกมที่มันสู้มันยิงมันทำอะไรที่แบบใช้ความรุนแรงก็มีโอกาสมากที่เขาจะเลือกช้อยการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นช้อยที่เขาจะใช้ในการแก้ปัญหา
0: แปลว่าอย่างเงี้ยไม่ควรให้เด็กเล่นเกมที่มันรุนแรงหรือเปล่าคร
1: ับ ก็ควรจะเล่นแบบมีวิจารณญาณ
0: ก็คือมีคนควบคุมอยู
1: ่ก็ไม่ต้องถึงกับมีคนควบคุมแต่ว่า

0: เล่นแบบที่มีคนที่จะช่วยเขาคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงหรือถ้ามันเกิดขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างถ้าถึงเวลาที่มีคนมาแอทแทคเขาแล้วเขาแอทแทคแบบเนี้ยเหมือนในเกมในชีวิตจริงเนี่ยเขาจะเกิดอะไรขึ้นมันจะส่งผลดียังไงมันจะส่งผลเสียอะไรอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการฝึกวิธีคิด
1: ซึ่งเหมือนกันกับสื่อหรือเปล่าครับสื่อมีผลต่อการเล่นแบบตอนเด็กๆแค่ไหนครับ
0: มีก็ไปดูสิเวลาละครละครอะไรเงี้ย
1: เด็กก็ออกมา
0: เด็กก็ทำตามละครพูดจาเหมือนในละครมีการแบบใช้สายตาท่าทางคือมันก็จะเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นงั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่คอยสอดส่องอะค่ะว่าอะไรบางอย่างถ้าเกิดเขาเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นแล้วมันเกิดผลกระทบที่ไม่ดีกับเขามันก็อาจจะต้องเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนในแล้วเขาควรจะใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นน้อยลงหรือเปล่าเดี๋ยวบางคนดูสื่อบางอย่างแล้วดีเช่นเห็นคนร้องเพลงแล้วอยาก
1: ร้อง
0: แล้วมันไม่ได้เป็นผลเสียอะไรเด็กหลายคนเห็นการเต้นแล้วอยากจะมาเต้นแบบตามอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าแบบสื่อบางสื่อ
1: เคยเจอสื่อที่เต้นแบบเต้นแย่ๆเด็กเต้นแบบตาม
0: ใช่อย่างเงี้ยเป็นอันที่เราต้องมองแล้วว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าไม่ควรหรือเปล่า
1: แล้วแบบนี้ครับเราควรให้ทางออกกับเด็กที่รับสื่อพวกนี้และกับครอบครัวที่มีลูกๆอยู่ยังไงบ้างครับ
0: ก็หลักๆคือเราก็บางอย่างเราเลี่ยงไม่ได้เนาะมันก็เจอผ่านสื่อที่บางทีไม่ทันที่จะเลี่ยงเนี่ยก็สอนวิธีคิดว่าเขามองอันนี้แล้วเนี่ยเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงคือถ้าเด็กเรียนรู้ผ่านเซนซิ่งผ่านความรู้สึกเขารู้สึกอะไรเขามองว่ามันเป็นยังไงเขามีมุมมองต่อเรื่องหรือจากสื่อที่เขาเห็นยังไงเขาดีว่าเขาคิดว่าดีไม่ดีตรงเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เขาจะได้ตัดสินใจว่าเขาจะเรียนแบบหรือเปล่าเขาจะทำตามไหมหรือเขาจะมองมาแล้วปล่อยผ่านว่าอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเลือกเป็น
1: ก็หมายความว่าเด็กคนนึงเขาจะเจออะไรขึ้นมาเขาจะไปลอกเรียนแบบอะไรเนี่ยมันควรผู้ปกครองควรจะดูแล
0: ก็ควรจะช่วยดูว่าเขา
1: สิ่งที่เขารับมามันดีหรือเปล่าก
0: ำลังเรียนแบบสิ่งที่จริงๆมันเป็นประโยชน์เขาไหมหรือว่ามันเป็นโทษกับตัวเขามากกว่า
1: ก็ต้องบอกให้เขารู้นะครับยกตัวอย่างน้องสันเนี่ยครับเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่เคยเล่นเกมแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยในเกมเนี่ยมีชกต่อยกันแล้วเขาเอาไปกลายเป็นว่าเขาเอาสิ่งในเกมเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงแต่ตอนนั้นก็เหมือนจะมีเรื่องกันเลยนะแล้วก็แต่ก็ผ่านมาเขากลายเป็นนักกีฬายุสุระดับประเทศ
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องดีที่เด็กเอานั้นมาเป็นกีฬาระดับประเทศแต่ถ้ามีเด็กกลุ่มนึงที่เขาอยากใช้พลังแล้วก็เขาไม่รู้จะไปหาที่ลงที่ไหนคุณหมอพอจะมีคำแนะนำไหมครับ
0: คือจริงวัยรุ่นมีพลังเยอะเนาะแล้วก็เป็นวัยที่แบบ energy มากอยากทำนู้นทำนี่เพราะฉะนั้นถ้าเขาได้มีวิธีที่จะได้ระบายออกในการใช้พลังเขาซึ่งหลายครั้งมันอาจจะไม่ต้องออกมาเป็นรูปแบบของความรุนแรงที่จะต้องแบบเทควันโดไหมต้องเตะต้องต่อยไหม มันอาจจะเป็นรูปแบบอะไรก็ได้บางคนไปเต้นบางคนไปวิ่งมาราธอนบางคนอาจจะไปร้องเพลงอย่างเงี้ยคือมันมีที่ที่เขาจะได้มาแบบคล้ายๆว่าใช้พลังของเขาในการแบบพัฒนาตัวเองในบางเรื่องเนี่ยหมอคิดว่าเลือกได้หมดเลยขึ้นกับว่า
1: ซึ่งเด็กแต่ละคนพลังชอบอะไรแบบ
0: ใช่ใช
1: ่ก็แค่ว่าเราชอบอะไรเราก็ไปทำสิ่งนั้น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: โอเคจากที่ได้ฟังเรื่องราวของเราในวันนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าครอบครัวนะครับที่มีลูกอยู่แล้วกำลังประสบปัญหานี้อยู่น่าจะได้ข้อคิดที่ดีไปไม่มากก็น้อยนะครับของเราวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอโอ๋อีกครั้งครับเป็นเกียรติมากเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะรายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: ช่
0: วยแม่

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใส
0: ่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ากินฮะแน่นอนเดี๋ยวหมูหยองยกออกไปทานกันนะ
1: จ้าตอนแรกทำเท่าไหร่ไม่ได้ทำไมตอนนี้ทำได้แล้วนะ
2: มาแล้ว
1: อ้าวไม่เอกมาพอดีเลยมาทานกันเถอะ
2: ทานเลยนะ
1: อร่อยอร่อย
0: งั้มงั้มอร่อยอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยข้าวสวย
1: ถ้าชอบอ่ะเดี๋ยววันหลังทำอีกนะ
0: เออไม่เอกว่าแต่นี่อะไรอ่ะเห็นช่วงนี้ถือไปถือมาบ่อย
2: ๆ อ๋อเออนี่น่ะเหรอ
0: What is it

0: A violin. A violin.
1: มันคืออะไรอ่ะนั่นดีไหมเอก
2: คืองี้ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีประเภทสายไว้เล่นในวงดนตรีขนาดใหญ่ที่เรียกว่าวงออร์เคสตราซึ่งในวงประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีหลายประเภทส่วนไวโอลินก็เป็นประเภทหนึ่งในนั้น
1: มิน่าช่วงนี้ได้ยินเสียงอูอี้อูอี้ทั้งวันเลยอะ
2: นิดหน่อยอะงั้นนี่เลย
1: What is it?

0: A voucher. A voucher.
1: ใช่แล้วบัตรชมการแสดงดนตรีฟรีคุณครูให้มานะ
2: โอ้โหขอบคุณนะ
1: เจ๋งไปเลยแม่เอกนี่ก็ใกล้เวลาแสดงแล้วไปกันเลยไหมที่ลานกว้างในเมืองนี่เองอ่ะ
2: ได้เลยได้เลย
1: อ๋อเกือบลืมไปขอหยิบนี่ก่อนนะ
2: ฮะลืมอะไรเหรอ What is it

0: vest. A vest.
1: โอ้โหใส่เสื้อกั๊กเลยเหรอจะเท่ไปหน่อยละมั้ง
2: นิดหน่อยนะ
0: พร้อมแล้วงั้นไปกันเลย
3: Go, go!

0: ีต้อนรับสู่งานแสดงดนตรีครับ
1: ว้าวคนเยอะจังเลยฉันว่านะเราไปหาที่นั่งกันก่อนดีกว่า
0: การแสดงแรกคือเดี่ยวเปียโน
1: เริ่มแล้วตื่นเต้นจัง

0: ันนี้ตื่นเต้นดีแฮะอ้าวไม่เอกล่ะ
1: ไม่รู้สิสงสัยไปห้องน้ำมั้ง
2: ต่อไปขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงเดียวไวโอลิน
1: ว้าวไวโอลินฮะเฮ้ยดูสิหมูหยองดูสิโอ้ยไม่เอกไม่บอกกันเลยนะตกใจหมดเลยอ่ะสุดยอดมากจ้าหมูหยองอ้าวหลับซะแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอ
2: โปรดทราบขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบขณะนี้ได้รับแจ้งข่าวว่าภูเขาไฟตรงนอกเมืองของเรากำลังระเบิด
3: โอ้ยแบบนี้แย่แน่เลยอ่ะ
1: เฮ้ยเมืองของเราจะเป็นยังไงบ้างพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะไปที่ภูเขากันเถอะพวกเรา
3: อันตรายนะข้าสวยกลัว
4: จะไปไหนกันล่ะ
0: ไปที่ภูเขาไฟนอกเมือง
4: เออได้ได้แต่ที่นั่นร้อนมากเลยนะ
0: รีบไปที่ภูเขาไฟด่วนเลย
4: รับทราบแค่คิดก็ร้อนละไปภูเขาไฟถึงจุดหมายเข้าใกล้ได้แค่นี้
5: นั่นไงอยู่ตรงนั้นน่ะ
1: What is it?
6: A volcano.Volcano.
5: แบบนี้พังหมดพอดี
1: คุณพิธีกรคะภูเขาไฟเขาโกรธเรื่องอะไรเหรอคะ
2: สงสัยไม่มีใครสนใจเขาเลยหงุดหงิด
5: คุณภูเขาไฟคุณภูเขาไฟใจเย็นนะครับทำแบบนี้บ้านเรือนพังหมดนะครับ
7: ไม่หรอกไม่สน

0: ่แล้วดนตรีไงล่ะขอบใจมากนะดาวี่เอางี้สิแม่เอกเล่นไวโอลินสิ
1: ฮะว่าไงนะ
0: แบบนั้นไม่เอก
1: งั้นแบบนี้ล่ะ
0: เอาแบบทำนองเรื่อยๆอ่ะแม่เอกที่อยู่บนเวทีอ่ะ
1: โอเคจะลองดูนะ

0: อนหน้าแม่เอกเยี่ยมไปเลยแม่เอกเล่นจนหลับไปเลย
1: รู้สึกยังไงอยู่แฮะ
2: เฮ้ยจบเรื่องสักที
0: ดนตรีนี่มีประโยชน์นะ
1: สนุกและช่วยฝึกความจำด้วย

0: a volcano. A vase, a vulture, a violin, a volcano.
1: เพื่อนๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
2: Let's play.
1: What is it?
2: Voucher? Violin? Vest? Vest? Good job!
1: What is it?
2: Volcano. Voucher.
1: วันนี้เพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ทุกท่านครับตอนนี้อาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับว่าพี่โจอยู่ไหนอาจจะมองไม่เห็นพี่โจนะครับแต่พี่โจมองเห็นหมดเลยนะครับว่าใครทำอะไรยังไงอยู่นะครับเรียกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับสามารถช่วยให้พี่โจมองเห็นได้นะครับว่าใครกำลังทำอะไรอยู่มองไม่เห็นพี่โจอ้าวเลย
2: ศาสตร์มีอุปกรณ์แต่ว่าไม่ได้ระวังตัวเองเลยนะครับจะบอกว่าอันนี้ครับเรียกว่ากล้องตาเรือนะครับหรือว่ากล้องเพอริสโคปนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็จะไว้ช่วยให้เรามองเห็นในที่ที่แบบสูงๆแล้วเราซ่อนตัวอยู่อันนี้เขาใช้ในเรือดำน้ำครับถ้าเกิดน้องๆสังเกตดีๆคือเรามองไม่เห็นเรือดำน้ำใช่ไหมแต่ว่าเราจะเห็นเป็นแท่งโผล่ขึ้นมาแล้วก็มองไปรอบๆเราใช้เทคนิคแบบนี้เทคนิคแบบเดียวกันนี้นะครับเอามาทำชิ้นงานในรายการสอนศิลป์วันนี้ครับน้องๆบอกว่าโหต้องยากแน่ๆเลยแล้วจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยทำได้ไม่ยากครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะนี่อุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็แค่กล่องน้ำผลไม้สัก2กล่องนะครับแล้วก็กระจกที่เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับสัก2ชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากล่องน้ำผลไม้กับกระจกสัก2ชิ้นเนี่ยจะกลายเป็นกล้องตาเรือได้ยังไงสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาประดิษฐ์กล้องตาเรือหรือว่ากล้องเรือดำน้ำนะครับก็เดี๋ยวพี่โตจะสอนวาดรูปนิดนึงแล้วกันนะครับวาดเป็นรูปที่เดี๋ยวเราเอาไว้ใช้ตกแต่งกล้องของเรานะครับเริ่มที่เรือดำน้ำก่อนเลยแล้วกันนะครับเรือดำน้ำเราก็วาดเป็นรูปวงรีก่อนวงรีเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราเติมใบพัดด้านหลังนะครับเป็นหางออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เติมด้านบนเติมกล้องเข้าไปครับกล้องแบบที่เรากำลังจะประดิษฐ์นะครับคราวนี้มาใส่ในรายละเอียดของตัวเรือดำน้ำข้างในนะครับเหมือนกระจกของเรือดำน้ำและคราวนี้นะครับตัวเรือดำน้ำของเราเนี่ยมันจะถูกประกอบขึ้นมาจากแผ่นโลหะหรือแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็ใส่ลวดลายเข้าไปเอาละครับเรือดำน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพี่จะสอนวาดรูปปูแล้วกันวาดรูปวงรีให้ผสมกับสี่เหลี่ยมนิดนึงมันจะดูปั้นๆหน่อยแล้วก็เติมขาข้างละ4ขาแล้วก็เติมกล้ามนะครับกล้ามเราก็จะใช้แบบเป็นเส้นโค้งๆออกมาแบบนี้ครับแล้วก็มาระบายสีตรงนี้นะครับเราใช้เป็นสีน้ำที่เลือกใช้เป็นสีส้มๆเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราไปแปะลงบนชิ้นงานของเรานะครับพี่โตจะให้เป็นธีมเหมือนกับเป็นรวมเป็นทะเลใช่ไหมมันก็จะออกเป็นสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใส่สีที่แบบตัดกันกับสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนึงนะครับตรงกระจกนะครับแค่แตะสีฟ้านิดเดียวแล้วหลังจากนั้นครับก็มาระบายปูกันต่อปูก็ใช้เป็นสีชมพูม่วงๆละกันจากนั้นก็แตะสีม่วงมาเพิ่มความเข้มเข้าไปตรงนี้นะครับเอ้าอันนี้วาดให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวพี่โจจะเอาไปตัดออกมาแล้วก็เอามาแปะบนกล้องของเรานะครับคราวนี้มาที่ตัวกล้องของเราเนี่ยพี่โจใช้กล่องน้ำผลไม้ใช่ไหมครับพันด้วยเทปกาวแล้วก็ทาสีขาวทับรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าทำให้เราระบายสีชิ้นงานได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นละเซนให้ดูตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปตัดครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราจะทำออกมา2กล่องด้วยกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้กล่องเดียวนะครับมันจะสั้นไปนิดนึงอ่ะกล่องตรงนี้พอเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาต่อกันหลังจากนั้นนะครับเราจะเจาะรูครับตรงนี้นะครับสักประมาณ2เซนติเมตรรูเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแต่ว่าให้มีความกว้างยาวประมาณ

0: 6เซนติเมตรคูณ7เซนติเมตรแล้วก็เจาะตรงนี้คลิกอีกด้านนึงยี่เราด้านบนไปแล้วคราวนี้ต้องด้านล่างครับ2เซนติเมตรเหมือนกันแต่หลังจากนั้นพอตัดออกมาเรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นนี้ครับเราก็ออกแบบลวดลายก็อาจจะเป็นลายคลื่นของน้ำนิดนึงนะครับป๊าบก็เอาให้รอบๆทั่วๆกันนะครับประมาณนี้นะพี่โจก็ออกแบบคร่าวๆให้เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับคราวนี้ไปตัดกระดาษลังครับกระดาษลังให้มีขนาดพอดีกันกับตัวกล่องน้ำผลไม้แล้วก็ให้มีมุมเอียงออกมานะครับตัดเป็นมุมกล่องแบบนี้นะครับเราก็ไปนำกระจกนะครับมาติดเทปกาว2หน้าแล้วก็วางไว้ตรงกลางๆหน่อยให้เป็นมุมที่เราสามารถมองเห็นนะครับถ้า9จริงแล้วแต่น้องๆเลยนะครับว่าจะใช้ความรวดเร็วในการทาแบบไหนอะไรยังไงเอาละครับก็ติดแล้วก็รอให้กาวแห้งแล้วก็ทำเหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาระบายสีสีอะคริลิกนะครับที่ใช้ก็ถ้าเป็นฟ้าอ่อนนี้ก็จะเป็นน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็ระบายยาวทั้งแถบเลยนะครับก็จะอีกแถบนึงเป็นสีน้ำเงินรอให้แห้งสักนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยระบายอีกรอบหนึ่งทับลงไปนะครับเอาละก็ระบายให้ทั่วนะครับเป็นลวดลายตรงนี้นะฮะก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับหลังจากนั้นครับเราก็นำเอานี่เลยนะครับแปะปูของเราก็หามุมที่จะแปะลงไปนะครับใช้กาวก็ได้นะครับหรือว่าเทปกาว2หน้าก็ได้นะครับก็ตกแต่งลวดลายจริงๆแล้วน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์วัสดุอื่นๆเทคนิคอื่นๆในการที่จะมาทำการตกแต่งกล้องของเราได้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นแค่เหมือนกับทำให้เรารู้ลักษณะของการทำงานของกล้องตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่พี่โจให้ดูตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับนี่ถ้าหากว่าเราไม่มีกล่องน้ำผลไม้ยาวๆอาจจะใช้เป็นกระดาษลังมาประกอบเป็นกล่องเองก็ได้แล้วเราสามารถเพิ่มเติมหูจับหูหิ้วแบบนี้นะครับเรายกไปไหนมาไหนสะดวกขึ้นแล้วเวลาที่จะมองก็อาจจะแบบมองอย่างนี้นี่มีจับโยกไปโยกมาแบบนี้ได้ด้วยนะครับเอาละครับถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะอวดพี่โจหรือว่าอยากจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆใช้งานอะไรยังไงเล่นแล้วสนุกแค่ไหนส่งมาบอกกันด้วยดีกว่านะครับอยากรู้ว่าชิ้นงานต่างๆที่พี่โจสอนไปน้องๆได้เอาไปใช้งานเอาไปสนุกกับเพื่อนๆไหมนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีน้องๆคนไหนส่งจดหมายอะไรยังไงมาเขียนอวดผลงานกันในช่วงหน้าครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูอันนี้เป็นชิ้นงานน่ารักมากเลยนะครับเป็นน้องๆทำเป็นสมุดเป็นจดหมายเหมือนสมุดเลยครับแล้วก็มีการแปะสติ๊กเกอร์ใสเคลือบมาด้วยนะครับว่ารูปม้าโพนี่มาสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงแพรวไพลินเชื้อผาเต็งนะครับไม่แน่ใจอันนี้พี่โจอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับอยู่โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดอาจจะเป็นวัดท้ายตลาดแล้วก็วาดรูปพี่โจกำลังกินสายไหมอยู่ตรงพุ่มไม้ค่ะชอบมากนะครับจินตนาการที่พี่โจไปกินสายไหมอยู่ตรงพุ่มไม้นะครับผมน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งจดหมายมาหาพี่โจแบบนี้โชว์ชิ้นงานกันคราวนี้มาดูใน Facebook กันบ้างนะครับ facebook.com/sonsinclub ครับสวัสดีครับพี่โจผมชื่อออกัสครับอายุ4ขวบชอบดูรายการพี่โจมากเลยครับตอนนี้ปิดเทอมผมกับแม่ช่วยกันทำงานศิลปะเป็นม้าลายนะครับม้าลายน่าจะเป็นม้าลายจากแกนกระดาษทิชชู่หรือเปล่านะครับลวดลายสวยงามมากนะครับแล้วก็หางเป็นพุ่มเลยนะครับขอบคุณออกัสมากเลยนะครับวันนี้ใครที่อยากจะส่งมาแบบออกัส facebook.com/sonsinclub จดหมายแบบน้องแพรวไพลินนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมอีเมลแอดเดรส sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่กับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทาง Thai PBS ครั้งหน้าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: เอ้ยน่ากินแฮะแน่นอนเดี๋ยวหมูหยองยกออกไปทานกันนะจ้าตอนแรกทำเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้ทำไมตอนนี้ทำได้แล้วนะ
1: มาแล้ว
0: อ้าวไม่เอกมาพอดีเลยมาทานกันเถอะ
1: ทานเลยนะ
0: อร่อยอร่อย
2: งั้มงั้มอร่อยอร่อยอ่ะ
3: ยัมมี
0: ่อร่อยมากเลยข้าวสวยถ้าชอบอ่ะเดี๋ยววันหลังทำอีกนะ
2: เออไม่เอกว่าแต่นี่อะไรอ่ะเห็นช่วงนี้ถือไปถือมาบ่อย
1: ๆอ๋อเออนี่น่ะเหรอ
0: What is it?

0: a violin. A violin.
1: มันคืออะไรอ่ะนั่นดีไหมเอก
2: คืองี้ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีประเภทสายไว้เล่นในวงดนตรีขนาดใหญ่ที่เรียกว่าวงออร์เคสตราซึ่งในวงประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีหลายประเภทส่วนไวโอลินก็เป็นประเภทหนึ่งในนั้น
1: มิน่าช่วงนี้ได้ยินเสียงอูอี้อูอี้ทั้งวันเลยอะ
2: นิดหน่อยอะงั้นนี่เลย
1: What is it?

0: a voucher. A voucher.
1: ใช่แล้วบัตรชมการแสดงดนตรีฟรีคุณครูให้มานะ
2: โอ้โหขอบคุณนะเจ๋งไปเลยแม่เอก
1: นี่ก็ใกล้เวลาแสดงแล้วไปกันเลยไหมที่ลานกว้างในเมืองนี่เองอ่ะ
2: ได้เลยได้เลย
1: อ๋อเกือบลืมไปขอหยิบนี่ก่อนนะ
2: ฮะลืมอะไรเหรอ What is it

0: A vest. A vest.
1: โอ้โหใส่เสื้อกั๊กเลยเหรอจะเท่ไปหน่อยแล้วมั้ง
2: นิดหน่อยนะ
1: พร้อมแล้วงั้นไปกันเลย
3: ก้าวก้าว
4: ยินดีต้อนรับสู่งานแสดงดนตรีครับ
1: ว้าวคนเยอะจังเลย
2: ฉันว่านะเราไปหาที่นั่งกันก่อนดีกว่า
4: การแสดงแรกคือเดี่ยวเปียโน
1: เริ่มแล้วตื่นเต้นจัง

0: ันนี้ตื่นเต้นดีแฮะอ้าวไม่เอกล่ะ
1: ไม่รู้สิสงสัยไปห้องน้ำมั้ง
2: ต่อไปขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงเดียวไวโอลิน
1: ว้าวไวโอลินฮะเฮ้ยดูสิหมูหยองดูสิโอ้ยไม่เอกไม่บอกกันเลยนะตกใจหมดเลยอ่ะสุดยอดมากจ้าหมูหยองอ้าวหลับซะแล้วเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเอ๊ะไม่ใช่ล่ะนี่มันอะไรเนี่ยหมูหยองตื่นตื่นเสียงแผ่นดินไหวอ่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นเหรอ
2: โปรดทราบขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบขณะนี้ได้รับแจ้งข่าวว่าภูเขาไฟตรงนอกเมืองของเรากำลังระเบิด
3: หุ้ยแบบนี้แย่แน่เลยอ
1: ่
3: ะ
1: เฮ้ยเมืองของเราจะเป็นยังไงบ้าง
0: พวกเราต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะไปที่ภูเขากันเถอะพวกเรา
1: อันตรายนะคือสวยกลัว
4: จะไปไหนกันล่ะ
0: ไปที่ภูเขาไฟนอกเมือง
4: เออได้แต่ที่นั่นร้อนมากเลยนะ
0: รีบไปที่ภูเขาไฟด่วนเลย
4: รับทราบแค่คิดก็ร้อนละไปภูเขาไฟถึงจุดหมายเข้าใกล้ได้แค่นี้
3: นั่นไงอยู่ตรงนั้นน่ะ
1: What is it?
5: A volcano. A volcano
3: แบบนี้พังหมดพอดี
1: คุณพิธีกรคะภูเขาไฟเขาโกรธเรื่องอะไรเหรอคะ
2: สงสัยไม่มีใครสนใจเขาเลยหงุดหงิด
3: คุณภูเขาไฟคุณภูเขาไฟใจเย็นนะครับทำแบบนี้บ้านเรือนพังหมดนะครับ
6: ไม่หรอกไม่สน

0: ่แล้วดนตรีไงล่ะขอบใจมากนะดาวี่เอางี้สิแม่เอกเล่นไวโอลินสิ
1: ฮะว่าไงนะ
0: ไม่ใช่แบบนั้นแม่เอก
1: งั้นแบบนี้ล่ะ
0: เอาแบบทำนองเรื่อยๆอ่ะแม่เอกที่อยู่บนเวทีอ่ะ
1: โอเคจะลองดูนะ

0: นหน้าแม่เอกเยี่ยมไปเลยแม่เอกเล่นจนหลับไปเลย
1: รู้สึกยังไงอยู่แฮะ
0: เฮ้ยจบเรื่องสักทีดนตรีนี่มีประโยชน์นะ
1: สนุกและช่วยฝึกความจำด้วย

0: It's a vulture.
1: What is it?
0: It's a violin.

0: A volcano. A vase. A vulture. A violin. A volcano.
1: เพื่อนๆอย่าเพิ่งไปคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
2: Let's play.
1: What is it?
2: Voucher? Violin? Vest. Vest. Good job.
1: What is it?
2: Volcano. Voucher? Violin. Violin. Good job.
1: วันนี้เพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะ
0: บ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียน

0: การสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สอนศิลป
1: ์ใน
2: สุด
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้อง
3: กระดาษคร
1: ับ
3: อ้
1: าว
3: ไม่ได้ไม่ไหนครับอยู่นี่แหละ
1: อ
3: ๋
1: อ
3: ลืม
1: ขอบคุณครับผมครับ
2: ครับ
1: ไม่มีใครหยิบไปไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอีกอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างๆเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึงแล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับ
2: คอเสื้อครับโค้งๆลงมา
1: แล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึงปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไป
2: เส้นยาวๆ3 เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมา
1: เป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับ
2: แล้วก็รองเท้า
1: แล้วก็เติม
2: แขนเข้ามาตรงนี้นะครับพอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

0: น้องๆอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมส์ก่อนนะครับเราเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับโจก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับ
1: แล้วแต่น้องๆหรือว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆละกัน
0: หลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมส์ของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมส์ของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อ

0: ้าวน้ำตาลหมดแล้วเหรอเนี่ยอย่างนี้ต้องเติม
1: คุณแม่คะไปธุระกันเถอะค่ะเดี๋ยวรถติดนะคะ
0: โอ้จ้าจ้าจ้า
2: สบายเลยนะเพื่อน
1: มาถึงบ้านกุ๊กทั้งทีจะได้ชิมฝีมือกุ๊กไหมนะ
2: ได้เลยจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปทำขนมไทยที่คุณยายเคยสอนไว้มาให้นะจ๊ะ

0: ไหวไหม
1: ก็โอเคนะจ๊ะ
0: งั้นก็ทานกันอีกเยอะๆเลยนะ
1: เธอก็กินก่อนก็ได
2: ้โอ๊ยไม่เป็นไรฉันรอก่อนได้เธอกินก่อน
1: เธอกินก่อนเธอ
2: เธอนั่นแหละ
1: เธอนั่นแหละกินก่อนเธอ
0: นี่ไม่ต้องแย่งกันหรอกนะทั้งหมดนี้แล้วเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ใหม่ก็ได
3: ้กลับมาแล้วครับฮ่ามีขนมด้วยเหรอขอสักชิ้นนะครับอีขนมอะไรเนี่ยเค็มสุดๆขนมอะไรก็ไม่รู้อ่ะเค็มไม่มีความอร่อยเลย
4: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มอย่างนี้ล่ะ
2: ฉันว่าเธอทำอะไรผิดสูตรไปหรือเปล่าจ๊ะ
4: ฉันว่าฉันทำตามสูตรที่คุณยายสอนมาทุกอย่างนี่นะ
0: ไม่ได้แล้ว
4: อย่างนี้ต้องลองทำใหม่ดูอีกครั้ง

0: ไงบ้าง
1: อีก็ยังเค็มอยู่อ่ะพี่ยังเค็มเหมือนเดิมเลย
0: ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ต้องลองดูอีกครั้งต้องลองดูอีกครั้ง
2: กลับมาแล้วจ้าโอ้โหทำขนมกินกันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยร้องไห้ทำไมล่ะลูก
0: คุณแม่ค่ะก็ทำอาหารอะไรก็ไม่อร่อยแล้ว
2: จะไปได้ยังไงกุ๊กเนี่ยนะทำอาหารไม่อร่อย
3: ถ้าไม่เชื่อแม่ก็ลองชิมขนมพวกนี้ดูสิครับ
2: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มปี๋อย่างนี้ล่ะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะคะก็ทำอาหารอะไรไม่ได้อีกแล้ว
2: ไม่แม่ไม่เชื่อหรอกว่ากุ๊กทำอาหารไม่อร่อยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ขนมรสชาติแปลกไปแต่ต้องไม่ใช่ฝีมือกุ๊กแน่นอน

0: เอ๊มีคนฉีกถุงเกลือมาเติมแล้วนี่นาแล้วทำไมขวดเกลือมันยังเหลือแค่ก้นขวดล่ะเนี่ยรู้แล้วล่ะกุ๊กเอาขวดน้ำตาลนี่ไปใช้ทำขนมใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในขวดนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำตาลหรอกนะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นเกลือต่างหาก
1: ฮะเกลือเหรอคะ
0: แม่ว่าต้องมีคนเติมเกลือใส่ขวดผิดแน่ๆเลยอ้าวนั่นมันถุงเกลือหรอกเหรอตายจริงยายคิดว่าถุงน้ำตาลซะอีก
1: คุณยายเองเหรอคะโอ๊ยคุณยายอะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะเนี่ย
0: อย่าโกรธยายเลยนะ
2: นั่นสิกุ๊กยายเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก
1: กุ๊กไม่ได้กอดคุณยายหรอกค่ะกุ๊กแค่ใจหายเท่านั้นเองนึกว่าชาติเนี้ยจะทำอาหารอะไรไม่ได้แล้วสิอีก
0: โถหลานรักของยาย
3: เพราะความเชื่อมั่นของคุณแม่ในตัวกุ๊กแท้ๆที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันกระจ่างได
0: ้ก็เพราะแม่รู้จักลูกแม่ดียังไงล่ะจ๊ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็จะเชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอจ้ะ
1: คุณแม
4: ่ดีละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะทำขนมให้พวกเธอทานหน่อยนะคราวนี้ใช้น้ำตาลจริงๆแล้วรับรองว่าต้องอร่อยแน่
5: ๆจ้า
4: หลังจากนั้นกุ๊กก็กลับมาทำอาหารได้อร่อยเหมือนเดิมแล้วออกจริงๆค่ะต้องขอบคุณคุณแม่นะคะที่เชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอกุ๊กรักแม่ที่สุดเลยค่ะ

0: ในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็นี่พี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับโจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับตัวอาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาเงาวาววาวแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนนูนออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดกดเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอะไรแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อ

0: อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวคือครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่ตัวจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์@thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบ

ือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15หน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า5 talent

0: อะไรกันเล่าทำไมถึงขึ้นมาเร็วแบบนี้ฉันยังไม่ทันได้ขันเรื่องเลยนะคุณพระอาทิตย
1: ์อ้าวโทษทีนะคุณไก่วันนี้ฉันตื่นเต้นเป็นพิเศษก็เลยขึ้นมาเร็วไปหน่อยนะตอนนี้เนี่ยเป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนติดกันเลยนะ
0: เชอะไม่รู้ไม่ชี้ล่ะฉันอุตส่าห์ซ้อมขันตั้งแต่เมื่อวานสื่นชนะรู้ไหม
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะกลับลงไปใหม่ให้อีกรอบนึงก็แล้วกันนะ
0: ต้องอย่างนั้นสิที่ใจดีสมกับที่เป็นคุณพระอาทิตย์

0: ยนี่เดี๋ยวสิเมื่อกี้น่ะยังไม่ใช่เสียงของฉันนะเ
1: ดี๋ยวอรุณสวัสดิ์จ้าวันนี้เป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนด้วยกันอย่าลืมดูกันนะเด็ก
2: ๆโอ้นายโอ้นาย
3: โอ้นาย
4: แบบนี้แขวันก็ต้องเป็นคนหานะส่วนพวกเราก็รีบไปซ่อนกันเถอะ
5: 1 2 3 4 5แอบกันหรือยัง
6: เด็กๆจ๊ะช่วยมาทางนี้กันเดี๋ยวนึงสิจ๊ะ
7: ฮะ
8: คุณโป
6: คือว่าวันนี้คุณปู่ของฟักทองเขาเดินทางกลับมาเยี่ยมพวกเราแล้วก็อยากจะพาฟักทองไปทัศนจรทางทะเลสัก 2-3 วันป้าก็เลยจะขอพาตัวฟักทองกลับไปก่อนจะได้ไม่เจอเด็กๆ
2: ได
6: ้
2: เลยค่ะ
9: ไปเล่นก
2: ัน
9: ไปเล่นกัน
0: มาโถแล้วจะไปไหนของเจ้าฟักทอง
8: คือว่าผมยังเล่นกับเพื่อนไม่เสร็จเลยอะครับ
0: โอ้ยหลานช่างเป็นเด็กที่รักเพื่อนมากอย่างที่แม่ของหลานบอกเอาไว้จริงๆด้วยนะเอ้ยเอาเถอะถ้าอย่างนั้นนี่นะปู่จะพาทุกคนไปด้วยกันทั้งหมดเลยก่อนแล้วกัน
6: แต่ว่าแบบนี้คุณพ่อจะดูแลไหวเหรอคะเด็กตั้งหลายคน
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกปู่มีผู้ช่วยมือดีอยู่พวกหลานหลานรีบกลับไปขออนุญาตพ่อแม่ของพวกหลานหลานให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วค่อยตามมาเจอกับปู่และฟักทองที่เรือของปู่ที่จอดเอาไว้ที่ชายหาดก็แล้วกันนะอย่าช้าล่ะ
2: เย้ใ
4: จเย้จ้าเลย
0: เอาล่ะเมื่อมาพร้อมกันแล้วปู่ก็จะขอแนะนำให้พวกหลานหลานรู้จักกับลักกี้ผู้ช่วยของปู่มือดีมากลักกี้เนี่ยเขาเป็นนกเพนกวินสีทองที่มีถิ่นกำเนิดลึกลับมากและมีความสามารถพิเศษหลายอย่างด้วยกันทีเดียว
4: บินให้ดูหน่อยสิจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
10: เฮ้ยนี่เขียวหวานนกเพนกวินน่ะเขาบินไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ร้องจิ๊บจิ๊บหรอกนะ
0: ก็ปู่บอกแล้วว่าลักกี้นะมีความสามารถพิเศษหลายอย่างไงลืมแล้วเหรอบอกมาตะกี
9: ้
0: การเดินทางท่องเที่ยวไปในท้องทะเลน่ะแม้จะสนุกแต่ก็มีภัยอันตรายมากมายดังนั้นปู่หวังว่าพวกหลานจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆที่ปู่จะมีให้ต่อไปอย่างเคร่งครัดและจะไม่ทำอะไรที่จะสร้างความหนักใจให้ปู่และก็ลักกี้เขานะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ออกเดินทางกันได้เลย

0: ละหลานหลานปู่จะให้ยืมกล้องสองทางควายไปส่องดูทิวทัศน์กันนะแต่ว่ากล้องนะมีแค่ตัวดังนั้นพวกหลานหลานต้องทำยังไงรู้ใช่ไหมดีมากเอาไป
1: ทำไมหัวเห็ดอยู่ไกลจังเลยอ่ะ
2: อ๋อนี่น่าเขาถึงเรียกว่ากล้องสองทางไกล
3: เย้ย
4: ผิดด้านแล้ว
0: ฉลาด
5: นั่นคุณหวานใช่ไหมครับปู่
0: อ๋อไม่ใช่หรอกนั่นคุณหมึกตั้งหากล่ะ
4: แต่ว่าคุณปู่ของฟักทองครับผมว่าหน้าตาแบบนั้นนะน่าจะเป็นคุณหวานมากกว่านะครับ
0: หน้าตาอย่างนั้นน่ะใช่แต่ว่าเจ้าตัวนั้นน่ะไม่ใช่
1: แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะแต่ว่าดูยังไงยังไงก็เป็นคุณหวานชัดๆเลยนะคะคุณปู
0: ่เห็นไหม
4: งงเลย
2: ฮะนู่นๆมีปลาบินด้วยไหนๆๆขอดูด้วยสิ
5: บินได้เป็นไปได
4: ้นั่นน่ะสิไม่รู้เหมือนกันมันแปลกดีนะ
0: เห็นไหมล่ะปูบอกแล้วสัตว์ทะเลแถวนี้น่ะขี้เล็ดออกจะตายไปอย่างปลาฉลามนั่นน่ะที่จริงแล้วก็คือเต่านะส่วนที่ดูเหมือนปลาบินพวกนั้นน่ะที่จริงแล้วน่ะเป็นของเล่นของลูกคุณ

马槽。

0: แล้วนี่พวกเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันหรือครับผลโพ
1: จริงสินะผมยังไม่ได้บอกกับพวกหลานๆเลยนี่นะพวกเรากำลังมุ่งหน้าไปตามแผนที่นี้กัน
2: แผนที่เหรอคะแต่ว่าเปลือกหอยนี่ดูยังไงก็ไม่เหมือนแผนที่เลยนี่คะคุณปู
1: ่คอยดูกันให้ดีนะพวกหลานก็คือความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของลักกี้มนต์คลายเปลือกหอยยังไงล่ะ
3: แล้วแผนที่นี้บอกทางไปที่ไหนล่ะครับคุณปู
1: ่แผนที่นี้ก็คือลายแทงบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ของโจรสลัดฟันดำพวกหลานคงจะกลัวจะถูกหาว่าฟันดำเหมือนโจรละสินะ
2: เล่นตัวอะไรครับคุณปู
1: ่ไหนขอดูก่อนนะซูมซูมเจ้าพลักเห็ดตามมาถึงที่นี่เชียวนะลักกี้เร่งเครื่องหนีเต็มกำลัง
0: ไม่ต้องหนีด้วยล่ะครับคุณปู
1: ่มาแผนที่นี้ปู่ใช้เวลาหลายปีในการค้นหาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อสืบหาเบาะแสของมันและในที่สุดปู่ก็ได้มันมาจากเกาะร้างแห่งหนึ่งแต่แล้วปู่ก็พบว่าเกาะแห่งนั้นอยู่ในอาณาเขตการดูแลของพระเข็นแล้วตั้งแต่นั้นพระเข็นก็ตามปู่กับลักกี้มาโดยตลอดแต่อย่าหวังว่าจะจับตัวกัปตันพับกินได้ง่ายๆเลยนะเจ้าคลาร์กเท
4: นกัปตันพับกิน
1: ใช่แล้วนี่คือชื่อที่ปู่ใช้ในการเดินทางผจญภัยเหล่านั้น
2: โอ้โหสุดยอด
1: เท่ด้วยเดินหน้าเต็มกำลัง

0: บีบอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ
1: เวกกี้

0: ลัดผักผจญภัยภาค2
1: ตามที่หลายแห่งบอกไว้สมบัติถูกซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งบนเกาะนี
2: ้เอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้ำไหนล่ะครับคุณโป
1: นั่นสินะนึกออกแล้วคราวที่แล้วที่ปู่ไปพบเปลือกหอยแผ่นที่สมบัติเนี่ยบนหีบใส่เปลือกหอยมีสัญลักษณ์แบบนี้เขียนอยู่ด้วยครั้งนี้พวกเราก็คงจะต้องสำรวจหาถ้ำที่มีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่เช่นกันมีใครสงสัยอะไรอีกไหม
3: ไม่แล้วค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ลุยกันเลย
4: เฮ
5: ้ยงงงงงง
0: เดี๋ยวครับคุณปู
1: ่มีอะไรเหรอ
0: ข้าพ่อก็สงสัยว่าถ้ำเขาไปตามหาเนี่ยใช่ถ้ำนี้หรือเปล่าครับ
1: ปะโถ่อยู่ใกล้แค่นี้เองเหรอแบบนี้จะเข้าไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
2: งั้นเดี๋ยวผมจะผลักหินออกให้เองครับคุณโป้เฮ้ย
1: เรื่องบางเรื่องก็ดูเหมือนจะเกินกำลังของเราใช่หรือเปล่านะ
2: ฮะแล้วแบบนี้พวกเขาจะทำยังไงกันดีล่ะครับโบ
1: พวกเราเนี่ยนะมาช่วยกันค่อยๆคิดหาทางออกกันดูก็แล้วกันนะเพื่อจะได้ผลแต่เงียบชะ
0: เอ๊ะที่นี่มีผึ้งด้วยเหรอ
1: จริงด้วยสิเคยได้ยินมาว่าเด็กคนนี้สามารถควบคุมผึ้งได้บางทีเขาอาจมีวิธีดีๆในการเปิดปากถ้ำโดยให้พวกผึ้งช่วยก่อนได้อันเนี้ยนะ
0: พี่ผึ้ง
6: ฉันคือกัปตันเขียวหวาน
1: ฮะปะโถจริงจังกันหน่อยสิพวกหลาน
0: คุณพึ่งเขาบอกว่าถ้ำเนี้ยยังมีทางเข้าอีกทางนึงด้วยล่ะครับคุณปู
1: ่ยังงั้นหรอกเหร
2: อเฮ้ยเฮ้ย
0: เฮ้ยผู้พึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นทางเข้าอีกด้านนึงครับคุณปู
1: ่พวกเราก็ลองเข้าไปดูกันเลยระวังตัวกันให้ดีด้วยล่ะทุกคนนะตามมา
5: เฮ้ยเบียดเจ
1: ๊จะมาอย่างเดี๋ยวชน
5: เฮ้ย
1: ระวังด้วย
5: ทันดีเฮ้ย
0: เฮ้ยตัวตายแล
5: ้
0: ว
5: โอ้ตะที
2: ขอนแก่นต้องไปทางซ้ายถ้าไปทางขวาจะไม่เก่งเลยพวกเรามากันถึงที่นี่ได้ก็แสดงว่าพวกเราต้องเป็นคนเก่งนะ
1: ไอ้เดี๋ยวไม่ทันละเห็นไหมล่ะมันเป็นกับดักนะ
3: กับดักเหรอ
1: ใช่แล้วต่อไปทุกคนต้องระวังตัวให้ดีอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆอีกรู้ไหม
3: ครับ
1: ตามมาเพิ่มเพิ่ม
3: ข้างหน้าคือถ้ำสมบัติแล้วล่ะดีใจส่งเสียงดังๆกันได้เลย
2: ใช่ย่อ
0: เบาเบาสิ
1: เบาหน่อย
2: อ๋อ

0: นั่นไงล่ะเจอแล้วอยู่นี่เองเอาละพวกเรากลับกันเถอะ
1: ฮะแล้วคุณปู่จะไม่เอาสมบัติพวกนี้ไปด้วยเหรอครับ
0: ปู่ได้สิ่งที่ปู่ต้องการแล้วสมุดบันทึกเล่มนี้ไงล่ะหลานเก่งมากพวกหลานๆทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับขึ้นเรือแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะไม่ต้องตกใจไปนะพวกหลานๆราเคนเอ๋ยฉันขอโทษเจ้าด้วยนะที่ฉันแอบหยิบของของเจ้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่พวกเราก็ไม่ได้แตะต้องทรัพย์สมบัติอื่นๆเลยนะนี่ของสิ่งนี้ฉันขอคืนให้เจ้าก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะชดเชยความผิดไม่ได้แต่ยังไงฉันก็หวังว่าเจ้าจะยกโทษให้กับฉันนะอย่าโกรธกันเลยดีกันนะ
2: คุณพระเข้มใจดีที่สุดเลย
0: ขอบใจเจ้ามากนะอย่าลืมแรงฟันก่อนนอนนะเพื่อสุขอนามัย
1: คุณปู่ครับแล้วมีอะไรเขียนอยู่ในสมุดบันทึกเล่มนั้นหรอครับ
0: กาลครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนแม่เป็ดตัวหนึ่งฟักไข่หลายฟองไข่ทั้งหมดก็ฟักออกมาเป็นตัวยกเว้นอยู่เพียงฟองเดียวแต่แม่เป็ดก็ยังเพียรพยายามกอกไข่ต่อไปจนกระทั่งไข่ฟองนั้นฟักออกมาเป็นลูกเป็ดที่แตกต่างจากลูกเป็ดตัวอื่นทำให้ลูกเป็ดตัวอื่นพากันรังเกียจไม่ยอมเล่นด้วยเมื่อปู่บังเอิญไปพบกับมันเข้าก็เลยรู้สึกสงสารจนต้องเก็บมันเอามาเลี้ยงหวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งมันจะเติบโตขึ้นเป็นหงส์ขาวที่สุขภาพแข็งแรงและแล้ววันหนึ่งมันก็เติบโตขึ้นเป็นนกชนิดอื่นจริงๆแต่ทว่ามันไม่ใช่หงส์ขาวลูกเป็ดที่เรตัวนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นเพนกวินสีทอง
3: ลัคกี้เหรอ
0: ถูกแล้วล่ะปู่ก็เลยต้องช่วยมันสืบหาและในที่สุดปู่ก็ได้ข้อมูลมาว่าโจรสลัดฟันดำเคยไปยังดินแดนของเพนกวินสีทองมาแล้วและน่าจะเขียนบันทึกถึงวิธีการเดินทางเก็บเอาไว้ด้วยปู่ก็เลยเริ่มออกเดินทางตามหาสมุดบันทึกของโจรสลัดฟันดำเล่มนี้นับแต่นั้นมายังไงล่ะ
1: อ๋อมีหน้าล่ะคุณปู่ถึงไม่ได้สนใจสมบัติอย่างอื่นเลย
0: ใช่การที่ปู่ได้ช่วยเหลือลัคกี้ที่เป็นเพื่อนรักของปู่มันก็มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดแล้วล่ะ
4: คุณโปครับผมขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆขอบคุณคุณโปนะครับนี่เป็นการเดินทางที่สนุกมากเลย
0: อย่างนั้นหรอกเหรอถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีแล้วล่ะ
2: แล้วเมื่อไหร่คุณปู่จะกลับมาหาพวกเราอีกครับ
0: ปู่ก็ยังไม่รู้หรอกนะเพราะว่าหลังจากพาพวกหลานๆกลับไปส่งที่บ้านแล้วปู่ก็จะออกเดินทางไปยังเกาะเพนกวินสีทองตามที่บันทึกเขียนเอาไว้
4: คุณปู
0: ่เบาแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีนะรู้ไหม
3: ครับคุณปู
0: ่กูจะขออะไรพวกเจ้าสักอย่างหนึ่งจะได้ไหมล่ะ
1: อะไรล่ะครับคุณปู่
0: คือว่าเพลงที่พวกเจ้าร้องเมื่อตอนขามาน่ะกูอยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งจะได้หรือเปล่า
3: ได้เลยครับ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแลขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้

พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อนที่แล้วเริ่มต้นกับการแข่งขันในช่วงอย่างนี้ต้องแบนกติกาของสัปดาห์นี้ก็คือให้ทีมผู้แข่งขันตั้งค่าให้เพสโตรถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้งแต่ละทีมแข่งขันกันอย่างจริงจังครับยังกับการแข่งขันโอลิมปิกกันเลยทีเดียวก่อนจะไปชมการแข่งขันกันต่อเรามาทบทวนวิธีการตั้งค่าป้องกันการแอบซื้อแอปหรือการสั่งซื้อแอปแบบไม่ตั้งใจกันอีกทีครับแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นและเชียร์ทีมที่ชื่นชอบให้ผ่านภารกิจกันต่อได้เลยครับ
1: พร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: เอา
3: แล้ว
2: ครับตอนนี้น้องเร็วมากครับเร็วเร็วเอาใส่รหัสเลยนะฮะรหัสอะไรนะใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวครับทำไปเรื่อยๆครับอาจจะผิดก็ได้อะไรก็ได้นะฮะมีโอกาสครับกดโอเคยังกดโอเคนะเอาละครับข้อที่2นะครับโทรศัพท์ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแท็บเล็ตนะฮะตอนนี้จีน่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับน้องดีนากำลังคิดเลขอยู่ค่อนข้างยากนะฮะตอนนี้เสร็จ2อันแล้วนะฮะ
0: การตั้งค่าให้ Play Store ถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้ง Android 1กดไปที่แอป Google Play บนหน้าจอโฮม2กดแถบ4ขีด3หาและกดคำว่าตั้งค่า4กดเลือกต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อ5กดเลือกหัวข้อบนสุดเพื่อถามรหัสในการซื้อทุกครั้ง6หลังจากเลือกแล้วให้ใส่รหัสผ่านและกดตกลงการตั้งค่าป้องกันการกดซื้อภายใน App Store ทั้งมือถือและ MacBook 1ไปที่การตั้งค่าเวลาหน้าจอ

0: จำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวเปิดจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store 2. แตะการซื้อภายในแอปไม่อนุญาต 3. หลังจากนั้นให้ตั้งค่ารหัสเวลาหน้าจอเพื่อป้องกันการเข้าถึงการตั้งค่าเปิดใช้งานการจำกัดใช้รหัสเวลาหน้าจอกรอกรหัสผ่าน4หลักกรอกรหัสผ่าน4หลักอีกครั้ง
1: ตอนนี้ครอบครัวของ GG Fighting น่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับเอาละครับดีนาตอนนี้กดได้ใช่ไหมฮะเอาละไปปั๊บกดรหัสเสร็จโอเคเลยนะฮะไปไปอะไรบ้างกดกดกดให้ครบครับเสร็จแล้วก็เข้าไปเลยถ้าเสร็จแล้ว
2: มันไม่เวิร์กขึ้นกดนี่
1: มามาจ้ะโอเคได้กดโอเคป่ะ
2: 2 4 6 2 3 2 4 3 4
1: โอเค
2: 2 3
1: ได้นะครับเอาละครับถ้าเสร็จแล้วก็กดกริ่งเลยนะฮะถ้าเสร็จแล้วทั้ง2อันนะฮะทั้งโทรศัพท์แล้วก็แท็บเล็ตนะ
2: 1 2
1: เอาละครับตอนนี้คุณแม่กำลังมือสั่นกันเลยทีเดียวนะฮะมือสั่นกันเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับ
2: กดยกเลิก
1: เอาละครับน้องดีนัทเพิ่มนิดนิดครับเสร็จแล้วเหรอฮะเอาละครับฝั่งนู้นเสร็จแล้วฝั่งนี้เสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วกดกริ่งฮะกดกริ่งครับยังนะฮะสโลวัตชัวฮะสโลวัตชัวฮะเอาล่ะ
2: อย่าช้า
1: ค่อยๆนะฮะโอ้โห
2: ศ
1: ู
2: นย์หนึ่ง
1: ไปเรื่อยๆฮะไม่เป็นไรฮะถ้าสมมุติว่าฝั่งนู้นผิดก็มีอาจจะได้เหรียญน้อยลงนะฮะ
2: 4 1 1 4 1 1
1: ใจเย็นๆนะครับ
2: กดตกลง
3: ตกลง
1: โอเคเอาแล้วนะฮะทำไปครับ
3: โอเค
1: มันเร็วจังอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองทีมตอนนี้นะเมกะดีนานเนี่ยเสร็จก่อนนะเสร็จก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าคะแนนจะเป็นยังไงเหรียญจะได้เท่าไหร่นะฮะส่วนจีจีไฟติ้งก็มาเป็นอันดับ2นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับท่านคณะกรรมการได้เดี๋ยวไปรวบรวมคะแนนกันอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกเลยโหทั้งน้องจีจีแล้วก็น้องดีนานี่คิดเลขเร็วนะคิดเลขเร็วแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยตอนแรกเห็นนำมาอยู่เลยนะฮะแต่เหมือนดีนานตีตื้นไปโอ้เก่งมากๆเลยนะครับอยากถามทั้งสองครอบครัวแล้วกันนะฮะน้องดีนานะเคยแม้เราตุกคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ตั้งค่าแบบที่เราเล่นเกมแบบเมื่อกี้เนี้ย
2: เคยไหม
1: อ่ะคุณแม่เคยไหม
4: จริงๆไม่ได้เคยทำให้เขาทำให้ของพี่ชายค่ะพอดีที่โรงเรียนของพี่ชายเนี่ยเขาจะบังคับเลยว่า เด็กจะต้องเอา iPad ไปโรงเรียนแล้วทีเนี้ยเขาก็จะให้เราควบคุมการใช้ iPad ของลูกซึ่งให้เราตั้งสอนให้เราตั้งว่า เล่นเกมได้แค่นี้นะต่อวันอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบพบเวลาที่เราตั้งแล้วเนี่ยมันก็จะดับอัตโนมัติเลย
1: เฮ้ยดีแบบนี้ดีมันเหมือนบังคับตัวเองแล้วก็ดูแลได้อย่างใกล้ชิดนะฮ
4: ะ
1: น้องดินันถ้าสมมติคุณแม่กับ
4: คนนี้ยังไม่ได้เอา iPad ไปโรงเรียนก็เลยยังไม่ได้ทำให
1: ้สมมติคุณแม่เขาตั้งค่าแบบนี้แบบแม่เราบล็อกแบรนด์ไว้กับเราอย่างเงี้ยรู้สึกยังไง
4: อดเล่นใช่ไหม
1: อดเล่นเสียใจไหม
5: เสียใจ
1: เสียใจเอาแล้วเราจะทำยังไงอ่ะ
5: ก็วันหลัง
1: แล้วกันนะครับเดี๋ยวพอโตแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้พวกแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้คงจะมีการตั้งอย่างนี้นะครับเอาละครับส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่เล็กและน้องจีจี้ฮะน้องจีจี้ฮะมีไหมที่คุณเราคุณพ่อคุณแม่ตั้งรหัสแบบนี
6: ้ไม่มีค่ะเพราะปกติเราจะตั้งให้พ่อกับแม่ทำเข้าค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับคุณหัวหน้าครอบครัวลูกนะน้องจีจี้เป็นคนตั้งรหัสให้คุณแม่แล้วก็คุณพ่อด้วยจริงจริงป่ะ
7: จริงค่ะ
1: เขาทำยังไงบ้าง
7: เขาก็ตั้งรหัสตามที่เขาคิดอะค่ะเขาตั้งบางทีแม่ก็เข้าไม่ได
1: ้ห้ามคุณแม่เปิดดูซื้อช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้ป่ะนะฮะ
7: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมให้ถึงให้คุณลูกเป็นคนตั้งรหัส
7: เขาชอบเอาไปตั้งรหัสนะคะเขาก็จะตั้ง
1: แล้วคุณพ่อมีปัญหากับคุณพ่อไหม
6: ไม่มีค่ะเพราะว่าถ้าเวลาหนูตั้งเสร็จหนูก็จะเป็นคนเอาไปให้คุณพ่อดูคุณพ่อก็ถ้าบอกว่าเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้จำได้ก็เดี๋ยวคุณพ่อก็ไปบอกคุณแม
1: ่
6: ก็แผนแตก
1: แผนแตก คุณแม่รู้รหัสคุณพ่อมาอีกรู้ไหม
6: รู้ค่ะ
1: รู้โอเคผ่านไปนะครับแต่ก็ครอบครัวนี้ผมว่ามันก็เป็นอีกแบบนึงนะฮ
7: ะ
1: ที่คุณลูกเราคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ให้สิทธิ์คุณลูกทำแบบนี้ได
7: ้
1: เหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่า
7: เป็นเพื่อนกัน
1: รู้สึกเป็นเพื่อนกันไหมฮะกับคุณพ่อคุณ

0: รู้สึกค่ะ
1: นะฮะทำอะไรได้เคยพาคุณแม่ไปเล่นเกมกับเราไหม
0: เคยค่ะบางทีแบบเวลาเข้า TikTok อะไรประมาณนี้ค่ะแม่เวลาเอากล้องไปถ่ายหน้าแม่ก็ยิ้มอะไรก็ถ่ายกับเรา
1: แม่เขาช่วยเราเล่น TikTok มั้ย
0: ก็ช่วยค่ะ
1: คุณเขาเรียกเป็นครอบครัวโซเชียลอ่ะเรามาดูคะแนนกันดีกว่าตอนนี้ท่านคณะกรรมการนะฮะได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาประกาศของทีมจีจี้ไฟติ้งกันก่อนนะครับแม่เล็กและจีจี้นะครับได้ไป300เหรียญครับตอนนี้แต่ส่วนทีมเมกะดีนานนะครับสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนได้ไป400เหรียญครับเอาละครับแต่ตอนนี้นะฮะต้องรวมกันนะฮะตอนนี้ไฟติ้งนี้ได้600เหรียญนะฮะส่วนเมกะดีนานได้ไป500เหรียญตามกันแค่100เหรียญเองยังมีอีก1ภารกิจนะฮะไม่น่าเชื่อเอาตรงๆแล้วเมื่อกี้เขาทางนี้นำเลยนะแต่ตอนนี้ปุ๊บอาจจะคุณนุชอาจจะชำนาญกว่าคุณเล็กนิดนึงนะครับ
2: พ่อแม่หรือผู้ปกครองหลายๆคนที่ให้ลูกๆใช้คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนำไปเล่นเกมเข้าใช้แอปแล้วพบว่าหลายต่อหลายครั้งลูกๆได้แอบซื้อแอปหรืออาจจะพลาดกดปุ่มไปซื้อแอปโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งการซื้อในเกมหรืออัปเกรดด่านใหม่ๆที่สมัยนี้มีการโฆษณาชวนซื้อแถมยังมีลูกเล่นหลอกล่อให้กดเข้าไปโหลดได้อย่างเนียนอีกด้วยแต่ในช่วงอย่างนี้ต้องแบนเราได้แนะนำเคล็ดลับไว้แล้วคุณพ่อคุณแม่แค่สละเวลาเพียงเล็กๆน้อยๆเพื่อตั้งค่าการใช้งานก็จะสามารถลดและป้องกันปัญหาเงินออกจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวได้แล้วครับ
1: ไม่ต้องห่วงนะฮะยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะฮะภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยในรอบนี้นะฮะเราจะพาคุณแม่นะฮะเข้าไปสู่ภารกิจร่วมเล่นเกมออนไลน์กับลูกๆอย่างจริงจังกันเลยภารกิจนี้มีชื่อเกมว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับ
2: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการแข่งขันวันนี้เราจะมาแนะนำอีกเกมในกลุ่มโคดดิ้งนั่นก็คือเกม Frozen ซึ่งนำตัวละครเอกที่เด็กๆทั่วโลกหลงรักก็คือเอลซ่าราชินีหิมะนั่นเองเราสามารถเข้าไปเล่นเกม Frozen นี้จากเว็บไซต์ code.org ได้แบบฟรีๆเลยครับในเว็บไซต์ code.org จะได้เรียนรู้พื้นฐานของวิธีการเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิมมักเป็นข้อความแต่ในเว็บไซต์นี้เราจะสร้างสรรค์การฝึกเขียนโค้ดด้วยการต่อบล็อกทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายๆเพียงแค่ลากและวางเพื่อเขียนโปรแกรมได้ครับโปรแกรมคือชุดคำสั่งที่จะบอกให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรสำหรับเกม Frozen ที่จะแข่งขันกันนี้คือการสร้างชุดคำสั่งว่าจะให้เอลซ่าจะเคลื่อนไหวบนลานน้ำแข็งได้อย่างไรเมื่อคุณผู้ชมได้เข้าไปถึงหน้าโปรแกรมแล้วไม่ต้องกลัวครับว่าจะยากเกินไปเพราะบนกรอบด้านบนจะมีคำแนะนำให้ทำตามทีละขั้นลองไปเล่นกันดูได้นะครับ
1: คราวนี้ผมอยากถามแม่นิดนึงนะฮะเวลาเลือกเกมให้ลูกเล่นเพื่อเสริมทักษะอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาสมองเนี่ยเลือกให้ลูกยังไง
3: ส่วนใหญ่ถ้าให้แม่เลือกก็ปั้นลูกหรือแม่ก็แบบเล่นเกมภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กคิดแบบสะกดคำแล้วก็เลือกอันที่ถูกต้อง
1: อ
3: ันนี้คือที่แม่เลือก
1: มาถามความคิดลูกก่อน
3: น้องดีนาม
1: น้องดีนามพูดจริงๆเลยชอบเล่นเกมแบบไหน
0: เยอะแยะไปเลยเ
1: กมอะไรอย่างเช่น
0: เหมือนแบบ
3: เกมอะไร
1: เกมอะไรลูก
0: แบบมีเกมอะไรเยอะๆแบบเหมือนโรบอทอะค่ะ
1: โรบอทคือพวกคุณ
3: โรบอท
1: คืออะไรฮะ
3: แบบเหมือนชีวิตจริงใช่ไหมคะเหมือนเล่นชีวิตจริงพาไปไหนมาไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
0: แบบ
3: ใช่หรือเปล่า
0: ต่อสู้กันมือแบบเกมเยอะแยะแล้วก็มันต่อสู้กัน
1: ต่อสู้ขนาดไหนต่อสู้ขนาดไหน
0: แบบ
1: ธรรมดาของเด็กผู้ชายผมบอกเลยต่อสู้แบบไหนมีปืนไหม
0: บางคนก็มีเลย
1: มีหมัดไหม
0: มีครับ
1: มีมีดไหม
0: มีครับ
1: มีทุกอย่างเลยเอาที่เขาเด็กเขาชอบเด็กเขาชอบอย่างนี้คุณแม่เวลาเขาชอบเขาได้เล่นเกมพวกนี้บ้างไหม
3: เล่นค่ะเล่นพี่เล่น
1: พี่เล่นด้วยน้องเล่นด้วย
3: ใช่เวลาพี่จอยแบบอินเทอร์เน็ตเราเล่นออนไลน์ระหว่างเพื่อนในโรงเรียนนะคะแต่ว่าคืออยู่คนละหลังแล้วเขาเล่นเชื่อมต่อคนนี้ก็จะเฮ้ยไม่แฟร์คุณแม่ไม่แฟร์ก็จอย

0: ไปด้วยทุกรอบเลย
1: ทุกรอบเลย
0: เราก็ไม่เคยไปดูหรอกว่าเล่นเป็นหรือเปล่าแต่เขาก็ดูคุยกันรู้เรื่องอยู่อะค่ะ
1: เป็นภาษาเป็นสาววัยรุ่นกับการเล่นเกมแล้วคุณแม่เป็นห่วงไหมกับการที่เขาเล่นเกมประมาณนี้เป็นการต่อสู้อะไรแบบนี
0: ้มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้น
1: เท่าที่เห็นมันไม่ใช่แบบเลือดสาดใช่ไหม
0: ไม่มันเหมือนกับพาตัวการ์ตูนอันนี้ค่ะไปในบ้านไปเจอเพื่อนแล้วก็พากันไปปาร์ตี้หรือว่าพาไปแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเลือดสาดอะไรพวกนี้ไม่เล่นค่ะ
1: ไม่ได้เล่น
0: อะไร
1: เพราะผมว่าเขาจะเห็นน้องอยู่ใกล้ๆอ่ะถ้าเล่นขนาดนั้นอาจจะจอยกันไม่ได้
0: ใช่
1: นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องร่วมภารกิจกันนะครับส่วนครอบครัวนี้นะฮะฟังทางนี้นะคุณแม่เล็กฮะเวลาเลือกเกมหรือว่าอะไรต่างๆที่จะเป็นการพัฒนาสมองของเด็กในเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเกมเนี่ยคุณแม่เลือกยังไงฮะ
2: ตามใจเลยค่ะ
1: ตามใจครอบครัวนี้ตามใจอ่ะครอบครัวนี้ตามใจเลย
2: แต่ก็คือจะ
1: ไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอ
2: แม่จะดูอยู่ตลอดนะคะว่าเขาเล่นแล้วคือเป็นอันตรายต่อน้องไห
1: ม
2: เป็นความรุนแรงไห
1: ม
2: ถ้ารุนแรงนี่ก็คือจะบอกเขาว่าเล่นไม่ได้นะมันอันตรายสำหรับเราเขาก็จะเปลี่ยนแต่ส่วนใหญ่น้องจะชอบวาดรูปค่ะถ้าวาดรูปตัดต่อไอ้พวกไอบิดเพ้นใช่ไหมคะใช
1: ่
2: โรบอทก็เล่นค่ะ
1: ครับ
2: ก็จะดู
1: แบบเดินแบบใช้ชีวิตไป
2: ใช่ใ
1: ช่ด่านอะไรไป
2: ใช่ค่ะ
1: ครับอันนี้จะอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะอันนี้จะง่ายหน่อยแต่ก็มีบางครอบครัวผู้หญิงก็อาจจะมีการต่อสู้
2: ผาโขน
1: ฮะผาโขนจิจี้ชอบเล่นแบบไหน
3: เล่นก็บางทีก็เล่นโรบล็อกแต่ว่าเล่นบางทีก็เล่นไปกับพี่ชายอะค่ะเล่นแบบเล่นบล็อกฟู้ดอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: คือเล่นไปร่วมกันเลยมีต่อสู้ไหมแบบชกต่อยมียิงมีอะไรไหม
3: ก็ชอบไหมมีแบบเป็นแบบบล็อกฟู้ดก็แบบมีต่อสู้นิดหน่อยก็แบบ
1: อ๋อมีต่อย
3: ต่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี
1: ้
3: ย
1: เป็นรสชาติชีวิต
2: ใช่
1: ครับแต่ก็ไม่ถึงกับเลือดสาด
3: ไม่
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เพราะว่าในโรบอทมันเป็นเกมสำหรับเด็กอยู่แล้วมันก็แบบไม่ได้รุนแรงอะไรขนาด
1: มีอันไหนที่หนูแบบเสนอให้แม่บอกนั้นหนูอยากเล่นอันเนี้ยแล้วแม่ไม่ให้มีไหมเท่าที่เห็นแต่มิกกี้บอกแล้วคนนี้เป็นคนเลือก
2: ใช่ใช่
1: ไม่เท่าไหร่นะมีแบบนั้นเลือกแล้วแม่มาบอกไม่ควรเล่นเลยนะมีไหม
3: ไม่มีค
1: ่
3: ะ
1: ไม่มี
2: ส่วนใหญ่จะเป็นเล่นเกี่ยวกับเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเกมที
3: ่เด็กกับ
2: เด็
3: กกอง
1: เด็กกอง
2: ใช่
1: เดี๋ยวนี้กองกองคืออะไรกองกอง
3: เด็กแบบ
1: เด็กน้อยกองกองโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้สับวัยรุ่นขนาดนี้นะฮะกองกองนะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมกันทำภารกิจสุดท้ายกันนะฮะทีมนี้นำอยู่นะฮะส่วนทีมนี้นิดหน่อยเองทำได้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีทั้งคะแนนถูกคะแนนผิดคะแนนอะไรก็แล้วแต่เสร็จก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นเกมที่เราจะมาแข่งขันนะครับชื่อเกมว่า Frozen นะฮะซึ่งเป็นเกมในกลุ่มพัฒนาทักษะโคดดิ้งเกมนะครับสำหรับโคดดิ้งเกมในเกมที่รายการที่เรานำมาให้ผู้ชมได้รู้จักเนี่ยหัดเล่นเกมกันเนี่ยเป็นการฝึกพื้นฐานนะครับในการพัฒนาไปสู่การเขียนโค้ดซึ่งใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันนะครับและต่อไปยัง IoT เพื่อจะควบคุม AI นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเป็นการร่วมมือระหว่างคุณลูกกับคุณแม่นะฮะเอาล่ะตอนนี้เขียนแล้วฮะเขียนรูปแล้วนะฮะ
4: วิธีการเล่นเกม Frozenสำหรับการแข่งขันในเกมร่วมด้วยช่วยคิดรอบนี้มีกติกาดังนี้ครับเราจะมีโจทย์เป็นภาพแสดงเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะให้เอลซ่าเคลื่อนไหวไปตามกรอบที่วาดนั้นเช่นเป็นวงกลม5เหลี่ยมเป็นต้นผู้แข่งขันแต่ละทีมจะต้องสร้างโค้ดจากโปรแกรม Frozen ให้สามารถแสดงผลเหมือนกับกำหนดไว้มีจำนวนทั้งหมด5ภาพแต่ละทีมจะสลับกันเป็นผู้วาดภาพเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะและอีกคนหนึ่งจะต้องสร้างโค้ดเมื่อสร้างโค้ดแสดงผลได้ถูกต้องแล้วจะสลับกันทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ทั้ง5โจทย์ภายในกำหนดเวลา10นาที
1: ดูนะฮะครับ เราไม่รู้เลยว่ารูปอะไรนะฮะ อ้าวคุณแม่สี่เหลี่ยม
2: รูปอะไร
1: อะไรอ่ะ
2: ดู
1: วุ่นวายชีวิตดูวุ่นวายนะฮะเสร็จไหมฮะ
2: หนึ่งสองสามสี่หกลูกหรือห้าลูก
3: ห้า
2: เหรอ

0: นะโอ้ไม่น่าจะ5แล้วเนี
1: ่
0: ย
1: เยอะ
0: เยอะฮะชีวิตดูวุ่นวายฮะ
2: พี่กี่วงกลมกี่วงกลม
0: อืมเห็นไหมฮะเห็นไหมคุณแม่นะเห็นนะต่อรูปต่อไปรูปต่อไปเลยให้คุณแม่เห็นหน่อยให้คุณแม่เห็นหน่อยมาเลยไป
1: ใช่มิน่า

0: ที่ร่วมมือกันระหว่างแม่กับลูกนะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมถ้าใช่วิ่งกลับเข้าไปฮะเอาละครับอันนี้3แล้วนะด่านที่3แล้วนะฮะมีเวลาให้5นาทีตอนนี้หมดไปแล้ว
1: 1 2
0: 2นาทีแล้วนะ
1: 3 4 1 2 3 4 5 6กี่รูปเนี่ย1 2 3 4
0: เอาละครับตอนนี้5นาทีนะฮะยังมีเวลานะครับไม่ได้เลย
2: พี่นัน
3: อย่าชอบ
2: รีพีทไฟไง
3: ไฟ
2: อันนี้อะไรอันนี้อะไรไซส์เทนลูกไซส์เทน
0: อืม
2: พี่นันไม่จำเป็นจะต้องใส่โค้ดใหม่นะเมื่อกี้พี่นันแค่เปลี่ยนเลขก็พอ
0: นี่นี่ได้ไหม
2: สร้างเซอร์เคิลแล้วก็มูฟไลท์มูฟไลท
0: ์เอาละครับไปแล้วนะ
1: สี่เหล
0: ี่
1: ยมขนมเปี๊ยะ
0: ใช่ไหมฮะ
3: เออใช่ท่าสุดท้ายแม่ไป
0: แม่เร็วแม่แม่แม่เร็วสุดท้ายแล้วเร็วน่าจะไม่ถึงนาทีแล้วฮะ
1: 30วิน
0: าท
1: ี
0: เหลืออีก30วินาทีนี่30วินาท
1: ีนะ1 2 3 4กินเนี่ย1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6อะไรอ่ะเนี่ย
0: นั่นน่ะสีอะไรครับดูให้ออกฮะ
1: รังสีรังสีรังสีรังสีรังสีนี่
0: รังสีได้ไหม
3: 6คู่กับอะไร
0: 6
1: 6 75
0: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรวบรวมคะแนนกันก่อนแต่มาถามทีมไม่กะดีนานนิดนึงนะฮะคุณแม่นุชฮะเป็นไงฮะเมื่อกี้เกมเมื่อกี้ผมบอกได้เลยว่าผมก็งงแล้วก็ยากด้วยนะอันนี้ต้องมีการวาดรูปแล้วก็แบบจินตนาการไปด้วยเป็นไงเมื่อกี้ยากง่ายยังไงฮะ
2: มันก็ยากค่ะแบบคือแบบพอตื่นเต้นปุ๊บแล้วก็อุ๊ยนี่กี่วงนะอะไรอย่างเงี้ยก็ผิดตั้งแต่ตอนที่แบบเราจะวาดกี่วงดีอะไรเงี้ยแล้วพอใส่โค้ดก็มีความยากของการจิ้มมันก็แบบเครื่องมันเป็นเทคโนโลยีเนาะมันก็ไม่ใช่เมนูอะไรเงี้ยมันก็จะยากนิดนึง
0: ครับผม
2: ใส
0: ่น้องดีนานะฮะไม่คิดยากว่าแต่หน้าเรายิ้มมากเลยเราไปชิลเป็นนิสัยก็แบบเด็กชิลอะไรอย่างเงี้ย
2: ชิลมาก
0: ยากไหมลูก
3: น
0: ิ
3: ดเด
0: ีย
3: วค่ะ
0: นิดเดียวนะฮะเมื่อกี้ไอ้ส่วนที่ยากที่สุดของการโค้ดดิ้งเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรฮะ
3: แบบหนูงงอ่ะแล้วก็หนูลืมพิมพ์แล้วก็พิมพ์ไม่ได้หนูต้องหาองศาไม่เจ
0: อ
2: หนูรู้แต่หนูหามันไม่เจอใช่ไหม
0: ใช่ผมว่าเขารู้
2: หมดเลย
0: แต่เขาหาไม่เจออันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีฮะแต่ถือว่าได้มาร่วมกันทำงานเป็นภารกิจนี้เป็นภารกิจที่3แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้คะแนนนะครับเหรียญเนี่ยฮะคณะกรรมการได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนะฮะภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะประกาศคะแนนกันแล้วนะฮะมาที่ทีมจีจี้ไฟติ้งนะฮะได้ไปทั้งหมด400เหรียญครับและมาถึงทีมเมกะดีนานนะครับภารกิจนี้ได้ไป400เหรียญครับได้เท่ากันเลยนะครับจริงๆแล้วนี่ฮะทางทีม GG Fighting เนี่ยทำไป5นาทีทำไปได้5ด่านแต่ถูกต้องจริงๆคือ2ด่านก็เลยได้ไป400เหรียญนะฮะนี่เหมือนแบบเอ้ยเหมือนกันเลยใช้เวลาไป5นาทีเหมือนกันนะครับทำได้ไป3ด่านฮะแต่ถูกต้อง2ด่านเพราะฉะนั้นได้400เหรียญเท่ากันนะครับเอาละครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมมาตรงนี้นะฮะผมจะประกาศคะแนนรวมกันแล้วนะฮะถ้าใครได้มากกว่านะฮะก็จะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับเอาละครับเราจะประกาศทีม GG Fighting กันนะครับ3ภารกิจนะครับรวมแล้วได้ไป 1,000 เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับรวม3ภารกิจได้ไป900เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะฮะทีมที่เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคในวันนี้คือทีม GG Fighting ยินดีด้วยนะครับทีมผู้ชนะนะครับจะได้รับนะฮะโล่เกียรติคุณทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับมานะครับนี่นะจีจี้นี่ถ้วยรางวัล นะครับและนี่คือทุนการศึกษาครับนี่นะ

0: นี่เรามีส่วนสักเท่าไหร่ดี
1: หมดเลย
0: หมดเลยนะฮะครอบนี้ครอบครัวนี้ลูกเป็นหัวหน้าครอบครัว
2: ธนาคาร
0: และนี่ครับเกียรติบัตรครับขอเสียงปรบมือของคุณแม่วันนี้ด้วยนะเอาละครับส่วนทีมเมกาดีนาไม่ต้องเสียใจนะลูกนะแบบโอ้โหแต่สู้กันได้สมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับทีมเมกาดีนานะครับได้รับไปเลยนะครับเกียรติบัตรจากกองทุนนะครับพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นี่เลยครับขอเสียงปรบมือยังยิ้มได้อยู่นะเอาละครับคุณแม่ครับคุณแม่นุชครับวันนี้ได้อะไรมีความสนุกขนาดไหน
3: สนุกสนานแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะได้กลับไปรู้วิธีการดูแลจัดการลูกแล้วว่าให้ห่างไซเบอร์ยังไง
0: ครับผมและคุณแม่ฮะเป็นไงวันนี
2: ้สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ได้ประโยชน์อะไรกับบ้านบ้างฮะกับอะไร
2: ได้รู้ว่าแม่วาดรูปไม่ดีเลยไม่ได้เรื่องเลย
0: เพิ่งรู้นะแม่วาดรูปไม่ดีนะนะแล้วส่วนคุณลูกนะฮะจีจี้วันนี
4: ้ก็สนุกดีค่ะแล้วก็ได้มาหาประสบการณ์ด้วยค่ะ
0: ครับผม
4: แบบรูปกันสนุกสนุก
0: ครับผมสนุกนะฮ
4: ะ
0: ได้ทุนการศึกษาด้วยนะฮะแต่พี่ขอบอกตรงนี้เลยนะน้องจีจี
4: ้
0: น้องเป็นพิธีกรได้เชื่อพี่ไปให้สุดทางเลยนะครับ
4: อ่ะ
0: และนี่คือผู้ร่วมรายการของเราจีจี้ไฟติ้งและเมกะดีนานครับ
4: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้นะครับคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าเด็กๆของเรานั้นเก่งขนาดไหนครับเกมบางอย่างที่ผมเห็นเขาเล่นเนี่ยผมยังเล่นไม่เป็นเลยนะครับแต่ว่าน้องๆหนูๆสมัยนี้นะครับสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจริงๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนรู้จากลูกๆได้ครับเช่นให้ลูกๆสอนเล่นเกมหรือว่าสอนทักษะต่างๆในโลกออนไลน์ที่เขาทําได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆและยังได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับครอบครัวไปด้วยกันนะครับเอาล่ะครับในสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะมีทีมไหนมากันบ้างและจะมีความเก่งกันขนาดไหนทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมกับได้สร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกๆหลานๆในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับนี่แหละอันนี้หอมไม่ได้โตเป็นสาวแล้ว
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัปดาห์ที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องของอาหารกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ว่าอะไรกินได้อะไรไม่ควรกินพร้อมกับการคลี่คลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารการกิน
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: วิตามินเสริมกินแล้วมีประโยชน์จริงหรือเปล่า
1: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดี
0: วันนี้มีอีก2อที่จะทำให้คุณแม่ทราบว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ทารกในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงครับนั่นก็คืออ ออกกำลังกายและอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ครับ
2: ทีนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้และเพราะสาเหตุอะไรนะคะทีนี้นะคะนอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือที่2การออกกำลังกายนั่นเองค่ะ
3: เมื่อพูดถึงการออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์เนี่ยนะครับก่อนจะพูดว่าออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำความเข้าใจกันนี่ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบจริงๆแล้วการออกกำลังกายมีได้2แบบใหญ่ๆถ้าเคยได้ยินก็คือออกกำลังกายแบบแอโรบิกมันเป็นการออกกำลังกายชนิดที่หัวใจต้องมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายในปริมาณค่อนข้างมากคือออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายซึ่งเรียกว่าแอโรบิกประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือเมื่อมีเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้ดีหัวใจได้มีการทำงานร่างกายได้เลือดมาเลี้ยงได้ดีก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นเพราะอวัยวะต่างๆได้รับเลือดมาเลี้ยงแต่มันจะมีการออกกำลังกายอีกหนึ่งอย่างเราเรียกว่าการออกกำลังกายแบบสแตติกสแตติกแปลว่าอยู่เฉยๆเช่นการยกน้ำหนักการดันที่ผนังตึกผนังข้างฟ้ายกหนังสือหนักๆแล้วยืนเฉยๆพวกนี้เป็นการออกกำลังกายชนิดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นการบริหารกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นพอมาถึงประเด็นนี้คุณแม่จะออกกำลังกายอะไรได้บ้างแอโรบิกคุณแม่ออกได้สแตติกคุณแม่ก็ออกได้มันก็คงจะต้องตอบง่ายๆว่าไม่ควรทำคุณแม่ก็คิดเองง่ายๆนะถ้าคุณแม่กระโดดเนี่ยเวลาตั้งครรภ์เนี่ยท้องมันก็ใหญ่ขึ้นข้อต่อของหลังสันหลังมันก็หลวมขึ้นโอกาสที่จะมีปัญหาต่อหลังต่อสะโพกต่อมดลูกเองทีนี้จะทำยังไงให้หัวใจมันเต้นเร็วๆได้ออกกำลังกายแอโรบิกคุณแม่เดินเร็วๆเนี่ยถ้าคุณแม่เดินเร็วๆให้มันเหนื่อยให้เหงื่อได้ออกก็จะทำให้มีการสดชื่นขึ้น

คุณแม่หลายคนก็เดินเยอะๆนะแต่ไม่ได้เดินเร็วๆเดินทั้งวันก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะหัวใจไม่ได้ทำงานมากขึ้นวิธีที่ดีเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะทำคือการว่ายน้ำคุณแม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาเลยนะครับแต่การที่อยู่ในน้ำที่มันเย็นเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายความร้อนทำให้คุณแม่ไม่เหนื่อยมากแล้วก็มีน้ำเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตร่างกายเป็นตัวที่ประคับประคองร่างกายขณะที่เราอยู่ในน้ำทำให้การเหนื่อยนี่ไม่มากแล้วก็ได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่มีการเคลื่อนไหวทั้งแขนขาซึ่งก็เป็นประโยชน์ทำให้เลือดไหลเวียนในร่างกายดีก็ไปเลี้ยงลูกได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนในการออกกำลังกายแบบสแตติกเนี่ยก็จะมีขี้กงโยคะมีอะไรพวกนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยแข็งแรงเวลาคุณแม่จะไปเบ่งคลอดเนี่ยถ้าคุณแม่มีการฝึกกายบริหารของขาเนี่ยนะครับมีการใช้ยกเท้าขึ้นเกรงเท้าหรือมีการใช้เท้าดันผนังอะไรทำเนี้ยพอกล้ามเนื้อมันแข็งแรงเวลาคุณแม่เบ่งท้อเบ่งคลอดตอนที่คุณแม่ต้องเกร็งเยอะๆเนี่ยตอนเบ่งเนี่ยมันก็จะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยอย่ากลัวนะครับว่าออกกำลังกายแล้วจะมีอันตรายต่อลูกในท้องลูกเนี่ยได้รับการปกป้องอย่างดีมากเลยเพราะว่าเขาอยู่ทั้งในถุงน้ำที่ป้องกันเขาชั้นนึงอยู่ในมดลูกที่หุ้มอีกชั้นนึงที่ป้องกันไม่ให้กระทบกระเทือนเขาแล้วมดลูกมันยังไปอยู่ในช่องท้องของคุณแม่ซึ่งมีกระดูกเชิงการกันไว้อีกเป็นชั้นหนึ่งผนังหน้าท้องที่มีกล้ามเนื้อหน้าหนาที่กันไว้เพราะฉะนั้นอันตรายเนี่ยถ้าเราออกได้ถูกวิธีเนี่ยต้องถือว่าน้อยถึงน้อยมากๆเลยนะครับในการที่จะมีอันตรายต่อลูกในท้องยกเว้นแต่คุณแม่จะมีปัญหาอย่างอื่นที่ออกกำลังกายที่ไปเสี่ยงต่อการกระทบกระแทกที่ผนังหน้าท้องเองถ้าอย่างนั้นน่ะผมถึงเห็นว่าไม่น่าจะทำ

0: ชื่อเกดค่ะตอนนี้อายุ28ปีก็ท้องได้5เดือนแล้ว
1: สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อจูงค่ะอายุ27ปีค่ะตอนนี้ท้องได้8เดือนก่อนจะท้องก็มีว่ายน้ำอยู่แล้วบ้างค่ะแต่ว่าพอช่วง3เดือนแรกที่ตั้งครรภ์อะไรเงี้ยเหมือนคุณหมอยังไม่ค่อยให้ออกกำลังกายมากเพราะว่าช่วงนั้นไม่ค่อยแข็งแรงพอจะเริ่มออกเดือนที่4เป็นไส้ติ่งคราวนี้ก็เลยเหมือนจะกลับไปว่ายน้ำไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอองั้นลองมาทดลองเรียนโยคะดู
0: พอเรามีลูกเนี่ยเราก็รู้สึกแบบอุ๊ยเรารักลูกนะแล้วเราจะทำอะไรดีที่แบบว่าให้มันมีประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็ลูกเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเล่นค่ะ
2: การฝึกโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ นะคะจะทำให้เลือดหมุนเวียนดีเพราะฉะนั้นก็จะไปทำให้การหลั่งของฮอร์โมนนั้นสมดุล นะคะก็จะทำให้คุณแม่นี่มีอารมณ์ผ่องใสทีนี้คุณแม่ครรภ์ใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อบางที่เช่นเหนือก้นกบนะคะบริเวณหลังส่วนเอวนะคะข้อต่อสะโพกอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานเนี่ยถ้าเผื่อคุณแม่ท่านใดที่ไม่ได้ผ่านการออกกำลังกายมาเลยก็อาจจะมีการรัดตัวของกล้ามเนื้อคือตึงนะคะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเพราะนั้นการฝึกท่าโยคะเหล่านี้จะเป็นการเอื้ออำนวยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องข้อต่อสะโพกนะคะหลังเนี่ยมันมีความอ่อนช้อยมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นก็ลดอาการบาดเจ็บได้จากครรภ์ใหญ่เพราะครรภ์ใหญ่นี่จะถ่วงกล้ามเนื้อด้านหลัง
3: ชื่อนกนะคะอายุ38ตอนนี้ท้อง7เดือนค่ะ
4: ได้เห็นรุ่นพี่ๆที่เขาตั้งครรภ์แล้วก็ได้เรียนโยคะไปด้วย
3: ค่ะ
4: ก็ทุกคนสุขภาพดีหุ่นดีก็คิดว่าสามารถช่วยในสุขภาพแล้วก็การคลอดอะไรได้
2: ในท่าโยคะเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามุ่งเน้นเรื่องการเปิดอุ้งเชิงกรานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสรีระของคุณแม่เองถ้าเผื่อว่าสามารถได้ก็อาจจะไปถึงคลอดธรรมชาติได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆจำเป็นต้องผ่าตัดไอ้ผลประโยชน์จากการฝึกโยคะเนี่ยจะทำให้คุณแม่เนี่ยฟื้นตัวเร็วนะคะกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีเพราะฉะนั้นแผลจะหายเร็วนะคะแล้วก็อารมณ์ก็จะแจ่มใสไม่ค่อยได้เหนื่อยมากนะคะตรงนี้
5: คือเขาสามารถที่จะมาฝึกโยคะได้ตั้งแต่ช่วงไหนไปจนถึงช่วงไหน
2: 14วีคเป็นต้นไปไตรมาส2ขึ้นไปละถึง3คุณแม่สามารถฝึกไปได้จนถึงวันสุดท้ายของการเข้าไปห้องคลอดเลยนะคะ
5: คุณหนูคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่จะเป็น

0: คิดการฝึกโยคะแต่ว่าท่าอะไรคะ
1: อันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารคอนะคะซึ่งเราเตรียมเอาไว้ว่าคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องทำงานนะคะในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมนั่นคือความเจ็บปวดในขณะทำงานและตอนนี้ในขณะที่ตั้งครรภ์ด้วยน่าจะปวดมากกว่าเดิมแบบที่1 นะคะหายใจเข้าเงยคอขึ้นยืดอก1 2 3หายใจออกก้มค่ะปล่อยสบายๆแล้วก็ค้างไว้ค่ะ1 2 3กลับทางตรงอันนี้จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอด้านหลังค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ

เริ่มต้นตรงกลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเมื่อเอียงคอทางซ้ายเอาไหล่ขวาเป็นตัวต้านเพื่อคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้แล้วค้างไว้3วิแล้วก็กลับไปทางตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกเอียงขวาเอาไหล่ซ้ายต้านนะคะแล้วก็ค้างไว้1 2 3แล้วก็กลับอันนี้1ครั้งลองใหม่

0: ก็รู้สึกว่าเหมือนดีขึ้นคือจากปกติใช้เวลาขึ้นบันไดชั้น2ต้องพักหลายรอบกว่าจะถึงชั้น2อะไรเงี้ยค่ะพอเรียนไปสักพักนึงก็เหมือนแบบขึ้นทีเดียวถึงแล้วค่อยพักอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหนื่อยน้อยลงเหมือนข้อขาเหมือนขาจะแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่เอานิ้วมือประสานกันและกลับด้านนะคะกลับด้านมืออย่างนี้หายใจเข้ายกแขนขึ้นค่ะเมื่อยกแขนและดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยดันนิ้วมือขึ้นเพดานดัดนิ้วกักลมหายใจนะฮะไม่มีลมหายใจนะคะ1 2 3แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆสบายๆลดลงเพราะนั้นไหล่ได้ออกกำลังกระดูกสันหลังได้ดึงขึ้นลมหายใจของแม่จะโฟลว์นะคะเพราะว่าถ้าคันไตรมาส 2-3 เนี่ยรู้สึกอึดอัดแล้วเพราะลูกเอาหัวลงแล้วเท้าดันขึ้นมาที่ยอดอกแม่จะอึดอัดให้ทำท่านี้ทันทีและที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเรายกแขนขึ้นเรื่อยๆจะไปขยายเหมือนกับไปกระตุ้นต่อมน้ำนมให้ทำงานดีขึ้นด้วยเป็นผลพลอยได้ทีเดียวนะฮะลองอีกทีนึงนะคะ

ทีนี้มีอีกท่าหนึ่งที่คุณแม่สามารถจะขยับเพื่อนจากเก้าอี้มาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวนี้แหละหลังตรงกระเบนเน็ตเนี่ยมันจะเจ็บกันแบบว่าไม่ได้เจ็บแป๊บเดียวแล้วหายนะคะมันจะเจ็บมาเรื่อยๆในระหว่างวันเนี่ยนะคะเรายืนเอียงข้างอย่างนี้นะคะเปิดเท้าประมาณ1ฟุต1ฟุตหรือ1ฟุตครึ่งนะคะแล้วคุณแม่เอามือค้ำเอวแบบนี้2ข้างสูดลมหายใจเข้านะคะแอ่นอกแล้วก็เอนตัวแงนหน้ามองเพดานค่ะโดยที่เอามือเนี่ยผลักหลังตัวเองแอ่นท้องไปข้างหน้าแล้วก็นิ่งไว้นิดนึงแล้วก็คลายแบบนี้ทีนี้เมื่อทำแอ่นแล้วเนี่ยในสภาวะของโยคะเนี่ยเขาจะต้องมีการแก้กันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีแอ่นต้องมีก้มเพื่อเป็นการคลายนะคะสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกนะคะค่อยๆก้มตัวลงเท่าที่ไปได้ค่ะปล่อยคอให้สบายก้มไปได้ลึกแค่ไหนก็ค้างไว้นิดนึงสบายๆค่ะแล้วก็กลับคืนหายใจเข้าค่ะกลับคืนแล้วก็หายใจออกตรง

็นท่าที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานทั้งหมดนะคะแล้วก็ผลพลอยได้มาได้หลังส่วนล่างที่เวลาคุณแม่ครรภ์ใหญ่ก็จะปวดหลังนะคะแล้วก็ข้อต่อสะโพกแข็งแรงและอีกในหนึ่งจะเป็นการบริหารปากช่องคลอดด้วยแล้วเอาฝ่าเท้ามาประกบกันค่ะไม่ยากเลยนะคะให้ฝ่าเท้าห่างจากตัวพอสมควรนะคะแล้วก็มือจับเท้าหลวมๆนะคะดึงกระดูกสันหลังขึ้นมองไปข้างหน้าตรงๆนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกนะคะขมิบท้องนิดนึงแล้วก้มตัวกลางข้อศอกแล้วปล่อยศีรษะลงสบายตามความรู้สึกของเรานะคะก้มได้น้อยก็ก้มน้อยๆก้มได้มากก้มมากๆพร้อมทั้งคุณแม่ขมิบปากช่องคลอดลึกๆนะคะเหมือนอั้นปัสสาวะเลยแล้วก็คลายให้ได้10รอบลมหายใจนะคะคือ10ครั้งของการขมิบครบ10แล้วเราจะเงยหน้าขึ้นแล้วสูดลมหายใจเข้ากลับตัวขึ้นสู่ท่านั่งเหมือนเดิมแล้วผ่อนหายใจออก

0: ที่คนอื่นปวดกันเราก็ไม่เคยปวดหลับสบายคือไม่ได้มีปัญหาใดๆเหมือนกับคนท้องที่เราได้ฟังมาเยอะแย
1: ะ
0: เราดูเป็นคนสุขภาพแข็งแรงกว่าเยอะเราทำได้อะไรได้ปกติ
1: ให้นั่งในท่าขัดสมาธินะคะเอาเท้าไขว้กันเอาเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างนะคะเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างแล้วก็เอาแขนวางไว้ข้างลำตัวสบายๆยืดหลังตรงๆนะฮะไงมือขวานะคะไงมือขวาก่อนแล้วเราวาดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะทีนี้เวลาวาดอย่างนี้ให้ดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆเอียงตัวไปทางซ้ายแล้วงอข้อศอกซ้ายค่ะลงไปได้ค่ะพยายามยืดแขนขวาไปให้ตึงค้างท่าไว้หายใจสบายนะคะนับในใจ1 2 3 4 5กลับคืนช้าๆหายใจเข้าหายใจออกวางแขนขวาลงนะคะสลับข้างวาดแขนซ้ายขึ้นให้พยายามให้แขนซ้ายแนบหูและดึงกระดูกสันหลังตรงๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเอียงขวาค่ะนะคะเราโฟกัสที่แขนซ้ายเหยียดเต็มที่หายใจเข้าออก1 2 3 4 5หายใจเข้าหายใจออกวาดแขนซ้ายลงลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: ้มาทำแล้วอะไรเงี้ยร่างกายเราก็ดีจิตใจเราก็แฮปปี้สนุกดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายลมหายใจอะไรเงี้ยค่ะกลับไปบ้านเราก็รู้สึกเราไม่เครียดนะเราถ้าเทียบกับคุณแม่คนอื่นๆหรือเพื่อนคนอื่นๆเราก็จะเป็นคุณแม่ที่สบายสบาย
0: เหมือนเวลาบางทีทำอยู่ก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ดิ้นอะไรเงี้ยพอถึงเวลาแบบบางวันไม่ได้ทำเนี่ยถึงเวลาที่ปกติเราฝึกเขาก็จะดิ้นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบวันนี้เราไม่ได้ฝึกนะอะไรอย่างเงี้ย
2: มันก็ส่งผลมาถึงลูกซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะจริงเพราะว่าเราก็พิสูจน์ได้แล้วจากท้องแรกเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยง

0: จริงๆแล้วนะคะในช่วงที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์นั้นนะคะคุณพ่อนี่มีส่วนอย่างมากเลยนะคะที่จะช่วยทำให้คุณแม่นั้นอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์เนี่ยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในสรีระร่างกายอย่างมากนะคะจะรู้สึกแบบไม่คล่องตัวทำอะไรก็จะช้าๆดูอุ้ยอ้ายนะคะและที่สำคัญนะคะกิจกรรมบางอย่างที่คุณแม่เคยทำได้แล้วก็ทำไม่ได้ในช่วงตั้งครรภ์ก็อาจจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้คุณพ่อเนี่ยช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายอารมณ์ของคุณแม่ได้ในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะคุณแม่หลายๆคนสงสัยค่ะหมอรุทว่าในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นนะคะอย่างคุณแม่ที่รักสวยรักงามเนี่ยจะสามารถแต่งหน้ากลีบอายไลเนอร์ได้หรือไม่นะคะหรือว่าจะทำฟันในช่วงนั้นได้หรือเปล่าค่ะ
1: และที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าไม่เฉพาะคุณพ่อบ้านที่มีภรรยาตั้งครรภ์เท่านั้นนะครับแต่หลายๆคนนะครับที่เป็นผู้ชายนะคงจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะในช่วงที่ภรรยาเราตั้งครรภ์เนี่ยนะครับคุณพ่อบ้านจะมีอะไรบางอย่างกับคุณแม่บ้านได้หรือเปล่าอะไรอย่าง
0: น
1: ี้นะครับ
0: ก็อยากรู้เหมือนกัน
1: แล้วจะมีผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่า

0: อะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีคำตอบที่ถูกต้องตั้งแต่หัวไล่มาจนถึงจรดเท้าเลยทีเดียวครับ
1: เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปจดจำและใช้ในปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยนะครับผมอยากจะแบ่งข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวหรือการพิจารณาว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้เนี่ยโดยแบ่งร่างกายของคุณแม่เนี่ยเป็นส่วนๆก็เป็นส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนที่ต่ำกว่าเอวถึงขาลงไปคุณแม่หลายคนถามผมนะว่าจะไฮไลท์ผมได้ไหมมันจะเป็นอันตรายไหมมันจะซึมเข้าไปในเนื้อในสมองแล้วไปถึงลูกหรือเปล่า

ขอตอบว่าทำได้นะครับคุณแม่อยากจะทำทรงผมอะไรก็ทำไปเลยครับจะชี้ข้างเด่ข้างแบนข้างหรือจะโกนหัวเล่นก็คงไม่มีใครว่าถ้าคุณแม่ทนได้คุณแม่ทำไปเลยครับไม่มีปัญหาครับแล้วคุณแม่แต่งตัวเสริมความงามที่หน้าทาลิปสติกทาลิปที่ปากอะไรที่ว่าเนี้ยจะเอาสีอะไรเนี่ยมันไม่ซึมอะไรลงไปหรอกครับไม่มีปัญหานะครับจะทาแก้มรองพื้นใช้ครีมใช้ได้ทุกอย่างฟันเนี่ยมีคนถามเยอะมากเลยว่าเอ๊ะคนท้องเนี่ยถอนฟันได้ไหมจริงๆไม่ใช่คุณแม่อย่างเดียวนะตัวหมอสูหมอทำฟันหรือทันตแพทย์เองเนี่ยหลายคนก็กังวลนะว่าถ้าไปถอนฟันเนี่ยอาจจะทำให้เลือดออกเยอะหรือเป็นอันตรายบางคนต้องไปกรอฟันเนี่ยอาจจะทำให้แท้งบุตรได้ไหม

ตอบที่มีก็คือว่าโดยหลักการเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องฟันเนี่ยต้องรีบรักษานะครับถ้าไม่รีบรักษาเนี่ยเดี๋ยวทำให้เกิดปัญหามันจะลุกลามต่อไปได้เพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นถอนฟันเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยถอนได้นะครับแต่ถ้าต้องทำฟันบางอย่างที่ต้องกรอฟันนานๆหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณแม่อายุครรภ์น้อยๆเนี่ยบางทีไปกรอแล้วคุณแม่อาจจะเกรงมดลูกหดละตัวคนที่มีประวัติเคยแท้งบุตรมีปัญหาข้อกำหนดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหานี้ได้ถ้าเล่าให้หมอฟันฟังเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเองว่าถ้าทำมากเขาอาจจะต้องงดไปไว้ก่อนการเกิดท้องลายเนี่ยมันเกิดจากการยืดขยายของผนังหน้าท้องที่อย่างรวดเร็วจริงๆผู้หญิงไม่ได้ท้องลายอย่างเดียวนะครับมันจะลายที่ต้นขาด้วยลายที่ขาหนีบก็มีบางคนลายมาถึงแถวๆเต้านมเลยก็มีนะครับมีคนถามมากว่ามียามีครีมหรือมีวิธีการใดไหมที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาท้องลายครีมที่มีการโฆษณากันต่างๆนานาเนี่ยยังไม่มีแม้แต่ชนิดเดียวนะครับที่พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการแก้ท้องลายขณะเดียวกันก็คือผิวเนี่ยอาจจะคล้ำขึ้นหน้าท้องอาจจะมีสีเข้มขึ้นเนี่ยคุณแม่อย่าเกานะเพราะจะยิ่งทำให้มันคันเนื่องจากจะไปกระตุ้นสารเคมีที่มันเกิดขณะตั้งครรภ์คือเมลานินให้มันกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างเซลล์ที่ทำให้เกิดการคล้ำของสีผิวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคุณจะใช้ครีมชนิดไหนคุณก็ใช้ไปเถอะแต่ขอให้เป็นครีมประเภทที่ทำให้มีความชุ่มชื้นของผิวหนังมากขึ้นท้องเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคนึงที่เป็นโรคยอดฮิตในคนท้องเลยก็คือโรคลิสีดวงทวารเหตุผลก็เพราะว่าเวลาท้องปุ๊บเลือดมันขยายตัวมากๆลิสีดวงทวารมันคืออะไรมันก็คือกระจุกของเส้นเลือดที่อยู่บริเวณรูก้นเนี่ยมีทั้งข้างนอกที่เรามองเห็นจับได้กับที่อยู่ข้างในรูก้นเข้าไปเนี่ยมีประมาณ 2-3 หัวซึ่งเราจับไม่ได้มันก็จะเป่งขึ้นมาจากการนั่งขัดเพราะมันลูกมันโตขึ้นมันไปกดเส้นเลือดพอกดเส้นเลือดไหลเวียนจากขาขึ้นไปข้างบนไม่ได้มันก็จะมาเป่งแถวๆก้นแถวๆขาอาการที่สำคัญก็คือเวลาถ่ายอุจจาระที่จะมีเลือดฉาบอุจจาระออกมาไม่ได้ปนกับอุจจาระนะครับจะฉาบอุจจาระออกมาดังนั้นเวลาถ่ายอุจจาระก็มองมันบ้างอย่าไปถึงมองมันแล้วก็กดถ่ายเสร็จก็ชักโครกทิ้งหนีเลยบางคนถ้ารู้สึกว่าเจ็บๆก้นเนี่ยพอดูบางทีเราเห็นมีเลือดจะได้รู้ว่าเป็นนิสัยดวงก็ต้องบอกหมอจะได้ให้การดูแลรักษาเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหม

0: คำตอบก็คือเชิญตามสบาย
1: เชิญตามสบาย
0: ขอให้มีความสุขสนุกสนานไปกับมันปัญหามีอยู่นิดเดียวก็คือว่าในช่วงแรกขณะตั้งครรภ์ใหม่ๆเนี่ยคุณแม่ก็คงรู้ตัวเองอะว่ามันเหนื่อยมันง่วงนอนมันขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะจากการแพ้ท้องการมามีเพศสัมพันธ์ตอนนี้มันก็อาจจะไม่อภิรมย์เท่าไหร่นะครับคุณสามีก็ควรจะเข้าใจนะครับว่าบรรยะบรรยังไว้บ้างก็ดีอีกตอนนึงก็คือตอนใกล้คลอดพอตอนจะใกล้คลอดคุณแม่จะเปลี่ยนสภาพจากคนเป็นอึ่งอ่างไปแล้วมันก็มีปัญหานะครับว่าถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเพศสัมพันธ์นั้นรุนแรงอาจจะทำให้ถุงน้ำแตกจะทำให้เกิดเจ็บคันคลอดก่อนเวลาควรออกมาได้หรือในบางคนเนี่ยขณะเนี้ยกำลังมีโรคเกาะต่ำอยู่อย่างนี้ต้องของดเว้นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อลูกและต่อคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นจากที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณแม่ก็จะเห็นได้เลยว่าคนท้องกับคนไม่ท้องเนี่ยก็ทำอะไรได้เหมือนกันตามปกตินั่นแหละยกเว้นบางประเด็นบางเรื่องที่มีปัญหาเนี่ยเวลาไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอก็จะอธิบายให้ฟังว่าถ้าคุณแม่มีปัญหาบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นก็จะรับการดูแลหรืออาจจะต้องปฏิบัติตัวแตกต่างจากคนอื่นบ้างเท่านั้นเอง
2: หายข้องใจไปเลยใช่ไหมล่ะคะ
3: ครับผมหายข้องใจแล้วก็สบายใจโล่งใจด้วยครับ
2: ก็อย่าไปท่าเยอะสบายสบายธรรมดาธรรมดาบ้างสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพฤหัสบดี29เมษายน2564ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสด1ชั่วโมงเต็มที่คุณผู้ชมนะคะจะได้อยู่กับอาจารย์หมอและอาจารย์หมอก็จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับคุณผู้ชมนะคะที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกอาจารย์หมอโอค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะส่วนอีก1ท่านก็เป็นอาจารย์โอเหมือนกันแต่ว่าเป็นหมอโอชายนะคะอาจารย์นายแพทย์สรวุฒิธรรมยงกิจนะคะศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ค่ะตอนนี้อาจารย์โอและอาจารย์โออยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้อาจารย์หมอโอนะคะน่าจะต้องเป็นที่ปรึกษากับคุณผู้ชมที่ work from home แล้วลูกก็อยู่บ้านเหมือนกันหลายคนบอกว่าตอนนี้โอ้ลูกมากระโดดเย้งเย้งอยู่ระหว่างที่คุณแม่กำลังทำงานออนไลน์อยู่นะคะส่วนอาจารย์โอวันนี้อาจารย์โอชายของเรากระดูกข้อความเจ็บป่วยต่างๆนะคะสามารถที่จะถามคำถามได้ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวให้เบอร์คุณผู้ชมนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่คุณผู้ชมจะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางอาจารย์หมอโอชายอาจารย์หมอโอหญิงได้นะคะหมายเลขคือ023547105ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วก็รวมถึงในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่เราไลฟ์สดด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดที่คุณผู้ชมจะส่งเข้ามานะคะนี่ถือว่าสำคัญอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคนะคะมีอาการอะไรแพ้ยาอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปถามคำถามวันนี้ฝากข่าวคราวกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในช่วงนี้นะคะเรื่องของโลหิตนะคะหลายคนบอกว่าไม่กล้าไปบริจาคโลหิตแต่ว่าเลือดตอนนี้ถือว่าขาดแคลนมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่หลายคนไม่อยากไปโรงพยาบาลนะคะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลยค่ะดังนั้นเนี่ยขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมาบริจาคโลหิตกันได้ค่ะที่ห้องบริจาคโลหิตชั้น2อาคารหลักอาคาร1นะคะและที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นค่ะและอีกช่วงเวลานึงในภาคบ่ายนะคะก็คือ 13:00 นจนถึง 16:30 นบริจาคได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะคุณผู้ชมให้เบอร์โทรไว้สำหรับอาคารหลักก็คือที่อาคาร1นะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ02-201-1219อีก1หมายเลขนะคะก็คือ02-201-1229ส่วนที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ02-200-4208นะคะนี่เป็นเบอร์โทรทั้ง2ตึกที่คุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็ตอนนี้โลหิตขาดแคลนมากๆนะคะใครสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปบริจาคได้สำหรับคนที่จะบริจาคโลหิตได้อาจารย์โอค่ะขอความรู้หน่อยอย่างน้อยต้องเตรียมตัวยังไงสำหรับการมาบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะ
1: ค่ะก็อย่างน้อยก็ต้องพักผ่อนมาให้เพียงพอค่ะแบบอย่างน้อย8ชั่วโมงก็จะซักประวัติก่อนว่าได้พักผ่อนมาเพียงพอไหมนะคะผู้หญิงก็ไม่ควรที่จะอยู่ในช่วงของการมีประจำเดือนหรือไม่เคยให้เลือดหรือก่อนหน้าน่าจะประมาณ3เดือนนะคะงั้นก็มีร่างกายแข็งแรงไม่มีความเสี่ยงความเสี่ยงก็จะเป็นเช่นเรื่องของการเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆที่อาจจะมีความเสี่ยงด้านการรับเชื้อต่างๆค่ะ
0: ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีความพร้อมมาช่วยกันนะคะเราก็แบ่งปันกันนะคะเลือดเนี่ยจริงๆแล้วมีเหตุที่ต้องใช้อยู่ทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ช่วงเนี้ยคนไม่ค่อยกล้าไปโรงพยาบาลก
1: ันมาโรงพยาบาลน้อยลงตอนนี้ก็เลยขาดแคลนค่อนข้างเยอะค่ะ
0: ค่ะนะคะฝากกันเอาไว้นะคะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมที่จะถามคำถามย้ำนะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมที่ถามทางหมายเลขโทรศัพท์จะมีน้องๆทีมงานเจ้าหน้าที่รับสายแล้วจดข้อมูลให้ส่วนคุณผู้ชมที่เข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะสามารถที่จะพิมพ์ข้อความถามคำถามได้ด้วยตนเองแล้วสำหรับท่านที่เข้าในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะอย่าลืมกดแชร์รายการให้ด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะทำให้คุณผู้ชมสามารถใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่เรามาได้อีกหนึ่งช่องทางไปที่คำถามเก็บตกก่อนนะคะวันนี้มีคำถามเก็บตกรอคุณหมออยู่นะคะไปที่คำถามจากคุณธนาโชตนะคะคุณธนาโชตเนี่ยอายุ50ปีน้ำหนักคือ67สูง160บอกว่าตกบันไดกระดูกเท้าแตกค่ะใส่เฟือกแล้วก็รู้สึกคันมากๆอยากทราบว่าลงน้ำหนักได้บ้างไหมคะใช้ชีวิตลำบากมากแล้วก็บอกว่าอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำอาหารที่ช่วยสร้างกระดูกหน่อยได้ไหมคะว่ามีอาหารประเภทไหนอย่างไรบ้าง
2: โอเคครับก็คำถามแรกคือถามว่าลงน้ำหนักได้ไหมโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นกระดูกเท้าแตกนะครับแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่จะต้องรับน้ำหนักของร่างกายเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอเนี่ยจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการลงน้ำหนักไปประมาณ 2-3 เดือนนะครับทีนี้อันที่2ก็คือว่าเวลาที่คันมากเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับว่าห้ามเอาอะไรไปแคะแกะเกาข้างในเฝือกเพราะบางทีมันเป็นแผลภายในแล้วมันไม่สามารถจะทำแผลได้เนี่ยถ้าอับชื้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะครับโดยทั่วไปก็อาจจะให้คุณก็บอกคุณหมอได้ครับคุณหมอก็จะให้ยาแก้คันนะครับหรือว่าบางทีก็จะมีสเปรย์เย็นๆนะครับเป็นพวกแอลกอฮอล์ฉีดเข้าไปก็จะช่วยลดอาการคันได้ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของอาหารนะครับโดยทั่วไปก็จะแนะนำให้กินอาหารครบ5หมู
0: ่
2: นะครับแต่ว่าอาจจะเสริมเรื่องของแคลเซียมกับวิตามินดีซึ่งก็จะมีมากในพวกนมนะครับเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะแล้วพวกปลาเล็กปลาน้อยอะไรก็สามารถทานได้
2: ใช่คร
0: ับ
2: พวกปลาเล็กปลาน้อยอะไร
0: ค่ะจำเป็นที่จะต้องไปซื้อวิตามินดีหรือว่าแคลเซียมที่เป็นเม็ดมาทานไหมคะอาจารย
2: ์ครับโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเรารับประทานอาหารได้ครบ5หมู่จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นนะครับแต่ว่าในผู้ที่สูงอายุหรือว่าทานได้น้อยเนี่ยนะครับคุณหมอก็จะให้วิตามินแคลเซียมกับวิตามินดีเนี่ยนะครับมาเสริมเป็นบางรายครับผม
0: ค่ะนะคะยังไงคุณธนโชตนะคะลองดูนะถ้าคันมากๆลองบอกคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้ดูว่าคันนะช่วยมียาหรือมีสเปรย์
2: อะไรช่วยได้ไหม
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หลายท่านนะคะทักทายอาจารย์หมอมาแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์กันเยอะเลยนะคะบางท่านบอกว่าเสียงเบานะคะยังไงไม่แน่ใจว่าเป็นในทุกระบบของมือถือที่เข้ามาดูหรือเปล่านะคะแต่มีคำถามมาแล้วจากแฟนเพจดรามาชาแนลนะคะคุณเอ็มออนบอกว่าปวดเข่าค่ะคุณหมอควรทำอย่างไรดีไม่ได้บอกอายุไม่ได้บอกน้ำหนักหรือส่วนสูงมาแต่ปวดเข่าเนี่ยดูแล้วก็น่าจะวัยกลางคนแล้วค่ะ
2: ครับก็เนื่องจากว่าเราไม่ทราบอายุไม่ทราบน้ำหนักแล้วก็ไม่ทราบว่าอาการปวดเข่าเนี่ยเป็นตอนไหนนะครับโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดว่าเป็นมาไม่นานมากนักเนี่ยนะครับก็จะแนะนำให้เราพักหรือว่าสังเกตดูก่อนว่าอาการปวดเนี่ยเป็นช่วงไหนโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรเป็นพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นปวดจากการใช้งานนะครับเช่นการที่เรายืดนานๆหรือเดินนานๆหรือการที่เรานั่งกับพื้นอะไรเงี้ยก็ลองหลีกเลี่ยงดูครับถ้าสมมุติว่าอาการเนี่ยมันไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการปวดบวมอันนี้อาจจะต้องตรวจดูอีกทีนึงครับว่าเป็นโรคข้ออักเสบไหมหรือว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่าหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
0: คือถ้ารู้ตัวว่าเราใช้เข่าทำอะไรมากเป็นพิเศษอาจจะงดกิจกรรมนั้น
2: งดกิจกรรมประเภทนั้นไปก่อนนะครับสัก 1-2 อาทิตย์ครับ
0: ค่ะนะคะถ้าคุณเอ็มออนให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับอาจารย์หมอโอมาได้รบกวนนะคะจะได้ให้คำตอบให้คำปรึกษาคุณเอ็มออนได้ตรงกับปัญหาที่เป็นนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมที่023547105เป็นคำถามจากคุณบุญช่วยพอดีวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็ต้องการโลหิตเหมือนกันคุณบุญช่วยนะคะอายุ73ปีแล้วบอกว่ามีโรคประจำตัวเป็นมะเร็งลำไส้สามารถบริจาคได้ไหมหมายถึงบริจาคเลือดได้ไหมอายุมากจะเสี่ยงไหมปกติแล้วคนบริจาคโลหิตในผู้สูงวัยทำได้ไหมคะอาจารย์
1: เท่าที่เข้าใจน่าจะอายุไม่เกิน70ปีนะคะมะเร็งลำไส้มะเร็งลำไส้น่าจะไม่ได้เป็นข้อห้ามถ้าขณะนี้ไม่ได้ออนใช้ยาเคมีบำบัดหรืออะไรนะคะแต่ว่าอายุนะคะปกติบริจาคเลือดเนี่ยอายุก็จะอยู่ที่17-70ปีค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าตอนนี้คุณบุญช่วยอายุ73ปีแล้วเกินไป3ปี
1: น่าจะอายุอาจจะเกินไปนิดนึงค่ะ
0: ยังไงอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะแค่จิตอยากจะแบ่งปันเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไปที่คุณเอ็มออนให้อายุมาละคุณเอ็มออนบอกว่าโหอายุ46ค่ะหนัก65นะคะวัยกลางคนแปลว่าน้ำหนักตัวอาจจะ
2: เยอะนิดนึง
0: นะคะ
2: ครับก็อย่างที่บอกครับถ้าเป็นมาไม่นานนะครับแล้วก็เป็นยังไม่มากเนี่ยนะครับก็ลองพักการใช้งานในบางท่าอย่างที่บอกนะครับยืนนานเดินนานหรือการงอเข่าเยอะๆนั่งกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองพักดูก่อนนะครับถ้าเกิดมีปวดมากก็อาจจะประคบเย็นได้นะครับลองทานยาพวกพาราดูก่อนก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าสัก 1-2 สัปดาห์แล้วลองดูอาการอีกทีนึงครับถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆอันนี้อาจจะมาดูอีกทีนึงนะคร
0: ับ แล้วก็มีคำถามจากคุณเมธีนะคะกำลังประมวลคำถามคุณเมธีอยู่คุณเมธีถามอย่างนี้บอกว่าเป็นเพศชายนะครับอายุ53หนัก54สูง155บอกว่าอาการที่มีก็คือเวลาเหนื่อยมือจะสั่นขาจะสั่นถามมาแค่นี้เลยเวลาเหนื่อยมือสั่นขาสั่นเป็นโรคอะไรไหมคะจริงๆแล้วเวลาเราออกกำลังกายบางทีก็มือสั่น
1: เหนื่อยก็มีมือสั่นขาสั่นได้เหมือนกันค่
0: ะ
1: คือบางทีมันก็เป็นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติได้เหมือนกันเวลาที่ออกกำลังกายเยอะๆหรือบางทีเวลาเหนื่อยเยอะๆเนี่ยบางคนก็มีมือสั่นขาสั่นได้ทีนี้ถ้าเป็นเยอะนะคะจนรู้สึกว่ามันดูผิดปกติหรือบางทีเอ๊ยยังไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยทำไมดูแบบมือสั่นขาสั่นเยอะมันก็อาจจะต้องระวังถ้าเกิดอายุเยอะแล้วนะคะก็พวกโรคหัวใจก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องระมัดระวังหรือ อาจจะเป็นพวกโรคทางต่อมไทรอยนะคะบางคนเนี้ยคือต่อมไทรอยทำงานเยอะผิดปกติอาจจะทำให้มีอาการแบบเหนื่อยง่ายนะคะบางทีออกแรงนิดนึงก็รู้สึกแบบเหมือนเหนื่อยง่ายหรือพลังงานใช้พลังงานเยอะมือใจสั่นมือสั่นได้นะคะโรคเครียดก็เป็นอีกอันหนึ่งถึงการที่เจอเหมือนกันว่าแบบบางทีทำอะไรนิดนึงก็แบบรู้สึกมันสั่นๆใจสั่นมือสั่นได
0: ้โอ้หลายสิ่งเลยที่เป็น
1: ตรวจใจถ้าเกิดรู้สึกว่ามันผิดปกติ
0: ค่ะวันนี้คำถามมาเยอะมากนะคะแล้วก็คนแชร์รายการเยอะมากขอบคุณผู้ชมด้วยนะคะหลายๆท่านเลยหลายคนอยู่บ้านแล้วบอกว่าบางทีการไปโรงพยาบาลแล้วเราไม่รู้ว่าเราเจ็บป่วยแบบนี้ควรแก่การไปไหมก็ถามคุณหมอได้เหมือนกันนะคะมีคำถามจากคุณจิรัชยานะคะคุณจิรัชยาบอกว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งไปหาคุณหมอมานะคะแล้วก็เพิ่งฉีดยาเข้ากระดูกที่ข้างขวานะคะบอกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะอายุ44ตอนนี้ยังรู้สึกปวดอยู่เลยการฉีดยาเข้าที่เขาเรียกว่าข้อเข่าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ความปวดเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปยาวนานแค่ไหนยังไงคะ
2: อันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นลักษณะการฉีดยาที่เข้าไปในหัวข้อเข่าอาจจะเป็นพวกยาแก้อักเสบหรือว่าเป็นพวกน้ำไขข้อเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าการฉีดน้ำไขข้อเทียมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลแบบลดการปวดแบบทันทีทันใดนะครับอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งประมาณ 2-4 สัปดาห์นะครับอาการปวดพวกนี้ถึงจะค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็การฉีดยาเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดยาที่ฉีดด้วยครับบางทีอาจจะต้องฉีดซ้ำทุกๆ1สัปดาห์ 3-5 เข็มนะครับแล้วก็ดูอาการประมาณ 4-6 เดือนนะครับก็ขึ้นอยู่กับชนิดยาครับถ้าสมมติว่าเป็นพวกน้ำไขข้อเทียมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งครับถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยฉีดวันนี้ก็ยังอาจจะยังปวดอยู่นะคะในทันท
2: ีนิดนึงครับอาจจะรอสักนิด
0: นะคะยังไงถ้าคุณจิรัชยามีรายงานความคืบหน้าการอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะขออนุญาตไปที่คำถามเรื่องเด็กๆหน่อยค่ะคุณวิบูลนะคะหนึ่งในแฟนรายการประจำที่ช่วยไลค์ช่วยแชร์รายการอยู่ตลอดเลยคุณวิบูลบอกว่าวันนี้ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์หมอโอหญิงครับ ผมเนี่ยมีหลานชายอยู่2คนคนโตอายุ11นะคะแล้วก็น้ำหนัก30สูง140ส่วนคนรองนะคะอายุ7ขวบหนัก25สูง120ทั้ง2คนเนี่ยชอบเล่นเกมในโทรศัพท์มากเลยครับเล่นครั้งละ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็พักแต่เวลาพัก2คนเนี่ยจะอยู่ไม่นิ่งนะคะจะเล่นกันรุนแรงมากเลยด้วยการเตะกันต่อยกันสู้กันแบบสื่อถึงอาการโรคอะไรไหมครับสำหรับเด็กแบบนี้ ช่วงนี้ยิ่งอยู่บ้านนะท่านโอ้คุณพ่อแม่ปวดหัวมาก
1: เดี๋ยวอันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนาะสมมุติว่าการส่งคำถามมาเนี่ยเป็นคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโรคทางกายหรืออะไรเนี่ยน้ำหนักส่วนสูงจริงอะ
0: ไม่ต้อง
1: เข
0: ้
1: าใจได้ว่าแบบโอ้โหที่เราทำตามกฎแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นสำหรับท
0: ่
1: านผู้ชมทั่วไปที่อาจจะอยากถามคำถามที่เกี่ยวกับโรคความเจ็บป่วยเพราะบางทีคุณหมอเขาจะช่วยดูว่าอ๋อถ้าน้ำหนักเยอะบางทีมันจะสัมพันธ์กับโรคนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคำถามแบบเด็กๆไม่เป็นไรค่ะถามเข้ามาได้เลยนะคะถามว่าการที่เด็ก2คนเล่นอะไรรุนแรงมันบอกถึงโรคอะไรไหมก็มันอาจจะไม่ได้บอกว่าโหเป็นโรคอะไรเพราะว่าเด็กหลายคนเนี่ยเขาก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะชอบเล่นกับสิ่งที่เขาแบบจะจินตนาการหรือเล่นจากสิ่งที่เขาเห็นอย่างเช่น ถ้าเล่นเกมที่มันมีความรุนแรงเด็กหลายคนก็อยากจะมาสร้างฉากในชีวิตจริง ซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นจากตามวัยนะคะเวลาที่เขาเห็นอะไรเขาก็จะมีการจินตนาการต่อเติมสิ่งที่เขาเห็นเหมือนเด็กหลายคนก็อาจจะแบบ ออกมาต่อสู้กันในโลกชีวิตจริงทีนี้ถามว่ามันเป็นอะไรไหมก็ขึ้นกับว่าการต่อสู้นั้นจริงๆแล้วอ่ะมันรุนแรงแบบเป็นอันตรายต่อกันหรือเปล่าถ้ามันเป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้รุนแรงหรืออันตรายต่อกันทั้งสองฝ่ายเล่นกันแบบแฮปปี้ดีอันนี้ไม่เป็นปัญหานะคะก็อาจจะเป็นวิธีการเล่นสนุกๆของเด็กๆที่เขาอิมเมจินเหมือนเด็กผู้หญิงก็สมมติตัวเองเป็นแบบ
3: เจ้าหญิง
1: เจ้าหญิงหรือเป็นแบบคนขายของเล่นแบบเด็กๆแบบผู้หญิงคือมันก็เป็นเหมือนโรลเพลย์แบบนึงการต่อสู้หรือการแอคชั่นคล้ายต่อสู้เนี่ยมันก็เป็นโรลเพลย์แบบนึงได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องไปดูว่าลักษณะการเล่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรุนแรงหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเริ่มเป็นปัญหาคือมันอาจจะไม่ถึงกับเป็นโรคแต่ว่าคือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะต้องมีความระมัดระวังเนาะเช่นเราต้องไปดูว่าเอ๊ะเพราะว่าวันๆเนี่ยเหมือนกับความคิดเขามันก็ไม่มีอย่างอื่นมันก็อยู่กับเกมต่อสู้อย่างนี้หรือเปล่าทำให้การเล่นของเขาเนี่ยมันก็เลยอยู่แต่กับเรื่องของการเรื่องของความรุนแรงซึ่งอันเนี้ยก็อยากจะชวนให้เขาลองหากิจกรรมอื่นๆหรือทำกิจกรรมเสริมอื่นๆบ้างหรือดูหน้าจอผ่านสื่ออื่นๆบ้างไม่ใช่มีแต่เรื่องของเกมที่มีความรุนแรงอย่างเดียวนะคะก็อยากให้ลองดูหลักๆก็คือไปดูคอนเทนต์ของการเล่นแล้วการเล่นนะถ้าเกิดเริ่มมีการทำร้ายอีกฝ่ายนึงทำให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดร้องไห้เป็นการเล่นที่ไม่ได้แบบแฮปปี้นะสองฝั่งก็ต้องระวังเหมือนกันวันนี้เป็นเรื่องของการเล่นที่รุนแรงอันนี้ก็อาจจะต้องอาศัยผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยดูว่าเอ๊ะมันอาจจะต้องครีเอทการเล่นแบบอื่นๆได้บ้างไหม
3: ค่ะคุณวิภูนี่ช่างสังเกตมากนะคะแปลว่ามีโอกาสจะได้อยู่ใกล้ชิดหลานดังนั้นเนี่ยทำอย่างที่อาจารย์หมอโอแนะนำเนา
1: ะ
3: ลองไปดูน้องเล่นอะไรนะคะเราชวนเขามาเล่นอย่างอื่นดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะช่วยได้นะไปที่คำถามนะคะจากคุณกนิกานะคะคุณกนิกาถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณกนิกาอีก7ปีหนัก45สูง148บอกว่ามีโรคประจำตัวคือเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะมีโรคกระเพาะอาหารด้วยมีภูมิแพ้ทางจมูกนะคะเวลาได้อะไรที่มันเป็นรสจัดเนี่ยมักจะไอหรือว่าสำลักนะคะอยากเรียนถามคุณหมอว่ามีความเสี่ยงต่อการฉีดวัคซีนโควิดไหมคะเพราะทานยามาเยอะทานยามานานกลัวว่าจะแพ้ถ้าโรคต่างๆที่ว่ามานี้นะคะจันโอมันเป็นข้อต้องห้าม
1: ไหม
3: คะ
1: ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะตอนนี้ก็คือคนที่มีโรคเจ็บป่วยเรื้อรังอะไรเนี่ยก็ถ้าไม่ได้เป็นโรคที่คุณหมอบอกว่าเป็นข้อห้ามจริงก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ควรจะได้รับวัคซีนเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงว่าถ้าเกิดการติดเชื้อโควิดเนี่ยจะเป็นอันตรายแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะหรือเป็นแล้วก็อาจจะเป็นแบบอาการหนักได้เพราะฉะนั้นก็น่าจะ

0: ้อมให้ลงทะเบียนด้วยนะคะมีคำถามนะคะของคุณปราณีคุณปราณีถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณปราณีบอกว่าอายุ69ปีน้ำหนัก51 151บอกว่ามีอาการปวดเมื่อยทั้งขาเลยค่ะไปหาคุณหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นเส้นเอ็นใต้เข่าอักเสบกินยารักษามา1เดือนแล้วแต่ยังไม่หายนะคะไม่ทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของหมอนรองกระดูกเคลื่อนได้ไหมคะจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างอันนี้คือไปหาคุณหมอมาแล้วด้วยนะคะ
1: ครับโดยทั่วไปก็อาการปวดเมื่อยทั้งขาเนี่ยก็คนไข้อาจจะกังวลนะครับว่ามันจะเป็นที่ขาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นที่กระดูกสันหลังด้วยที่มีการกดทับเส้นประสาทด้วยเนี่ยแต่อันนี้เนี่ยได้เจอคุณหมอแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นที่เส้นกล้ามเนื้อที่ขาอย่างเดียวนะครับ
0: ค
1: ือคนไข้อาจจะลองสังเกตดูก็ได้ครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นอาการที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือว่าเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วมันทับเส้นประสาทเนี่ยนะครับอาการปวดเนี่ยมักจะเป็นลักษณะของการปวดร้าวนะครับกดแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บมันจะเป็นปวดลึกๆแล้วก็ปวดร้าวจากด้านสะโพกลงไปจนถึงปลายขาเพราะว่ามันจะปวดตามเส้นประสาทนะครับแล้วก็เวลาที่เราขยับเขยิบอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะปวดตลอดเวลาอันนี้ก็อาจจะเป็นจากเส้นประสาทจากกระดูกสันหลังได้แต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นปวดเฉพาะที่เป็นปวดที่บริเวณใต้เข่าอย่างเดียวเนี่ยก็มักจะเป็นบริเวณของกล้ามเนื้อหรือเป็นข้อเข่าอย่างที่คุณหมอเขาบอกนะครับผม
0: ค่ะอย่างนี้การกินยาต้องยาวนานแค่ไหนคะอาจารย์โอเพราะว่าดูเหมือนว่ากินยามาแล้ว1เดือนแต่อาการยังไม่ทุเลาเลยคือควรจะต้องกลับไปพบคุณหมอไหมหรือต้องทำยังไงต่อไปดี
1: คือถ้าสมมุติว่าเราทานยาไปแล้วแล้วลองพักดูแล้วทำอย่างที่คุณหมอเขาบอกดูแล้วเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นนะครับถ้าเกิน2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์คือประมาณเดือนนึงเนี่ยอาจจะต้องกลับไปให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงหร
0: ือ
1: ว่าถ้าคุณหมอเขามีนัดเนี่ยนะครับก็กลับไปตามนัดให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะมีอาการอย่างอื่นเพิ่มเติมคุณหมอเขาจะได้ช่วยตรวจดูแล้วก็วินิจฉัยเพิ่มเติมได้ครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นจากในข้อเข่าด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เส้นกล้ามเนื้ออย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะช่วงนี้จำเป็นหมายถึงว่าสามารถไปโรงพยาบาลได้ไหมคะหรือว่ายังรอระยะเวลาได้
1: อันนี้ลองแนะนำนะครับว่าสังเกตอาการตัวเองดูก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าเรายังสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามปกตินะครับไม่ได้รบกวนมากนักนะครับกินยาแล้วยังพอทุเรายังพอใช้งานได้อยู่ไม่ได้มีการปวดบวมแดงร้อนอันนี้เนี่ยก็อาจจะลองดูที่บ้านดูก่อนจนกว่าจะถึงวันนัดก็ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถ้าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงการมาโรงพยาบาลก็จะดีครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาแล้วเจอรายการคุณผู้ชมถามมาวันนี้มีคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่นะคะไม่ว่าจะหมอโอเรื่องของเด็กๆอาจารย์หมอโอหญิงของเรานะคะ อาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอโอเหมือนกันอันนี้อาจารย์หมอโอชายก็จะเป็นเรื่องของกระดูกและข้อนะคะย้ำเบอร์โทรให้023547105ส่วนในแฟนเพจต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้คนแชร์รายการเยอะแล้วก็เข้ามาชมกันเยอะด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้หลายๆท่านสามารถใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลรามาได้มากที่สุดแล้วไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลคือถามตรงนี้ถ้าเป็นเจ็บป่วยเล็กน้อยเรามีแนวทางในการดูแลรักษาตัวเองได้นะคะไปที่คำถามจากคุณพรพันธ์นะคะคุณพรพันธ์อายุ70ปีบอกว่าคุณหมอนัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีในเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนหน้าอาทิตย์หน้าแล้วเนี่ยนะคะถ้าต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยมันจะมีอันตรายไหมคะโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ก็คือความดันสูงค่ะไข้หวัดใหญ่กับโควิดมันต้องทิ้งช่วงกันไหมคะอาจารย์
2: รู้สึกจะต้องทิ้งช่วงประมาณ1เดือน
0: ค่ะ
2: ค่ะก็คือถ้าเกิดเคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นภูมิมันจะกระตุ้นขึ้นได้ยากปกติเขาก็จะแนะนำ
0: ถ้าจะต้องฉีดวัคซีนสมมติว่าช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่มาแล้วก็ฉีดไปก่อนได้เลยและจากนั้นก็รอ
2: ก็รอใช่ค่ะอย่างน้อยก็ประมาณ1เดือน
0: ค่ะฉีดได้นะคะคุณผู้ชมแต่จะต้องทิ้งระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะคะส่วนคำถามนะคะในหมายเลขโทรศัพท์มีหลายข้อความที่ส่งมาขออนุญาตนะคะไปที่คำถามนี้คุณอรวรรณนะคะคุณอรวรรณอายุ79ปีค่ะหนัก48สูง153บอกว่าโรคเข่าเสื่อมมีอาการอย่างไรคะถ้าเป็นโรคเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยถีบจักรยานได้ไหมจักรยานอาจจะเป็นทั้งแบบจักรยานปั่นให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้ากับจักรยานที่แบบปั่นอยู่กับที่อย่างเงี้ยคะจันโอ
1: ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถามว่าอาการเป็นยังไงเนี่ยอาการที่จะพาคนไข้มาหาหมอเนี่ยอันแรกสุดก็คืออาการปวดนี่แหละครับ นะครับแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยอาการก็เช่นมีการบวมแดงร้อนเป็น

0: ครั้งได้นะครับแล้วก็คนไข้อาจจะสังเกตว่าเวลาเราขยับหรือการใช้งานเนี่ยก็จะมีเสียงกรอบแกรบอยู่ในข้อเข่าเพราะว่าข้อเข่าเนี่ยมันไม่เรียบนะครับเวลาขยับก็มีการถูกันของกระดูกนะครับหรือบางคนก็เวลาเสื่อมมากๆก็จะมีลักษณะของขาโก่งได
1: ้
0: นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของอาการทั่วไปของข้อเข่าเสื่อมครับ
1: ค่ะอาจารย์โออย่างภาพกราฟิกอินโฟที่เราเห็นอันนี้มันคืออะไรคะ
0: ก็เป็นที่ขาวๆนี่ก็จะเป็นแทนตัวกระดูกอ่อนของข้อเข่านะครับทีนี้พอมันเริ่มเสื่อมมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีรอยเป็นรอยถลอกรอยบาดเจ็บของตัวกระดูกอ่อนที่เห็นแดงๆนะครับแล้วพอสึกมากขึ้นมันก็จะเป็นกระดูกจริงๆแล้วคราวนี้กระดูกอ่อนมันหายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีความไม่เรียบของคิ้วข้อแล้วเวลาที่เราขยับเนี่ยมันก็จะมีการเสียดสีกันทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็เจ็บได้ครับ
1: ดังนั้นถ้าจะปั่นจักรยานมันต้องไม่ใช่ระดับที่มันงอจนมันเสียดสีกัน
0: ทีนี้ถ้าถามว่าเราปั่นจักรยานได้ไหมเนี่ยก็ยังบอกว่าสามารถออกกำลังกายได้ปั่นจักรยานได้แต่ว่าในท่าที่มันมีการงอเข่าเยอะๆเนี่ยมันจะมีการกดของบริเวณกระดูกอ่อนตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหลีกเลี่ยงท่าที่จะต้องงอเข่าเยอะ
1: อ่ะเสือหมอบนี่ไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันจะต้องงอตัวแล้วแบบโอ้โหขานี่ต้องแบบ45อะไรเงี้ย
0: อาจจะปวดหลังด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในการออกกำลังกายในผู้สูงอายุการปั่นจักรยานทำได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องปรับให้มันเหมาะสมก็คืออาจจะต้องอาร์เนี่ยอาจจะต้องสูงนิดนึงเพื่อไม่ให้ข้อเข่าเนี่ยงอมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เหมาะสมประมาณ 15-30 นาทีนะครับการปั่นระยะนานหลายกิโลเป็นชั่วโมงบางทีก็อาจจะทำให้มันมีอาการตึงหรือว่ามีอาการเจ็บได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะวันนี้คำถามหลายเรื่องนะคะวันนี้ทั้งโควิดนะคะ ทั้งเรื่องเด็กแล้วก็เรื่องข้อเรื่องกระดูกมาที่เรื่องโควิดนะคะอาจารย์ช่วงนี้หลายคนบอกว่าไม่รู้จะถามใครขออนุญาตมาถามหมอนี่แหละนะคะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านอย่ามาเรื่องของอาการโควิดครับคือมีไข้ไอเจ็บคอโหครบเลยนะคะจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสแต่ผมเนี่ยคืออาการพวกเนี้ยถ้าเป็นโควิดจะเป็นแบบนั้นแต่ตัวผมเองผมมีอาการระคายคอมีไอบ้างแต่ไอเนี่ยเขาเรียกว่ามีอาการนานมาแล้วนะคะมีคัดจมูกในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างฝนตกแดดออกอะไรเงี้ยนะคะจะมีสิทธิ์ติดโควิดได้ไหมครับถ้าถามถึงไข้มีไหมผมไม่มีไข้ครับแต่ไอบ้างเป็นบางระยะนะคะ
2: ค่ะคือตอนนี้หลายคนก็จะบอกว่ามันบอกยากมากเลยนะคะว่าไอ้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันหวัดธรรมดาหรือว่ามันหวัดโควิดนั้นหลักๆ ก็คือลองดูว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือเปล่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงแน่ๆก็คือมีประวัติคนใกล้ชิดสัมผัสหรือสถานที่ไทม์ไลน์ที่เราไปเนี่ยอาจจะแบบไปข้องเกี่ยวกับคนที่อาจจะเคยมีประวัติของโควิดซึ่งบางคนก็อาจจะมีเตือนขึ้นมาในแอปบางคนก็อาจจะไม่ได้เตือนแต่ว่าก็อาจจะลองแบบบางทีเราก็จะเห็นจากข่าวไทม์ไลน์ต่างๆนะคะนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีประวัติว่าเราไปในพื้นที่เสี่ยงเนาะซึ่งอาจจะเป็นจากไทม์ไลน์ของผู้ป่วยคนอื่นหรือคนใกล้ชิดเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ให้ระวังไว้ว่าเราอาจจะมีอาการแบบที่มันอาจจะไม่ต้องครบก็ได้นะคะบางคนเนี่ยก็คือไม่มีอาการอะไรเลยเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ารู้สึกว่าเด็กไม่แน่ใจเพราะมีประวัติมีคนใกล้ชิดมีไปพื้นที่เสี่ยงหรืออะไรก็ตามเนี่ยการไปตรวจก็น่าจะช่วยมากที่สุดทีนี้แต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีคนที่แบบว่าบางทีอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรแต่ก็มันก็มีความกังวลซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าตอนนี้จริงๆเราก็ไม่รู้เลยว่าจะติดอะไรอย่างไรเมื่อไหร่ที่ไหนเนาะหมอก็แนะนำมีค่ะว่าถ้าไม่แน่ใจนะคะก็ไปตรวจดีกว่าอย่ารอจนบางทีเป็นหนักหรือถ้ารู้สึกว่าอาการเริ่มไม่ค่อยดีนะคะบางทีเราอาจจะยังไม่ต้องถึงกับไปตรวจแบบโควิดจริงๆทีมาตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีการซักประวัติที่ค่อนข้างเบื้องต้นแล้วเขาจะแยกให้เราไปตรวจธรรมดาหรือตรวจที่คลินิกที่มีความเสี่ยงสูงอันนี้ก็มาตรวจได้ค่ะ
1: อันนี้เชื่อว่าหลายคนตื่นมาเอ๊ะได้กลิ่นไหมตาแดงหรือเปล่ามีผื่นหรือเปล่าไอไหมอะไรอย่างนี้นะคะ
2: ไม่ได้กลิ่นกับไม่รับรสเนี่ยจริงๆคือเป็นอาการที่แบบถ้ามีก็สงสัยเยอะเพราะว่าหวัดทั่วไปอ่ะมันจะไม่ถึงขั้นขนาดนี้แต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ได้บอกว่าไม่เป็นไม่มีแบบอาการก็เป็นโควิดได้เพราะฉะนั้นก็หลักๆคือตอนนี้ก็ดูเรื่องของประวัติสัมผัสใกล้ชิดไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงคนหนาแน่นอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ค่ะ
2: งั้นก็เอาจริงก็ตอบให้ไม่ได้แต่ว่า
1: ในเบื้องต้นได้ประมาณนี้นะ
2: คือลองดูถ้ารู้สึกว่าแบบเอ๊ะไม่แน่ใจเราอยากมาตรวจก็สบายใจไว้ก็ดีเพราะว่า

0: ระหว่างเนี้ยคือยิ่งถ้าไม่แน่ใจว่าเราต้องใช้ชีวิตแยกตัวกับคนอื่นแบบจริงจังขนาดไหนเนี่ยการตรวจให้รู้ว่าไม่มีก็สบายใจดีค่ะ
1: ค่ะมาที่คำถามของคุณอมรรัตน์กันบ้างดีกว่านะคะคุณอมรรัตน์บอกว่าคุณพ่อนะคะอยู่ที่จังหวัดเลยต้องมาหาอาจารย์หมอตามนัดที่โซนทีวันที่12พฤษภาคมนี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือของรามาหรือเปล่านะคะบอกว่าตามมาตรการในช่วงนี้เนี่ยอยากเลื่อนนัดคุณหมอออกไปก่อนแต่ยาของคุณพ่อที่ต้องทานหรือว่าต้องกินเนี่ยจะหมดควรทำอย่างไรดี
0: คะ
1: ให้ลูกนะคะที่อยู่กรุงเทพรับยาแทนได้ไหมอย่างถ้าเป็นของรามาเราเองตอนนี้เรามีให้บริการด้านนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์
0: เราก็มีเทเลเมดิซีนหรือว่าการรักษาทางไกลนะคะผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์หรือการเห็นหน้าบางทีอาจจะเห็นหรือไม่เห็นหน้าเนี่ยนะคะก็สามารถใช้ลงทะเบียนบอกกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะว่าเราเนี่ยขอตรวจแบบเทเลเมดคุณพ่อไม่ได้มีอาการอะไรที่คุณหมอจะต้องแบบมาเจอหรือต้องตรวจอะไรละเอียดแต่ว่าต้องการยาอ
1: ัน
0: นี้ก็สามารถที่จะให้การรักษาแบบเทเลเมดิซีนได้นะคะที่ไม่จะมีข้อจำกัดคือยาบางประเภทยาบางตัวก็อาจจะไม่สามารถส่งทางไปรษณีย
1: ์
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็อาจจะให้ญาติหรือใครมารับแทนได้ค่ะช่วงนี้ใครที่ไม่ได้มีความจำเป็นหรือมีความเร่งด่วนก็คิดว่าการหลีกเลี่ยง มาโรงพยาบาลก็เป็นการดีค่ะ
1: ค่ะสำหรับรามามีบริการนี้นะคะแต่ไม่แน่ใจที่คุณผู้ชมถามมาเนี่ยเป็นของโรงพยาบาลไหนนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์มีคำถามอยู่ไหมคะถ้ามีขยับขึ้นมาเลยก็ได้นะคะจะได้ถามอาจารย์ให้นะคะไปที่แฟนเพจรามาชาแนลกันก่อนคุณแมรี่เมย์นะคะบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้พวกพันไม้นะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะซึ่งคือช่วงเวลานี้แปลว่าไม่ได้อยู่ประเทศไทยแน่ๆนะคะบอกว่ามีอาการแพ้เยอะมากค่ะเพราะว่าหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ที่อยู่ในอากาศลำบากเวลามีอาการแพ้ควรทานยาแก้แพ้หยอดตาหรือพ่นจมูกหรือทายาที่มีคอร์ติซอลที่ผิวหนังทันทีเลยไหมคะหรือควรอดทนโดยไม่ใช้ยาเขาเรียกว่าไม่ใช้ยาเม็ดแก้แพ้ควรรับประทานก่อนเมื่อรู้ว่าต้องสัมผัสสิ่งที่แพ้หรือเปล่าคะแล้วยาต่างๆที่ใช้รักษาโรคภูมิแพ้ที่กล่าวมาแล้วถ้าใช้ต่อเนื่องกันนานๆจะมีผลร้ายต่อไตหรือว่าร่างกายส่วนอื่นอย่างไรไหมคะนะคะบอกว่าตอนนี้สังเกตว่าสามีอายุ49ปีมีอาการหลายอย่างที่อ๋ออันนี้คนละคำถามอ่ะขอคำถามนั้นก่อนแพ้น่าจะอยู่ในต่างประเทศนะคะอาจารย์โอ๋
0: ค่ะก็บางทีถ้าอยู่ตามต่างประเทศน่ะมันจะมีความชัดเจนว่ามันจะมีฤดูที่แบบบางทีเริ่มมีไปจริงๆประเทศไทยก็มีนะคะแต่ว่าหลานจะแบบไม่ค่อยได้พูดถึงคนที่แพ้เนี่ยก็จะมีอาการชัดนะคะมีแบบช่วงแพ้ละพวกบางคนที่แพ้พวกละอองเกสรต่างๆเนี่ยนี่ก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการเยอะมากๆช่วงที่มีหน้าฤดูใบไม้ผลิต่างๆที่คำแนะนำก็คือจริงๆไม่ต้องอดทนมาก็คือบางทีพอรู้ว่าเริ่มจะเข้าหน้านี้เนี่ยก็ทานยาแก้แพ้ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็การรักษาโรคภูมิแพ้เนี่ยหลายครั้งคือการกินยารักษาต่อเนื่องนะคะบางคนจะต้องพ่นสเตียรอยพ่นจมูกนะคะส่วนยาทาแก้แพ้ที่ผิวหนังเนี่ยก็คือเมื่อมีผื่นก็สามารถทาไว้แต่ว่าอย่าไปทากันไว้ก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็คือมีผื่นขึ้นก็สามารถที่จะทาสเตียรอยลงไปได้เลยเพื่อลดการผื่นตรงนั้นได้เลยไม่ต้องรอแบบจนเป็นหนักหรือต้องอดทนก่อนเพื่อให้ร่างกายปรับตัวจริงๆก็ทานยาแก้แพ้ไว้ได้เลยนะคะยาแก้แพ้ทานได้นานเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นยากลุ่มนึงที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงมากนะคะกินเป็นหลักหลายปีได้เลยนะคะบางคนอาจจะต้องกินยาแก้แพ้อยู่แบบตลอดชีวิตเพราะว่าอาการแพ้มันอาจจะค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีการรักษาแบบใหม่ๆนะคะมีการทำตรวจที่ผิวหนังนะคะตรวจภูมิแพ้ผิวหนังเพื่อจะดูว่าตัวเราแพ้อะไรซึ่งจะได้เลี่ยงได้อย่างชัดเจนนี่ก็ช่วยลดอาการได้หรือบางทีก็จะมีการรักษาด้วยอิมมูโนเทอราปีอันนั้นก็เป็นวิธีการใหม่ๆซึ่งนี่ก็ต้องไปปรึกษากับคุณหมอโรคภูมิแพ
1: ้
0: เพื่อดูว่าตัวเราเหมาะกับการรักษาในรูปแบบไหนแต่ว่ายาแก้แพ้ทานกันไว้ได้เลยค่ะยาเม็ดก่อนนอนส่วนใหญ่ที่เขาแนะนำ
1: ค่ะนะคะอันนี้ก็ทานได้เนาะไม่ต้องอดทนอะไรขนาดนั้นนะคะไปที่คำถามทางหมายเลขโทรศัพท์ขอขยับขึ้นไปดูข้างบนสักนิดนึงนะคะที่023547105นะคะคำถามจากคุณยานะคะคุณยาอายุ52ปีหนัก68

0: สูง158บอกว่ามีวิตามินต่ำกว่าน่าจะเป็นวิตามินดีไหมคะ
1: ค่ะ
0: มีวิตามินดีต่ำกว่า30นะคะทำซีทีสแกนผลคือกระดูกบางควรจะต้องกินยาเพิ่มมวลกระดูกหรือฉีดยาเพิ่มมวลกระดูกไหมคะควรทำวิธีไหนดีคะอาจารย์โอ
2: ๋ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคุณหมอจะต้องประเมินก่อนนะครับว่าไอ้ถ้าเป็นกระดูกบางเฉยๆเนี่ยอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยากระดูกพรุนนะครับแต่ว่าถ้าเราตรวจมวลกระดูกออกมาแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าลบ 2.5 นะครับอันนี้เราจะเรียกว่ากระดูกพรุนในกรณีนี้เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอจะเริ่มให้ยาเขาเรียกว่าเป็นยากระดูกพรุนก็จะมีทั้งลักษณะเป็นยากินแล้วก็เป็นยาฉีดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผลมวลกระดูกเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักเนี่ยเป็นอย่างไรคุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้อีกทีหนึ่งอย่างไรก็ตามในถึงแม้ว่าจะเป็นกระดูกบางแต่ยังไม่ใช่กระดูกพรุนนะครับแต่ถ้าเกิดวิตามินดีเนี่ยต่ำกว่า30นะครับก็แนะนำให้รับประทานวิตามินดีเสริมด้วยนะครับเพื่อป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกที่จะเป็นเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับ
0: ค่ะนะคะอันนี้ก็สามารถทานวิตามินดีเพราะว่าต่ำกว่า30จริงๆแล้วคือถ้าจะให้ดีต้องอยู่ที่30ขึ้นไป
2: ใช่ครับคนทั่วไปก็จะอยู่30ขึ้นไปนะครับ
1: แต่คนไทยวิตามินดีต่ำเยอะมากเลยค่ะมากจนน่าตกใจบางทีไม่ได้เกิดเฉพาะคนสูงอายุนะคะบางทีเด็กวัยรุ่น
0: ก็เป็นใช่ไหมคะ
1: เกิน 50% วิตามินดีก็จะต่ำเพราะว่าเราไม่ค่อย
0: เรากลัวแดด
1: เรากลัวแดดแล้วเราก็ทากันแดดอะไรบ้างนี่ก็ทำให้รับวิตามินดีไม่ค่อยได้แล้วบางทีเด็กก็ใช้ชีวิตแบบ
0: อยู่ในตึก
1: ไม่ได้ออกกายอยู่ในตึกมาไปโรงเรียนเข้าก็เข้าห้องเรียนอะไรเงี้ยก็ทำให้วิตามินดีไม่ค่อยสูง
0: ค่ะมีคำถามจากคุณแมรี่อีกหนึ่งคำถามนะคะคุณแมรี่พูดถึงสามีนะคะสามีอายุ49ปีมีอาการหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นโรคสมาธิสั้นแต่ก็ไม่ใช่กับทุกเรื่องบางเรื่องดูว่าเขาจะจดจ่อและสามารถมีสมาธิกับเรื่องที่เขาชอบและสนใจได้สามารถทำงานได้ปกตินะคะแต่ว่าหลักๆคือเป็นคนที่รออะไรไม่ค่อยได้ถูกรบกวนสมาธิจากหลายๆเรื่องได้ง่ายนะคะอย่างถ้าขับรถอยู่แล้วถามอะไรขึ้นมาเนี่ยแค่นิดเดียวก็จะทำให้เขาขับรถผิดเส้นทางในทันทีนะคะซึ่งดิฉันก็ขับรถเป็นคิดว่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นอีกหลายเรื่องที่ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคนรอบข้างเคยพูดคุยกับสามีอยากให้ไปพบแพทย์ไม่ทราบว่าจะสามารถตรวจและวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่มีวิธีการรักษาให้หายหรือดีขึ้นไหมคะ
1: ค่ะก็จริงๆหลายคนเข้าใจว่าโรคสมาธิสั้นจะเป็นเฉพาะกับในเด็กจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เองก็มีสมาธิสั้นเยอะหลายครั้งสมาธิสั้นเราเนี่ยไม่ได้เกิดจากสมองนะคะเหมือนกับของเด็กๆที่บางทีจะเห็นชัดตั้งแต่เล็กแต่ว่าหลายครั้งของสมาธิสั้นเราตอนนี้เกิดจากการที่อยู่กับสิ่งกระตุ้นเช่นเราก็อยู่กับโทรศัพท์ทั้งวันเนาะซึ่งการอยู่กับโทรศัพท์เนี่ยค่ะมันจะมีการแบบทำให้เราจดเจาะอยู่กับอะไรนานๆไม่ค่อยได้เช่นบางทีเราเล่นอะไรมาสั้นๆเนี่ยมันก็ถูกดิสแทรกดึงเราไปแบบกับข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นสมองที่ถูกชินอยู่กับการที่ถูกกระตุ้นเนี่ยมันจะอยู่กับอะไรที่นิ่งๆเนี่ยไม่ค่อยได้นานซึ่งเนี้ยมันทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกเป็นเหมือนสมาธิสั้นเทียมนะซึ่งอันนี้ก็จะเกิดกับผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ใหญ่หลายคนจริงๆเป็นโรคสมาธิสั้นและเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพียงแต่สมัยก่อนคนก็ไม่รู้จักนะคะก็อาจจะมองว่าเป็นเด็กซนเด็กแอคทีฟเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันมีปัญหามาถึงการเป็นผู้ใหญ่หลายคนแบบสมาธิจดจ่อทำอะไรได้ยากนะคะแล้วเวลาที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าอะไรที่เราสนใจเราจะจดจ่อไม่ได้สมาธิสั้นเล่นเกมทุกคนนิ่งทุกคนอะไรที่แบบสนุกอะไรที่แบบมันดึงดูดความสนใจเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้อยู่กับมันได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะมีปัญหากับอะไรที่แบบมันอาจจะต้องการแบบสมาธิเยอะหน่อยโดยเฉพาะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้สนใจมากอันนี้ก็จะเห็นว่ามีปัญหาชัดเช่นนั่งทำงานค่อยได้บางคนก็นั่งแป๊บๆแล้วก็ต้องลุกเดินไปตู้เย็นบ้างลุกเปิดทีวีลุกแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีดูคลิปหรือดูอะไรจดจ่อสั้นๆเนี่ยก็แบบเหมือนเปลี่ยนเร็วนะคะอยู่กับอะไรที่แบบช้าๆนานๆหรือต้องรอคอยไม่ค่อยได้บางคนจะออกมาเป็นลักษณะคืออารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้นะคะพวกนี้เนี่ยจริงก็เป็นสมาธิสั้นที่เราเจอว่ามันเป็นมาจนถึงวัยผู้ใหญ่ได้รักษาได้นะคะหลายครั้งก็อาจจะรักษาตั้งแต่เรื่องของการทำพวกพฤติกรรมบำบัดฝึกตัวเองก่อนนะคะอย่างบางคนเนี่ยเขาเห็นว่าเกิดใช้หน้าจอเยอะเขาจะฝึกให้ดีท็อกจากตัวหน้าจอเนี่ยเพื่อให้เราแบบสมองเราปรับกับการที่จะอยู่กับอะไรที่แบบนิ่งๆไม่มีสิ่งกระตุ้นได้นะคะบางทีก็ไปปฏิบัติพวก mindfulness อะไรเงี้ยหรือบางครั้งก็เป็นเรื่องของการทำ

0: พฤติกรรมบำบัดนะคะที่ทำให้แบบเราแบบฝึกเรื่องของสมาธิเรานะจัดการงานอะไรต่างๆเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเรื่องของการใช้ยาเหมือนกันในบางคนที่รู้สึกว่าจริงต้องการแบบเหมือนกับปัญหาสมาธิที่มันไม่จดจ่อมันส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันเยอะก็จะมีการทานยา
1: ค่ะก็คือรักษาได้นั่นแหละ
0: รักษาได้ค
1: ่
0: ะ
1: ในต่างประเทศเขาก็น่าจะมี
0: คุณหมอที่ดูแลได้ก็พบกับจิตแพทย์ได
1: ้ค่ะนะคะยังไงขอให้หายเร็วๆจะได้ไม่รบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะไปที่คำถามจากคุณอนานะคะคุณอนาอายุ56ปีน้ำหนักคือ45สูง160มีโรคประจำตัวคือเป็นไทรอยก่อนหน้านี้มีกระดูกซี่โครงด้านซ้ายโก่งออกมาไปหาคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าให้ดูอาการตอนนี้เนี่ยซี่โครงขวาล่างก็โก่งออกมาเช่นกันแต่ไม่มากอยากทราบว่าเป็นอันตรายมากไหมซี่โครงโก่งนี่มันเกิดจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์โออ
2: ันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าซี่โครงเนี่ยปกติไทรอยก็ไม่น่าจะทำให้ตัวซี่โครงมันโก่งออกมาได้นะครับแต่ว่าถ้าที่ดูจากน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักอาจจะค่อนข้างน้อยถ้าเกิดว่าน้ำหนักน้อยตัวผอมเนี่ยก็อาจจะทำให้ซี่โครงนี้ชัดขึ้นมาได้ก็อาจจะต้องดูประวัติครับว่ามีช่วงนี้มีน้ำหนักลดลงไหมชัดเจนไหมหรือว่ารูปร่างเป็นยังไงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังแนะนำให้ตรวจติดตามกับคุณหมอนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราคุณหมอจะดูเนี่ยเขาก็จะดูลักษณะว่าซี่โครงเนี่ยมันผิดปกติไปไหมมันโก่งจริงหรือเปล่านะครับรวมถึงอาจจะทำเอ็กซเรย์ดูนะครับว่าลักษณะของกระดูกเนี่ยยังปกติไหม
1: ค่ะ
2: มันมีความผิดปกติของกระดูกภายในหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วเป็นลักษณะทั่วไปที่มันโก่งมาจากเราอาจจะตัวผอมหรือบางเนี่ยนะครับก็อันนั้นอาจจะไม่อันตรายอะไรครับก็อาจจะให้คุณหมอกลับไปดูอีกทีนึงครับว่ามันเป็นจากรูปร่างของเราเองไหมหรือว่ามันเป็นจากตัวกระดูกจริงๆ
1: โอ้อาจารย์โอ้พูดแล้วนึกภาพตามเลยคือเวลาเราผอมลงเราจะเห็นเหมือนซี่โครงเห็นกระดูกอะไรชัดเจนขึ้นเนาะอาจารย์เนาะค่ะไม่แน่ใจว่าผอมลงไหมนะคะลองตามติดกับคุณหมอที่ให้การรักษาดู
2: ที่หนึ่งนะคร
1: ับ ค่ะอันนี้คือรักษาไทรอยด์แต่ไม่แน่ใจว่าไปหาหมอที่เป็นหมอกระดูกหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยไปหาคุณหมอกระดูกอันนี้ก็คือไปหาคุณหมอกระดูกและข้อได้ใช่ไหมคะมีคุณพรทิพย์นะคะคุณพรทิพย์ส่งข้อความมาทางแฟนเพจรามาชาแนลอีกหนึ่งท่านที่เป็นแฟนรายการประจำนะคะบอกว่าสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านนะคะวันนี้ไปเจาะเลือดมานะคะในขณะที่รอคิวนะคะก็บอกว่ากำลังเตรียมจะยกน้ำเปล่าขึ้นมาดื่มค่ะพยาบาลเห็นบอกว่ายังไม่ได้เจาะเลือดใช่ไหมคะถ้ายังไม่ได้เจาะเลือดอย่าเพิ่งดื่มเลยบอกว่าสงสัยค่ะคุณหมอถามหน่อยว่าเวลาจะมาเจาะเลือดดื่มน้ำเปล่าก็ไม่ได้เหรอคะได้ไหมคะจ้าจริงๆแล้วควรไม่ควรหรืออะไรยังไง
0: ตอนนี้จริงๆน้ำเปล่าก็แบบไม่ได้ถึงกับห้าแต่ก่อนมันจะมีคำติดปากว่างดน้ำงดอาหารแต่ว่าค่ะปัจจุบันก็คิดว่าการจิบน้ำหรืออะไรเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรมากค่ะ
1: คือถ้าเป็นน้ำเปล่าที่เป็นน้ำเปล่าเลยไม่ผสมน้ำตาลไม่ได้ใส่วิตามินอะไรอย่างที่เขานิยมทานกัน
0: อะได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: ก็น่าจะได้ครับยกเว้นแต่ว่าเขาจะเป็นตรวจอะไรบางอย่างเฉพาะจริงๆที่ต้องจำกัดน้ำอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็รับประทานน้ำเปล่าเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไร
0: เพราะแต่ก่อนจะเป็นคำพูดติดปากแบบงดน้ำงดอาหารหลังสองทุ่ม
1: แล้วคอก็จะแห้งผาก
0: ใช
1: ่
0: ใช่จริงน้ำเนี่ยทานได้เป็นแบบจิบน้ำอะไรได้ค่ะ
1: ค่ะมีคำถามนะคะจากคุณพันธภาวนะคะบอกว่าตรวจพบมวลกระดูกต่ำในวัย32ปีนะคะมีโอกาสที่มวลกระดูกจะกลับมาปกติได้ไหมคะ
2: มวลกระดูกต่ำในวัย32ปีแล้วครับถือว่าค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับ อันนี้ต้องถามนิดนึงว่าทำไมถึงไปตรวจมวลกระดูกตอนที่อายุ32เพราะกระดูกปกติทั่วไปเนี่ยอายุ32เนี่ยก็จะยังไม่ได้ตรวจมวลกระดูกอะไรนะครับก็อาจจะต้องถามนิดนึงว่ามีโรคประจำตัวไหมนะครับแล้วก็ไปตรวจมวลกระดูกเพราะอะไรและที่บอกว่าต่ำเนี่ยต่ำมากแค่ไหนนะครับก็อาจจะช่วยนิดนึงว่าเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าถามว่าไอ้ตัวมวลกระดูกที่ต่ำเนี่ยมันสามารถดีขึ้นได้ไหมเนี่ยมันโดยทั่วไปเราต้องหาสาเหตุก่อนครับว่าไอ้มวลกระดูกที่ต่ำเนี่ยมันต่ำจากอะไรมันอาจจะต่ำจากโรคอื่นๆเช่นเป็นพาราไทรอยด์เป็นอย่างอื่นมาก่อนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าสามารถเราแก้ไขตรงสาเหตุได้เนี่ยโดยทั่วไปก็จะดีขึ้นครับ
1: ค่ะมีคำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์023547105นะคะคุณอ้ออายุ59หนัก42สูง160คุณอ้อบอกว่ากินยาตัวนี้ค่ะยาชื่อ
0: น่าจะอะคอกเซีย
2: ไหมคะอะคอกเซีย
1: 90มิลลิกรัมนะคะ

0: ตอนเช้า1เม็ดกินคู่กับเลพอริลเหรอคะอาจารย์นะคะ20มิลลิกรัมแล้วปรากฏว่ามีอาการแน่นหน้าอกอย่างเดียวเลยอยากถามว่าต้องทำอย่างไรในเบื้องต้นอาการที่เป็นอยู่เนี่ยคือแพ้ยาหรือเปล่าก่อนอื่นอะคร็อกเซียนี้คือเราทานเพื่ออะไรคะ
1: อะคร็อกเซียเนี่ยเป็นยาแก้อักเสบนะครับเป็นกลุ่มยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ครับส่วนเลพอริลเนี่ยเป็นยาลดอาการบวมนะครับถามว่าอาการแน่นหน้าอกอย่างเดียวเนี่ยต้องทำอะไรเบื้องต้นลองสังเกตดูอาการดูก่อนก็ได้นะครับผมว่าถ้าอาการเนี่ยอาการแน่นหน้าอกเป็นไม่มากแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นหายไปเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่อาการเนี่ยแพ้ยาอะไรแต่ถ้าสมมติว่ามันแน่นหน้าอกติดต่อกันสัก5-30นาทีแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นหรือเป็นมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องมาหาคุณหมอครับ
0: นะคะอันนี้คือดูไม่ปกตินะคะดูแบบแน่นหน้าอกตลอดเลยนะคะมีคำถามนะคะจากคุณจานินนะคะคุณจานินไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรใดๆบอกแค่ว่าปวดที่ต้นแขนขวาไล่ลงมาที่แขนหมายถึงว่าต้นแขนนะคะไปจนถึงทั้งแขนเลยเป็นอะไรที่บ้างคะคำถามกว้างมากนะคะจันโอ
1: ปวดที่แขนเหรอคร
0: ับ ใช่ต้นแขนค่ะปวดต้นแขนแล้วก็ไล่ลงมาที่น่าจะเป็นทั้งแขนนี่ค่ะ
1: โอเคแล้วเป็นมานานเท่าไหร่แล้ว
0: ไม่ได้บอกข้อมูลเลยค่ะอาจารย์แต่บอกว่ามีอาการแบบนี้
1: ครับผมอาการปวดที่ต้นแขนเนี่ยมันก็เป็นได้จากหลายอย่างนะครับมันอาจจะเป็นจากตัวกล้ามเนื้อก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นจากข้อบริเวณไหล่ก็ได้นะครับซึ่งข้อบริเวณไหล่เนี่ยก็จะมีอยู่หลายอย่างนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการปวดแล้วมันร้าวลงมาที่แขนหรือที่มือเนี่ยก็อาจจะเป็นจากตัวของหมอนร่องกระดูกก็ได้นะครับหมอนร่องกระดูกคอก็ได้กดทับเส้นประสาทก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นลองสังเกตอาการครับถ้าสมมติว่าอาการเนี่ยมันปวดเวลาที่เราขยับชัดเจนแล้วมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันกดเจ็บอันนี้อาจจะเป็นการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือข้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการปวดร้าวลงแขนนะครับมีอาการชาร่วมด้วยนะครับเป็นปวดแบบลึกๆนะครับกดแล้วไม่เจ็บเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นจากเส้นประสาทตรงคอก็ได้ครับก็ถ้าเป็นไม่ดีขึ้นนะครับก็ค่อยเข้ามาตรวจอีกทีนึงได้ครับ
0: ค่ะส่วนอีกคำถามจากคุณแป้งนะคะคุณแป้งอายุ60หนัก58สูง160บอกว่าอยากทราบว่าถ้าเป็นกระดูกสันหลังคดแล้วไม่ได้รักษาจะมีผลในระยะยาวนะคะต่อสุขภาพอย่างไรบ้างต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง
1: ครับกระดูกสันหลังคดเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับก็คือคดมากหรือว่าคดน้อยบางคนเนี่ยคดน้อยเนี่ยก็คือจะไม่สังเกตไม่เห็นเลยถ้าเกิดว่าคุณหมอไม่ได้บอกหรือไม่ได้เอ็กซเรย์บังเอิญเจอก็จะไม่ทราบว่ากระดูกสันหลังเนี่ยคด
0: มันมองด้วยตาเปล่าสามารถเห็นได้ไหมคะอาจารย์
1: คือถ้าเกิดว่าคดแบบเยอะๆอันเนี้ยเห็นได้
0: หมายถึงว่าหลังก็จะงอหรืออะไร
1: ใช่ก็จะมีลักษณะหลังที่มันผิดรูปไปถ้าเรามองจากด้านหลังก็จะเห็นนะครับแต่ในบางคนในหลายๆคนเลยครับที่ไม่ได้คดมากขนาดนั้นนะครับก็จะไม่สังเกตเห็นหรือบางคนก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากระดูกสันหลังตัวเองเนี่ยคดนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ไม่มีอันตรายอะไรแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่มันคดเยอะๆซึ่งอันนี้มันจะมีการลงน้ำหนักที่ผิดปกติไปพออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็จะมีอาการปวดหลังได้ง่ายนะครับซึ่งอันนี้ก็คงต้องปรึกษาเข้ามาดูกับคุณหมอกระดูกอีกทีนึงครับ
0: ค่ะแล้วก็มีคำถามอันนี้เป็นคำถามคุณแม่ลูก2นะคะลูกคนโตเนี่ยอายุ5ขวบคนเล็กอายุ2ขวบครึ่งนะคะบอกว่าคนโตเนี่ยจะอิจฉาน้องอยู่บ่อยๆเพราะว่าตอนที่เขาเกิดมาตอนแรกเนี่ยเขาเป็นที่รักของคนทั้งครอบครัวแต่พอมีน้องเกิดมาทุกคนก็ไปสนใจกับลูกคนเล็กก็เลยทำให้2คนเนี้ยพี่ชอบแกล้งน้องในขณะเดียวกันน้องก็เวลาโดนพี่แกล้งน้องก็เอาคืนด้วย นะคะถามว่าปัญหาเนี้ยจะทำอย่างไรดีให้ลูกคนโตรู้ว่าพ่อแม่รักอะไรเงี้ยทุกคนรักแต่ว่าคือปัญหาของครอบครัวนี้คือโดยส่วนใหญ่เวลาไปไหนไปด้วยกันแล้วเวลาเจอใครก็จะแบบมาโอ้เจ้าตัวเล็กก่อนแล้วก็ทำให้คนโตเหมือนว่าโอ้ยเขาไม่ได้รับการสนใจอย่างเงี้ยค่ะจันโ
2: อหลักๆไม่ได้เป็นจากคนอื่นหลักๆเนี่ยเด็กที่แบบอิจฉาน้องหรือไม่ชอบน้องเนี่ยเราตั้งแกนกับพ่อแม่ก่อนนะเด็กที่มีความมั่นคงภายในเนี่ยว่าพ่อแม่รักเขาเนี่ยใครจะเดินเข้ามาอุ้มน้องชมน้องเนี่ยมันก็จะมีผลกับเขาไม่มากเพราะฉะนั้นเราก็จัดการสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือตัวเรานะคะอาการอิจฉาน้องเนี่ยมันเป็นอาการหนึ่งที่แสดงออกถึงสิ่งที่เขากำลังรู้สึกขาดก็คือตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเขาได้ไม่ได้รับอย่างที่ควรได้รับก็เลยทำให้แบบไม่ชอบ
0: น้อง
2: น้อยที่แบบมาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้จริงๆความรักมันไม่ต้องแบ่งแล้วมันก็ไม่ต้องแบบทำให้แบบเอามาแชร์กันแล้วเท่ากันจริงเราก็สามารถให้เขาได้อย่างเต็มที่มันพ่อแม่ต้องกลับมาแบบสำรวจตัวเองว่า เราอาจจะมีเวลาให้เขาไม่เยอะเราจะให้เวลากับลูกคนเล็กเยอะเกินไปหรือเวลาที่มีปัญหากันเรามักจะชอบเข้าข้างน้องหรือเปล่าซึ่งก็ตามสไตล์บางทีเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะแบบเห็นน้องเด็กก็แบบพี่ยอมน้องหน่อยพี่ไม่แกล้งน้องพี่ต้องรักน้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อะไรคะมันก็ไปกดทับทำให้เด็กคนหนึ่งรู้สึกไม่โอเคกับการมีน้องเพราะฉะนั้นก็กลับมาลองทบทวนตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าการที่ลูกอิจฉาน้องเนี่ยมันบอกเราชัดเจนเหมือนกันว่าเขาได้รับไม่พอเพราะฉะนั้นก็กลับมาทำให้เขาได้รับให้พอก่อน
0: คือทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ขัดความรักทุกคนยังรักเขาอยู่
2: เด็กที
0: ่
2: มีพอก็เวลาเรามีอะไรมากพอเราก็ไม่อิจฉาคนอื่นอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นก็กลับมาทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักของพ่อแม่มากพอนะคะแล้วก็สังเกตตัวเองเวลาจัดการเรื่องต่างๆเวลาพี่น้องทะเลาะกันเนี่ยอย่าใช้ความเป็นพี่มาทำให้เขาต้องยอมน้องเสียสละน้องหรือต้องรักน้องต้องดูแลน้องอะไรอย่างนี้อันนั้นมันจะกดทับพี่พอสมควรแล้วมันทำให้เขาก็แบบเหมือนมีน้องเป็นภาระเนาะเขาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเขาคอนเนคกับน้องชมเขาเวลาที่เขาเล่นกับน้องดีๆนะคะชมเขาเวลาที่เขาช่วยเหลือน้องแล้วไม่ดีกับตัวเองกับการมีน้องไม่ใช่รู้สึกว่ามีภาระเวลามีน้องแล้วก็เวลาที่เขาทะเลาะกันเนี่ยก็พยายามมองที่เหตุผลเป็นหลักอย่าใช้ความเป็นพี่เป็นน้องมาต้องทำให้ใครยอมใครหรือใครผิดใครถูกจากความเป็นพี่เป็นน้องก็มองเรื่องเหตุผลเป็นหลักใครถูกก็ถูกใครผิดก็ผิด
0: ค่ะขอให้พี่น้องกลับมารักกันดีเหมือนเดิมนะคะไปที่คำถามจากคุณเปรมฤดีอายุ47หนัก51สูง160ทำงานออฟฟิศนะคะเวลากลางคืนหรือว่าตอนตื่นนอนเนี่ยโอ้มีอาการปวดโดยเฉพาะบริเวณข้อนิ้วกำมือได้ไม่เต็มที่อยากถามว่าการแบบนี้เป็นอันตรายไหมคะมีวิธีการรักษาหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรได้บ้างนะคะ
1: ครับอาการเจ็บบริเวณข้อนิ้วเนี่ยต้องดูว่าเป็นนิ้วไหนนะครับสมมุติว่าเป็นบริเวณตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเส้นเอ็นได้ถ้าเป็นตรง
0: ไม่ถือว่าที่
1: ฝ่ามือนะครับ
0: ฝ่ามือนะคะ
1: ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นตามข้อเลยจริงๆเป็นข้อที่เป็นข้อนิ้วเลยจริงๆเนี่ยก็ต้องดูว่ามันเป็นมานานแค่ไหนแล้วเป็นมากี่นิ้วนะครับคุณเปรมฤดีลองสังเกตอาการตัวเองดูก่อนก็ได้ครับว่าอาการที่เป็นเนี่ยมันมีลักษณะเป็นข้อบวมหลายๆนิ้วหรือเปล่าถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาตรวจดูครับว่าเป็นข้ออักเสบแบบอื่นหรือเปล่าเช่นเป็นรูมาตอยหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเป็นรูมาตอยเนี่ยก็จะมีอาการบวมของข้อนิ้วนะครับหรือว่าข้อมือนะครับแล้วก็จะเป็นตอนเช้าๆนะครับมันจะมีอาการตึงๆอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ข้อนิ้วข้อเดียวเราเป็นมาไม่นานบางทีก็อาจจะเป็นจากการใช้งานหนักๆก็ได้ครับครับลองสังเกตอาการดูครับถ้าว่าเป็นหลายๆนิ้วนะครับหรือว่ามีข้อบวมชัดเจนเป็นมานานมากกว่า6สัปดาห์ขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องเข้ามาตรวจครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นหลายคนเป็นนะคะก็ลองสังเกตความเจ็บป่วยของตัวเองดูว่าเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้ได้รับคำตอบไปเกือบครบทุกท่านนะคะต้องขอบคุณอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอโอของเราขอบคุณนะคะ
1: ขอบ
0: คุณคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับการติดตามรายการลัดคิวหมอและมากไปกว่านั้นก็คือการแชร์รายการนะคะให้หลายคนได้สามารถเข้าถึงคุณหมอได้อย่างดีเลยในช่วงเวลาแบบนี้นะคะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 17:00 นถึง 18:00 นทาง Rama Channel วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากวรินดาแบรนด์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะเงงเงชะเงง
4: เ
3: อย
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
4: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
3: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
3: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
4: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
3: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
4: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้หนูดีทำได้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ต่ายมานี่เร็วอ้าวสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรายการอนุบาลชาญสมรเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดและจินตนาการมาต่อเติมลายเส้นที่เรามีให้นะครับเหมือนเดิมเลยคิดว่าตอนนี้น้องๆทางบ้านคงจะรู้แล้วล่ะว่าต้องเตรียมอะไรมารอเราบ้างเตรียมอะไรบ้างนะครับกระดาษ
1: ดินสอ
0: สีด้วยไหม
1: ส
0: ีและแน่นอนครับทุกครั้งเราจะมีภาพลายเส้นปริศนามาให้ดูพร้อมจะดูลายเส้นปริศนาหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วลายเส้นปริศนาวันนี้เป็นแบบนี้ครับมีเส้นอยู่2ที่ด้วยกันเส้นแรกเป็นเส้นโค้งๆคล้ายๆวงรีนะครับแล้วก็มีเส้นอีกเส้นนึงเป็นวงกลมเล็กๆตอนนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ลากเส้นตามโจทย์นี้ให้น้องๆก่อนเลยนะครับให้เวลา1 23นะครับเอาละตอนนี้เด็กๆต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองที่จะวาดต่อเติมให้กลายเป็นรูปอะไรนะครับเด็กๆทั้งบ้านพร้อมหรือเปล่าเอ่ยแล้วเด็กๆเด็กๆที่นี่เราพร้อมไหม
1: พร
0: ้อมแล้วเราไปประจำที่เลยครับไปเลยน้องๆครับตอนนี้พี่เซฟมาแอบดูน้องเขาปั้นนะครับตอนนี้น้องเขาปั้นมานอนวาดเลยนะสบายใจมากเลยแล้วนอนวาดมันรู้สึกยังไงอะครับ
1: ก็รู้สึกว่าสบาย
0: สบายนะครับเอาเราจะปล่อยให้น้องเขาปั้นนอนวาดต่อไปนะครับแล้วจะมาดูกันว่าเขาปั้นจะวาดเป็นรูปอะไรนะครับสนุกไหมครับ
1: สนุก
0: สนุกนะครับ

อนนี้นะครับน้องๆที่นี่หลายคนเสร็จแล้วนะครับน้องๆทางบ้านเสร็จหรือยังถ้ายังไม่เสร็จรีบๆเลยนะครับพี่เซฟจะมานับเวลาถอยหลังแล้วนะครับช่วยกันนะครับเริ่มจาก5 4

0: ใครที่ยังไม่เสร็จพี่เซฟให้ทำต่ออีกนิดนึงอ้าวและตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงอธิบายภาพแล้วนะครับเด็กๆที่นี่พร้อมจะอธิบายได้ยังและนี่คือผลงานของน้อง IO IO ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: อานามกาจอมขวนทำไข่ดาวดาวแตกสุดเลย
2: โอ้โหชื่อภาพยาวมากเลยนะยานอวกาศจอมป่วนทำลายดาวดาวแตกเลย
1: ดาวที่แตก
0: เล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: จรวด
0: ครับ
3: จรวดยาน
1: นี่คน
3: คนคนที
1: ่นักบินอวกาศ
0: อ๋อนักบินอวกาศแล้วอะไรอีกครับ
1: เรานี่ก็โลก
0: นี่โลกนี่โลกอยู่นี
1: ่มีดาวมีเอเลี่ยนด้วย
0: ครับมีเอเลี่ยน
1: โดด
0: หนึ่งหนึ่งอยู่บนดาวนี้นะครับเขาจะมาทำอะไรโลกเราหรือเปล่าคร
1: ับไปดูว่าม
3: นุษย์โลกจะมาทำลายโลกแตก
0: ไปดูว่ามนุษย์โลกอันตรายหรือเปล่านี่คืออวกาศของน้องไอโอใช่ไหมนี่ครับจินตนาการจินตนาการจากเส้นนี้นะฮะที่เรามีให้เป็น UFO แล้วก็วงกลมนี้
1: เป็นโลก
0: นะครับเก่งมากเลยครับปรบมือให้หน่อยอ้าวถือผลงานกลับไปได้ต่อมาคนที่2ของเราหนุ่มน้อยอีกคนหนึ่งลุกมาเลยมาตั้งชื่อภาพไว้หรือยัง
4: ตั้งชื่อภาพแล้วครับ
0: ว่า
4: ภูเขาไฟใต้น้ำระเบิด
0: ภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดไหนเล่าให้ฟังหน่อย
4: นี่คือภูเขาไฟครับ
0: ภูเขาไฟเหรอครับแล้วอะไรครับ
4: นี่ก็คือเรือที่ดูดยานอวกาศพอนี่มันคือพวกของยานอวกาศลำนี้ก็คือนี่คือเอเลี่ยนที่อยู่ข้างในยานอวกาศ
0: มีเอเลี่ยนเหมือนกันเลย
4: ถูก
0: อ
4: ๋
0: อแล้วไงอีกครับ
4: เพราะเอเลี่ยนมันใส่ชุดดำน้ำอยู่
0: ใส่ชุดดำน้ำอยู่ตอนนี้เอเลี่ยนไม่ได้อยู่ในอวกาศอยู่ใต้น้ำนะ
4: ถูก
0: ครับแล้วยังไงอีกครับ
4: แล้วนี่ก็คือแสงที่ดูดเอเลี่ยนขึ้นไป
0: ที
4: ่เรือลำนั้น
0: เรือลำนั้นแล้วตัวนี้ตัวอะไรครับ
4: ปลาวาฬนี่คือลูกของปลาวาฬ
0: อ๋อนี่คือวาฬเหรอครับนี่ปลาวาฬ
4: แล้วนี่ก็คือลูกของปลาวาฬ
0: นี่คือผลงานภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดตุ้มๆนะครับ ของน้องข้าวปั้นนะครับปรบมือน้องข้าวปั้นหน่อยปรบมือด้วยเก่งมากเลยเชิญน้องคนที่3นะครับอ้าวลุกขึ้นมาเลยน้องออร์แกนตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: อันนี้เป็นนกยักษ์อะค่ะ
0: นกยักษ์แล้วมาทำอะไรครับ
5: มาหาไส้เดือนให้งูในบ้านนี้ค่ะ
0: อ๋อนี่คือบ้านของนกใช่ไหมครับ
5: ใช
0: ่
5: ค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อแล้วนกยักษ์มาหาไส้เดือนนกกินไส้เดือนเหรอครับโอ้นกยักษ์ตัวนี้กินไส้เดือนนะครับแล้วมาทำอะไรอีกครับ
5: แล้วก็มาเอางูปอนตรงนี้ให้งูของมันเล่นนะคะ
0: โอ้เดี๋ยวนะต้องถามก่อนว่าเส้นนี้ที่มีให้จินตนาการว่าต่อเติมเป็นรูป
5: นก
0: นกยักษ์แล้ววงกลมนี้ล่ะครับ
5: ลูกบอล
0: ลูกบอลนะครับ
4: อันนี้สงสัยสุดเลยว่าคืออะไรเนี่ย
0: สงสัยช่างสงสัยจริงๆเลยเขาปั้นเนี่ย
4: ก็เนี่ยคนไม่เคย
0: อะไรอันนี้อะไรอะอะไรครับ
4: ก็เป็นแบบหัวใจแบบที่อยู่ในก้อนเมฆอะค่ะหนูจินตนาการมาเอง
0: โอ้จินตนาการเองให้มีหัวใจในก้อนเมฆนี่คือผลงานคุณแม่นกยักษ์นะครับที่จะมาคาบลูกบอลไปให้ลูกๆเล่นนะครับปรบมือให้น้องออร์แกนหน่อยครับครับมาถึงผลงานของน้องคนต่อไปนะครับน้องพอเพียงนั่นเองนะครับน้องพอเพียงตั้งชื่อภาพที่สวยงามนี้ว่าอะไรครับ
6: กระต่ายกับกบน้อย
0: กระต่ายกับกบน้อยไหนกระต่ายไหนกบครับ
6: นี่เป็นกระต่ายที่กำลังจะเดินไปดูสายลุง
0: แต่ไม่จะนี่กระต่ายใช่ไหมครับ
4: แล้วกระต่าย
0: แล้วไหนกบน้อยกบน้อย
6: กบก็กระต่ายไปดู
0: กบคือตัวนี้ตามกระต่ายมานะครับ
6: เพราะว่ากบกับกระต่ายเป็นเพื่อนกันตรงนี้เป็นหางของกระต่ายนี่เป็นขาน
0: ี่เป็นขาน
4: ี่
0: ต
4: ั
0: วนี่ตัวแล้วอะไร
6: นี่หัวแล้วนี่ก็หู
0: อ๋อนี่หัวนี่ทั้งวงกลมนี่หัวมีตาด้วยเห็นไหมเอาปรบมือให้น้องพอเพียงหน่อย ต่อไปมาพบกับผลงานของน้องคนสุดท้ายนะครับเอาลุกขึ้นมาเลย
4: ลุกขึ้นมาเลยพี่
0: น้องพันตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
7: บ้านเห็ดของแมลงปอกับผีเสื้อค่ะ
0: บ้านเห็ดของแมลงปอกับผีเสื้อนะ

0: ไหนชี้ให้ดูหน่อย
1: ผีเสื้อค่ะ
0: ผีเสื้อครับ
1: เห็ดบ้านเห็ดดวงอาทิตย์ค่ะ
0: มีดวงอาทิตย์
1: ก้อนเมฆ
0: อ้าวมีบ้านเห็ดใช่ไหมครับต่อเติมจากเส้นที่เรามีให้หนึ่งเส้นนี้กับตรงนี้เป็นบ้านเห็ดกับ
1: ดอกไม้
0: นะครับแล้วมีสัตว์อยู่เยอะแยะเลยตอนนี้ในภาพนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นครับ
1: สัตว์กำลังไปปาร์ตี้ที่บ้านเห็ดค
0: ่
1: ะ
0: โอ้นี่นะครับนี่คือผลงานของน้องพันธ์ที่วาดบ้านเห็ดแล้วก็ดอกไม้ด้วยนะครับสวยงามมากปรบมือให้หน่อยเป็นยังไงบ้างครับความน่ารักของเด็กๆนะครับความคิดของเขาที่สร้างสรรค์งานศิลปะแบบต่อเติมเส้นสายบางคนวาดไปด้วยร้องเพลงไปด้วยมีความสุขเด็กๆที่บ้านมีใครวาดไปแล้วร้องเพลงไปด้วยหรือเปล่าครับไม่เป็นไรนะครับทำได้เลยเพราะศิลปะคือการผ่อนคลายและรู้สึกว่าสบายถ้าสนุกนะครับคราวหน้าอย่าลืมมาติดตามกับเราในรายการอนุบาล

พร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความ

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไวเลย
3: ไม่ค่อยได้คิดไวเลยครับ
4: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
5: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
4: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
0: ไม่ทราบครับ
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
8: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
9: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
10: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จัก
11: ผมไม่รู้
12: ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter นี่ก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
13: เด็กในอายุ18ถึง25ถูกต้องไหมครับเพราะอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานอะไรเหล่านี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
14: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับปปส.นะครับในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัล Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LED บนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได้
3: กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Democ Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไต

0: สะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
1: พวกเราทุกคนช่วยกัน
2: รุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7 ล้านคนวันนี้

0: มาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
1: ที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกหัวขวานของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
2: ครับในครั้งนี้ครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ที่ว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปถึงเพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
3: อยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
4: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
5: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
4: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในนี้ใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเงินในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเงินการเงินอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องๆลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ
3: หรือหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าเราอยากจะรับทราบข้อมูลเนี่ยเรามีสิทธิ์นะคะที่จะร้องขอ

0: ลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้

0: สในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
1: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
2: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
3: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
4: ์ใสสะอาดครับ
3: ใสสะอาดใสสะอาดครับ
4: ย
3: ูโหวตไอโหวต
5: ยูโหวตไอโหวต
6: ยูโหวตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 14:30 นาทีช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไป

พร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คนนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายเราต้องกลับไปช่วยเขาสิครับ
1: จะบ้าไปแล้วเหรอไม่แล้วจะช่วยอะไรได้จะไม่ตายหรือไงมีแต่บุคลาเขานั้นและที่จะสู้กับทุกได้

0: บาดเจ็บอะไรมากใช่ไหมทุกคน
1: ไม่มีใครเป็นอะไรหรอกนายนั่นแหละโดนทุบอัดไปตั้งหลายทีไม่เป็นอะไรหรอ
0: โอ้ระดับพวกเราในตำนานโดนทุบแค่นี้สบายทุกคนรอไปเดี๋ยวพวกเราในตำนานจะจัดการเองทำไมดูมันตัวใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อกี้สงสัยคิดไปเองช่าง

0: ยโอ้โหโดนก็ไปขนาดนี้ยังไม่เป็นไรเลยทำมันถึงแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ย
1: นอกจากจะไม่เป็นอะไรแล้วดูเหมือนตัวมันจะใหญ่ขึ้นอีกด้วยนะ
0: ไม่มั้งคิดไม่เองหรือเปล่าวะ
2: อ๋อเหรอโอ้ใหญ่ขึ้นเหรอ

0: ยใหญ่จริงๆด้วย
1: แย่แล้วนั่นคือทูบแห่งความรุนแรง
0: ทูบแห่งความรุนแรงเหรอ
1: แม่ปี้รีบไปหาต้นกล้ากลับมาเร็วเข้า

0: ต้นกล้ากำลังจะถูกความรุนแรงครอบงำจริตไปช่วยเร็วเข้า
1: ท่านผู้เฒ่า

0: Don Kulaha. Don Kulaha. Don Kulaha.
1: 啊，เกิดอะไรขึ้นอ่ะทูบล่ะทูบอยู่ที่ไหนอ่ะ
2: โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนต้นกล้า
1: เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยทำไมเราจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
2: เมื่อกี้เนี้ยนายเกือบจะถูกความชั่วร้ายกลืนกินเข้าไปแล้วนะโชคดีที่พวกเราช่วยเอาไว้ได้ทันอ่ะไม่งั้นป่านเนี้ยนายคงกลายเป็นทูบไปแล้ว
1: ฮะเกือบจะกลายเป็นทูบไปแล้วเหรอเนี่ยเป็นไปได้ยังไงอะครับ
0: เจ้าใช้พลังที่เจ้ามีตอบโต้ทุบด้วยความรุนแรงจนถูกความโกรธความก้าวร้าวครอบงำจิตใจพลังแห่งความชั่วร้ายจึงสามารถเปลี่ยนเจ้าให้กลายเป็นทุบได้ยังไงล่ะ
2: ใช่ฉันก็เลยต้องใช้พลังของฉันหยุดยั้งมันเอาไว้เหมือนคราวที่นายกำลังจะโดนจอมปีศาจสาปไง
1: หูยเกือบไปแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยผมไว้ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยทุบมันอยู่ที่ไหนแล้วครับเนี่ย
0: นั่นไงล่ะ
1: เฮ้ยแย่แล้วมันกำลังมุ่งหน้าไปที่อิกราซิลรีบไปหยุดมันเถอะครับหนังสือศิลปะการต่อสู้ล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
0: ใจเย็นๆก่อนต้นกล้า
1: ใจเย็นได้ยังไงล่ะครับทูบมันกำลังจะบุกไปที่อิกราซิลแล้วผมต้องรีบไปหยุดมันให้ได้ก่อน
0: แล้วจะหยุดมันยังไง
1: ผมก็จะไปต่อยมันให้ร่วมนะสิครับถามได
0: ้เมื่อกี้ไปเห็นรู้ว่ายิ่งเจ้าต่อยมันเท่าไหร่ตัวมันก็ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นมาเท่านั้น
1: ถ้าอย่างนั้นผมก็จะต่อยมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมอบจะตัวใหญ่แค่ไหนก็ไม่เห็นต้องกลัวเลยอย่าลืมสิครับว่าผมคือผู้กล้าในตำนาน
0: เอ้ยต้นกล้าเอ้ยไม่ว่าเจ้าจะเป็นผู้กล้าที่มีพลังแต่หากเจ้าใช้พลังในทางที่ผิดเจ้าเองก็จะไม่แตกต่างอะไรจากทุกข์ที่ชั่วร้ายหรอกนะ
1: ถ้าอย่างนั้นจะให้ผมทำยังไงล่ะครับแบบนี้ผมจะปกป้องคนอื่นได้ยังไงจะเอาอะไรไปสู้กับไอ้พวกทูบได้เหรอ
0: การปกป้องคนอื่นไม่ใช่ว่าต้องใช้กำลังการต่อสู้ไม่ต้องใช้ความรุนแรงเสมอไป

0: ทูปที่จะต่อสู้ด้วยนั้นคือทูปแห่งความรุนแรงยิ่งใช้ความรุนแรงเข้าไปต่อสู้กับมันก็เหมือนยิ่งไปเติมความรุนแรงให้มันมากขึ้นพลังของมันจะยิ่งมากขึ้นและสุดท้ายทั้งผู้ใช้ความรุนแรงอย่างเจ้าและผู้ถูกใช้ความรุนแรงอย่างทูปก็จะโดนความรุนแรงกลืนกินทั้งคู่เหมือนอย่างที่เจ้าเป็นเมื่อกี้นี
1: ้อ๋อเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยเราควรจะทำยังไงดีล่ะครับทูปกำลังมุ่งหน้าไปที่อิกดราซิลด้วย
0: ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูสิ

เตรียมตัว

0: นังสือที่ท่านพูดเท่าให้ต้นกล้าอ่านท่าทางจะได้ผลดีนะครับ
1: แน่นอนได้อ่านหนังสือกรีธาเพื่อสุขภาพอย่างชัดรับรองเจ้าทูไม่มีทางไล่ทันแน่นอน

0: สำเร็จแล้วได้ผลจริงๆด้วยฮะหรือว่าทูกำลังจะคืนร่างกลับเป็นเด็กปกติ
1: จอมปีศาจจะดึงตัวเด็กๆมาทำให้เป็นปีศาจในการใช้วิธีหลอกให้เด็กดูโทรทัศน์ที่มีภาพรุนแรงเพื่อให้เด็กที่ดูมีความก้าวร้าวเพิ่มมากเรื่อย
0: หรือว่าทุกกำลังจะคืนร่างกลับเป็นเด็กปกติว้าวเย้เย้เ
2: ย้เยี่ยมเลยพวกกลายเป็นตำนาน
3: ใช่ๆแต่การซะเจ้าทุกเพ่นปาราบเลย
0: ฉันก็แค่ทำตามที่ท่านผู้เฒ่าแห่งปัญญาแนะนำเท่านั้นเองอ่ะ
1: อย่าทำตามที่ข้าแนะนำก็จริงแต่หากเจ้าไม่สามารถดึงพลังแห่งหนังสือออกมาใช้ได้ก็คงไม่อาจเอาชนะทูบได้หรอกเก่งมากต้นกล้า
0: ขอบคุณครับจะทูบหดเหลือตัวนิดเดียวแบบนี้แปลว่าความรุนแรงในตัวมันหายไปหมดแล้วเหรอครับท่านผู้เฒ่าเออนั่นสิครับตอนแรกเห็นมันตัวหดเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆผมนึกว่ามันจะคืนร่างกลับเป็นคนซะอีก
1: แค่การวิ่งหนีไม่เพียงพอจะทำให้ความรุนแรงหายไปหรอกเพราะวิ่งหนีเป็นเพียงการไม่ตอบโต้ปัญหาแต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาการจะแก้ปัญหานั้นต้องแก้ที่เหตุแห่งปัญหา
0: แล้วเหตุแห่งปัญหาคืออะไรล่ะครับ
1: ตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วอีกอย่างจะพึ่งมาถึงที่นี่วันแรกก็เจอเรื่องราวมากมายแล้วกลับไปพักผ่อนที่อิกดราซิลก่อนแล้วเราค่อยคุยกันต่อที่นั่นก่อนแล้วกัน
0: ครับ
1: เจ้าสองคนก็ไปด้วยกันเถอะขึ้นกลับหมู่บ้านของเจ้าเวลานี้อาจจะได้เจอทูบอีก
3: โอ้ยทูบมันหดเหลือตัวแค่นั้นแล้วจะไปกลัวมันทำไมอีกเนี่ย
2: เอองั้นนายก็กลับไปคนเดียวนะฉันจะขอไปอิกดราซิลกับผู้เฒ่ากันแล้วกัน
3: เอ้าเรื่องอะไรล่ะฉันไปด้วยคนดี

ผมได้เป็นผู้กล้าในตำนานและได้ปกป้องผู้คนเหมือนอย่างที่พ่อได้ปกป้องคนอื่นๆด้วยยอดไปเลยแต่แหมเป็นผู้กล้าในตำนานนี่มันเหนื่อยจริงๆแฮะแต่ไม่เป็นไรเพื่อปกป้องคนอื่นสู้ตาย

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกไทยมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกไทให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีไทอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงอาจจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกไทเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็ก

0: ใช้น่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราละกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเค
2: ก่อนอื่นนะครับหัวลากเส้น
0: ตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับ
2: แล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมา
0: ขนาดนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับและหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกะหลาดสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเป็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะหลังจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถ

0: กระดูกที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องๆสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์ inbox
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็เอามาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี๊ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมล address สอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/สอนศิลป์คลับก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ค์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับ

ีโบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้ววันนี้พี่โบจะมาชวนน้องๆออกกำลังกายกันค่ะเอ้ยแต่เรายังไม่มีเครื่องออกกำลังกายกันเลยนี่นะงั้นวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์เครื่องออกกำลังกายกันดีกว่าแต่พี่โบจะประดิษฐ์อะไรดีนะโอ้คิดออกแล้วพี่โบพาน้องๆมาประดิษฐ์ดัมเบลกันดีกว่าน้องๆอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากทำกันแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำเครื่องมือออกกำลังกายขวดน้ำพลาสติกท่อ PVC บูทพลาสเตอร์ผ้าเหลือใช้กาวกรรไกรตะเกียบนี่เลยเรามีขวดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันเลยค่ะแต่ว่าน้องๆต้องระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมมันอันตรายมากเลยนะคะถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะตัดขวดนะคะทั้ง2ขวดให้มีขนาดที่เท่ากันค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ขวดเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนถัดไปเราจะมาเทปูนผสมน้ํากันเลยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ส่วนนะคะน้องๆโดยที่เราจะเทน้ําไปทั้งหมด3ส่วนค่ะส่วนปูนของเราเนี่ยจะเป็น4ส่วนค่ะน้องๆระวังปูนฟุ้งนะคะค่อยๆเทค่อยๆใส่ลงไปน้องๆต้องเทปูนนะคะลงไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะพ้นเหนือน้ำค่ะตอนนี้นะคะปูนก็พ้นน้ำเรียบร้อยแล้วพี่โบก็จะทำการคนค่ะเดี๋ยวน้องๆนะคะคนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะเริ่มเซตตัวก็คือก็จะเริ่มมีความอุ่นขึ้นมานะคะน้องๆแล้วทีนี้พอมันอุ่นแล้วเราก็จะเอาท่อ PVC ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปตรงกลางเลยเดี๋ยวพอแห้งแล้วเราจะไปทำอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะและตอนนี้นะคะมันก็แห้งเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เราจะทำแบบเดิมเลยนะคะน้องๆเราจะเทน้ำไป3ส่วนนะคะแล้วก็ปูน4ส่วนค่ะเห็นไหมคะน้องๆเราอยู่บ้านเนี่ยก็สามารถทำอุปกรณ์ออกกำลังกายเองได้ง่ายด้วยแถมอีกอย่างนึงเป็นของรีไซเคิลไหมล่ะคะตอนนี้นะคะปูนของพี่บกก็เริ่มจะเซตตัวแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเอาตัวแรกนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็พลิกด้านปักลงไปได้เลยจับเบาๆนะคะเดี๋ยวรอมันแข็งตัวนิดนึงค่ะและตอนนี้นะคะอุปกรณ์ออกกำลังกายของพี่โบก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยไม่หลุดออกจากกันด้วยแต่มันอาจจะยังไม่สวยใช่ไหมคะพี่โบก็เลยจะเอาเศษผ้าเก่าของพี่โบเนี่ยมาพันค่ะเพื่อตกแต่งมันจะพันแบบไหนก็ได้นะหรือน้องๆนะคะถ้าอยากตกแต่งด้วยรูปแบบอื่นก็ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงสีการระบายสีหรือว่าติดสติ๊กเกอร์ก็ได้เหมือนกันค่ะและตอนนี้นะคะดัมเบลของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมน่ารักมากเลยแถมใช้งานได้จริงๆด้วยนะนี่แต่สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นนึงซึ่งทำจากของรีไซเคิลเช่นกันสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะของชิ้นนั้นก็คือกระปุกออมสินค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระปุกออมสินโหลพลาสติกหนังสือพิมพ์เก่ากระดาษแข็งสีอะคริลิกคู่กันกาวคัตเตอร์เราจะใช้ขวดพลาสติกเก่านะคะนี่เอาแบบที่มีฝาหมุนเปิดปิดได้นะคะน้องๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเอาฝาของมันเนี่ยมาเจาะรูเพื่อเอาไว้ยอดเหรียญแล้วก็ใส่แบงค์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการใช้คัตเตอร์ค่ะเพื่อเจาะให้มันเป็นรูอ๋อแต่น้องๆคะอย่าลืมนะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองช่วยนะคะนี่เดี๋ยวต่อมาเราจะไปทำเปเปอร์มาเช่กันต่อค่ะเอาหนังสือพิมพ์มานะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเมื่อฉีกจนครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปผสมกาวกันต่อก็คือใช้กาว2ช้อนนะคะต่อน้ำ1ช้อนนั่นเองจากนั้นน้องๆก็คนให้กาวกับน้ำค่ะเข้ากันได้ดีเลยกาวของเรานะคะก็จะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็จะไม่เหลวเกินไปค่ะแบบนี้เลยกาวของเราก็พร้อมแล้วค่ะเราจะมาทำการปิดเปเปอร์มาเช่กันที่กระปุกออมสินกันเลยค่ะทากาวนะคะลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยหนังสือพิมพ์ค่ะ8/8

องที่มันแห้งนะคะเราจะไปหาอุปกรณ์ตกแต่งกระปุกออมสินกันต่อค่ะและพี่โบก็จะตกแต่งกระปุกออมสินของพี่โบเนี่ยเป็นรูปคุณหมีอะแต่ว่าน้องๆสามารถตกแต่งแบบอื่นก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยพี่โบก็จะวาดเป็นวงกลมออกมาก่อนนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็จะทำการตัดออกมาค่ะแล้วก็พับครึ่งเลยเพราะว่าเวลาเราตัดวงกลมออกมาเนี่ยก็จะได้ถึง2วงพร้อมกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะได้วงกลม2วงวงกลม2วงนี้พี่โบก็จะเอาไปทำเป็นหูของคุณหมีค่ะทีนี้เราก็จะทำการตัดค่ะเพื่อให้มันเกิดเป็นมุมฉากแล้วก็จะไปติดบนฝาของมันได้เลยค่ะเห็นไหมคะน้องๆตอนนี้เราก็จะได้มุมฉากออกมาแล้วอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะทั้งเปเปอร์มาเช่ของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนการติดนะคะน้องๆทาการ์ดลงไปเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะเราก็จะติดลงไปตรงฝาของกระปุกออมสินเลยค่ะติดให้มันพอดีกันนะคะน้องๆทีนี้นะคะรอหูแห้งติดกับฝาให้สนิทระหว่างรอเราจะไปผสมสีกันต่อค่ะเวลาที่น้องๆใช้สีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งสีของเราจะได้ใช้ต่อได้ค่ะอย่างที่บอกก็จะผสมสีรวมกันเลยแต่เราจะมาทาสีกันเลยการทำกระปุกออมสินของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งรีไซเคิลด้วยแถมอีกอย่างนึงเนี่ยยังทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมมากขึ้นด้วยนะคะและตอนนี้นะคะกระปุกออมสินที่พี่โบทาสีเอาไว้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตอนนี้นะคะคุณหมีของเราก็มีทั้งหูแล้วก็ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คุณหมียังขาดอะไรคะถูกต้องค่ะคุณหมียังขาดหน้าตานั่นเองเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งหน้าตาคุณหมีกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะตกแต่งหน้าของคุณหมีเนี่ยด้วยตัวสีเหลืองอ่อนค่ะโอเคค่ะพี่โบจะเอาสีนี้นะคะทาไปตรงปากของพี่หมีกันค่ะเราก็จะไปทากันที่หูต่อนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบจะรอให้มันแห้งนะคะแล้วก็จะมาลงทับอีกรอบนึงค่ะและตอนนี้นะคะสีรอบที่2ของพี่โบก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราจะใช้ลูกตาแบบนี้นะคะติดลงไปที่กระปุกออมสินของคุณหมีกันค่ะน้องๆก็ทาการลงไปได้เลยนะคะระหว่างที่รอแห้งนะคะเราก็จะมาทาจมูกแล้วก็ปากของคุณหมีกันค่ะพี่โบก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะสีเดิมกับที่ทาตัวคุณหมีเนี่ยมาวาดจมูกแล้วก็ปากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระปุกออมสินคุณหมีของพี่โบเองบอกก่อนเลยนะคะว่าการทำกระปุกออมสินเนี่ยเอาไว้ออมเงินสำหรับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่ามันทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมเพื่ออนาคตของเราเองค่ะ

็คือสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างที่พี่โบได้สอนน้องๆทำในวันนี้สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จแล้วแล้วอยากจะส่งมาให้พี่โบได้ดูอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมเลยคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอน

0: เลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่ผ่านมาเราได้ลองประดิษฐ์สิ่งของกันไปอย่างมากมายเลยใช่ไหมคะน้องๆได้ลองประดิษฐ์อะไรกันแล้วบ้างอย่าลืมส่งรูปหรือวิดีโอมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะไม่แน่นะน้องๆอาจจะได้มานั่งประดิษฐ์สิ่งของตรงนี้กับพี่โบ๊ทก็ได้เอาละค่ะและในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของอย่างหนึ่งที่การันตีได้เลยว่าน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าจะเอาไปโชว์ในงานแสดงของโรงเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าของชิ้นนี้เนี่ยมันสนุกสนานแล้วก็สวยงามไม่แพ้ใครเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาดูการประดิษฐ์หน้ากากแฟนซีค่ะเป็นไงกันคะอยากทำกันแล้วใช่ไหมอันนี้นะคะคือตัวอย่างที่พี่โบทำมาให้น้องๆดูแต่ว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำหน้ากากแฟนซีอีกแบบนึงกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหน้ากากแฟนซีกระดาษ100ปอนด์กระดาษสีตะเกียบกรรไกรคัตเตอร์กาวลาเท็กเชือกโบดินสอยางลบสติกเกอร์สีวิธีทำหน้ากากแฟนซีนะคะน้องๆขั้นตอนแรกของเราเลยเตรียมกระดาษ100ปอนด์ขึ้นมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะพับครึ่งกระดาษ100ปอนด์กันที่เราพับกระดาษเอาไว้ครึ่งนึงนะคะเพื่อที่เวลาเราตัดแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาเท่ากันทั้ง2ด้านค่ะต่อมาพี่โบจะพาน้องๆมาวาดรูปหน้ากากกันค่ะแล้วหน้ากากที่พี่โบจะทำในวันนี้นะคะก็คือหน้ากากนกอินทรีพี่โบก็จะใช้ดินสอล่างเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเว้นที่เอาไว้ให้สำหรับใส่ปากนกนะคะทีนี้เมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตัดเลยเวลาตัดน้องๆต้องระวังมือด้วยนะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยถือว่าเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเจาะตากันต่อค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำขนนกกันนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดขนนกกันแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะน้องๆเอากระดาษสีมาเลยนะคะแล้วก็พับครึ่งนึงก่อนเลยแล้วก็พับทบที่2ค่ะกรีดให้สนิทเลยนะคะแล้วก็มาเป็นทบที่3ค่ะเราจะตัดทั้งหมด3ช่วงนะคะก็คือช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ค่ะส่วนช่วงที่เป็นปลายๆแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้ตัดมันค่ะเราจะตัดจากมุมนี้นะคะน้องๆไปอีกมุมนึงค่ะน้องต้องระวังนิ้วระวังมือด้วยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยมันอันตรายนะแล้วก็ด้านหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะตัดแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะเหลือเศษตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดอีกรอบนึงค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีขนาดไซส์ที่ต่างกันทีนี้พี่โบก็ได้ขนนกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดขนนกกันที่หน้ากากต่อเลยนะคะเราจะติดจากขนนกที่ใหญ่ก่อนนะคะน้องๆเป็นบริเวณรอบๆแบบนี้เลยส่วนชั้นข้างในเราจะติดไซส์ที่เล็กลงมาอีกนิดนึงไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้

ำปากนกกันต่อค่ะพี่โบนนะคะจะใช้เป็นกระดาษสีเหลืองในการทำปากนกของเราก็จะพับเป็นกลวยเลยเริ่มจากมุมซ้ายเข้ามาก่อนแล้วก็ตามด้วยมุมขวาค่ะทากาวลงไปเลยนะคะอันนี้ขนาดของปากค่ะแล้วแต่น้องๆเลยว่าอยากได้ใหญ่หรือเล็กน้องก็สามารถเอาเข้าออกได้ตามใจชอบเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดมันเลยค่ะให้มันมีรูปเป็นสามเหลี่ยมหลังจากนั้นเราจะมาตัดเป็นซี่ๆนะคะตรงบริเวณด้านบนปากนี้เลยด้านล่างเราก็จะตัดมันออกเลยค่ะติดกาวแล้วก็ซ่อนไปที่ใต้ขนนกกันพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะน้องๆโอเคเมื่อตอนนี้เราแปะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาขนนกที่เหลือค่ะมาปิดรอยของปากกัน

ตอนนี้มันยังไม่ค่อยสวยพอค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาตกแต่งกันต่อโดยที่เราจะใช้สีเมจิกนะคะจะทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นเพิ่มรอยเส้นลงไปแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถจินตนาการตกแต่งเป็นแบบอื่นก็ได้นะเอาตามใจที่น้องๆชอบเลยค่ะก็จะใช้เชือกสีขาวตัวนี้ความยาวประมาณ1ข้อศอกตัดเชือกเลยค่ะคลิกมาที่ด้านหลังของหน้ากากนะคะแล้วเราก็จะทำการติดไปตรงช่วงบริเวณตานะคะตรงบริเวณนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะหน้ากากนกอินทรีของพี่โบ๊ทสวยไหมคะนี่ทีนี้นะคะน้องก็สามารถใส่ไปเซลฟี่กับใครก็ได้หรือว่าจะใส่ไปงานไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะมันทั้งสวยแล้วก็เท่มากๆเลยแต่ของประดิษฐ์ในวันนี้ของเรายังไม่หมดเท่านี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหุ่นมือค่ะส่วนอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นมือจากถุงเท้าเก่าถุงเท้าผ้าสังกะหลาดสีต่างๆลูกตาสำหรับตกแต่งกาวและหุ่นมือในวันนี้นะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำก็คือหุ่นงูค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆสวมถุงเท้าที่เราเตรียมมาค่ะเข้าไปไว้ในแขนก่อนเลยพี่โบ๊ทอยากให้น้องๆนะคะเลือกเอาถุงเท้าที่มีขนาดความยาวมานะเพราะว่าเราจะได้สวมขึ้นไปถึงแขนได้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นน้องๆก็เอามือดันเข้าไปเลยค่ะตรงช่วงหัวของถุงเท้าเพื่อให้มันเป็นรอยปากนะคะเราก็จะบีบมันเอาไว้แล้วก็ดึงออกมาเลยนี่เดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะพาน้องๆไปตัดลวดลายของงูกันต่อในการที่เราจะใช้ผ้าสักกะหลาดนะคะแบบนี้เลยน้องๆจะใช้สีไหนก็ได้นะพี่โบจะใช้เป็นสีแดงกับสีเหลืองค่ะลวดลายของงูเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นลวดลายเดียวกันเนาะอันนี้น้องๆสามารถตัดแบบไหนก็ได้เลยนะคะเอาที่ตัวเองชอบเลยโค้งบ้างตรงบ้างนะคะทีนี้ขั้นตอนถัดมาเราจะไปติดลายตัวนี้ที่ตรงงูกันเลยค่ะแต่สลับกันไปได้เลยนะคะน้องๆเอาตามความชอบของตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวให้แห้งกันก่อนนะคะแต่ระหว่างที่รอเนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปตัดลิ้นงูกันต่อค่ะเดี๋ยวให้น้องๆ นะคะตัดผ้าสักกะหลาดสีแดงเนี่ยออกมาเป็นเส้นตรงเลยนะคะแบบนี้พอเราได้เส้นตรงแบบนี้แล้วอันนี้ก็คือความยาวของลิ้นงูนะคะที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะมาทำแฉกตรงนี้กันหลังจากนั้นน้องๆพับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดลงไปเลยเป็นแนวเฉียงตอนลึกค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้ลิ้นงูแล้วและงูของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการแปะลิ้นลงไปเลยค่ะทากาวลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ปากของงูเลยงูของพี่โบ๊ทยังขาดอะไรไปอยู่คะน้องๆขาดลูกตาค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะทำการติดลูกตาลงไปในงูของพี่โบ๊ทเลยนี่เลยนะคะเราจะใช้กาวนะคะติดเข้าไปทั้งสองด้านของลูกตาเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะงูของพี่โบ๊ทนี่เลย น้องๆสามารถเอากลับไปเล่นกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะทำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะคะทั้งสวยงามแล้วก็เท่มากๆเลย

ล้วล่ะค่ะน้องๆว่ามันทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญน้องๆสามารถทำออกไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบ๊ทได้ดูนะคะทาง Mahidol Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะแต่อย่าลืม DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะ

0: อนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนแล้วกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บ

เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบนึงนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ใน

เป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้ล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวทำเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆแล้วก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มเลยครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตรงมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาธรรมดาอาจจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้ดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: นูขออนุญาตถามเลยแล้วกันคือหน้าหกของหนูเนี่ยจะชิดจักแร้อยู่แล้วขออนุญาตจองคุณหมอเลยได้ไหมคะ
1: ลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะจ้างงานแล้วก็อยากให้แบบอัพไซด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกได้เลยนะคะพร้อมค่ะพูดเพื่ออะไรเนี่ยพูดเพื่อแบบขายของ
2: ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าผิวทรายเนี่ยมันมีการค้นพบว่ามันนั่นเป็นสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งบางอย่างนะซึ่งไม่ใช่มะเร็งเต้านมแต่เป็นมะเร็งแบบ
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาแล้วค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกปัญหาเหล่านั้นนะคะจะได้รับการไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะและพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยไปด้วยกันค่ะกับสวยหล่อขอสืบเรามาเริ่มกันที่เสริมหน้าอกตามที่เขาว่ากันว่าพูดถึงคำว่าเขาว่ากันว่านะคะเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยมากนะคะอย่างเช่นเขาว่ากันว่าเสริมหน้าอกทันที350ซีซีไปเลยจะดีกว่าไหมเขาว่ากันว่าซิลิโคนทรงกลมผิวทรายดีที่สุดมันยังไงกันนะผิวทรายอ่ะผิวหินเลยป่ะหรือว่าจะเป็นผิวดินร่วนหรือว่าดินซุยไปหรือว่าเขาว่ากันว่าผ่าตัดแบบกล้องเนี่ยมีแผลเล็กน้อยมากเนียนเหมือนไม่ได้ทำประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าการผ่าตัดเดี๋ยวนี้ยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไปผ่าตัดก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยจ้ะอีกประเด็นนึงค่ะทำเสร็จแล้วห้ามทานของหมักของดองระวังแผลจะเน่าใครว่าก็ไม่เท่าเขาว่ากันว่าค่ะเริ่มมีจุดที่น่าสงสัยหลายจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซิลิโคนทรงไหนดีดูจากอะไรวิธีการผ่าตัดวิธีไหนหรือการดูแลตัวเองหลังจากผ่าตัดมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมีแขกรับเชิญนะคะผู้ที่ผ่านประสบการณ์การผ่าตัดมาแล้วรวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะที่จะมาช่วยไขข้อสงสัยเดี๋ยวไปตามหาความจริงกับซาร่าเลยค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยค่ะกับประเด็นที่ว่าเขาว่ากันว่าประเด็นนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากในเรื่องของการเสริมหน้าอกนะคะแล้ววันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะนายแพทย์สุรเวชน้ำหอมนะคะจากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมอีกหนึ่งฟรีแลนเซอร์ของเรานะคะหรือผู้ที่จะมาเป็นโจทย์ของเราในวันนี้นะคะก็คือน้องมายธนพรรัตนสสิวิมลนั่นเองค่ะตอนนี้ทั้งสองอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะแน่นอนที่สุดเรื่องของการเสริมหน้าอกหลายๆคนเนี่ยต้องผ่านประสบการณ์หาข้อมูลไปรีเสิร์ชข้อมูลต่างๆนานารวมถึงได้ยินที่เขาเล่ากันมาว่าเขาว่ากันว่าซึ่งแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไซส์ขนาดต่างๆถามน้องมายก่อนนะคะผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วจริงไหมคะที่เขาบอกว่าเขาว่ากันว่าเสริมหน้าอกทั้งทีเนี่ย350ซีซีเนี่ยดีที่สุด
3: ก็จากที่เราได้ยินเขาว่ากันว่ามาเยอะนะคะเขานี่เขาไหนก็นะก็คือเราก็เห็นในเน็ตอะไรต่างๆนี่แหละค่ะเขาก็จะบอกกันว่าทำทั้งทีมันเจ็บตัวนะก็เอาขนาดใหญ่ไปเลยสิหรือ350ซีซีสิส่วนตัวเนี่ยที่มาทำก็350ซีซีเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ต้องมาถามคุณหมอว่าเขาว่ากันว่าเนี่ยถูกไหมนะคะ
0: งั้นดีเลยค่ะถามคุณหมอเรื่องประเด็นนี้เรื่องเกี่ยวกับไซส์ขนาดต่างๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะคุณหมอ
2: ก็อย่างที่ทราบกันนะมันจะมีไซส์ที่ไล่จากเล็กไปใหญ่ใหญ่ได้เรื่อยๆแล้วแต่ผู้ผลิตนะฮ
0: ะ
2: ทีนี้ส่วนใหญ่ว่าเวลาเราจะเลือกอย่างเงี้ยหนึ่งก็คือต้องดูลักษณะของไข้ก่อนว่าตัวสูงตัวความสูงประมาณเท่าไหร่ช่วงหน้าอกประมาณไหนมีเนื้อมากน้อยแค่ไหนนะฮะถึงจะเลือกไซส์ที่ได้ขนาดที่เหมาะสมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เวลาเราเสริมหน้าอกทั้งทีเนี่ยเรามักจะต้องมองไปไกลๆด้วยเช่นเราคงจะไม่อยากจะสวยแค่ปี2ปีแล้วก็ต้องมาแก้นะฮะเราอยากจะให้มันสวย10ปี20ปีหรือว่าตลอดไปเลยก็ถ้ามันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการคำนวณพวกนี้ก็เลยต้องจำเป็นต้องดูลักษณะสรีระแล้วก็ลักษณะโครงสร้างเป็นหลัก
0: ของแต่ละคน
2: ใช่ใช
0: ่แบบไหนใหญ่ที่สุด350ซีซีนี่คือใหญ่สุดไหมคะ
2: เก็บทิปอาจจะง่ายกว่าเช่นถ้าเกิดว่าคนที่มาเสริมมักจะเริ่มด้วยคัพ A หรือ B ถ้าเราขึ้นมาจาก A มาเป็น B ก็อาจจะเสริมไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะ200 250ถ้าคัพ A เป็น C ก็อาจจะเพิ่มเป็นระดับ300หรือถ้าเป็น ดีด็อกขึ้นไปอาจจะ350ขึ้นไปหรือถ้าเกิดว่าคัพอีเลยอาจจะต้อง400 500 600อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าใหญ่ไปมันก็น่าจะมีปัญหาได้เลยนะ
1: ถ้าคัพไปหมดเนี่ยมีไหมคะถ้าคัพไปหมดเนี่ยมีไหมคะ
2: คัพไปหมด
3: ก็น่าจะเป็นก็น่าจะตอนนี้แล้วค่ะ
1: ก็น่าจะทานเยอะไปนะคะมีตรงนั้นนะคะโอ้อันนี้ได้ทราบถึงไซส์ขนาดหนูขออนุญาตถามเลยแล้วกันคือหน้า6ของหนูเนี่ยจะชิดจักแร้อยู่แล้วตรงนี้มันสามารถที่จะช่วยแบบปรับทรงของเราได้ด้วยไหมคะ
2: นี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องตรวจก่อนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยหน้าอกจะบอกว่าคือไม่เหมือนกันเลยนะฮะไม่เหมือนกันเลยสรีระแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ปกติบางคนก็มีหน้าอกบุ๋มบางคนก็หน้าอกแอนบางคนก็แคบบางคนก็กว้างบางคนก็มีเนื้อน้อยมากเหมือนผู้ชายเลยบางคนก็มีเนื้อมาพอสมควรแล้วหรือบางคนมีลูกแล้วให้นมลูกแล้วก็จากที่เคยมีก็แฟบหายไปหมดเลยเพราะฉะนี้มันก็ต้องดูเป็นลายๆไปเพราะว่ามันจะต้องมาดูรายละเอียดเหล่านี้อีก
1: อ๋อสำคัญมากๆอ่ะอันนี้ก็ข้อสงสัยแรกของเรากระจ่างมากเลยนะคะกับเขาว่ากันว่าเสริมหน้าอกทั้งที350ซีซีไปเลยดีไหมคุณหมอช่วยชี้แจงให้เลยค่ะว่าจริงหรือไม่ที่ว่าดีที่สุดกับการเสริมหน้าอกครั้งแรกก็คือ350ซีซีไปเลย
2: จริงๆแล้วไม่จริงนะครับเดี๋ยวคนไข้ไปดูรูปมาไปดูรีวิวมาแล้วก็จะบอกว่าหนูขอเท่านี้แหละ350อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังคือว่าอีกแต่ละคนความสูงไม่เท่ากันลักษณะโครงสร้างอะไรก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องถามด้วยว่าวัตถุประสงค์อะไรกันแน่ใช่ไหมฮะบางคนก็เพื่อการทำงานอาจจะต้องการที่ขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แต่ว่ายอมรับได้กับการที่ว่าอนาคตต้องมาแก้กับบางคนบอกว่าขอเสริมให้แต่งตัวได้ง่ายๆแต่ว่าขอให้อยู่ไม่ได้ไปยาวๆไม่ต้องแก้เลย อะไรแบบนี้หรือบางคนก็บอกว่าไม่อยากให้ใครรู้เลยด้วยซ้ำไปแค่แต่งตัวได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องกังวลใครเลยก็แบบนี้ก็ต้องแล้วแต่จะผสมด้วยบางที่ก็จะมีการใส่ซิลิโคนให้คนไข้ลองสวมเสื้อในแล้วก็ดูกระจกก็จะได้ทำให้เห็นภาพได้ใกล้เคียงขึ้นจากนั้นแล้วเราก็บอกเขาว่าเราต้องการที่จะให้มันอยู่กับเราไปนานๆโดยที่ไม่ต้องแก้เลยหรือเปล่าถ้าเราต้องการให้มันอยู่นานๆไปเลยอย่างเช่น10ปี20ปี30ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะเลือกไซส์ที่เนื้อเรารับได้ซึ่งการตรวจเราต้องเช็คหลายจุดเช่นความยืดหยุ่นของเนื้อความหนาของเนื้อเต้านมแล้วก็อาจจะต้องคิดเผื่ออนาคตด้วยเช่นถ้าเกิดว่าเรามีน้องเราจะมีลูกเราจะให้นมลูกเนี่ยกำลังให้นมลูกเนี่ยเนื้อหน้าอกมันก็จะบางลงอีกแล้วอาจจะมีลูกหลายๆคนด้วยเราจะเผื่อไว้ประมาณไหนถึงจะพอดีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความซับซ้อนไปมาจะคิดแค่ง่ายๆว่าใหญ่ที่สุดถ้าเป็นไม่ได้เฉยๆไม่ได้อาจจะต้องคิดถึงระยะยาวด้วย
1: ก็คิดถึงอนาคตเยอะๆละกันจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวหลายรอบกลับมาแก้ทั้งแก้แล้วแก้อีกเคยมีคนแก้แล้วแก้อีกหลายรอบไหมคะคุณหมอ
2: ก็มีนะฮะแล้วก็คือบางครั้งเนี่ยการแก้สนมมันต้องมีแผลเป็นนะสมมติว่าเป็นแผลเป็นที่ทำจากขนาดใหญ่แล้วมันเล็กเนี่ยแผลเป็นที่มันอยู่ขนาดใหญ่เนี่ยแผลเป็นมันจะค่อนข้างต่ำทีนี้จะทำให้เล็กลงเนี่ยมันก็จะติดแล้วอ้าวเห็นแผลเป็นอีกเพราะฉะนั้นนี่มันก็เป็นความยากขึ้นอีกเยอะมากเลยถ้าแก้ไซส์เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแก้จากการที่มันมีผลแทรกซ้อนก็อีกประเด็นหนึ่งเช่นเกิดพังผืดเกิดสูงต่ำไม่เท่ากันนมนิ่มนมแข็งไม่เท่ากันหรือว่าใหญ่ไปแล้วเกิดการคล้อยผิวหนังบางเกิดเห็นริ้วอะไรพวกนี้เป็นความยากทั้งหมดเวลาทำผ่าตัดแก้ไขอ่ะมันจะยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรกเยอะมากหลายเท่า
1: โอเคดูดีๆอย่างน้องไมค์เนี่ยค่ะก่อนที่จะมาทำเนี่ยได้มีโอกาสไปศึกษาจากทางไหนบ้าง
3: เอาจริงๆก็เราก็ค่อนข้างรีเสิร์ชเปิดกระทู้ดูไหนจะรีวิวที่เขาทำมาก่อนหน้านี้แล้วก็บวกกับคนรอบตัวก็ทำหน้าอกเยอะเราก็เลยปรึกษาเขานำมาไมค์ทำทรงนี้ดีกว่านะทำผิวนี้นะผ่าตัดตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปถึงเราก็บอกเลยว่าเนี่ยหนูอยากได้อย่างนี้นะคะเขาว่าอย่างนี้หนูก็เอาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่350ซีซีเนี่ยก็ด้วยหนึ่งคือเราก็บอกหมอไปว่าเราอยากให้หน้าอกเราอ่ะมันเท่ากับสะโพกเราอะไรอย่างนี้เรามีรสนิยมที่แบบว่าชอบใหญ่บนใหญ่ล่างก็โชคดีที่เราพอมีเนื้ออยู่นี่อะไรก็
1: ใช่เพราะว่าหลายคนแบบตัวเล็กทำออกมาแล้วตัวจะไม่เข้าบางคนแบบสะโพกไม่มีเลยแต่ทำนมซะใหญ่เดินเลยอย่างนี้
3: หน้าอกมันก็จะเดินนะคะแต่ก้นก็จะแบนอะไรอย่างเงี้ย
1: บางคนอยากเป็นผู้นำก็เลยแบบทำสลัมหน้าเชียวอะไรอย่างเงี้ยก็ดูที่สรีระแต่อย่างน้องทำพี่ว่าสวยมากนะคะรับเข้ากับสะโพกอย่างนี้คุณหมอว่าไหมคะ
2: ใช่คืออย่างน้อยเนี่ยเวลาเราใส่เสื้อเปิดอกอย่างเงี้ยมันต้องไม่เห็นขอบอ่ะถ้ามันเห็นเป็นรูปคล้ายๆแบบบางคนบอกว่าเห็นเป็นซาลาเปาเลยเห็นเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็ดูแบบมันดูค่อนข้างเฟ้ไม่ธรรมชาติแต่ถ้าเห็นแล้วแบบมันไม่เห็นขอบมันเนียนไปเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าก็เลือกใส่ได้น่าจะพอค่อนข้างดี
1: อ่า แสดงว่าเรื่องของทรงเนี่ยมีผลไหมคะทรงหยดนม
3: หยดน้ำทรงกลม
1: ทรงกลมผิวอีก
3: ผิวทรายผิวเรียบ
1: ของหนูผิวหยาบแล้วขนเยอะ
3: อันนั้นคนละผิว
2: ก็ต้องอัปเดตข้อมูลนิดนึงว่าแต่ก่อนเนี้ยอาจจะเราจะรู้ว่ามันมีผิวเรียบกับผิวทรายแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าผิวทรายเนี่ยมันมีการค้นพบว่ามันนั่นเป็นสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งบางอย่างนะซึ่งไม่ใช่มะเร็งเต้านมแต่เป็นมะเร็งแบบโอกาสเกิดถึงจะน้อยมากแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กันชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยซิลิโคนผิวทรายแบบอดีตปัจจุบันเลยต้องมีการถูกถอดออกจากตลาดไปค่อนข้างเยอะแล้วเพราะเนี่ยผิวทรายที่เราคุยกันในอดีตเลยเนี่ยปัจจุบันนี้มันมีการใช้น้อยลงไปเยอะมากคือถ้าเกิดคนไข้จะอยากจะใช้จริงๆเนี่ยท่านรับทราบว่ามันเกิดมะเร็งบางอย่างได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ทั่วโลกก็จะกลายเป็นผิวเรียบเป็นหลักนะฮะถ้าจะเป็นผิวทรายก็จะมีผิวทรายเจเนอเรชันใหม่ซึ่งก็ต้องพิสูจน์อีกว่ามันไม่ทำให้เกิดอันตรายใช่ไหมอะไรแบบนี้
3: แล้วมันผิวทรายกับผิวเรียบเนี่ยค่ะมันมีส่วนไหมเรื่องเกี่ยวกับผังผืดอะไรเงี้ยเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าผิวทรายดีกว่าเพราะผังผืดจะแบบโอกาสเกิดน้อยกว่า
2: คือพอมีการศึกษามากขึ้นมากขึ้นก็พบว่ามันแทบจะไม่เกี่ยวกันเลยเรียกว่าไม่เกี่ยวเลยดีกว่าฟันธงนะฮะเพราะเนี่ยเรื่องประเด็นเรื่องผังผืดเนี่ยก็ตัดออกไปได้เลยนะแล้วประเด็นเรื่องที่ทั่วโลกกังวลก็เรื่องมะเร็งนี่แหละเพราะเนี่ยพออะไรที่มันได้ยินคำว่ามะเร็งปั๊บเนี่ยต่อให้มันดียังไงก็ไม่เอาถูกไหมฮะเพราะว่าก็เอาเซฟไปก่อนเพราะเนี่ยหนึ่งก็คือความเชื่อเรื่องผังผืดก็อาจจะไม่จริงแล้วสองคือผิวทรายแบบอดีตเขาเรียกผิวทรายค่อนข้างหยาบเนี่ยมันก็จะเป็นผิวทรายรุ่นเก่าก็เลยถูกค่อยๆลดความใช้ไปนะซึ่งพอมันมาสัมพันธ์กับรูปทรงหยดน้ำกับทรงกลมเช่นเดียวกันผิวเรียบอ่ะมันจะมีแต่ทรงกลมทรงหยดน้ำเนี่ยมันจะเป็นผิวทรายทั้งหมดเพราะว่าเนื่องจากว่าคราวนี้มันเป็นหยดน้ำคือมันไม่สมมาตรกันมันจะเป็นต้องเป็นทรงผิวทรายเพราะว่าเวลาเราใส่เข้าไปในคนไข้เนี่ยถ้ามันเกิดทวิสต์หรือหมุนเนี่ยมันจะบิวเบี้ยวทันทีเพราะเนี่ยไอ้ตัวผิวมันจะไม่ต้องมีฟริกชันก็คือความเสียดทาน
1: เกาะใช
2: ่ใช่ทีนี้พอมันใช้ไม่ได้ปั๊บหรือใช้แล้วคนไข้ต้องเซ็นแบบนี้เขาก็เอาไม่เอาดีกว่าก็ส่งกลมไปเลยง่ายๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอทำวิจัยปุ๊บเนี่ยหมายความว่าเอาคนไข้ที่เสริมด้วยหยดน้ำกับส่งกลมมาให้ถ่ายว่าคนที่ใส่ทรงไหนถ้าใส่ได้พอดีเนี่ยพบว่าแยกไม่ออกคือคนดูก็แยกไม่ออกว่านี่ผิวทรายหรือว่าทรงกลมกันแน่เพราะนั้นเนี่ยพอความร้อนมากขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวมากซื้อส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ทรงกลมธรรมดาได
1: ้
2: ทรงหยดน้ำมันจะใช้ได้ในบางกรณีที่จำเป็นเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นความรู้ที่เพิ่มขึ้น
1: ในเรื่องของทรงที่นิยมมากที่หมอเคยผ่านอะไร
2: ก็อย่างที่บอกฮะทรงมันเริ่มจากไซส์ก่อนไซส์ที่เหมาะสมก่อนส่วนเรื่องทรงอย่างที่บอกไปก็คือกลมหรือหยดน้ำเนี่ยตอนนี้มันเป็นส่วนใหญ่เป็นกลมหมดนะเพราะหยดน้ำมันจะเป็นผิวทรายซึ่งก็จะมีความระบายเรื่องผิวกลมอีกนะฮะอันนั้นก็จะเป็นทรงกลมเราพูดถึงทรงกลมก่อนทีนี้ทรงกลมเนี่ยบริษัทผู้ผลิตเขาก็จะมีความนูนหลายแบบอีกบางคนเนี่ยต้องการที่จะเน้นเนินอกให้แบบความสูงของหน้าอกเยอะๆให้เห็นเนินชัดๆเลยบางคนต้องการให้มันดูแล้วเป็นธรรมชาติหมายความว่าให้มันพอมีแต่มาดูไม่ออกว่าเสริมมาหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นไซส์แล้วก็ความสูงของเนินอกซึ่งจะเป็นตัวกำหนดความเป็นธรรมชาติแล้วก็ลักษณะที่เราต้องการใหมองเห็นนะแล้วมันก็สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์แอคทิวิตี้เราด้วย
1: เขาว่ากันว่า
3: เขาว่าแล้ว
1: เขาว่ากันว่าเนี่ย บางครั้งเราก็อย่าไปเชื่อซะทีเดียว ดูที่ตัวเราเองก่อนว่าเราชอบแบบไหนกิจกรรมเราเป็นแบบไหนหรือ ความต้องการในการใช้งานของเราคืออะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มาปรึกษาคุณหมอจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าแน่นอนสมัยยุคสมัยเปลี่ยนไปมันมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะอย่างที่คุณหมอบอกผิวยงผิวหยาบเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีผลต่อการแบบเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วยก็เลยแบบมีการตัดออกไปบ้างหรือมีซิลิโคนแบบใหม่ที่มีการพัฒนามาหรือการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่เขาบอกว่ามีการใช้กล้องอีกหลายๆเรื่องนะคะไม่ต้องไปฟังเขาว่ากันว่าแล้วมาฟังที่นี่เลยค่ะกับสวยหล่อขอสืบในเบรกหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงที่3กลับมาแล้วค่ะเมื่อกี้เราพูดทิ้งท้ายไปนะคะในเรื่องของการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่มีการใช้กล้องเข้าไปอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีวิธีหรือกรรมวิธียังไงเดี๋ยวต้องให้คุณหมออธิบายให้ฟังเพราะว่าเขาว่ากันว่ามาเยอะมากคุณหมอว่ายังไงคะ
3: ค่ะ
2: คือบางคนอาจจะเข้าใจว่าเนื่องจากการผ่าตัดยุคนี้ผ่าตัดที่อื่นมันจะมีการใช้กล้องกันเยอะมากแต่จุดประสงค์การผ่าตัด ที่ใช้กล้องในอันอื่นเนี่ยเราต้องการที่จะลดแผลเป็นเพราะว่าขนาดของกล้องมันประมาณ1เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลเป็นนั้นก็ประมาณ1เซนเวลาเราผ่าท้องเนื้อส่วนใหญ่จะเป็นทางท้องนี่ก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่ามีฉะนั้นเราก็ต้องผ่ายาวมากเลยแต่ว่าในทางการผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยเราผ่า1เซนไม่ได้เหตุผลเพราะว่าเราต้องใส่ซิลิโคนเข้าไปด้วยซิลิโคน300 400หรือว่าเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแผลเป็นมันต้องกว้างระดับหนึ่งเพื่อที่จะให้ใส่ซิลิโคนเข้าไปได้ทั้งนี้การผ่าตัดด้วยกล้องขนาด1เซนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่สามารถลดขนาดแผลเป็นอะไรได้เพราะว่าแผลเป็นถูกจำกัดโดยไซส์ของซิลิโคนที่ต้องใส่ไปอยู่แล้วทีนี้พอเราเปิดแผลเป็นแผลที่จะผ่าตัดยาวประมาณ5เซนอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเห็นทั้งหมดที่เราต้องการผ่าได้โดยตาของศัลยแพทย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใช้กล้องในกรณีส่วนใหญ่จึงไม่จำเป็นนะฮะอาจจะมีกรณีที่จำเพาะมากๆที่แบบที่ต้องการผ่าตัดทางที่เรามองเห็นค่อนข้างยากเช่นทางหลักแร้ซึ่งแม้ว่าจะผ่า5เซนก็ตามมันก็ยังมองยากก็อาจจะใช้กล้องเข้าไปถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ค่อยจำเป็นอยู่ดีเพราะเนี่ยถามว่าการใช้กล้องในการผ่าตัดเสริมหน้าอกมีคนใช้ไหมมีคนใช้แต่ถามว่าจำเป็นไหมแทบจะไม่จำเป็นเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะประหยัดเราสามารถจะเห็นทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องใช้กล้องอยู่แล้ว
1: แสดงว่าเขาว่ากันว่าใช้กล้องในการเสริมผ่าตัดเสริมหน้าอกแล้วช่วยลดแผลเป็นนี่ไม่จริงเลยเพราะว่าแน่นอนซิลิโคน
3: แบบผ่าตัดใต้ราวนมกับผ่าตัดตรงใต้หลักแร้เงี้ยค่ะอันไหนที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์แบบแผลเป็นคีย์ร้อยมากกว่า
2: จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการดูแลของคนไข้เลยนะเพราะว่ามีการศึกษาเรื่องนี้มาเยอะเหมือนกันนะฮะสมมติว่าหลักแร้เนี่ยมันมีผ่าตัดเนี่ยเวลาเรายกหลักแร้ก็อาจจะเห็นรอยนิดนึงส่วนถ้าใต้ราวนมเนี่ยเวลาเรายกขึ้นมาก็อาจจะเห็นนิดนึงเหมือนกันนะขึ้นอยู่ว่าเราจะซ่อนไว้ตรงไหนมากกว่าทีเนี้ยเรื่องปัญหาเรื่องคีย์รอยหรือแผลนูนเนี่ยบอกได้เลยว่า 99% เนี่ยป้องกันได้โดยการปฏิบัติตัวของคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพอยที่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกังวลมากนะเพราะว่าเราคิดมากกว่าว่าเราอยากจะซ่อนแผลไปเป็นตรงไหนแล้วคนไข้จุดประสงค์ของงานคนไข้อ่ะคืออะไรน
1: ะ
2: ปัจจุบันส่วนใหญ่ศัลยแพทย์ก็มักจะผ่าใต้ราวนมเพราะว่า1ก็คือว่าคือมันผ่าค่อนข้างจะง่าย2คือมันกำหนดให้รูปทรงเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้ดีแล้วก็เรื่องแผลเป็นอย่างที่บอกว่าพอมันอยู่ข้างในปุ๊บเนี่ยไม่มีใครเห็นก็ไม่รู้ยกเว้นเปิดให้ดูว่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลยมักจะเป็นที่ใต้ราวนมแต่รักแร้ก็ยังมีคนผ่าตัดอยู
1: ่
2: ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กังวลว่ามันจะเห็นหรืออะไรก็ตามมันก็โอเค
1: ถามน้องไมค์บ้างดีกว่าหลังจากที่เราได้รับการผ่าตัดหน้าอกแล้วเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงอาการเป็นยังไงประสบการณ์เล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อย
3: ก็ส่วนตัวไม่เลยก็มันก็ไม่เชิงถึงขั้นแบบรถสิบล้อทับอะไรอย่างที่เขาว่ากันว่ามาหรอกเนาะแต่ว่ามันก็วีคในวีคแรกอะค่ะคือไม้ก็ยังไม่สามารถใช้ชีวิตได้คนเดียวแบบtotally เลย 100% เพราะว่ามายังต้องมีคนคอยพยุงแบบเอนนอนหรือว่าจะลุกจากเตียงอะค่ะเพราะมันมายจะรู้สึกเจ็บแล้วเกร็งช่วงหน้าอกอะค่ะใช่ช่วงวีคแรกก็คือมายังฝืนเองไม่ได้เลยแต่ว่าวีค2ยังฝืนได้อะไรประมาณนี้แต่มายก็ไม่รู้นะว่าสมัยเนี้ยเขาผ่าตัดมันจะยังแบบ
1: ไหม
3: จะหายเร็วไหมหรือยังไงอะค่ะแต่ตอนที่มายทำคือเอ็นนอนยากมากเจ็บมากอะไรเงี้ยค่ะ
1: ขอโทษนะคะขอถามน้องไมค์ทำกี่ปีละคะอันนี
3: ้จริงๆไมค์ทำมาประมาณ4-5ปีได้แล้วค่ะ
1: 4-5ปีก็ไม่นานนะคะคุณหมอก็น่าจะพอกับสมัยนี้ที่ทำแล้วก็การรักษาดูแล
2: จริงๆแล้วเนี่ยคือเทคนิคในการผ่าตัดมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าการเสริมหน้าอกเนี่ยในอดีตมันเป็นปัญหาจริงๆก็คือว่าคือหลังผ่าตัดจะเจ็บมากบางคนแบบนอนไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นเลยบางคนก็อย่างที่บอกประโยคว่า10ล้อทับช้างเหยียบหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันประโยคเหมือนคลาสสิกเลยว่าแต่ก่อนนี้จะเป็นแบบนี
1: ้
2: แต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากจากการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดหมายความว่าถ้าเป็นต่างประเทศบางคนเนี่ยเสริมวันนี้พรุ่งนี้ไปออกงานเลยที่สัมไป
1: จริงเหรอเนี่ย
2: แต่ว่าอันนั้นก็อาจจะดูแบบอาจจะแบบเกินเลยไปหน่อยแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยสมมติว่าในอดีตในความเจ็บเมื่อเหมือน10ล้อทับเนี่ยเท่ากับตีว่า10แต้มเต็ม10เต็ม10ปัจจุบันน่าจะเหลือแค่1หรือ2หมายความว่าความเจ็บมันจะน้อยลงเยอะมาก

0: ับว่าคนไข้สามารถผ่าตัดวันนี้พรุ่งนี้ก็ลุกขึ้นนั่งได้เองไปห้องน้ำเองกินข้าวอะไรได้เองโดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีคนประคองแบบในอดีตแล้วนะส่วนใหญ่ 90% จะเป็นแบบนี้อาจจะมีสัก 10% ที่ยังข้างล่างเซนซิทีฟอาจจะต้องมีคนช่วยบ้างแต่ว่า 90% เนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้เลยแน่นอนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ทั่วโลกก็คนไข้ก็จะมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันหมด
1: โอเคขออนุญาตจองคุณหมอเลยนะคะคุณหมอ
2: พ
1: ี่
2: สารานก็คือทำวันนี้พรุ่งนี้เล่นโยคะ
1: น่าสนใจมากนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะจ้างงานแล้วก็อยากให้แบบอัพไซด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกได้เลยนะคะพร้อมค่ะ
2: คุณหมอคอนเฟิร์มแล้ว
1: คุณหมอคอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าขอประมาณแบบพอดีกับร่างกายนิดนึงนะคะไม่ใหญ่มากพูดเพื่ออะไรเนี่ยพูดเพื่อแบบขายของอ่ะหนูก็กลัวหนูก็เป็นคนที่อยากมีสรีระร่างกายที่แบบหนูก็ขออนุญาตคุณแม่บอกให้แต่เรายังทำใจไม่ได้เรายังกลัวอยู่ว่ามันจะเจ็บขนาดไหน
0: คือประเด็นตอนนี้ที่จะให้พักเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่ามันเจ็บแต่ว่าต้องการให้ร่างกายอ่ะฟื้นฟูมากกว่าทั้งพอยก็คือว่าไม่ได้หมายความว่าไม่เจ็บแล้วจะไปแอคทิวิตี้ได้เต็มที่เหมือนกับที่บางที่ก็มีการโฆษณาแบบนั้นเราก็ควรจะต้องพักเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันเขาเรียกเหมือนกับพักฟื้นแล้วก็รีคัฟเวอร์แล้วก็ซ่อมแซมตัวเองให้มันเพอร์เฟกต์ก่อนค่อยไปทำกิจกรรมตามปกติแต่ว่าเรื่องความเจ็บปวดที่แต่ก่อนเนี้ยเป็นข้อจำกัดมากๆเลยทำให้คนกลัวมากๆเนี่ยอันนี้น่าจะตัดไปได้แล้ว
1: โอเค
2: แล้วมันมีกรณีหนึ่งที่เวลาเราผ่าตัดมาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบห้ามเลยว่าห้ามกินของแสลงของหมักดองนะคะมันเกี่ยวกันหรอคะหรือว่าเพราะอะไรเขาถึง
0: ก็คือการผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยต้องถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่เราใส่ซิลิโคนซึ่งเป็นสิ่งนับว่าเป็นสิ่งแบบปลอมและการเข้าไปข้างในเพราะเนี่ยความเป็นจริงแล้วเราไม่ต้องการให้มันมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยเราไม่ต้องการให้มันมีการติดเชื้อหรืออักเสบอะไรก็ตามเราต้องการให้ทุกอย่างหายอย่างเพอร์เฟกต์เลยเพราะเนี่ยถ้าเราทำกิจกรรมบางอย่างหรือทานอาหารบางอย่างที่เราก็ไม่ค่อยชัวร์ว่าอันนี้มันสะอาดหรือเปล่าเช่นหมักดองมันไม่ผ่านความร้อนมาคุณจะลุ้นกับมันไหมถ้าลุ้นก็ถ้ามันเกิดทานแล้วติดเชื้อขึ้นมาอักเสบขึ้นมาเอามันก็หน้าอกเราเองถูกไหมกับกันก็คือว่าถ้าเราทานคลีนหน่อยทานอาหารสุกหน่อยทานอาหารที่มันมีประโยชน์หน่อยหลีกเลี่ยงไอ้พวกของมึนเมาหรือพวกนี้มันก็คือผลบวกๆกับการที่เราผ่าตัดเพราะนี้เราสาลงทุนความเจ็บลงทุนทั้งเสียตังลงทุนทั้งอะไรเราอยากให้มันหายเพอร์เฟกต์โดยที่ไม่ต้องมานั่งปวดหัวเรื่องแพ้เซแพ้นูนทั้งผื่นหรืออะไรทั้งนั้นเพราะนี้ก็อันนี้ก็ตอบด้วยตัวเอง
1: อีกกรณีนึงที่หนูกลัวนะคะถ้าจะทำแล้วในหนึ่งโอเคนอกจากเรื่องความเจ็บแล้วมีคุณหมออธิบายแล้วกับสมมติว่าในอนาคตมีแผนอยากมีลูกอะไรเงี้ย
2: ใช่ให้นมลูกได้ไหมคะ
1: มันจะมี
2: ถ้าเราทำ
0: ใช่อันนี้ก็เป็นคำถามที่ทุกคนต้องถามเหมือนกันคือจะบอกว่ามันไม่มีผลอะไรกับการให้นมเลยคือให้นมได้ตามปกตินะฮะก็คือให้ได้เหมือนกับคุณแม่ที่ไม่ได้เสริมหน้าอกอ่ะก็คือมันไม่มีลิมิเตชันตรงนี้เลย
1: มันจะไม่ได้ไปขวางท่อดูดนมของลูกใช
0: ่ไ
1: หม
0: ไม่เลย
2: ต่อให้เราเสริมบนกล้ามเนื้อก็ตามเนี่ย
0: ต่อให้เสริมบนกล้ามเนื้อมันก็ยังอยู่ใต้เขาเรียกใต้เนื้อเต้านมอยู่ดีนะมันก็ไม่ได้รบกวนกันเลยนะฮะ
1: แต่จะดูดยากหน่อยมีผล
0: จริงๆน่าจะดูดง่ายขึ้น
1: อ๋อดูดง่ายขึ้น
0: เพราะมันใหญ่ขึ้น
1: เพราะปกติคุณแม่จะนมจะใหญ่ขึ้นอยู่แล้ว
0: ใช่คือแม่เนื้ออกคุณแม่ที่แบนก็ตามเนี่ยเวลามีน้องเนี่ยมันก็จะขยายขึ้นระดับนึงแต่ถ้าเกิดว่าเสริมไปแล้วเนี่ยมันก็ขยายบวกขึ้นไปอีกก็เดาว่าถ้าเสริมไม่ได้ใหญ่มากก็คงจะดูดได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเสริมแบบโอเวอร์ไซส์เลยก็
2: จะทับหน้าลูกไหมคะ
0: มันอาจจะลำบาก
1: อุ้มลูก
2: ทำไมลูกไม่ร้องแม่
1: ต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้ได้อะไรเยอะมากนะคะสำหรับหลายๆคนที่คิดจะเสริมหน้าอกนะคะแน่นอนเขาว่ากันว่าเจ็บบ้างสิบล้อทับบ้างหรือว่ามีความเสี่ยงนู่นนี่ต่างๆบ้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นอดีตที่เคยผ่านมาแต่สมัยปัจจุบันยุคใหม่แล้วเจ็บน้อยลงอย่างที่คุณหมอบอกมีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมารวมถึงซิลิโคนที่การันตีได้มีการพัฒนาว่าอยู่ยาวไปจนตลอดชีวิตแต่ก็ต้องอย่าลืมหมั่นตรวจร่างกายด้วยตรวจภายในด้วยนะคะแล้วก็ใครที่คิดจะทำอะไรอย่างนี้เดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำหน่อยดีกว่านะคะว่าเริ่มต้นยังไง
0: นิดหนึ่งผิดนิดหนึ่งว่าคือว่าคือซิลิโคนทุกยี่ห้อนะฮะจะต้องบอกว่าอยู่ตลอดชีวิตอะไม่ได้คือมันจะเป็นคำพูดที่อยู่ในคู่มือที่หมอต้องบอกคนไข้เลยว่ามันไม่ได้เป็นไลฟ์ไทม์นะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าซิลิโคนนั้นอาจจะไลฟ์ไทม์การันตีก็ได้ก็คือว่าถ้ารู้ว่าบริษัทเขาจะเปลี่ยนอันใหม่ให้โดยที่ไม่คิดค่าอันนั้นอาจจะมีข้อนี้ได้แต่จะบอกว่ามันจะไม่มีทางรู้ว่าตลอดชีวิตอันนี้ไม่ใช่มันต้องมีวันรู้แน่ๆนะฮะอันนั้นข้อแรกไอ้สองคือว่าถ้าคิดจะทำเนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่าวิวัฒนาการหรือว่าความก้าวหน้าของการผ่าตัดจะดีขนาดไหนก็ตามการดูแลตัวเองของคนไข้หลังผ่าตัดเป็นสิ่งที่สำคัญ

0: มากที่สุดเพราะว่าพาร์ทของการผ่าตัดเนี่ยมันพัฒนาไปเยอะแล้วแต่ถ้าคนไข้เนี่ยไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีหลังผ่าปัญหาต่างๆที่มีมาในอดีตมันก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันเหมือนเดิมปัญหาที่กลัวเช่นตั้งผื่นมันก็ยังมีอยู่นะเรื่องแผลเป็นนูนมันก็มีอยู่นมสูงต่ำแข็งไม่เท่ากันปัญหาเยอะแยะมากมายถ้าคนไข้ไม่ได้ดูแลหลังผ่าให้ดีมันก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเกิดกลับกันก็คือว่าทุกคนดูแลทำหน้าที่ตัวเองให้เพอร์เฟคที่สุดโอกาสเกิดปัญหามันก็จะน้อยลงมาก
1: อืมโอเควันนี้ได้อะไรเยอะมากน้องใหม่มีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็เพิ่มเติมนิดนึงอีกนิดเดียวนะคะก็เรื่องหน้าอกนิ่มอะค่ะหลายๆคนทำแล้วหลังทำเนี้ยเขาบอกว่าต้องนวดอันนี้มันจำเป็นหรือเปล่าคะ
0: อันนี้ก็เป็นประโยคที่เป็นสิ่งที่คนไข้ถามเยอะเช่นเดียวกันนะคะคือแต่กับที่เขานวดเพราะว่าเสริมแล้วหน้าอกมันมักจะแข็งมันแข็งกันค่อนข้างเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคนิคของการผ่าตัดพบว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะเหมือนว่ายังไงมันก็นิ่มอยู่แล้วปัจจุบันนี้ 90% เกินอะที่นิ่มแน่นอนการนวดอะมันไม่ได้มีผลอะไรกับการนิ่มแข็งเลยเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แพทย์ทั่วโลกน่ะรู้แล้วตรงนี้ว่าไม่จำเป็นต้องแนะนำให้นวดอีกต่อไปโดยเฉพาะนวดแบบที่เราเห็นกันในหรือที่นวดกันแบบรุนแรงมากอันนั้นน่ะเป็นผลพวงมาจากความไม่เข้าใจหรือว่าเทคนิคการผ่าตัดในอดีตที่มีหน้าอกแข็งเยอะมากปัจจุบันไม่ต้องนวด
1: โอเควันนี้นะคะก็ได้ความรู้เยอะมากเลยนะคะไม่ต้องไปเชื่อคำเขาว่ากันว่าแล้วนะคะเพราะว่ายุคสมัยนี้เปลี่ยนไปเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการผ่าตัดนะคะที่ทำให้คุณเจ็บน้อยลงกว่าเดิมแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยหรือไม่ก็ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะนายแพทย์สุรเวชน้ำหอมจากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับเราน่ารักมากๆเลยค่ะน้องไมค์ธนพรรัตนศักดิ์ศรีวิมลค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะแหมไปคิดกันเลยนะครับว่าจะเอาไซส์ไหนนะคะสำหรับ EP หน้านะคะเราจะมานำเสนอหรือไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความสวยความหล่อเรื่องอะไรต้องห้ามพลาดนะคะกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เรา3คนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ครื่องมือทางด้านนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือว่าเครื่องเร่งอนุภาคหรือว่าหัววัดรังสีก็ตามเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างเฉพาะทางต้องการคนที่รู้ลึกแล้วก็รู้จริงในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นวิศวกรนิวเคลียร์เนี่ยแหละครับที่จะเป็นคนที่ทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ได้และจริงๆอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเครื่องมือเหล่านี้ครับด้วยความที่ว่าบางทีเนี่ยมันใช้สารที่มีรังสีอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องการวิศวกรนิวเคลียร์มาดูแลให้การใช้งานเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างปลอดภัย

0: ถ้าเราพูดถึงนิวเคลียร์ในปัจจุบันเราก็จะนึกถึงพลังงานทางเลือกอีกหนึ่งทางและนอกจากจะเป็นพลังงานทางเลือกแล้วนิวเคลียร์ยังสามารถทำประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้อีกมากมายและผู้ที่มีส่วนในการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อใช้ประโยชน์ดังกล่าวนั่นก็คือวิศวกรนิวเคลียร์และรังสี
1: สวัสดีครับผมชื่อกัมปนาศ ศินวานะครับตอนนี้ทำวิจัยทางด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์อยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับคำจำกัดความของคำว่าวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอให้ไว้3คำคำที่1ก็คือท้าทายเพราะว่ามันเป็นสาขาวิชาที่ยากแล้วก็ค่อนข้างเฉพาะทางเราจะต้องไปเรียนรู้ในส่วนของนิวเคลียร์ด้วยแล้วก็ส่วนสาขาวิชาที่มาสนับสนุนตรงนั้นด้วยอย่างที่2ก็คือสร้างสรรค์อันนี้ผมมองในมุมของงานวิจัยที่เป็นด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์เราจะต้องมองปัญหาแล้วก็คิดไอเดียในการแก้ปัญหาตลอดเวลาอย่างที่3ก็คือร่วมมือซึ่งผมมองว่าด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่สาขางานที่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะด้วยตัวมันเองแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าไปร่วมประสานงานกับคนที่เชี่ยวชาญในสาขาอื่นหรือบางทีต้องอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นได้แล้วก็สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่อยู่ภายนอกได้ดีครับเสน่ห์ของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับผมมองว่าด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่มันค่อนข้างเฉพาะทางแล้วก็เครื่องมือนิวเคลียร์เองเนี่ยต้องการวิศวกรนิวเคลียร์ที่เข้าใจในเครื่องมือเหล่านั้นจริงๆเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามาใช้งานผมก็เลยมองว่าการที่มันมีคนอยู่ไม่กี่คนสามารถทำงานตรงนี้ได้เนี่ยมันดูเท่มันดูดี

จริงๆแล้วตอนเด็กๆครับไม่ได้ตั้งต้นว่าเป็นอยากเป็นวิศวกรนิวเคลียร์เลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าคุณพ่อของผมเป็นวิศวกรโยธาแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อพาไปดูตึกที่เขาทำเป็นตึกกระจกทั้งหมดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยกระจกเนี่ยพ่อออกแบบแล้วก็ช่วยดูแลการติดตั้งด้วยเราก็มองว่าวิชาวิศวกรเนี่ยมันดูเท่มันดูดีแล้วเราก็อยากเป็นวิศวกรตั้งแต่เด็กเลยแรงบันดาลใจในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับตอนนั้นเนี่ยกำลังเรียนอยู่ปี3เรียนอยู่สาขาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งพอดูเรื่องพลังงานเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีคนในเมืองไทยทำเยอะแล้วพลังงานชีวภาพก็มีคนทำงานแล้วก็สนใจเยอะแต่พลังงานนิวเคลียร์มันดูซับซ้อนมันดูว่ามองแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรอยู่ก็เลยอยากไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเอาพลังงานนี้มาใช้ในเมืองไทยเนี่ยเราจะใช้มันได้ยังไงบ้างแล้วก็เราจะทำให้มันปลอดภัยได้ยังไงก็เลยเริ่มสนใจอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์แล้วก็เบนเข็มไปทางวิศวกรนิวเคลียร์ตั้งแต่ตอนนั้นครับสำหรับประวัติการเรียนนะครับปริญญาตรีผมเรียนวิศวกรรมสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกเนี่ยเป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการครับจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทุนของรัฐบาลกพ.นะครับไปเรียนตั้งแต่มัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพอเรียนจบม.ปลายเนี่ยก็มองว่าปัญหาทางด้านพลังงานเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจนะครับตอนปริญญาตรีเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วหลังจากเรียนไปได้สัก 2-3 ปีนะครับก็มองว่าในพลังงานทั้งหลายเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นคนเรียนเท่าไหร่แล้วก็ดูเป็นสิ่งที่ซับซ้อนท้าทายนะครับปริญญาโทนะครับก็เลยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเรียนที่เดิมก็เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขานิวเคลียร์และการจัดการหลังจากเรียนจบปริญญาโทนะครับก็กลับมาทำงานที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับก็ทำงานอยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ก็ตอนนี้ผมทำงานมาได้6ปีแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ทำงานไปได้1ปีนะครับก็ได้รับโอกาสในการไปเรียนปริญญาเอกนะครับสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการที่มหาวิทยาลัยโตเกียวที่เดิมนะครับพอเรียนได้2ปีครึ่งก็จบปริญญาเอกกลับมาครับแล้วก็ยังทำงานวิจัยอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งงานวิจัยที่ทำเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทางสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์โดยตรงนะครับดูเรื่องความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่เรามีอยู่ในประเทศไทยแต่ก็ยังดูถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยสำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นผลงานที่เป็นผลงานวิจัยเป็นหลักผลงานสำคัญจริงๆเนี่ยเป็นการประเมินผลกระทบที่มันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อยู่รอบๆ บ้านเราตัวหลักๆเลยที่ดูเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศจีนก็คือเราดูว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วก็มีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีเนี่ยมันจะสามารถลอยผ่านบรรยากาศเข้ามาที่บ้านเราแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนที่บ้านเราได้หรือเปล่าหลังจากการวิจัยแล้วก็พบแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุที่ประเทศจีนแล้วก็เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีออกมาเนี่ยด้วยความที่ว่าอยู่ห่างจากบ้านเราพอสมควรหลายร้อยกิโลเมตรนะครับก็เลยมองเห็นว่าผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยไม่มีนัยสำคัญเราทำการวิจัยเองเราก็เลยทราบใช่ไหมครับว่ามันไม่มีผลกระทบก็จะมีเพื่อนบ้านเราอีกหลายๆที่อย่างเช่นประเทศลาวประเทศพม่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยไอโรงไฟฟ้าที่มันอยู่ประเทศรอบๆบ้านเขาเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบกับเขาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เลยร่วมมือกันในระดับอาเซียนนักวิจัยที่ทำงานเรื่องพวกนี้นะครับสร้างขึ้นมาเป็นเครือข่ายวิจัยทางด้านความปลอดภัยในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นงานที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการถ่ายทอดความรู้ในการประเมินเรื่องเหล่านี้ให้กับประเทศที่อยู่รอบๆข้างกันแล้วก็ทำวิจัยร่วมกัน

ำหรับแนวคิดในการทำงานผมรู้สึกว่าเราควรจะเอาข้อดีของกลุ่มคนที่เราไปเจอรู้จักเนี่ยมาใช้เป็นหลักในการทำงานของเรานะครับผมรู้สึกว่าเราต้องอ่อนน้อมเหมือนคนไทยเราต้องตรงเวลาเหมือนฝรั่งเราต้องขยันเหมือนคนจีนแล้วเราก็ต้องทำงานเป็นทีมเหมือนคนญี่ปุ่นซึ่งถ้าเราทำ4อย่างนี้ได้ไปพร้อมๆกันแล้วเนี่ยเราน่าจะได้งานที่มันดีแล้วก็มีประสิทธิภาพครับสำหรับคำคมที่ผมใช้ในการทำงานนะครับจริงๆง่ายมากเลยก็คือ just do it ลงมือทำเพราะว่าจริงๆแล้วนักวิจัยเนี่ยชอบคิดครับมีไอเดียเยอะเราก็คิดไปเรื่อยเจอปัญหาเราก็จับปัญหานั้นแล้วเราก็คิดหาไอเดียว่าเราจะมาแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงแต่ว่าไอเดียเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ได้เอามันลงไปปฏิบัติจริงนะครับเพราะฉะนั้นคำคมหรือว่าคติพจน์สำคัญของผมเลยเนี่ยก็คือเราคิดเรามีไอเดียแล้วเนี่ยเอาไอเดียนั้นไปทำจริงๆให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงๆ

0: ัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอกโดยการใช้รังสีฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างตรงจุดซึ่งการนำนิวเคลียร์มาใช้ทางการแพทย์ต่างๆเราเรียกว่าเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆผมอยากจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นนักวิจัยที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่เขาทำงานกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยตรงเลยสำหรับส่วนแรกก่อนก็คือทำงานเหมือนนักวิจัยทั่วไปนะครับเริ่มจากการหาโจทย์วิจัยก็คือดูส่วนที่มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือเครื่องมืออื่นๆที่เป็นเครื่องมือทางนิวเคลียร์อย่างเช่นพวกหัววัดรังสีหรือว่าเครื่องอนุภาคทั้งหลายพอได้ปัญหาตรงนั้นแล้วเราก็เอามาวางแผนว่าเราควรจะทำการวิจัยหรือว่ารับมือกับมันยังไงบ้างแล้วเราก็ประสานงานกับคนที่ทำงานร่วมกับเราหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการวิจัยแล้วพอได้ผลการวิจัยแล้วเราก็เอาไปขยายผลต่อหรือไม่ก็เอามาแก้ปัญหาจริงที่เราดูเอาไว้ตั้งแต่ต้นส่วนที่2ก็คือส่วนของที่เขาเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่ทำหน้าที่เดินเครื่องเลยพวกนี้ก็มีการวางแผนอีกเช่นกันก็คือเขาก็จะดูว่าเชื้อเพลิงที่เขามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันใช้งานไปได้มากน้อยแค่ไหนจะต้องสลับที่เชื้อเพลิงในแกนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมี1ทีมที่เขาไปออกแบบในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาเพื่อดูว่าเฮ้ยวางเชื้อเพลิงแบบไหนที่จะใช้งานไปได้นานแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพอทำตรงนั้นเสร็จแล้วก็จะมีทีมที่มาจัดย้ายเชื้อเพลิงจัดย้ายเชื้อเพลิงเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเดินเครื่องการเดินเครื่องเนี่ยสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยอะครับจะไม่ได้เดินเครื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงเหมือนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่เราจะเดินเฉพาะเวลาที่เราใช้งานนะครับเวลาใช้งานก็จะมีพี่ๆที่เขาเดินเครื่องก็มาเดินเครื่องกันซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็จะใช้ทีมประมาณ3คนนะครับมีหัวหน้า1คนแล้วก็มีอีก2คนช่วยกันดูเพื่อให้เราสามารถเดินเครื่องได้อย่างปลอดภัยเผื่อมีใครคนนึงเกิดเผลอทำอะไรผิดเราจะได้มีคนช่วยกันเตือนนะครับจะได้ไม่กดปุ่มผิดกันขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วมันก็จะมีช่วงที่เราไม่ได้เดินเครื่องช่วงนี้ครับเขาก็จะตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหลายหรือว่าเครื่องมือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาก็อาจจะต้องหยุดการเดินเครื่องเพื่อซ่อมแซมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราวางแผนแล้วเราตรวจกันอย่างดีเนี่ยก็จะไม่มีการซ่อมแซมนอกแผน

คุณสมบัติที่ดีสำหรับการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์นะครับด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างเฉพาะทางจริงๆในเมืองไทยก็มีให้เรียนไม่ค่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นกลุ่มคนที่จะต้องเริ่มทำงานทุกอย่างสมมติว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยกลุ่มคนไม่กี่คนตรงนี้เนี่ยแหละครับที่จำเป็นจะต้องเข้าเพื่อแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไอเดียการที่จะเป็นนักวิจัยที่ดีจะต้องมีไอเดียสมมติว่าเราเห็นปัญหาใดๆเข้าไปดูแล้วเฮ้ยสมมติว่าเชื้อเพลิงไม่ลงแกนเราต้องเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเชื้อเพลิงมันไม่ได้ลงล็อกพอดีเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างสามารถดึงขึ้นออกมาได้หรือเปล่ารังสีที่คนที่ดึงขึ้นมาจะได้รับเนี่ยจะส่งให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าอย่างที่สองต้องมองภาพกว้างด้วยความที่ว่าสาขาวิชานิวเคลียร์เนี่ยครับมันเป็นวิชาเหมือนสหสาขาต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาร่วมกันนิวเคลียร์เองพื้นฐานของมันเป็นฟิสิกส์แต่ด้วยความที่ว่าเวลามันมาใช้งานแล้วเนี่ยมันใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นคุณสมบัติก็คือเราต้องสามารถจัดเอาองค์ความรู้ที่มันมีอยู่หลายๆสาขาและไม่ใช่ของเราเองด้วยนะครับบางทีก็จะต้องเป็นของคนอื่นด้วยนะครับจับเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็เอามันเอาไปใช้แก้ปัญหาก็คือคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่ทำงานวิศวกรนิวเคลียร์สำหรับอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับการที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดีนั่นเป็นอย่างแรกนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นสาขาเฉพาะทางแล้วมันก็มีคนที่รู้ในประเทศของเราเนี่ยไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ก็คือเวลาเราเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเรามีไอเดียในการแก้ปัญหาซึ่งจริงๆแล้วไอเดียเนี่ยจริงๆแล้วมันออกมาค่อนข้างยากอยากให้เราให้ความสำคัญกับทุกไอเดียนะครับบางทีไอเดียที่ออกมาเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่แต่ว่าอย่าไปทิ้งมันให้ความสำคัญกับทุกไอเดียแล้วก็จับเอาไอเดียนั้นเนี่ยมาแก้ปัญหาอย่างที่สองที่สำคัญเนี่ยก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นสหสาขานะครับมันต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาวิชาบางทีเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เราจะต้องไปขอความช่วยเหลือคนนู้นทีคนนี้ทีนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้เนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในงานของเราได้แล้วก็ทำวิจัยที่มันเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เครื่องปฏิกรณ์เองหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือว่าเป็นแนวทางในการวิจัยให้ประเทศอื่นๆที่อยู่รอบๆข้างเราก็ได้ครับสำหรับการทำงานในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆแล้วถามว่าส่งผลต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็โดยปกติผมก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็ไม่ค่อยมีงานเสาร์อาทิตย์เท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามีวิญญาณนักวิจัยสมมุติว่ามีไอเดียอะไรผุดขึ้นตอนวันเสาร์วันอาทิตย์บางทีก็อาจจะมานั่งทำงานนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่ามีปัญหาอะไรต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับ

หนูชื่อนางสาวอรินหานเจริญค่ะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีค่ะเหตุผลที่เลือกวิชานี้นะคะก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็สนใจว่าเอ๊ะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงจะได้เทคโนโลยีเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนี้ก็เลยสนใจเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนภาควิชานิวเคลียร์เนี่ยเพราะว่าสนใจดูตามภาพยนตร์หรือว่าตามนิยายเนี่ยเขาจะเห็นว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่อันตรายแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันอันตรายจริงหรือเปล่าแล้วก็เลยไปศึกษาดูแล้วก็สนุกไปกับมันค่ะก็เลยเลือกภาควิชานี้ค่ะ

0: ของภาควิชานี้นะคะคือมันเป็นศาสตร์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการแก้ปัญหาทางกายภาพไปค่ะเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานแล้วก็อนุภาคเล็กๆซึ่งเราสามารถใช้เจ้าศาสตร์นี้เนี่ยแก้ปัญหาที่อุปกรณ์บางอย่างทางกายภาพอาจจะทำไม่ได้ค่ะ
1: ชื่อโยยุอาสะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีครับก็ตั้งแต่เข้ามาเรียนภาควิชานี้วิชาที่เน้นก็จะเป็นพวกเรื่องการตรวจวัดรังสีแล้วก็เรื่องของการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ช่วงแรกๆเราก็จะยังไม่ค่อยคุ้นกับคำศัพท์เฉพาะทางบางคำเนี่ยครับเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ในเรื่องของพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะมีการใช้คณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปทบทวนแล้วก็เอากลับมาใช้ตอนปีหนึ่งเนี่ยครับเขาจะสอนวิชาพวกพื้นฐานวิศวกรรมแล้วก็พวกคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรพวกนี้ครับก็เราก็จะเรียนแคลคูลัส1แคลคูลัส2ฟิสิกส์1ฟิสิกส์2แล้วก็มีวิชาเคมีมีคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมีวิชาดรออิ่งแล้วก็วิชาแมทเทเรียลซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นพื้นฐานในการไปต่อยอดสำหรับสาขาอื่นๆส่วนสาขาเราเนี่ยที่เป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์นะครับเราจะได้ใช้พวกแคลคูลัสแล้วก็ฟิสิกส์เป็นส่วนมากส่วนตอนปี2เราก็จะเรียนวิชาที่เป็นเฉพาะก็จะเป็นพวกวิชาแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พวกการตรวจวัดรังสีแล้วก็จะมีวิชาที่เรียนรวมกับภาคเครื่องกลซึ่งก็คือวิชาเทอร์โมไดนามิกส์แล้วก็วิชา Engineering Mechanics ซึ่ง2วิชานี้ก็ค่อนข้างยากแต่จริงๆมันก็จะใช้พื้นฐานจากตอนปี1ซึ่งน้องๆที่มีความถนัดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนตอนปี1เนี่ยก็จะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้โอเคหน่อย
2: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงแพทย์เพ่งวานิชเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางรังสีก็คือนำเอา3ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยมาร่วมกันเพื่อให้นิสิตที่จบไปเนี่ยสามารถทำงานได้ไม่ว่าในเรื่องของไฟฟ้าสามารถที่จะออกแบบตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถที่จะช่วยดูในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรังสีได้แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการใช้รังสีในด้านต่างในส่วนของปริญญาตรีเนี่ยข้อกำหนดต่างๆนะครับพื้นฐานที่จำเป็นเนี่ยก็จะเหมือนกับทางด้านวิศวกรรมทั่วๆไปก็คือจะต้องมีความรู้ทางด้านเลขนะคณิตศาสตร์นะฟิสิกส์แล้วก็เคมีนะก็จำเป็นเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะไปต่อยอดในสาขาในส่วนใดของนิวเคลียร์นะครับปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียนรวมกันกับวิศวกรชนิดอื่นๆนะครับก็จะมีวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะก็จะเป็นพวกวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะเคมีนะครับพื้นฐานทางวิศวกรรมต่างๆที่จำเป็นพอเริ่มปี2เนี่ยก็จะเริ่มเรียนเข้ามาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นนะก็จะมีทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องกลนะก็จะเรียนพวกของเหลวของไหลนะครับทางด้านไฟฟ้านะก็จะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของวงจรต่างๆนะครับมีวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์นะตัวรังสีคืออะไรมันมีปฏิกิริยายังไงบ้างแล้วก็การป้องกันรังสีเราจะทำยังไงปี3ปี4เนี่ยนิสิตก็จะเริ่มที่จะได้ก็จะเจาะลึกในเรื่องของนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันนิสิตก็จะได้เลือกที่จะมุ่งเน้นไปทางด้านไหนนะซึ่งทางภาควิชาเนี่ยเราก็จะแบ่ง

0: นิสิตสามารถที่จะเลือกที่จะไปมุ่งเน้นในวิชาทางด้านต่างๆได้สำหรับภาควิชาของเราก็จะรับแบ่งการรับออกเป็น3รอบปกติจะมี5รอบแต่ของเราจะรับรอบที่1ก็จะเป็นโควต้าพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์ทางด้านคณิตศาสตร์นะก็จะเป็นนิสิตที่เรียกว่ามีรางวัลนะติดตัวก็อย่างเช่นพวกโอลิมปิกนะอันนี้จะรับประมาณ 2-3 คนต่อปีรอบต่อไปที่เราจะรับก็คือนิสิตรับตรงนะเป็นรอบที่3ซึ่งภาควิชาเราก็จะมีรหัสเป็นของตัวเองนะครับก็คือรหัสจอจานรอจุฬา007นะครับอันนี้สำหรับรอบที่3สามารถสมัครมาเข้ามาได้เป็นรับตรงส่วนรอบที่4เนี่ยเราอาจจะเปิดรับเป็นบางปีแต่ในปีปัจจุบันเรายังไม่เปิดรับตรงนี้แต่นิสิตที่เข้ามาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ยังไม่เจาะจงสาขาเนี่ยนะในปี2สามารถที่จะเลือกเข้ามาศึกษาในด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ได้ด้วย
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรนิวเคลียร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblue.com
2: ก็สำหรับน้องๆที่สนใจคณะนี้แล้วก็อยากจะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าคณะนี้นะคะก็อยากจะให้เน้นไปที่คณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ค่ะส่วนภาษาเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมตัวช่วยให้เรามีความโดดเด่นขึ้นมาค่ะสำหรับเรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยให้เรามองซะว่าการสอบเข้าเนี่ยมันเป็นแค่จุดหนึ่งของชีวิตที่เราต้องผ่านก้าวผ่านไปให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอื่นที่มันอาจจะยังไม่จำเป็นแล้วก็เก็บไว้ก่อนให้เรามุ่งเป้าไปที่จุดมุ่งหมายของเราที่สำคัญที่สุดค่ะ
3: ก็สุดท้ายก็อยากฝากถึงน้องๆม.6ว่าการเตรียมตัวสอบเนี่ยเราพยายามทำให้เต็มที่แต่ว่าอย่าไปเครียดมากซึ่งพี่คิดว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วแล้วผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยพี่คิดว่านั่นโอเคที่สุดแล้วสำหรับน้อง
0: อยากจะให้นิสิตเนี่ยนะครับถ้ามีความสนใจทางด้านวิศวกรรมก่อนแล้วก็มีความสนใจทางด้านนิวเคลียร์และรังสีถ้ามีโอกาสก็อาจจะเข้ามาดูงานที่ภาคเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันเราก็จะมีนิสิตจากหลากหลายโรงเรียนหลากหลายเนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเปิดในเรื่องของ Open House สามารถเข้ามาดูได้ว่าทางภาควิชาเรามีอะไรบ้างจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับนิสิตที่สนใจก็เตรียมตัวสอบในเรื่องของวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์แล้วก็ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะช่วยได้เป็นอย่างดี

ำหรับความภาคภูมิใจของผมนะครับในการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอแบ่งออกเป็น2 ส่วนแล้วกันนะครับอย่างที่1ก็คือด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์วิชาที่ค่อนข้างยากเราได้โอกาสในการไปเรียนต่างประเทศแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความรู้ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนเอามามองปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ดูว่าเราสามารถแก้ไขมันยังไงได้บ้างซึ่งคนที่ได้รับโอกาสตรงนี้เนี่ยมีไม่ค่อยมากแต่ว่าเราเป็นคนนึงที่ได้โอกาสตรงนั้นแล้วเราก็สามารถนำมันมาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆอย่างที่2ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนิวเคลียร์เองมันสามารถช่วยพัฒนาสังคมได้ค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าเราจะอยู่เบื้องหลังนะครับแต่เราก็มีความภาคภูมิใจว่านิวเคลียร์ที่เราไปร่ำเรียนมาจากต่างประเทศนะครับนิวเคลียร์ที่เรากับวิศวกรที่เขาเดินเครื่องปฏิกรณ์วิจัยร่วมกับพัฒนากันมาเนี่ยมันสามารถใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศหรือใช้ในการพัฒนาประเทศของเราได้จริงๆครับ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
3: หนูดีทำได
2: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได
2: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได
2: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได
2: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้
2: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได
2: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได
2: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได
2: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได
2: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: ดีทำได้
2: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได
2: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได
2: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
3: หนูดีทำได้
2: หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นณัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวของพัฒนาการทางสมองนะคะรวมถึงการเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่ทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยแหละค่ะเรื่องราวการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของเด็กๆในแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆได้พบเจอหรือแม้แต่เรื่องประสบการณ์ชีวิตต่างๆการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่นั้นก็สำคัญไม่แพ้กันด้วยนะคะและเช่นเคยนะคะรายการสมองดีสร้างได้ของเรายังคงอยู่ในช่วงของการประกวดนะคะเป็นกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้สำหรับช่วงวัย 7-9 ปีค่ะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติรับเชิญนะคะจากคุณแม่ที่ชนะการประกวดในช่วงวัยนี้รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะนั่นก็คือคุณแม่จารุวรรณสุดเดือนหรือว่าคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียนะคะที่ชนะการประกวดในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือว่าความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองรวมถึงท่านนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คุณณลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะคุณแม่3แล้วก็ขออนุญาตเรียกว่าคุณหูหนูนั่นเองนะคะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆด้วยการรวมถึงได้ชมคลิปที่ชนะเลิศการประกวดด้วยนะคะคุณแม่น้องเอเชียตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ตอนนี้น้องอายุ7ขวบค่ะ
0: 7ขวบแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าเรื่องราวของคลิปนี้ก็คือเรื่องราวการเลี้ยงดูประสบการณ์ต่างๆที่น้องได้พบเจอมา
1: ใช่ค่ะ
0: มีการเลี้ยงดูหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะคุณแม
1: ่ก็คือเราจะพยายามให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองอะค่ะผ่านการเล่นแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันให้เขาได้พบกับสภาพแวดล้อมใหม
0: ่
1: ๆทั้งเรื่องต่างๆอะค่ะทั้งสถานที่ใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็เพื่อนใหม่ด้วยค่ะ
0: ค่ะโอ้เรียนรู้พร้อมกับการท่องเที่ยวก็จะเรียกได้ว่าได้ซึมซับสิ่งต่างๆพร้อมกับความสุขต่างๆรอบตัวและที่สำคัญเห็นว่าทุกกิจกรรมนี่คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีจังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพนั้นพร้อมๆกันด้วยค่ะทีนี้ต้องเรียนถามท่านวิทยากรของเรานะคะคุณหูหนูจริงๆแล้วเด็กๆในช่วงวัยนี้ 7-9 ปี7ปีก็กำลังขึ้นป.1พอดีชั้นประถมนะคะเขาสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติมต่อยอดได้อีกยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็คือเด็กในช่วงวัยนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเปลี่ยนจากช่วงปฐมวัยไปสู่วัยที่เข้าสู่การเรียนรู้ที่ใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะอยากลองทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีจินตนาการผสมผสานกับการใช้เหตุผลเข้ามาเด็กจะชอบถามว่าเอ๊ะทำอย่างนั้นได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้ให้ลูกเนี่ยก็คือว่าเราก็ควรจะพาเขาเข้าไปสู่สถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองอย่างที่คุณแม่สามบอกว่าพาลูกไปที่สถานที่ต่างๆนะคะเล่าเรื่องให้ฟังมีสถานการณ์เล่าให้ฟังต่างๆเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาเริ่มใช้สมองในส่วนของเหตุผลกับส่วนของจินตนาการเนี่ยประสานกันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราพาเขาไปเรียนรู้จากของจริงไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะแล้วก็สื่อไปยังจินตนาการในหัวเขาเนี่ยออกมาเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดของเขาได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยแบบช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี
0: โอ้ดีจังเลยค่ะคุณหนูหนูพูดมาอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะเห็นภาพ VTR คลิปตัวนี้แล้วล่ะค่ะที่ส่งมาประกวดในช่วง 7-9 ปีในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือเรื่องของความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองจะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะตั้งแต่ช่วงวัยเล็กๆ เลยนะคะนี่เที่ยวครั้งแรกหรือเปล่าคะคุณแม
1: ่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เขาได้ลงน้ำได้แบบสัมผัสทรายได้แบบโดนคลื่นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: โอ้เด็กๆชอบเลยทั้งน้ำทั้งทรายนะคะ
1: เขาก็จะตื่นเต้นมาก
2: ๆดูมีความสุขมาก
0: อันนี้คุณพ่อใช่ไหมคะอันนี้จิตกรน้อย
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลงรถที่บ้านคุณพ่อเขาก็จะปล่อยให้ละเลงเต็มที่ไปเลย
0: ดีจังเลยค่ะ
1: เราโชคดีด้วยค่ะที่เราอยู่ใกล้ทะเลแล้วเขาก็ง่ายที่เขาจะแบบสัมผัสธรรมชาติ
0: ดีจังเลยค่ะสายเลี้ยวน้อย น้อยนะคะ
1: นี่ก็จะนั่งเรือออกไปเที่ยวตามเกาะอะไรอย่างเงี้ย

0: ไปสโนว์เกิลดูปลาใกล้ๆอะไรเงี้ยนะคะ
1: อันนี้เป็นงานวิ่งค
0: ่ะ
1: วิ่งที่จะเป็นวิ่งของคิดลัน2กิโลอะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็วิ่งแบบเด็กๆวิ่งเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ
1: คุณพ่อคุณแม่จะวิ่งตามก็ได
0: ้นี่อย่างในภาพเลย
1: วิ่งถึงค่ะ
2: ช่วงกี่ขวบกันเนี่ย
1: ตอนนี้ประมาณน่าจะสัก4ขวบค่ะ
0: วิ่งกี่โลคะ
1: 2กิโลค่ะ
0: โอ้โหอ๋อได้เรียนด้วยได้รางวัลด้วย
1: ก็คือเป็นแบบว่าเด็กๆทุกคนที่เข้าเส้นชัยอะค่ะเขาก็จะให้เหรียญหมดค
0: ่
1: ะเป็นกำลังใจให้เด็กๆชอบเล่นกีฬาอะไรเงี้ยค่ะ
3: มาม่าว่าเวลาบิน
0: นี่ตัวแล้ว
3: เวลาบินเขาชมเวลาบินริช I tell them come do it
2: ใช่อันนี้ชอบไหมคะ
1: อันนี้เขาก็อยากจะลองค่ะก็เลยโอเคลองดู
2: ตัวนี้เป็นกิจกรรมที่บ้านหรือว่า
1: ไม่ค่ะไปข้างนอกเราก็จะมีแบบใบไม้ลูกเขาก็จะหยิบมาดูว่าทำไมมันไม่มันถึงได้เป็นรูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ดีจังเลยค่ะดูแล้วเหมือนที่บ้านเนี่ยทำกิจกรรมกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะพี่คุณหนูคะเรื่องราวของการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าทุกกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยตลอดเลยทั้งคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยนะคะอย่างนี้ถือว่าดีมากๆสำหรับเด็กๆในวัยนี้ไหมคะ
1: ใช่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย
0: ค
1: ือปกติพอลูกเราโตแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวพาไปฝากที่โรงเรียนคุณครูจะดูแลให้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยส่วนคนที่มีส่วนมากที่สุดกับการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: คือลูกอยู่ที่โรงเรียนจริงใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนจริงแต่คุณครูเนี่ยมีเด็ก50คนใช่ไหมคะจะมาสนใจลูกเราแบบ
0: ตัวต่อ
1: ตัวได้ยังไงใช่ไหม
0: คะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยเอื้อในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะช่วยให้ลูกเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ให้น้องไปแข่งวิ่ง
0: ค
1: ุณพ่อก็ไปด้วยถูกไหมคะวิ่งไปด้วยกันเป็นครอบครัวเด็กจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยที่แบบทำไปด้วยกันแล้วสนุกด้วยนะคะที่มีคนอยู่กับเราเห็นที่เขียนไว้ใต้ภาพว่าฉันคิดว่าแบบต้องทำได้แล้วก็ลองทำแล้วก็ทำได้พอทำได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ
0: ภูมิใจ
1: ใช่พอภูมิใจขึ้นมาเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยพอมีความภูมิใจเนี่ยมันจะเกิดความท้าทายที่อยากจะทำอะไรที่มันยากขึ้นสนุกขึ้นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะพัฒนาการเกิดเราก็อยากจะทำอะไรที่ยากขึ้นรู้สึกท้าทายพอเราทำยากขึ้นเราก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นทำไปอีกประสบความสำเร็จอีกพอใจอีกภูมิใจอีกก็ทำต่อทำซ้ำไปเรื่อยๆตัวนี้จะเกิดเป็นวงจรของพัฒนาการ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะและหนูเชื่อว่าในทุกก้าวย่างของพัฒนาการนะคะเวลาที่เขาทำอะไรสำเร็จหรือว่าต้องการกำลังใจหันมาอุ้ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างโอ้โหกำลังใจมาเต็มเปี่ยมมีพลังเต็มที่พลังใจก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกระบวนการเรียนรู้และก็วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและก็ที่สำคัญค่ะคนที่จะทำให้เกิดได้นั้นก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเพราะว่าเป็นคนสำคัญในการที่จะอยู่กับทุกๆกระบวนการเรียนรู้ของลูกด้วยนะคะห้ามพลาดช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกถึงกระบวนการเรียนรู้แล้วก็จะทำยังไงให้ลูกๆได้สามารถเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดรวมถึงเราก็ได้พูดคุยนะคะถึงคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 7-9 ปีของสมองดีสร้างได้ค่ะในหัวข้อของกายพร้อมอารมณ์พร้อมสมองพร้อมเองค่ะก็กลับมาพูดคุยกับคุณแม่3นะคะคุณแม่ของน้องเอเชียแล้วก็คุณหูหนูกันต่อค่ะถึงเรื่องของความพร้อมต่างๆของเด็กๆเราจะสามารถเตรียมความให้กับเด็กๆในการที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เกิดประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะในหลักการของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองหรือว่า BBL เนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีความพร้อมให้ครบทั้ง3ด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความพร้อมของเขาทั้ง3ด้านเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างถ้าลองจำลองว่า

0: เป็นสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะมีด้านหนึ่งก็คือด้านโครงสร้างของสมองเด็กวัย7ถึง9ปีอย่างน้องเอเชียเนี่ยโครงสร้างสมองอยู่ที่ไหนพัฒนาการของสมองเป็นอย่างไรนะคะในส่วนที่2คือส่วนของความพร้อมของอารมณ์คุณจะเข้าร่วมกิจกรรมอะไรอารมณ์ก็จะต้องสอดคล้องจะต้องมีความรู้สึกอยากทำอยากเรียนรู้ถูกไหมคะมีความสงสัยใคร่รู้ตรงนั้นเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้นะคะในส่วนที่3ก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้หรือร่างกายของเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขายังไม่แข็งแรงจะให้เขาทำกิจกรรมอะไรที่มันโลดโผนมากนักหรือว่าจะต้องใช้ความละเอียดมากนักเนี่ยก็ไม่ได้แต่พอเด็ก 7-9 ปีเนี่ยเด็กเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นแล้วเขาจับปากกาก็แน่นขึ้นแล้วนะคะแขนขาเขาก็แข็งแรงมากขึ้นการทรงตัวเขาก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยมันจะโลดโผนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่า3ด้านที่พร้อมเนี่ยโครงสร้างสมองของเด็กเนี่ยเราบอกว่าจะพัฒนาจากข้างหลังมาข้างหน้าตอนนี้เนี่ยเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเรื่องของการเรียนรู้ด้วยการใช้สัมผัสการฟังเสียงประสาทสัมผัสทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วนะคะส่วนที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปคือเรื่องของหลักการเหตุผลนะคะเขาก็จะเริ่มมีคำถามมากขึ้นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือเรื่องของเหตุผลที่เข้ามานะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของจินตนาการอยู่ยังทิ้งไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการของโครงสร้างสมองพัฒนาการของอารมณ์บอกไปแล้วนะคะเรื่องความพร้อมของอารมณ์ถ้าคุณแม่เราคุณพ่อคุณแม่เราให้เกิดความรู้สึกอยากทำอยากเล่นท้าทายเด็กจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมันเพราะว่ามันเริ่มมาจากฉันทะของเขาความอยากทำของเขาอยากรู้ของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของร่างกายตอนนี้จะเห็นว่าน้องเอเชียเนี่ยขี่ม้าก็ได้ว่ายน้ำก็ได้ทำอะไรโลดโผนมากขึ้นพอยิ่งโตก็ยิ่งแบบว่าแข็งแรงมากขึ้นใช่สนุกได้มากขึ้นคุณแม่บอกว่าสนุกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะที่เราเห็นว่าเราจะต้องตามเด็กให้ทันความพร้อมของเขาไปถึงแล้วเรายังแบบว่าต่อแตะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ช่วยไม่ช่วยเอื้อให้เกิดการพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยปล่อยให้เขาทำให้เขาท้าทายเขาไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้ตรงเนี้ยลูกมีการเร็วขึ้นค
1: ่ะโอ้ดีจังเลยนะคะจริงๆของน้องเอเชียเองเวลาทำกิจกรรมต่างๆมีอารมณ์ไม่พร้อมบ้างไหมคะอย่างเช่นงองแงหรือว่าไม่อยากทำอารมณ์ร่วมกับกิจกรรมนั้นยังไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะเวลาทำกิจกรรม
2: มีบ้างค่ะบางครั้งแต่เราก็จะรอให้เขาพร้อมก่อนจะไม่พยายามไปเร่งเร้าอะไรเขามากแล้วก็เรื่องของกิจกรรมเนี่ยเราอยากให้เขารู้สึกว่าสนุกด้วยตัวเขาเองเขารู้สึกสนุกเขาก็จะอยากจะทำอยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็บางทีเขาเห็นคุณพ่อเป็นแบบอย่างเช่นเล่นกีฬาหรือว่าว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะทำได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่มีเทคนิคในการที่จะนำน้องๆเข้าสู่กิจกรรมหรือพาเอเชียเองให้เล่นอย่างสนุกสนานเรียนรู้ได้เยอะๆได้ยังไงบ้างคะ
2: ก็คือแรกๆเราอาจจะพาเขาไปดูก่อนไปสังเกตการก่อนนะคะแล้วเขาก็จะมีคำถามว่ามันทำยังไงเด็กเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคันเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆบอกเขาแล้วพอเราพาเขาไปสัมผัสบ่อยๆขึ้นเงี้ยเขาก็เริ่มอยากจะลองด้วยตรงเขาเองค่ะแล้วมันไม่ได้เสี่ยงอันตรายอะไรมากเกินไปค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ค่ะ
1: ดีจังเลยค่ะพี่หนูคะอย่างที่เราเห็นใน VTR จริงๆการเรียนรู้ของน้องเห็นว่าจะใกล้เคียงเหมือนใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเลยว่าจะเป็นเรื่องของใบไม้หรือการสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญมากแค่ไหนคะ
0: สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าหลักการข้อหนึ่งของ BBL ก็คือการเรียนรู้จากของจริงไปหาสัญลักษณ์เรียนรู้ตามลำดับขั้นเราต้องสัมผัสก่อนเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วว่าในเด็กปฐมวัยหรือว่าเด็กวัยก่อน7ขวบเนี่ยการเรียนรู้จากการสัมผัสหรือผัสสะทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักใหญ่ใจความเลยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะต้องหัดสังเกตเด็กจะต้องสัมผัสกับสิ่งที่มันเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นชิมรสอะไรก็ตามนะคะเด็กจะต้องได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นก่อนเพื่อจะรับความรู้ผ่านผัสสะทั้งหลายเข้ามานะคะคราวนี้พอเขาเกิดความรู้สะสมในตัวเขามากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นคำถามมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นข้างในนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะได้ไหมอย่างนั้นล่ะได้ไหมทำอย่างนี้จะเป็นยังไงอย่างที่คุณแม่บอกปี๊บเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกอยากลองอยากทดลองอยากทำแล้วล่ะ อยากพออยากทำเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมเอื้อให้เขาได้ทำเนี่ยเขาก็จะเกิดพัฒนาการของการเรียนรู้มากขึ้นเพราะนั้นที่คุณโน้ตถามว่าในการที่เราได้สัมผัสของจริงสัมผัสธรรมชาติอย่างที่น้องไปดูใบไม้เก็บใบไม้มาดูว่าทำไมมันปรุแบบนี้ทำไมมันเป็นรูแบบนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาเนี่ยค่ะมันคือการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยค่ะ
1: okay.
0: เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราบอกว่าเนี่ยแหละคือการเรียนจากของจริงไปหาสัญลักษณ์ก่อนที่เด็กจะรู้ว่าเอ๊ะใบไม้เนี่ยมันเน่าเปื่อยผุพังหรืออะไรมันต้องมาจากการสังเกตก่อนหลังจากนั้นอ่ะเอาไปเก็บไว้สิลองสร้างการทดลองขึ้นมาดูซิว่าวันถัดไปเป็นยังไงวันถัดไปเป็นยังไงก็จะเกิดเรียนรู้ขึ้นมาเองด้วยตัวของเขาเอง
1: โอ้ก็เป็นเหมือนการเรียนรู้จากของจริงไปสู่เรื่องของสัญลักษณ์หรือว่าเรื่องง่ายๆใกล้ตัวธรรมชาตินี่นะคะไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นผนวกกับจินตนาการต่างๆของลูกเราด้วยนะคะทีนี้เห็นอีกหนึ่งภาพกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยคือการวิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับเหรียญด้วยเข้าแข่งขันรวมถึงมีคุณพ่อร่วมวิ่งไปด้วยในการแข่งขันนั้นจริงๆเรื่องนี้เป็นยังไงคะสามารถ
2: คือตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นคุณพ่อที่ไปวิ่งแทนเขาก็จะไปดูค่ะแล้วนี้พอเขาเห็นว่ามันมีกิจกรรมของเด็กด้วยก็คือวิ่ง2กิโลเนี่ยเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเขาวิ่งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะบอกว่าลองดูไหมก็คือถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเขาขอลองนะอะไรเงี้ยก็คืออาจจะวิ่งไปเดินบ้างอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยค่ะแต่ในที่สุดพอแบบใกล้ถึงเนี่ยเขาก็จะแบบพอเริ่มเขาได้ยินเสียงคนตบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบวิ่งดีไซน์วิ่งเข้าไป
1: จะสำเร็จแล้วทำได้แล้ว
2: แล้วก็คือได้เหรียญด้วยซึ่งเด็กๆทุกคนที่ทำสำเร็จเนี่ยเขาก็จะได้แล้วมันก็ทำให้แบบพอปีต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะถามถึงว่ามีอีกไหมไปอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำได้ทำสำเร็จก็ท้าทายอยากไปทำอีกแม้จะยากขึ้นก็ยิ่งอยากทำด้วยนะคะทำให้สำเร็จนั่นเอง
0: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของวงจรมหัศจรรย์ของการเรียนรู้เลยอย่างที่พี่พูดไปตอนต้นนะคะอย่างเช่นน้องเนี่ยได้ไปเห็นคุณพ่อวิ่งแล้วรู้สึกว่าเขาได้เห็นเขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้ก็คุณแม่ก็ท้าทายเหมือนกับเสริมแรงว่าลองดูก็ได้นะลูกถึงทำไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูว่าเราทำได้หรือเปล่านะคะเด็กก็รู้สึกว่าเอาล่ะลองนะคะหยิบโอกาสอันนั้นมาลองฉันน่าจะทำได้อันนี้ก็คือเรื่องของการลองผิดลองถูกนะคะไม่มีถูกฉันแค่อยากจะดูเลเวลตัวเองว่าไปถึงไหน
1: ของแค่ให้ได้ทำได้ลงมือทำ
0: ใช่ใช่อย่างน้อยฉันก็ได้ลองทำมีเด็กหลายคนที่พอถูกเทิร์นดาวตรงนี้หมายถึงว่าอย่าทำเลยทำไม่ได้หรอกตรงเนี้ยมันทำให้เราขัดขวางพัฒนาการของเด็กทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณแม่ส่งเสริมเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะพอเด็กได้ลองทำแล้วมีเสียงเชียร
1: ์
0: มีการเสริมแรงจากคนรอบข้างเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมีกำลังขึ้นมา
1: พลังมาเลย
0: พลังมาแล้วก็รู้สึกสนุกมีเสียงเชียร์ขึ้นมาเอาสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนะคะพอสำเร็จปุ๊บรู้สึกถามแล้วรอบหน้ามีไหมนะคะรอบหน้ามีไหมจะไปอีก
2: แล้วหลังจากปีนั้นเขาก็ไปตลอดจนที่ผ่านมาก็คือ4ปีแล้วที
0: ่เขาปีแล้วว
2: ิ่งค่ะก็จะไปตลอด
0: ก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้กับเด็กเยอะๆนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เด็กเนี่ยมีความภูมิใจแล้วก็มั่นใจที่จะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะก็ตรงส่วนนี้อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะในการพัฒนาการของเด็กค่
1: ะก็จริงๆแล้วทั้งคุณพ่อเองคุณแม่เองคนที่เลี้ยงดูเด็กๆก็จะอยู่กับเขาทุกๆกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นคนสำคัญที่คอยนอกจากจะเชียร์แล้วยังให้กำลังใจแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถร่วมกันท้าทายนำลูกสู่พัฒนาการขั้นต่อไปก้าวต่อไปด้วยนะคะ
0: มีอยากจะเสริมอีกนิดนึงค
1: ่ะ
0: บางทีเนี่ยเรื่องราวของเราอาจจะไม่ได้สวยงามแบบนี้เสมอไปถ้าเกิดลูกวิ่งแล้วยังไม่สำเร็จ
1: ค่ะบางคนวิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางโอ๊ยปวดขาแม่ไม่ไหวแล้วค่ะอย่างนู้นอย่างนี้ทำยังไงดีคะ
0: ตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าทำยังไงล่ะแสดงว่าเราจะต้องกลับมานั่งคิดลูกอาจจะท้อใจทำไหวไหมหรือว่าจริงๆแล้วร่างกายลูกไม่พร้อมนะคะรอบหน้าเราอาจจะต้องเราต้องฟิตเราต้องทำอะไรให้มากขึ้นนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะต้องให้กำลังใจเขาตรงนี้เนี่ยถ้าเด็กสามารถที่จะข้ามพ้นปัญหาไปได้เองเขาจะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในครั้งต่อๆไปได้แต่ถ้าเกิดเด็กข้ามไปไม่พ้น อีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คือคนสำคัญที่สุดที่จะต้องช่วย

0: ได้ข่าวว่าเอ๊ะแล้วการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้จะทำยังไงบางทีเป็นตะคริวหรือว่าร่างกายไม่พร้อมเราต้องบอกลูกว่าเพราะอะไรถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าคราวหน้าเราจะลองใหม่ไปทำด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กข้ามผ่านไปได้เหนื่อยพักได้ไหมพักก่อนดื่มน้ำก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งต่อไปเรายังมีเหรียญรออยู่ข้างหน้าเรายังวิ่งไหวถ้าเกิดเสริมแรงเขาแบบนี้เขาจะรู้จักการแก้ปัญหาเอาเหนื่อยพักสินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่ช่วยเด็กในเรื่องของการก้าวผ่านหรือข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตของเขาไปได้แม้จะเล็กๆน้อยๆนะคะ
1: ทุกปัญหาก้าวผ่านไปได้รวมถึงสามารถช่วยกันแก้ได
0: ้
1: ถ้าเจออะไรที่ลูกอาจจะตรงนี้ท้อแท้หรือทำไม่สำเร็จแค่บอกว่าแม่เชื่อว่าหนูทำได้ยังไงก็ตามครั้งหน้าทำให้ดีกว่านี้ทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยแค่นี้เองก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับลูกแล้วนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหนูนะคะได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บ้านค่ะถึงเรื่องของการสร้างความพร้อมทั้ง3ด้านให้กับลูกรักของเราไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์หรือแม้แต่สมองค่ะ
0: ค่ะในส่วนของการสร้างความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมีพัฒนาการหรือว่ามีความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วนะคะตามวัยของเขาเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกสังเกตนะคะว่าตอนนี้ร่างกายของลูกเป็นยังไงบ้างพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรนะคะแล้วลูกชอบอะไรอยากทำอะไรเราเอื้อเขาได้ไหมเราท้าทายเขาได้ไหมเราเสริมแรงเขาได้ไหมอันนี้คือการขับเคลื่อนทางอารมณ์นะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้ที่เราจะจัดการให้เขานะคะจริงแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเราบอกว่าร่างกายต้องพร้อมก่อนก็คือเรื่องของศิลปะดนตรีเรื่องของการเคลื่อนไหวเด็กจะมีความพร้อมทางอารมณ์แล้วก็พัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะจากนั้นขึ้นมาที่ภาษานะคะเพราะงั้นลูกเนี่ยจะเรียนค่อยๆเรียนถัดขึ้นมาเรื่อยๆดนตรีศิลปะการเคลื่อนไหวแล้วขึ้นมาที่ภาษาพอภาษาดีขึ้นเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร
1: ์
0: หรือว่าอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยก็จะดีตามขึ้นมานะคะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทักษะการคิดมากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นเห็นตรรกะมากขึ้นเพราะนั้นหลังจากที่สัมผัสของจริงได้ไปสถานการณ์จำลองอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้เข้ามาในตัวมากขึ้นเขาจะเริ่มที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยเหตุผลได้มากขึ้นก็จะเรียนรู้ไปสู่การเขียนสัญลักษณ์พวกประโยคสัญลักษณ์ต่างๆหรือว่าสูตรต่างๆขึ้นมาได้นะคะจากนั้นมันถึงจะพัฒนาไปสู่เรื่องของวิชาชีพหรือตามความชอบของเขาอันนี้คือขั้นตอนลำดับขั้นการเรียนรู้ซึ่งจะต้องเริ่มจากง่ายไปยากตามพัฒนาการของกล้ามเนื้อของร่างกายของสมองนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามเด็กให้ทันนะคะแล้วก็ที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายก็คือว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่รู้จักลูกเราเท่ากับเราจริงไหมคะคุณแม
2: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีส่วนที่จะช่วยเขามากที่สุดอย่าคิดว่าเดี๋ยวคุณครูก็ช่วยนะคะหรือว่าพาไปหาผู้เชี่ยวชาญก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กมีความพร้อมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เองอยู่แล้วอยู่กับผู้ปกครองเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสมองดีสร้างได้คุณพ่อคุณแม่สร้างได้ค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่สร้างได้นะคะแล้วก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเรานั่นเองอย่างน้องเอเชียนี่ก็ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกประสบการณ์ก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เปิดสมองได้เต็มที่แล้วก็เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยและที่สำคัญคนที่สร้างได้ดีที่สุดให้กับลูกก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะในทุกๆกิจกรรมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ดีๆและก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณณลินีโสรนสุทธินะคะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียของเรานะคะคุณจารุวรรณสุดเดือนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโนนแล้วก็วิทยากรของเรารวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างมา

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าค่ะ

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนเพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

0: บันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดังแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดกราดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยนะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: หนูมีมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเอง ตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ คือเป็นเด็กผู้หญิงอวบๆผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีคนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะ

0: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอาบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนอะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
1: เล่นสนุก
0: เล่นสนุกเออแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
1: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
0: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบานให้อบานรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
1: อันนี้คือความแตกต่าง
0: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
1: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
0: ใช่
1: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
0: เพื่อ
1: ตัวเอง
0: จะเหนือกว่า
1: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
0: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลยแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่งมัน
1: สนุกละ
0: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
1: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
0: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วยไปรังแกเขาแล้วผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
1: ดูเป็นเหยื
0: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
1: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
0: ใช่
1: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอย่างตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอใช่ไหมคะ
0: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู่เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
1: อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
0: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
1: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
0: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
1: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
0: ใช่ใจแอนเนี่ย อยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
1: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
1: ใช่
0: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
1: เปิดกระโปรงด้วยค่ะ
0: เปิดกระโปรง
1: ผู้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
0: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอ่ะที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
1: เช่น
0: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
1: ไก่อ่อนมาก
0: ไก่อ่อนไก่อ่อน
1: กำลังจะต้องอยู่ใน
0: หมู่หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
1: ค่ะ
0: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
1: น่าสงสารจัง
0: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
1: มีแนวโน้ม
0: ว่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
1: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
0: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
1: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
0: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเนี่ยจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้การช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
1: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
0: บ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: หมอถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
1: ไม่ได
0: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วระหว่างเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆเหรอเขามีงานวิจัยเนา
1: ะ
0: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนนึงเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
1: อบันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
0: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
1: ้
0: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
1: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
0: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
1: ต ราวนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
0: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
1: พุ่งตลอดเลย
0: แต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
1: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
0: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
1: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
0: ใช่ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
1: กั้นกับชะลอ
0: ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
1: ้
0: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดา ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้บอกเขาจะว่าหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้และเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะและทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
0: งั้นเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเพราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหยิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหยิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะ แต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปล่อยสองก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมาก

0: คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก
1: ็
0: เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
1: ก่อนจะตอบคำถามนี่หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดเนอ
0: ะ
1: ถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉันถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลง แล้วก็ ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็น สมุน หรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไร ผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
0: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ
1: ่
0: ส
1: ั่
0: งลงมา
1: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
0: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
1: ใช่เดิม
0: จะไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
1: ใช
0: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
1: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
0: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
1: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
0: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
1: พูดให้เราได้ยินนะ
0: คะ
1: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
0: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
1: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
0: เขาก็จะโอ๊ะ
1: มาใหม่มาใหม่
0: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: คะ
0: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่อยู่กับเขา2-2
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
1: ใช่ค่ะ
0: หลีกเลี่ยงการปะทะกันไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
0: ตั้งวัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
1: ใช่ค่ะ
0: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีค่ะ
0: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

ตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.

0: ีและในเวลา18นาฬิกา1นาทีเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา8นาฬิกา25นาทีและ10นาฬิกา55นาทีในเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195 197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186ถึง200

0: ยไต่เอาซะแล้ว
1: นี่ก็สวยสวยสวยสวยนี่โอ้ยนี่สวยมากน่ารักตะมุตะมีหนึ่ง
2: คร
1: ับ ไอ้นี่ก็สวย